0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี7อำเภอเสียชีวิตแล้ว7รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่อำเภอนาดีสภาพบ้านเรือนเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกบินบุรีลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมสูงหลายๆพื้นที่ในส่วนถนนทางหลวงแผ่นดินสาย304บริเวณบ้านนางเลหลักกิโลเมตรที่161ที่มีน้ำท่วมสูงตำรวจประเมินสถานการณ์วันต่อวันเพราะยังมีน้ำท่วมสูงระยะทางยาว3กิโลเมตรสำหรับการช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบอุทกภัยทางจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม108แห่งกระจายในพื้นที่7อำเภอมีประชาชนเข้าพักพิงรวม 14,809 คนโดยอำเภอกบินบุรีมีผู้เข้าพักพิงมากที่สุด 9,212 คน30แห่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดตั้งครัวพระราชทานจำนวน2แห่งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยได้แก่วัดนพคุณทองตำบลหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิ์วัดแจ้งเมืองเก่าตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามและมีรายงานผู้เสียชีวิตสะสมจากเหตุอุทกภัยแล้วจำนวน7รายปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: โอลิเวียเชียรูกองหน้ามากประสบการณ์ของลิวทีมดังลีกเอิงฝรั่งเศสได้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่ได้ย้ายจากอาร์เซนอลไปค้าแข่งอยู่กับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เมื่อช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่2เดือนมกราคมปี2018โดยอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย40ปียอมรับว่าในช่วงเวลาดังกล่าวภรรยาของตนกำลังตั้งครรภ์พร้อมกับคลอดบุตรเมื่อวันที่25มกราคมปี2018จากนั้นภรรยาของตนได้ยื่นคำขาดด้วยประโยคที่ว่าถ้าคุณทำให้ฉันต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่นอย่างเช่นเยอรมนีและร่วมทีมดอร์ทมุนด์ฉันจะฆ่าคุณในทันทีผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม1เบลเยียมชนะทูเคีย 3-0 ฝรั่งเศสที่เหลือ10คนเสมออิตาลี 1-1 ลีก B กลุ่ม2ฮังการีชนะจอร์เจีย 1-0 ยูเครนแพ้ไอร์แลนด์เหนือ 0-3 และลีก B กลุ่ม4บอสเนียเสมอสวีเดน 1-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายบูหยุนชาโอเกตนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ104ของโลกแพ้โนวัคโจโควิชคู่แข่งมือ11ของโลกและเป็นมือ6ของรายการจากเซอร์เบีย 1-2 เซต 6-4 6-7 แพ้เปรย์2-7 และ2-6สรุปอันดับ

0: เหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนจะคงนำเป็นอันดับ1มี162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น72เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:12 นครับมาติดตามกับจสร้อยกันต่อในช่วงนี้ครับคุณฟังพระราม9ด้านขาเข้าสะพานข้ามแยกรามนะฮะเดี๋ยวนี้นึงนะอ้อไม่ใช่สิช่วงแยก92นะครับที่คุณวิมลรายงานนะว่ามีสัญญาณไฟดับนะครับทุกด้านผมเห็นขาเข้าเนี่ยรถเยอะจังครับไม่แน่ใจมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะพระราม9ขาเข้านะครับช่วงแยก92ตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยสะสมนะครับก่อนถึงโอ้ทางด้านของเพชรพระรามนะท้ายสะสมมาถึงด้านของแยกเพชรพระรามนะครับมีปริมาณรถนะตรงนี้โอ้น่าจะเป็นบริเวณเชิงทางลงนะครับสะพานข้ามแยกรามนะท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เหมือนมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับรถติดนะตรงเนี้ยก็ถ้าทราบสาเหตุเพิ่มเติมได้นะครับดูรถเยอะๆยังไงไม่ทราบนะครับส่วนฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้แล้วก็ภาพรวมการเดินทางจุดอื่นๆก็ยังเรียกได้ว่าคล่องตัวนะครับนะมีแจ้งเข้ามาจากทางคุณชัยวัฒน์นะครับคุณชัยวัฒน์นี่บอกว่าวิภาวดีนะครับด้านขาออกช่วงระหว่างหลักสี่มุ่งหน้าดอนเมืองเลยสำนักงานเขตดอนเมืองมา100เมตรเห็นมีรถบรรทุกพ่วงนะครับรถพ่วงบรรทุกเหล็กจอดเสียอยู่ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับเตือนให้เพื่อนสมาชิกระวังด้วยด้านขาออกนะครับวิภาวดีเลยสำนักงานเขตดอนเมืองมา100เมตรเลนซ้ายนะครับมีรถบรรทุกเหล็กนะเป็นรถพ่วงนะครับจอดอยู่ฝากระวังด้วยนะครับคุณฟังครับสถานการณ์น้ำท่วมนะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพที่ผ่านมาหลายคนคือไม่ทันตั้งตัวน้ำมาเร็วนะครับไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้พอมาอีกทีหนึ่งมาดูอีกทีหนึ่งโอ้โหรถจมน้ำไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าหลายคนได้รับผลกระทบกับปัญหาดังกล่าวนะครับเรื่องของรถที่จมน้ำแช่น้ำอยู่นานเราจะต้องแก้ไขอย่างไรนะเอามาดูแลเขาอย่างไรสามารถที่จะขับต่อได้ไหมในอนาคตนะครับเมื่อวานนี้คุณเสมาได้สัมภาษณ์พูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับทางด้านของคุณสดาวุฒิอาสาสรรพกิจผู้เชี่ยวชาญด้านรถจนนะครับน่าสนใจมากนะครับคุณฟังเดี๋ยวเราพาไปติดตามเทปการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับในช่วงนี้กันก่อนติดตามได้ก่อนครับ
1: คำถามที่หลายๆท่านติดตามกันก็เป็นเรื่องของการจอดรถแช่น้ำจมน้ำเป็นระยะเวลานานบางท่านนี่บอกว่า4วัน5วันก็มีนะฮะเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับพร้อมกับวิธีคำแนะนำต่างๆจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้สายจากคุณอัศดาวุฒิอาสาสรรพกิจนะผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณอัศดาวุฒิครับมีคำถามสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยครับเกี่ยวกับสถานการณ์หลังจากที่นำรถขึ้นมาจากน้ำได้แล้วหลังจากที่น้ำเริ่มลดลงแล้วขั้นตอนเพื่อช่วยลดความเสียหายมีคำแนะนำข้อแนะนำข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างครับเชิญคุณอัศดาวุฒิเลยครับ
2: ครับก็ผมแยกเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: อย่างแรกเลยคือกรณีที่อยากให้ตรวจสอบก่อนนะครับรถที่จมน้ำเนี่ยโดยเฉพาะที่จมหนักๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: อย่างแรกเลยไปตรวจสอบดูก่อนว่าเรามีประกันหรือเปล่านะคร
1: ับ
2: แล้วก็ประกันภัยของเราเนี่ยครอบคลุมถึงเรื่องของน้ำท่วมไหมนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยมักจะครอบคลุมในเรื่องของน้ำท่วม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นชั้นสองชั้นสามเนี่ยต้องไปดูเงื่อนไขนะครับว่าเรื่องของการคุ้มครองของประกันภัยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
2: นะครับทีนี้ส่วนที่สองตามมาก็คือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายในกรณีถ้าเกิดว่านะครับเรามีประกันและประกันคุ้มครองครอบคลุมในเรื่องของเหตุน้ำท่วมแบบนี้ผมอยากให้เจ้าของรถเนี่ยติดต่อประกันภัยให้ประกันภัยมาเป็นผู้ทำการเคลื่อนย้ายรถนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ในการคุ้มครองของประกันการที่จะเคลื่อนย้ายส่วนมากก็จะเคลื่อนย้ายด้วยการนำรถมาสไลด์ที่เขาเรียกรถสไลด์นะหรือเอารถไปยกไปแบบนี
1: ้
2: อันนี้คือสิ่งที่ประกันมักจะทำนะครับอย่างที่สองก็คือว่าในระหว่างนั้นเนี่ยมีเป็นไปได้ถ่ายภาพถ่ายครับหรือถ่ายคลิปเอาไว้ว่าระดับน้ำนะครับสภาพที่เราเจอรถเราเนี่ย ระดับน้ำเนี่ยมันถึงขนาดไหนแล้วก็มีร่องรอยเสียหายความเสียหายอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้ในด้านที่2 อย่างที่ผมบอกคือไม่ว่าจะมีประกันหรือคนที่ไม่มีประกันต้องจ่ายเงินซ่อมรถตัวเองก็นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือสตาร์ทรถเคลื่อนย้ายรถด้วยตัวเองนะคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมสามารถทำได้คือเข้าใจครับแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ตามมามันอาจจะเสียหายหนักมากขึ้น
1: อ
2: ย่างที่สองเลยก็คือว่าอาจจะเกิดในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะสตาร์ทไปได้แต่ขับไประบบเบรกเกิดใช้ไม่ได้
1: ครับ
2: ระบบพวงมาลัยเกิดใช้ไม่ได้อันนี้คืออันตรายมากนะครับตอนนั้นพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการเคลื่อนย้ายหรือว่าสตาร์ทรถด้วยตัวเอง
1: ครับ
2: ยกเว้นในกรณีบางคนบอกว่าอย่างที่เราเห็นตามข่าวนะครับบางคนบอกเฮ้ยเขาต้องย้ายรถละก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาย้ายรถไปไว้ในที่พื้นที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให
1: ้
2: หรือเราอาจจะติดต่อรถยกในกรณีที่เรารับผิดชอบค่าใช้จ่ายรถของเราเองเนี่ยติดต่อรถยกหรือว่ารถพักเนี่ยให้เอารถไปที่อู่นะครับหรือว่าที่ศูนย์ที่เราจะต้องการเข้าไปซ่
1: อม
2: อันนี้ก็จะปลอดภัยมากที่สุดครับ
1: ถ้าเกิดมีประกันไม่ดูแล้วฟังแล้วไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดกรณีไม่มีประกันอย่างที่บอกอะฮะมีจุดที่จะต้องเน้นย้ำต้องเช็คต้องตรวจสอบอะไรบ้างไหมครับถ้าเกิดว่าต้องดูเองอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับตรงนี
2: ้อย่างนี้ครับถ้ามีประกันก็มีประกันเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็จริงนะครับแต่ว่าประกันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเลเวลระดับน้ำท่วมในคราวนี้เนี่ยทางคปภ.นะครับที่ดูแลเรื่องประกันภัยเนี่ยเขาแบ่งระดับการต้องบอกว่าการดูแลเป็น5ระดับด้วยกัน A B C D E นะครับเพราะนั้นก็จะมีค่าความเสียหายการประเมินค่าซ่อมคร่าวๆในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับที่แตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าคุณมีประกันหรือไม่มีประกันก็แล้วแต่อย่างแรกครับที่ผมอยากให้ทุกคนตระหนักก็คือการเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับคือของเหลวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำหล่อเย็นอะไรก็ตามที่เป็นของเหลวอยู่ในรถคุณเปลี่ยนถ่ายทิ้งไปให้หมดเลยเรียกว่าล้างทำความสะอาดถ่ายกันทิ้งไปหมดรวมไปถึงตัวไส้กรองด้วยในระบบของเหลวใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีไส้กรองเปลี่ยนไส้กรองออกไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากเรื่องของน้ำที่เข้าไปแล้วทำให้เกิดความชื้นนะครับหรือว่ามีน้ำเข้าไปปลอมปนในระบบของเหลวในรถยนต์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่สองที่ตามมาก็คือว่าต้องไปเช็คดูเรื่องของระบบไฟครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กเซนเซอร์นะครับขั้วแบตเตอรี่อะไรก็ตามที่เป็นหน้าสัมผัสเป็นคอนแทคเกี่ยวกับระบบไฟอันนี้ต้องไปเช็คดูให้ดีว่าไม่มีความชื้นไม่มีคราบตะกันไม่มีคราบเกลือนะครับใช้งานได้ตามปกติไล่ความชื้นทำความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่สามครับเราไปดูในเรื่องของระบบบังคับควบคุมและระบบห้ามล้อนะครับถ้าน้ำท่วมสูงถึงเรียกว่ามิดหลังคาเลยต้องไปดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าในกรณีต้องซ่อมนะครับก็ต้องไปดูว่าไอ้ระบบพวงมาลัยเนี่ยคอพวงมาลัยต่างๆเนี่ยมันยังบังคับเลี้ยวได้ตามปกติไห
1: ม
2: มีความชื้นมีน้ำเข้าไปทำให้มันเกิดความเสียหายไหมนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบห้ามล้อเหมือนกันนะครับตัวผ้าเบรกจานเบรกอุปกรณ์ในเรื่องของการห้ามล้อพวกนี้ยังใช้งานได้อยู่ไหมรวมไปถึงเรื่องของระบบเบรกมือด้วยนะครับว่าไม่มีอาการติดค้างสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งหลักๆคร่าวๆก็หลักๆก็ประมาณ 4-5 อย่างประมาณนี้ครับ
1: เวลาลุยน้ำมาอันนี้กรณีไม่ได้จอดจมน้ำแล้วครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าลุยน้ำมาเนี่ยระดับไหนถึงน่ากังวลระดับไหนควรจะหลีกเลี่ยงมีคำแนะนำตรงนี้ไหมครับ
2: โอ้ถูกตัวเลยครับผมเนี่ยวันเสาร์เนี่ยลุยวิภาวดีรังสิตไปดอนเมืองเนี่ยฝากระโปรงเลยแหละ
1: โอ้ครับ
2: ก็คือวันนั้นเป็นคำถามที่ดีนะครับคือบางคนเนี่ยพอลุยน้ำเสร็จอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถฉันยังไปได
1: ้ไม่เป็นไรก็เลยไม่เช็ค
2: อันนี้ต้องบอกว่าคิดผิดนะครับคือการลุยน้ำเนี่ยผมประเมินให้อย่างนี้นะครับ
1: คุ
2: ณคิดง่ายๆว่าระดับน้ำอยู่ประมาณครึ่งล้อรถเราเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราลุยน้ำแล้วน้ำอยู่ประมาณครึ่งล้อเนี่ยควรจะต้องเช็คละอย่างที่สองบางคนบอกไม่ได้ลุย
1: ซ
2: ่อมแต่ว่าจอดติดคือติดกันเป็นแพอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วก็มีน้ำจากคันข้างๆเวลารถขยับเนี่ยมีคลื่นน้ำกระแทกใต้ท้องรถอันนี้ก็ควรจะเช็คนะครับก็ย้อนกลับมาสิ่งที่ผมบอกคือถ้าประมาณครึ่งล้อคุณก็ไปเช็คก่อนตามศูนย์บริการเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกือบทุกยี่ห้อเนี่ยเขามีส่วนลดให้อยู่แล้วนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยอย่างแบรนด์หลักๆ Toyota Isuzu Honda Mitsubishi อะไรอย่างเงี้ยเขามีให้ส่วนลด 30% ฟรีค่าแรงอะไรคือเขามีอยู่แล้วคุณเข้าไปให้เขาเช็คก่อนวิธีการคือเขาก็จะเช็คดูก่อนว่ามันมีน้ำปลอมปนเข้าไปในระบบของเหลวพวกนี้เปล่า แล้วระดับน้ำมันสร้างความเสียหายให้กับตัวรถขนาดไหนนะครับ
0: ครับ
2: เพราะนั้นเนี่ยเข้าไปเช็คดูแบบนี้แต่ถ้าคุณบอกว่าลุยหนักๆอย่างผมเนี่ยพอวันเสาร์ผมลุยถึงฝากระโปรงเลยพอวันอาทิตย์วันจันทร์นี่อาทิตย์หน้าผมจองคิวเอาเข้าศูนย์แล้วผมเปลี่ยนถ่ายหมดทุกอย่างเลย
0: ครับ
2: เพราะว่ามั่นใจได้ว่ามีน้ำเล็ดลอดเข้าไปแน่ๆทีนี้สำหรับคนที่อยากประหยัดนะครับผมเข้าใจคือถ้าคนที่ดูแลค่าใช้จ่ายตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยทำยังไงได้คุณบอมเราเช็คเบื้องต้นก็ได้ครับเช
0: ่
2: นพอคุณขับลุยน้ำมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอยากรู้ว่าน้ำปนเข้าไปในเครื่องยนต์ไหมคุณก็ชาร์จการวัดน้ำมันเครื่องแล้วลองดูว่าสีน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมีความผิดปกติไหมสีน้ำมันเครื่องถ้าเป็นสีที่ใช้งานมาสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นสีค่อนข้าง
0: น้ำตาล
2: หน่อยเข้มๆหน่อยแต่ถ้ามันง่ายครับเพราะว่าถ้ามีน้ำปนเข้าไปเนี่ยน้ำกับน้ำมันมันแยกกันอย่างชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยคุณชักออกมาแล้วคุณลองเอามือลูบๆดูถ้าคุณเห็นว่าเฮ้ยมันมีคราบมันมีลักษณะเหมือนน้ำที่ปลอมปนเข้าไปอันนี้ก็สังเกตได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นหรืออย่างกรณีเช่นในเรื่องของแบตเตอรี
0: ่
2: ลองดูซิว่าตรงถาดที่วางแบตเตอรี่เนี่ยในรถยนต์ของเราเนี่ยมันมีร่องรอยความชื้นหรือเปล่าคือถ้ามีน้ำอยู่มีร่องรอยความชื้นแปลว่าอะไรแปลว่าตอนเราขับลุยน้ำเนี่ยน้ำมันถึงระดับนั้นแน่ไม่งั้นน้ำมันคงไม่ขึ้นมาค้างอยู่ในตัวถาดแบตเตอรี่หรือว่าตรงปลั๊กไฟอะไรต่างๆพวกนี้ก็สังเกตเบื้องต้นอย่างนี้ดูก็ได้ครับ
1: มีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์เขาถามว่ากรณีรถจมน้ำต้องซ่อมอะไรบ้างแล้วมันสามารถซ่อมได้ทั้งหมดไหมครับ
2: รถจมน้ำต้องซ่อมอะไรบ้างเราต้องแยกอย่างนี้ครับ
0: ครับ
2: ผมอย่างที่ผมบอกคือถ้าซ่อมเองถ้าเป็นประกันเนี่ยเขาก็จะไปดูความเสียหายนะครับว่าถ้าความการซ่อมเนี่ยมันเกินกว่าทุนมันคือมันเกินกว่า 70-80% ของทุนประกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ตีคืนทุนประกันไปเลย
0: ครับ
2: แล้วโดยเฉพาะยิ่งส่วนมากถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะเพราะว่าถ้ามันความเสียหายเกิดกับแบตเตอรี่กับมอเตอร์เนี่ยความเสียหายมันสูงเขาก็มักจะตีคืนทุนประกันไปเลยแต่ถ้ารถเราต้องซ่อมเองเราอยากจะซ่อมเพื่อกลับมาใช้งานได้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: อย่างที่ผมบอกหลักๆก็คือต้องกลับไปดูเครื่องของระบบเครื่องยนต์กับเรื่องของระบบเกียร์ก่
0: อ
2: นนะครับแล้วก็ระบบห้ามล้อระบบบังคับล้อระบบพวงมาลัยพวกนี
0: ้
2: พวกนี้บางชิ้นบางอย่างเนี่ยบางทีมันสามารถที่จะซ่อมได้นะครับเปลี่ยนได้แล้วยิ่งถ้าผมพูดอย่างนี้ยิ่งถ้าเป็นรถแบบแบรนด์หลักๆนะพวกรถญี่ปุ่นที่เราใช้กันเนี่ยมันมีอะไหล่ทดแทนมีอะไรอย่างเงี้ยหาได้หลายออปชั่นทีนี้สิ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ไม่รู้จะทำยังไงก็คือพวกผมเรียกว่าอะไหล่บิวตี้พวกอะไหล่เสริมสวยคืออยู่ไอ้พวกที่อยู่ในรถอะคอนโซลเบาะนั่งเก้าอี
0: ้ครับ
2: พวกอุปกรณ์หนังอะไรพวกเนี้ยพวกนี้เนี่ยก็ต้องไปหาดูเอาครับบางทีการที่เปลี่ยนเนี่ยอาจจะราคาสูงก็อาจจะใช้วิธีการซ่อมให้ร้านทำเบาะหุ้มใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่หรือว่าให้ร้านที่เขามีความชำนาญความเชี่ยวชาญพวกเนี้ยหาอะไรที่มันเป็นต้องบอกว่าเป็นมือสองมาเปลี่ยนอย่างนี้ก็สามารถทำได้ครับ
1: เมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าพอดีเลยคำถามต่อไปเข้ากันเลยฮะว่ารถไฟฟ้ากับรถสันดาปนี่แตกต่างกันไหมฮะเวลาเช็คเนี่ยฮะ
2: คือจริงๆเนี่ยผมบอกอย่างนี้ก่อนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยรถไฟฟ้าก็เป็นเหมือนรถสันดาปก็เป็นเหมือนกันแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับรถสันดาปเนี่ยเรารู้จักมันมานานนะครับช่างที่ซ่อมมีเยอะก็จะโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกพอเป็นแบรนด์หลักๆพวกรถญี่ปุ่นเนี่ยคุณอาจจะหาทางเลือกอื่นได้เช่นหาอะไหล่ทดแทนได้หาอะไหล่มือสองได้มันก็ทำให้บางทีเนี่ยการซ่อมเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่า
0: ครับ
2: ไอ้เรื่องของสายไฟปลั๊กไฟรถสันดาปมันก็มีแต่ว่าผมบอกไปแล้วมันหาทางออกในการซ่อมได้ง่ายกว่าไงแต่ในขณะทางกลับกันเลยคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือผมไม่อยากจะบอกว่าคุณซ่อมยังไงโอกาสที่มันจะเหมือนเดิมเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันมันยากเพราะอะไรเพราะว่าน้ำถ้ายิ่งถ้าท่วมทั้งคันนะครับ
0: ครับ
2: เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ตรงไหนของระบบไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้บ้างแม้ว่าจะมีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแกะแบตเตอรี่ออกมาดูซีลแบตเตอรี่มันยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมถามว่าก็ถ้าคุณมั่นใจว่ามันดีคุณกล้าแกะหรือเปล่าแล้วถ้าแกะออกมาสมมติว่ามันเกิดความเสียหายค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษามันมีทางเลือกในการเปลี่ยนน้อยกว่าผมใช้คำนี้มันมีทางออปชันในการเปลี่ยนอะไรเนี่ยน้อยกว่าพวกรถยนต์สันดาปเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมอยากให้ประเมินดีๆนะครับช่างใจดูดีๆก่อน คือสำหรับท่านเจ้าของรถเนี่ยคือถ้าได้รับการคืนทุนประกันจากประกันภัยผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีคือบางคนซื้อรถมาล้านหนึ่งสมมติว่าทุนประกัน 800,000 บาทนะครับได้ทุนประกันคืนมาคุณอาจจะบอกว่าโหไปซื้อรถคันใหม่ก็ไม่ได้แต่ว่า นั่นเท่ากับว่าคุณได้รถคันใหม่มาใช้งานนะแต่ถ้าคุณใช้รถคันเดิมอยู่คุณซ่อมไปอ่ะคุณอาจจะต้องมานั่งกังวลคือซ่อมกลับมาปุ๊บเนี่ยหรือบางคันไม่ได้ซ่อมบอกเฮ้ยอย่างที่ผมบอกมันใช้ได้อยู
1: ่
2: วันนี้คุณใช้ได้พรุ่งนี้คุณใช้ได้แต่คุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าผ่านไป1ปีมันจะไม่เกิดผลกระทบคือมันอาจจะไม่เห็นผลนะวันนี
1: ้
2: สมมติคุณขับไปอีก1ปีเนี่ยไอ้น้ำที่มันค้างอยู่ตรงไหนสักที่นึงตรงสายไฟตรงปลั๊กไฟตรงไหนสักที่นึงมันเกิดช็อตอันนี้มันไม่มีใครรู
1: ้
2: นะครับเพราะนั้นถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมอยากให้เจ้าของรถตั้งสติก่อนแล้วก็ตั้งใจดูดีๆถ้าเป็นคำแนะนำผมนะถ้าประกันภัยเขาคืนทุนประกันให้เอาเถอะครับแล้วหาออปชั่นใหม่แล้วว่ากันใหม
1: ่
2: แต่ถ้าบอกว่ามันไม่ถึงคืนทุนประกันก็ต้องไปดูในลิสต์รายการที่ซ่อมว่าเขาซ่อมอะไรแล้วก็ซ่อมขนาดไหน
1: อ
2: ันไหนซ่อมอันไหนเปลี่ยนนึกออกไห
1: ม
2: คือหัวใจสำคัญของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก
1: ็
2: โอกาสที่จะซ่อมข้างนอกเนี่ยมันน้อยมากครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันถูกบริษัทที่เขาผลิตออกมาเนี่ยมันมีข้อกำหนดข้อจำกัดที่มันค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณเอาไปซ่อมอู่ข้างนอกคุณอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพ
1: หร
2: ือไม่ได้การซ่อมแซมเต็มที่เหมือนกับการที่คุณเข้าศูนย์บริการเพราะนั้นเนี่ยมันออปชันมันน้อยลงปุ๊บพอคุณเข้าศูนย์บริการในเรื่องของค่าซ่อมมันก็อาจจะสูงอาจจะแพงหรือบางทีก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการรออะไหล่นานแบบนี้เพราะนั้นอยากให้เจ้าของรถลองดูเงื่อนไขดีๆนะครับถ้าได้เงื่อนไขจากประกันภัยมาปุ๊บเนี่ยในกรณีถ้าได้รับการคืนทุนก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าไม่ได้รับการคืนทุนก็ต้องเลยลงรายละเอียดดูว่าเอ๊ะเขาจะซ่อมให้เราเนี่ยมีอันไหนใช้วิธีการซ่อมมีอันไหนใช้วิธีการเปลี่ยนอะไรเราจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็ใช้รถได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ครับสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะซื้อรถมือสองอย่างเงี้ยมันมีข้อสังเกตรถที่เคยจมน้ำไหมครับหรือว่ามันแตกต่างจากรถปกติที่ไม่เคยผ่านการจมน้ำอันนี้เราสามารถดูได้เองไหมครับอาจารย
2: ์คือเบื้องต้นเนี่ยมันก็สามารถดูได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าเขาเปลี่ยนยกเซ็ตผมใช้คำนี้เลยนะคือถ้าเขาเปลี่ยนใหม่หมดโอกาสที่คุณจะจับได้ก็ยากคือแม้กระทั่งคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าผู้ประกอบการรถยนต์มือสองเองบางรายยังถูกหลอกด้วยซ้ำไปผมพูดจริง
1: ๆ
2: เพราะนั้นเนี่ยการที่ถ้าจะไปซื้อรถยนต์มือสองแล้วบอกว่าเฮ้ยดูว่ารถคันนี้เคยจมน้ำมาก่อนหรือเปล่าคุณอาจจะดูได้เบื้องต้นคร่าวๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เอ๊ะคำว่าเอ๊ะของผมเลยเอ๊ะไม่แน่ใจให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นด้านลบอย่าไปเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่น่าเป็นอะไรผมเนี่ยมีหลักการง่ายๆเวลาดูรถยนต์มือสองเนี่ยถ้าเอ๊ะเมื่อไหร่ให้ถอยหลังไว้ก่อนว่าไม่เอาแล้วฉันไม่อยากได
1: ้มีอะไรที่ต้องเอ๊ะบ้างครับอาจารย์
2: อย่างเช่นถ้าเราดูไปปุ๊บเปิดฝากระโปรงมาเอ๊ะรอยน็อตที่มันขันอยู่กับฝากระโปรงนะครับ
1: ครับ
2: มันไม่เหมือนเดิมจุดยึดหรือว่าตำแหน่งของการวางนะครับของเครื่องยนต
1: ์
2: บางอย่างมันไม่เหมือนเดิม มันผิดเพี้ยนไปดูหรือใต้พรมดูตามขอบตะเข็บต่างๆเอ๊ะมันดูมีเหมือนจะมีสีที่มันผิดเพี้ยนไม่เสมอกันอะไรอย่างเงี้ยคือให้เอ๊ะไว้ก่อนเพราะว่าอะไรในกรณีถ้ามันเกิดที่รถที่มันจมน้ำจริงๆแล้วมันเป็นสนิมเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านการเขาเรียกอะไรฮะตกแต่งทำให้มันดูดีขึ้นมาแต่ว่าทำยังไงโดยส่วนมากนะครับทำยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่เนียนเหมือนรถที่ออกมาจากโรงงานหรอกท้ายที่สุดเลยคือถ้าคนอยากซื้อรถมือสองนะผมถือโอกาสแนะนำผมยังแนะนำเหมือนเดิมครับคุณเลือกคนขายก่อนคุณอย่าเพิ่งสนใจก่อนว่าคุณชอบรถคันไหน
1: ครับ
2: คุณอยากได้รถมือสองคุณภาพดีคุณเลือกคนขายก่อนเลือกคนขายที่มันก็บอกฮะโง่เฮงดีเชื่อใจได้เฮ้ยเป็นรายใหญ
1: ่
2: เดี๋ยวนี้ง่ายครับคุณเสิร์ชหาชื่อนี้เลยทำขายรถทำธุรกิจรถยนต์มือสองมา 20-30 ปีไม่เคยมีก็โดนร้องเรียนไม่เคยมีในเรื่องของการที่มีกรณีฟ้องร้องกับคนที่รับรถไป
1: ครับ
2: แล้วก็คนที่เขาต้องบอกว่าตัวจริงนะครับเป็นรายใหญ่เป็นตัวจริงๆเนี่ยเขารับประกันทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวนี้มีกระทั่งรับประกันเลขไม้แท้รับประกันพร้อมซื้อคืนแล้วเงื่อนไขพวกนี้เขาพร้อมลงไปในสัญญาเลยถ้าเจอคุณเจอคนขายแบบนี้นะคุณค่อยไปดูรถที่เขาแต่อย่าเพิ่งเริ่มต้นในการดูรถก่อนผมบอกเรื่อยๆเวลาซื้อรถมือสองเดี๋ยวนี้ดูคนขายก่อนครับผมเองก็เหมือนกันนะ
1: ครับ
2: พอเวลาดูผมชอบดูเล่นๆเนี่ยแต่ว่าดูรถปุ๊บเนี่ยบางทีพอคนขายไม่รู้จักต่อให้ผมชอบรถยังไงก็ช่างผมจะไม่ถลำตัวลึกเข้าไปเพราะผมมองว่าผมไม่แน่ใจ
1: อ๋อ
2: ครับ
1: นี่เป็นเทคนิค อย่างดีเลยนะเป็นคำแนะนำอย่างดีเลยนอกเหนือจากนี้มีตรงไหนอยากจะเพิ่มเติมเสริมทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยอยู่ในขณะนี้เชิญได้เลยนะครับ
2: ครับก็แฟนๆจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ค่อยๆดูนะครับแล้วก็บางทีการที่เราต้องบอกว่าอะไรฮะดูแลรักษารถยนต์เนี่ยอย่างบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะบางอย่างอาจจะยังไม่ทำแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าคุณคิดว่าไม่แน่ใจคุณทำซะเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวทำอะไรพวกนี้ทำซะเลยอย่างที่สองก็คือว่าไม่อยากให้เกิดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต้องเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญหน้าแบบนี้อีกประเมินสถานการณ์ให้ดีครับว่าเราจะขับรถลุยน้ำไหมหรือไม่ลุยคือจุดที่มันต้องตัดสินใจอ่ะว่าจะไปต่อหรือจะถอยหลังเนี่ยอันเนี้ยสำคัญนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยท้ายที่สุดก็คือผมเริ่มมีหลายๆคนถามผมว่าจะหาซื้อรถที่ประเภทลุยน้ำได
3: ้
2: รถกระบะรถสูงๆแบบเนี้ยผมก็อยากเรียนย้ำไว้นะครับว่าลองไต่ตองดูให้ดีผมมีข้อแนะนำก็คืออย่างบางคนอาจจะซื้อแค่เป็นรถคันไว้ใช้ยามฉุกเฉินไว้ใช้เฉพาะน้ำท่วมเอาไว้ติดบ้านจริงๆก็อาจจะดูรถที่มันราคาค่างวดไม่ได้แพงมากนักแล้วก็หัวใจสำคัญของรถที่จะไว้ใช้งานจริงๆเนี่ยต้องดูว่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาไม่แพงซ่อมบำรุงดูแลรักษาง่ายครับแบบนี้ใช้ได้อย่างสบายใจครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับที่มาเพิ่มเติมให้ความรู้กับทางจอสร้อยของเราขอบคุณนะครับ
2: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับครับ
0: เนื่องก็เป็นเทปรีลันนะครับในช่วงคุณสายมาเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาหลังจากที่รถน้ำถูกน้ำท่วมนะครับค้างอยู่แช่น้ำอยู่นานนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเรียงลำดับกันไปก็เรียกว่าเป็นความรู้นะครับที่ต้องขอบคุณคุณสรวุฒิอาสาสรรพกิจด้วยนะครับที่มาช่วยให้ข้อมูลกันเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้นะฮะลาดกระบังเช้านี้ในพื้นที่สน.จระเข้น้อยมีรายงานเข้ามานะครับบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงมาอีกประมาณ 2-3 เซนติเมตรแต่ว่าถนนสายหลักทุกเส้นทางยังมีน้ำท่วมขังนะครับยังมีน้ำท่วมขังยังมีบางจุดที่ระดับน้ำยังไม่ปลอดภัยนะสำหรับรถเล็กนะครับลาดกระบังด้านขาเข้าเนี่ยก็ตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเป็นต้นไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวขอไปคุยกับในพื้นที่คูคตกันก่อนนะครับกับทางด้านของ10ตำรวจตรีธีรพัฒน์เดชพิชัยนะครับจราจรสภ.คูคตสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับมันมีจุดไหนที่น้ำยังท่วมยังไงบ้างครับตรงนี
4: ้ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าอนุสรณ์สถานครับที่ยังท่วมอยู่ครับ
0: ครับทั้งสองด้านเลยไหมครับเนี่ย
4: ใช่ครับทั้งสองด้านเลยครับ
0: ระดับเท่าไหร่ครับ
4: ตรงหน้าปากทางลำลูกกาอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรครับ
0: โอ้ยังสูงเลยนะครับทุกช่องทางไหมครับ
4: ใช่ครับไม่ทุกช่องทางครับตอนนี้ช่องทางด้านขวาวิ่งได้ครับรถจะวิ่งได้แค่ช่องด้านขวาด้านซ้ายยังไม่แนะนำครับ
0: ขวาได้ช่อง
4: แต่ถ้าเป็นรถใหญ่หรือรถสูงก็ช่องซ้ายยังวิ่งได้อยู่ครับรถเล็กไม่แนะนำเลยครับ
0: ครับช่องขวานี่ช่องเดียวได้ใช่ไหมครับรถเล็กได้ไหมครับ
4: ช่องขวารถเล็กไปได้ครับเพราะว่าบางช่วงของถนนเริ่มเห็นถนนแล้วครับ
0: ช่องซ้ายที่มันท่วมอยู่นี่ประมาณสักกี่เซนได้ครับที่บอกว่ารถพอวิ่งได
4: ้อยู่ที่ประมาณ20-30เซนนะครับ
0: หรอโอ้ก็เรียกได้ว่ายังมีปริมาณน้ำอยู่นะฮะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วมีจุดอื่นด้วยไหมครับเนี่ยนอกเหนือจากทางปากทางลำลูกกาอนุสรณ์สถานตรงนี
4: ้ก็จะมีตรงโค้งวัดราชสนุนนะครับที่ว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับ
0: โค้งวัดราชสนุนนะตรงนั้นท่วมเยอะยังท่วมเยอะไหมครับ
4: ตรงนั้นท่วมไม่เยอะครับรถเล็กก็สามารถผ่านไปได้ครับ
0: ยังมีทุกช่องทางไหมครับหรือว่าบางช่องที่ยังท่วม
4: จะมีแค่ช่วงตรงโค้งครับที่ยังท่วมอยู่ครับแล้วก็เลยจากโค้งช่วงตรงนั้นไปก็ไม่มีน้ำแล้วครับ
0: ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับกี่เมตรได้ครับช่วงโค้งที่ท่วม
4: ช่วงโค้งก็น่าจะประมาณสัก10เซนติเมตรได้ครับ
0: 10เซนนะระยะทางยาวไหมครับ
4: ไม่ยาวครับไม่ยาวครับ
0: นะฮะ
4: ใช่ครับประมาณแค่สัก50เมตรได
0: ้อ๋อนะครับแสดงว่าที่หนักเนี่ยก็ยังอนุสรณ์สถานเนาะปากทางลำลูกกาตรงนี้นะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ก็ยังพอผ่านได้แหละนะครับ แล้วนอกเหนือจากโค้งวัดราชสนุนแล้วมีจุดอื่นอีกไหมครับที่บอกว่ายังมีท่วมบ้างปะปลายอย่างเงี้ย
4: ก็มีท่วมอยู่ก็จะเป็นพวกตามซอยตามซอกซอยอะครับที่ยังมีท่วมอยู่บ้างครับ
0: ระดับน้ำยังสูงไหมครับตามซอย
4: ตามซอยก็ยังสูงอยู่ครับ
0: ครับ
4: ใช่ครับ
0: นะดูแนวโน้มอย่างอนุสรณ์สถานปากทางลำลูกกาที่มันลดลงจากเมื่อวานมาเยอะไหมครับ
4: ลดลงมาก็ลดลงมานิดหน่อยครับ
0: ใช่ครับก็ยังคงต้องติดตามว่าจะลดได้หมดเมื่อไหร่เมื่อวานนี้มีฝนลงมาเพิ่มไหมครับเนี่ยช่วงบ่าย
4: ช่วงบ่ายมีฝนตกลงมานิดหน่อยครับ
0: อ๋อนะครับ
4: ใช่ครับ
0: ก็เป็นได้ว่ายังต้องติดตามเพิ่มเติมนะครับให้น้ำลดลงมาเมื่อไหร่จะลดนะครับอย่างไรแต่ว่ามันก็ลงแบบทีละเล็กทีละน้อยอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้ลงเยอะนะฮะ
4: ใช่ครับ
0: ครับผมเช้าวันนี้มีเรื่องของอุปสรรคการเดินทางอะไรยังไงบ้างไหมครับอุบัติเหตุรถเสีย
4: ตอนนี้รถเสียน้อยลงครับเพราะว่ารถน้ำมันมีลดระดับลงมาก็รถเริ่มผ่านไปได้ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับที่มาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวนะอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับขอบคุณนะครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณ10ตำรวจตรีธีรพัฒน์เดชพิชัยด้วยนะครับนะก็จะมีอนุสรณ์สถานนะครับคุณผู้ฟังทั้งสองด้านปากทางลำลูกการะดับน้ำยังท่วมประมาณ50เซนเลนขวาประมาณสัก20เซนรถเล็กก็ยังพอวิ่งได้นะครับนี่คือพื้นที่ของสภ.คูคตนะแล้วก็ทางด้านของลาดกระบังนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปให้ดีกว่านะฮะในส่วนของลาดกระบังที่พื้นที่ของจระเข้น้อยนะครับว่าเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ครับ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ตะค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: Whoa,

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: คุณผู้ฟังครับในส่วนของพื้นที่สน.จระเข้น้อยนะครับระดับน้ำลดลงมาบ้างนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังลำลูกกาขาเข้าตั้งแต่แยกสนามบินสุวรรณภูมิจนถึงสะพานหนองคานะครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 25-45 เซนลาดกระบังขาออกตั้งแต่สะพานหนองคาไปจนถึงแยกเทคโนปากทางเข้าถนนฉลองกรุงนะครับระดับน้ำ 20-45 เซนนะครับถนนหลวงแพ่งครับขาเข้าหน้าโลตัสหลวงแพ่ง 30-50 เซนแยกวัดพลมณี35เซนนะครับประมาณ 25-35 เซนแยกวัดราชโกษา 25-50 เซนนะครับโค้งบ่อปลาถึงเชิงสะพานพระยาเพชร 20-45 เซนครับหลวงแพ่งขาออกครับแยกวัดพลมณี 25-35 เซนเชิงสะพานพระยาเพชรตั้งแต่บ้านคาเมเลียนนะครับยาวไปจนถึงสะพานกาหลง 25-45 เซนนะครับส่วนช่วงหน้าโรงเรียนวัดราชโกษานะครับ 30-50 เซนด้านของถนนประชาพัฒนาครับจุดกลับรถคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งเอื้ออาทร2ระดับน้ำ 25-40 เซนติเมตรคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งจัดสรรวัดพลมณีช่วงซอยล่างนะครับตรงนั้นก็ยังมีท่วมอยู่นะถนนเชื่อมคลองมอน 30-45 เซนนะครับรถเล็กยังไม่แนะนำให้ผ่านนะครับช่วงถนนเชื่อมคลองมอนนะครับก็ยังมีหลายจุดนะที่ระดับน้ำยังท่วมอยู่นะครับลาดกระบังนะครับเนี่ยช่วงทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิโอ้นี่ก็ยังไม่ลงนะลงมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับลาดกระบังช่วงทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินี่นะฮะยังมีระดับน้ำอยู่นะครับผมว่ายังถือว่าอยู่ในระดับประมาณน่าจะ20เซนขึ้นนะตรงเนี้ยนะฮะก็ต้องพิจารณานะครับแหมเมื่อสักครู่เนี่ยฟังข้อมูลจากทางด้านของอาจารย์อัศดาวุฒินะแล้วต้องมาประเมินเลยนะครับว่าเราจะลุยน้ำดีไหมคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีแค่มันแตะใต้ท้องรถเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะครับคือไม่ต้องแบบคือครึ่งล้อรถเนี่ยก็อาจจะต้องไปตรวจเช็คกันแล้วนะครับเพราะว่าซีนอะไรต่างๆมันอาจจะมีน้ำเล็ดลอดเข้าไปได้นะครับเนี่ยนะนี่คือทางด้านของลาดกระบังทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิยังมีระดับน้ำอยู่นะครับส่วนจุดอื่นๆเคหะร่มเกล้านี่ยังจมน้ำอยู่นะครับแล้วก็สังเกตเห็นน้ำเนี่ยยังโอ้โหน้ำเริ่มเน่าแล้วนะสีดำเลยนะฮะเคหะร่มเกล้านะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยระดับน้ำยังท่วมฝากระโปรงนะครับน้ำดำเลยอ่ะโอ้พอดีดูไลฟ์ของโซเชียลเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยครับเป็นไลฟ์นะครับที่เขาตั้งกล้องถ่ายอยู่ในเคหะร่มเกล้านะครับขอบคุณคุณ FEDC ด้วยโอ้เนี่ยน้ำมันดำเลยนะครับนิ่งๆแช่นานๆโอ้แบบสงสารเจ้าของรถมากเลยนะครับเนี่ยหลายวันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเห็นคนลุยน้ำด้วยฝั่งนู้นน่ะมีคนลุยน้ำออกไปไม่แน่ใจว่าอาจจะไปออกไปหาซื้อของอะไรเข้ามาหรือเปล่าน้ำดำมากเลยนะครับเนี่ยนี่คือที่เคหะร่มเกล้านะคุณผู้ฟังให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับคือจะไปไหนก็ต้องลุยน้ำทั้งที่น้ำมันดำๆแบบนี้ครับเห็นคนลุยน้ำก่อนหน้านี้ประมาณน่าจะเลยเข่าอ่ะเลยเข่าครับน่าจะถึงเอวอ่ะเพราะว่าดูจากรถที่จอดนะครับคุณผู้ฟังรถเก๋งนี่คือยังท่วมถึงฝากระโปรงโอ้นะให้กำลังใจมากๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเราไปคุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมานะครับคุณธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพินนะครับนะมอเตอร์เวย์ M6 เป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: มีสมาชิกสอบถามเมื่อคืนนี้มีน้ำท่วมด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผอ.ฮะล่าสุด
1: ครับผมก็สาเหตุนะครับก็ตอนนี้คาดว่าน่าจะมีน้ำหลากจากบริเวณพื้นที่โดยรอบตอนนี้กำลังลงสำรวจเพราะว่าน้ำขึ้นเนี่ยมา2วันแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยขึ้นมากกว่าวันก่
0: อ
1: นเพราะวันก่อนจะขึ้นช่วงเย็นๆค่ำๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็สักพักหนึ่งอย่างเมื่อวันพฤหัสนี้ขึ้นมาแล้วก็ประมาณ 3-4 ทุ่มไม่แล้วก็ลดแห้งสนิทแล้วแต่เมื่อคืนน่ะใช้เวลานานหน่อยก็อาจจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยมากกว่าเมื่อวันพฤหัสครับป
0: ั
1: จจุบันก็แห้งเรียบร้อยแล้วครับรถวิ่งได้สะดวกทุกช่องทางครับ
0: อ๋ออย่างตอนที่ท่วมนี่มันท่วมตรงกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับช่วงน
1: ั้
0: น
1: กิโลเมตรที่147
0: ท่วมเป็น
1: แล้วก็ท่วมทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยครับ
0: โอ้เหรอเต็มถนนเลยมั้ยครับทุกช่องทางเลย
1: ไม่ครับยังวิ่งได้ครับฝั่งขาออกเนี่ยยังวิ่งได้1ช่องจราจรฝั่งขาเข้าวิ่งได้2ช่องจราจรแต่ว่ามีน้ำปิ่มๆบริเวณไหลทางครับ
0: อืมช่วงนั้นไม่เป็นช่วงโคราชหรือยังไงครับช่วงนั้น
1: ใช่ครับอยู่ในพื้นที่โคราชอำเภอสีคิ้วครับผม
0: อืมสีคิ้วนะครับอืมแนวโน้มสถานการณ์มันจะมีกลับมาอีกไหมครับเนี่ย
1: ก็วันนี้ลงสำรวจอยู่ครับว่าสาเหตุที่น้ำมันขึ้นมาเป็นช่วงเวลาแล้วก็เริ่มลดระบายแห้งลงเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่ามีเขื่อนหรือมีฝายอะไรปล่อยมาหรือว่ามีฝนตกจากบริเวณอื่นที่ตกหนักๆแล้วก็น้ำมันเต็มพุ่งอยู่แล้วก็อาจจะขึ้นมา
0: คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดใช่ไหมครับพ
1: ่อใช่ครับแต่ว่าในส่วนของการเตรียมการป้องกันวันนี้นะครับตอนนี้กำลังระดมหากระสอบทรายเพื่อไปวางเป็นคันบริเวณริมถนนนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้น้ำเข้าถนนได้ครับ
0: มันสูงประมาณกี่เซนฮะช่วงที่มันท่วม
1: ประมาณ10-20ครับ
0: โอ้ก็ยังวิ่งได้แต่ว่าทีนี้ช่วงกลางคืนอาจจะมองกันไม่ค่อยรู้กันนะม
1: ัน
0: จะกล
1: ื
0: น
1: เพราะมันอันตรายตรงที่เรากังวลก็คือเพราะว่ารถจาก M6 แล้วช่วงนั้นอ่
0: ะ
1: เขาลงจากทางยุคระดับที่คลองไผ่ครับลงมาแล้วรถใช้ความเร็วได้มากแล้วพอมาถึงเนี่ยมันจะกลายเป็นม่านน้ำพอเขาโดนน้ำมันก็จะแหวกครับมันซึ่งมันอาจจะทำให้รถแฉลบได้เราเป็นห่วงตรงนี้ครับ
0: เลยจากทางลงต่างระดับคลองไผ่ไปไกลไหมครับตรงช่วงที่น้ำท่วม
1: ประมาณ3กิโลกว่าครับ
0: 3กมนะโดยเฉพาะด้านขาเข้าใช่ไหมครับที่มีผลกระทบหน่อย
1: ขาออกครับด้านที่เป็นเยอะขาออกแต่ขาเข้าอ่ะวันพฤหัสไม่มีแต่เมื่อวานเนี่ยเริ่มเปิดแสดงว่าน้ำมันเยอะขึ้นนะครับ
0: สันนิษฐานพอสันนิษฐานไหมครับเบื้องต้นบอกมันน่าจะสาเหตุจากอะไรจากเขื่อนไหมตรงเนี้ยถ้าเราสันนิษฐาน
1: ต้องมีแหล่งน้ำที่ปล่อยมาแน่ๆแหละครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำฝนเนี่ยมันไม่น่าจะท่วมเวลาใกล้ๆกัน2วันติดเพราะว่าในพื้นที่ M6 ไม่ได้มีฝนตกแต่ว่ามันไปตกอยู่ในโซนปากช่องเขาใหญ่โดยรอบซึ่งก็ตอนเนี้ยคือเพิ่งว่าผมดูจาก Google หรือภาพถ่ายเนี่ยมันยังสังเกตไม่ได้ว่าบริเวณรอบข้างที่เป็นไร่ข้าวโพดหรือไร่พวกพืชล้มลุกอะครับ ว่าน้ำมาจากไหนครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นน้ำมาจากแหล่งน้ำใดแหล่งน้ำหนึ่งแหละครับ
0: ยังไม่สามารถฟันธงได้เดี๋ยวต้องหาสาเหตุที่แน่ชัดกันอีกทีนึงนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้จะลงสำรวจกันแล้วครับว่าเริ่มมันมาจากไหนเพราะว่าวันแรกเนี่ยท่วมนิดเดียวเราก็คาดว่าเป็นฝนตกข้างเคียงแล้วมาแต่พอวันที่สองมาในเวลาใกล้เคียงกันแล้วปริมาณมากขึ้นเราก็เริ่มปรับแนวคิดว่าอาจจะเป็นมีแหล่งน้ำปล่อยครับ
0: นอกเหนือจากเขื่อนมันมีแหล่งน้ำตรงจุดอื่นยังไงบ้างตรงนั้น
1: เนี่ยครับกำลังสอบถามทางอบต.ในพื้นที่ว่ามีฝายน้ำล้นหรือมีอ่างเก็บน้ำอะไรโดยรอบบริเวณนี้ไหมที่เขาจำเป็นต้องปล่อยทุกๆเย็นหรืออะไรครับทุกช่วงเวลาที่ฝนตกที่น้ำอาจจะเต็มฝายเต็มอ่างแล้วครับ
0: มันลงไปมันใช้เวลาเท่าไหร่ครับมันแช่อยู่นานกี่ชั่วโมง
1: ไม่นานครับอย่างวันพฤหัสนี้ก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับก็คือช่วงเย็นๆค่ำๆไปถึง3-4-5ทุ่มเนี่ยครับช่วงนี้แล้วเมื่อคืนก็เวลาเดิมเริ่มครับก็เย็นๆเนี้ยก็ไปประมาณ1-2เนี่ยครับ
0: อ๋อเย็นไปถึง1-2
1: ใช่ครับ
0: มัน
1: แต่ว่าน้ำคือมันไม่ได้ขึ้นแบบว่าท่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเขามาถึงระดับหนึ่งเสียไป1ช่องจราจรนะครับฝั่งขาออกก็เขาก็คงที่ครับ
0: แต่ก็ไม่ได้มีรถที่มาประสบเหตุอะไรใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่าพอเริ่มมีน้ำขึ้นมาเราก็จ ัดเจ้าหน้าที่ไปวางป้ายวางกลวยไฟกระพริบเพื่อป้องกันแล้วก็เพียงแต่ว่าทำให้รถติดสะสมแค่นั้นเองครับก็วิ่งเหลือจากรถลงมาได้สองช่องจราจรเรามีเหลือหนึ่งช่องครับ
0: ครับผมก็มีแค่ช่วงตรงนี้ใช่ไหมครับจุดอื่นไม่ได้มีผลกระทบ
1: ใช่ครับใช่ถ้าสังเกตง่ายก็คือก่อนถึงจุดพักรถนะครับ
0: อ๋อจุดพักรถสี่คิ้วหรือว่าก่อนถึงจุดพักรถสี่คิ้วป่ะฮะ
1: ใช่ครับประมาณ500เมตรครับ
0: อืมตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นพื้นราบมันต่ำมันอยู่ต่ำเลยฮะตรงนี้ถนน
1: ใช่ครับบริเวณนี้ถนนเนี่ยมันเหมือนเป็นตกท้องช้างครับ
0: โอ้
1: ก็คือถนนบริเวณนี้เพราะว่าเมื่อปี67ก็เคยเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยครั้งนึงเหมือนกัน
0: ตรงจุดเดิมเลยฮะตรงนี้เลย
1: ใช่ครับบริเวณนี้เลยครับตอนนั้นเราก็แก้ปัญหาเราไปขุดร่องกันไว้แล้วเพื่อระบายน้ำไปทางอื่นนะครับ
0: อืม
1: ซึ่งวันนี้เราก็จะไปทำอย่างนั้นเหมือนกันก็ไปขุดร่องด้วยแล้วก็หากระสอบทรายมากั้นเป็นแนวกันน้ำล้นเข้ามาในถนนนะครับ
0: อืมครับพอมีอะไรอยากจะนำเรียนถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับ
1: ก็อยากจะนำเรียนก็คือถ้าช่วงเดี๋ยวเราจะมีป้ายตั้งไว้ก่อนที่ลงจากทางต่างระดับทางยกระดับของกองไผ่นะครับถ้าเห็นป้ายเนี่ยอยากให้ประชาชนใช้ M6 อ่ะช่วยชะลอความเร็วครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำขึ้นมาเราจะตั้งป้ายเตือนไว้ครับ
0: อืมนะครับก็ตอนนี้เริ่มเอาป้ายไปตั้งหรือยังครับ
1: เนี่ยครับเช้านี้ครับเพราะว่าเมื่อคืนทีมงานก็อำนวยการจราจรแล้วก็เดี๋ยวเช้านี้ผมสั่งการแล้วครับ
0: ป้ายนี้น่าจะเห็นได้ชัดไหมครับ
1: ชัดครับก็เราจะเป็นป้ายสะท้อนแสงแล้วก็มีไฟกระพริบครับตั้งบริเวณไหล่ทางครับเป็นป้ายฉุกเฉินนะครับ
0: ก็แสดงว่าช่วงกลางคืนก็น่าจะเห็นชัดเหมือนกัน
1: เห็นครับใช่ครับบริเวณนี้ก็มีไฟส่องสว่างอะไรครับผม
0: ครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าความเร็วก็ยังให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน80กิโลเมตรนะก็จะ
1: ใช่ครับแล้วถ้าเห็นป้ายก็เราก็อยากจะให้รถเหลือประมาณ30-40ครับเพื่อป้องกันพอวิ่งผ่านน้ำแล้วอาจจะรถมันแฉลบหรือรถมันเผลอนะครับ
0: อืมนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับผอ.เดี๋ยวยังไงถ้ามีคืบหน้าเรื่องสาเหตุนะฮะแม่ก็อยากทราบเหมือนกันว่าเออมาจากไหนน้ำท่วม
1: ได้ครับได้เดี๋ยวจะรบกวนคนหาสาเหตุเจอแล้วเดี๋ยวเตรียมข้อมูลมาให้ครับ
0: ได้ครับพอเดี๋ยวย้ำประสานให้นะครับตรงจุดนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับพอสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธีรพันธ์ภูมิรัตนประพินนะครับผู้ในการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นะครับก็ลดไปหมดแล้วนะครับแพงไปหมดแล้วนะแต่ใครที่จะใช้มอเตอร์ M6 ยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะด้านขาออกก่อนถึงจุดพักรถ4คิ้วประมาณ500เมตรนะครับที่ยังไม่ทราบสาเหตุนะสำหรับน้ำที่ท่วมว่ามาจากแหล่งน้ำแหล่งใดนะครับก็ต้องขอบคุณผู้แจ้งที่ช่วยกันอัปเดตข้อมูลกันนะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ด้วยนะครับ2คืนแล้วนะคืนพฤหัสแล้วก็คืนวันศุกร์นะครับที่มีปัญหาดังกล่าวอยู่นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับรอสัญญาณครบทรงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: เร่งรีบต้องมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สถานการณ์น้ำหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงผู้ว่าชัดชาติยืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงขณะที่คนกทมได้สัมผัสลูกเห็บตกเป็นครั้งแรกหลายพื้นที่และสถานการณ์ฝนยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: ลูกเห็บตกในกรุงเทพย่านรัชดาลาดพร้าวและโชคชัย4หลังจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่จับตาฝนอีกระลอก 4-7 ตุลาคมในพื้นที่หลายภาคขณะที่กรุงเทพมหานครระมัดระวังฝนตกวันที่5ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะตกแช่ 11-14 ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่ผู้ว่าชัดชาติแจงประเด็นดราม่ายืนยันไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงระบุต้องการให้มีแก้มลิงหลายแห่งแต่ต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและผังเมืองรวมย้ำน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องขณะที่หลายจังหวัดยังท่วมหนักอย่างเช่นราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยากรมการปกครองโพสต์ไว้อาลัยสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีถูกไฟดูดเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหว1ตุลาคมครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนเจเสกเผยใช้ดาวเทียมกิสต้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมส่วนไหนเกิดก่อน1ตุลาคมได้รับการเยียวยาจากทางภาครัฐ 9,000 บาทและตั้งแต่1ตุลาคมใช้ประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนสภาเดือดรังสิมันต์โรมถูกให้ออกจากห้องประชุมหลังไม่ยอมถอนคำพูดพาดพิงถึงส.ส.หญิงจังหวัดชัยภูมิภาคภูมิใจไทยที่สามีชาวต่างชาติอาจจะเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมระหว่างประเทศทำความรู้จักไทยหยางซางสามีไอเดียสุชาดาส.ส.ชัยภูมิภาคภูมิใจไทยสัญชาติออสเตรเลียขณะที่เจ้าตัวยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช. 1,900 ล้านบาทเป็นของสามี 1,800 ล้านบาทส.ส.ไอเดียฟ้องรังสิมันต์โรมข้อหาหมิ่นประมาทปกป้องสิทธิ์ของตนเองและสามีมั่นใจเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายระบุสามีมีอาชีพสตาร์ทอัพลงทุนตามบริษัทต่างๆขณะที่รังสิมันต์โรมในฐานะกรรมาธิการกฎหมาย

0: ออกเรียกไอเดียกับสามีแจง7ตุลาคมพร้อมสอบสินบน40ล้านกรีขยายผลปมฟอกเงินคริปโต DSI ขยายผลปมนอมินีภูเก็ตสสสมชาติหอบหลักฐานแจงเส้นเงินยืนยันบริษัทรับเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายสิทธิโชติยืนยันกกต.ไร้ขัดแย้งแม้มีเสียงข้างน้อยคาดเสนอคดีหัวสว.อีก3สำนวนเข้าชุดใหญ่ไม่เกินเดือนหน้าบอร์ดการบินไทยปลดชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่ง CEO มีผลทันทีตั้งสำริดสำเนียงรักษาการแทนและตั้งกรรมการสอบ2ปมปัญหาเที่ยวบินสัมภาระตกค้างและกรณีการจัดซื้อวายกว่า 800,000 ขวดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไข่ผอนนะมีลูกกี่คนจ๊ะบ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้านะฝ่ายหนูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ใส่เราเริ่มไม่กล้าถวาย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8นาฬิกา12นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณแฟนครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะก่อนหน้านี้เราพาไปดูแถวๆเคหะร่มเกล้าเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่นะครับในระดับสูงและน้ำเริ่มเน่าด้วยขอไปดูทางด้านของซอย A-Backเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้นี่เป็นถนนเจ้าคุณทหารนะเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับเลนขวาสำหรับผมถือว่ายังสูงนะก็ประมาณน่าจะมีสัก10เซน20เซนได้เลนซ้ายเนี่ยท่วมสูงเลยนะเลนซ้ายนี่น่าจะเกิน30เซนขึ้นไปแต่เลนขวานี่ยังพอวิ่งได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ารถเล็กเนี่ยนะมันจะประมาณไหนแต่รถใหญ่อย่างรถ 4-wheel เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขาก็ยังวิ่งได้นั่นแหละเพราะว่าเป็นรถที่ยังยกสูงนะครับนี่คือถนนเจ้าคุณทหารนะครับเนี่ยนะยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับคุณผู้ฟังหนึ่งเส้นทางแล้วนะเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูจุดอื่นในซอย A-Back นะครับ A-Back บางนาน้ำยังท่วมนะครับยังมีน้ำท่วมอยู่เนี่ยเพราะว่าเห็นในซอยเนี่ยถนนแล้วก็โอ้ยังท่วมระดับสูงเลยนะครับพื้นที่ของบางเสาธงเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังมีระดับน้ำอยู่นะฮะตรงนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กับทางด้านของคลองนะครับพระองค์เจ้าชยานุชิตนะแล้วก็ถนนเรียบคลองตรงนั้นเนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าท่วมอยู่ถนนรัตนโกสินทร์200ปีตรงนั้นด้วยนะทางฝั่งของสมุทรปราการนะตรงเนี้ยที่ยังมีท่วมอยู่นะครับหลายจุดนะครับที่น้ำก็ยังไม่ลงอาจจะลงมาบ้างเล็กน้อยสะพานนางเลงระดับน้ำลดลงมาบ้างแล้วนะครับสะพานนางเลงก่อนถึงโรงพยาบาลกบินคือตอนนี้รถเริ่มวิ่งได้แล้วนะครับแต่ไม่แนะนำรถโหลดเตี้ยแล้วก็รถจักรยานยนต์304นะครับทางหลวง304ที่เมื่อวานนี้เราตรวจสอบกันไประดับน้ำสูงเขาปิดช่องทางอยู่แต่ว่าวันนี้น้ำเริ่มลดละนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปตรวจสอบการเดินทางบนทางพิเศษกันบ้างนะครับไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตามกับทางคุณตรีพลเปรมปรีชาครับ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: สวัสดีครับคุณตรีพลครับ
3: สวัสดีครับคุณพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังจอตลอดทุกท่านคร
1: ับผมการทางพิเศษนะครับบนทางด่วนนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเส้นทางแต่ละเส้นในช่วงนี้ครับ
3: ครับผมสำหรับสภาพการจราจรบนทางพิเศษนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่3นะครับตุลาคมนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจากด่านดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปต่างระดับท่าเรือช่วงนี้หน้าด่านดินแดงรถน้อยนะครับผ่านด่านแล้วรถเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับถึงต่างระดับท่าเรือนะครับฟังกับการจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้ามาทางดินแดงนี่ก็รถน้อยนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนจากท่าเรือมุ่งหน้าออกไปบางนาทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกไปดาวคะนองช่วงนี้นี่ก็ทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากต่างระดับพญาไทออกไปทางลงแจ้งวัฒนะนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับฝั่งกับกันจากแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทก็ใช้การได้ดีนะครับส่วนจากต่างระดับพญาไทออกไปศรีนครินทร์ทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับส่วนจากพญาไทออกไปบางโคก็ฝั่งไปฝั่งกลับใช้การได้ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษกาญจนาภิเษกทางพิเศษฉลองรัฐประจิมรัฐยาอุดรรัฐยาช่วงนี้นี่ยังคงใช้การได้ครับคุณพัชครับ
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวสายๆนี่อาจจะรถเพิ่มขึ้นเนาะโดยเฉพาะขาออกไปชลบุรีอะไรแบบเนี้ยนะช่วงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับ
3: ครับ ทางพิเศษบูรพานี่ขาออกนี่ช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาครับเดี๋ยวยังไงช่วงสายๆนี่ก็เดี๋ยวรออัปเดตเพิ่มอีกทีนะครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณตรีพลครับ
3: ครับขอบพระคุณคุณพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังเจ้าตลอดทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: คุณผู้ฟังครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับบริเวณด่านชั่งน้ำหนักดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อติดตั้งคานขวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับกระทรวงคมนาคมนะครับได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITD VCB นะครับประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดนะครับเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะครับด้านตะวันตกสัญญาที่3แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณด่านดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการดังนี้นะครับ1ก็คือปิดเบี่ยงการจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเรื่อยไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้ตลอด24ชั่วโมงครับ2คือปิดเบี่ยงการจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และช่องที่5จำนวน2ช่องทางนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง1มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งนี้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้และขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ตลอด24ชั่วโมงหรือดาวน์โหลดแอป Exact Portal ไว้บนโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับเพื่อใช้ฟังก์ชัน SOS เป็นอีกช่องทางครับในการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ App Store หรือ Play Store นะครับ App Store หรือ Google Play นั่นเองขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังบรรยากาศการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างในแต่ละเส้นทางก็สามารถที่จะช่วยกันเพิ่มเติมแล้วก็อัปเดตกันได้นะครับที่จส.100คุณผู้ฟังครับมีประชาสัมพันธ์จากทางด้านของมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมพุทธธรรมแห่งประเทศไทยนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการอัปเดตนะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับถนน304ช่วง7นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจากโรงพยาบาลกบินบุรีไปแยก3ทหารรถทุกชนิดสามารถผ่านไปได้นะครับยกเว้นรถเก๋งรถจักรยานยนต์รถโหลดต่ำนะอาจจะต้องพิจารณานะครับรถเก๋งรถโหลดต่ำรถจักรยานยนต์นะครับส่วนเส้นทางจากแยก3ทหารไปโรงพยาบาลกบินบุรีเส้นทางนี้รถทั่วไปสามารถวิ่งได้นะครับโดยใช้เลนสวนนะกับเส้นทางไปแยก3ทหารก็คือรีเวิร์สเลนนะครับรถเก๋งจักรยานยนต์รถโหลดต่ำไม่สามารถผ่านได้รถบรรทุกให้วิ่งเลนปกตินะครับก็คือจากเส้น3ทหารไปโรงพยาบาลกบินบุรีได้เลยนะครับรถบรรทุกเนี่ยวิ่งได้ส่วนเส้นทางสุวรรณศรก็คือสาย33นะครับจากแยก3ทหารสามารถวิ่งได้ตลอดเส้นทางจนถึงอรัญญประเทศครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะไปที่สายจากทางพันตำรวจโทสาครศรีราตรีนะครับสารวัตรจราจรสน.มีนบุรีครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมตกค้างยังไงบ้างครับสารวัตรตอนนี
4: ้ตอนนี้นะครับน้ำท่วมของพื้นที่ในสน.มีนบุรีก็จะจุดหลักๆคือจุดที่รถไม่สามารถผ่านได้ก็จะเป็นบริเวณยูเทิร์นใต้สะพานนะครับหน้าเรือนจำมีนบุรีเป็นยูเทิร์นกลับรถทั้งไปทั้งกลับถนนสุวินทวงศ์นะครับ
1: ครับ
4: ซึ่งติดกับคลองสามวาขณะนี้ระดับน้ำประมาณ70เซนนะครับรถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านได้ครับ
1: 70เซนนะครับ
4: ครับผม
1: ตรงจุดกลับรถนะหน้าเรือนจำมีนบุรีนะครับ
4: ครับผม
1: แล้วจุดอื่นเป็นยังไงบ้างครับ
4: จุดอื่นก็จะเป็นบริเวณแยกลาดอุทิศถนนสุวินทวงศ์ขาเข้าขาออกตอนนี้รถใช้ได้ทั้ง2ช่องทางนะฮะ
1: ม
4: ีช่องทางด้านซ้ายสุดก็ใช้ได้แต่ว่ารถเล็กก็คือควรหลีกเลี่ยงนิดนึงแต่ว่า2ช่องทางสามารถใช้ได้ทั้งทางขาเข้าขาออกนะครับบริเวณแยกลาดอุทิศและอีกจุดหนึ่งบริเวณปากทางถนนหาดไทยราชถนนตัดถนนสุวินทวงศ์บริเวณตลาดปากซอยนะฮะที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหาดไทยราชก็น้ำยังท่วม ระดับฟุตบาทนะฮะ
5: ครับ
4: สามารถใช้ดินชิดกบกลางถนนได้ครับ
1: รถเล็กก็ยังวิ่งได
4: ้ทุกเส้นทางของมีนบุรีก็คือสามารถสัญจรได้ครับยกเว้นบริเวณใต้สะพาน
1: ใต้สะพาน
4: หน้าเรือนจำที่เดียวครับที่ไม่สามารถผ่านได้ครับผม
1: ครับผมระดับน้ำมันลดลงมาเยอะไหมครับจากเมื่อคืนในแต่ละจุด
4: ลดลงบริเวณจุดกลับรถลดลงประมาณสัก10เซนครับ
1: โอ้ก็ลงมาเล็กน้อยนะครับ
4: ครับครับครับเมื่อวาน80เซนวันนี้ประมาณ70ครับ
1: มันก็แบบมันก็จะลงทีละ10ทีละ10นี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก
4: ็
1: ถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะยังต้องพิจารณาเลี่ยงก่อนนะตรงนี
4: ้ได้ได้ครับก็ต้องดูเป็นหลายชั่วโมงครับพอดีทางแผนการทางเขาใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน4เครื่องต้องการสูบอยู่ตอนนี้ครับ
1: ครับ
4: ซึ่งสูบเข้าคลองสามวาครับ
1: แต่หลายจุดเห็นทราบมาว่าก็เริ่มแห้งอย่างนั้นเหรอฮะ
4: เริ่มแห้งแล้วครับเริ่มแห้งครับสามารถใช้ได้เลยครับ
1: ครับเมื่อวานช่วงบ่ายๆนี่พื้นที่ในกรุงเทพเขาฝนตกที่นั่นตกไหมครับมีเข้ามาเพิ่มเติมไหมฮะ
4: ในส่วนมีนบุรีตกปานกลางครับตกไม่หนัก
1: กลางนะโอ้นะครับ
4: ครับผม
1: ก็เช้านี้รถเยอะไหมครับสวัสดิ
4: ์รถพอประมาณครับ
1: ไม่
4: ถือว่าเยอะมากครับ
1: ครับผม
4: รถประชาชนเริ่มออกมาใช้รถใช้ถนนแล้วครับ
1: รถเสียหรือว่ารถที่เขาเอาไปจอดกันบนสะพานหรืออะไรเงี้ยคือตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายไปหมดหรือยังครับในพื้นที่
4: ยังมีครับยังมีครับบางอย่างบนสะพานเนี่ยก็ยังมีอยู่แต่ว่าจอดชิดเลนฝั่งซ้ายไม่มีกีดขวางครับ
1: ก็เป็นระเบียบที่ปลอดภัย
4: เดือดร้อนก็คือให้อนุญาตให้เขาจอดก่อนบางบ้านเนี่ยเขาในตัวบ้านเขาต่ำเขาก็เลยนำมาจอดบนสะพานแต่ผมก็ได้ประชาสัมพันธ์นะฮะก็คือให้จอดให้ชิดขอบทางด้านซ้ายแล้วก็มีตำรวจจราจรนำกลวยยางไปวางครับเพื่อไม่เกิดเหตุซ้ำซ้อนครับผม
1: โอ้อันนี้ก็ดีมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีช่วงกลางคืนเนี่ยไม่เห็นกันก็เดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็มีกลวยยางตรงนี้ก็จะได้เป็นสัญลักษณ์ให้ได้เห็นหน่อยนะฮะ
4: ใช่ครับใช่ครับก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ถ้าเกิดเป็นทางบ้านทางอะไรถ้าเกิดสามารถรถเคลื่อนย้ายได้ก็จะให้เขาเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่จอดนะครับ
1: นะครับตอนนี้ก็อนุโลมไว้ก่อนนะครับเพราะว่า
4: อนุโลมก่อนอนุโลมก่อนครับพอดีทางประชาชนเดือดร้อนนะครับก็คืออนุโลมให้จอดไปก่อน
1: ได้ครับ
4: แต่คือทางเจ้าที่เราก็ได้ดูแลให้ตลอดนะครับ
1: ขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณ
4: ครับผมยินดีครับ
1: นะครับก็เรียกได้ว่าแต่ละจุดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเรื่องของการกีดขวางนะครับ
4: ไม่มีครับทางเราก็ดูแลตลอดครับ
1: ครับตรงเส้นไหนบ้างครับที่แบบอาจจะมีจอดอยู่ตอนนี้ล่าสุด
4: ตอนนี้จอดอยู่ก็มีตรงสะพานนี่นะครับสะพานที่ติดกับรถนั่งเรือจันทบุรีคร
1: ับ
4: ฝั่งละประมาณ5คันครับทั้งขาเข้าขาออกครับผมแต่ว่าจอดชิดด้านซ้ายครับ
1: ครับ
4: เพราะว่าทั้งหมดรถมีอยู่ขึ้นสะพานมี3เลนจอดไปประมาณครึ่งเลนนะครับก็สามารถวิ่งได้อยู่ประมาณ2เลนกว่าๆก็วิ่งได้สะดวกครับ
1: ครับได้ครับ
4: ครับผม
1: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตกันต่อในวันต่อไปนะครับว่าระดับน้ำนี้อาจจะดีขึ้นนะบ้างหรือไม่นะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีขอบคุณครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับทางด้านของพันตำรวจโทสาครศรีสาครศรีราตรีขออภัยพันตำรวจโทสาครศรีราตรีสารวัตรจราจรสน.มีนบุรีนะครับยูเทิร์นใต้สะพานหน้าเรือนจำมีนบุรียังใช้ไม่ได้นะครับยังยูเทิร์นไม่ได้นะครับเพราะว่าระดับน้ำลดลงมาแค่10เซนจากเมื่อวาน80วันนี้เหลือ70เซนราชอุทิศใช้ได้นะครับช่องทางซ้ายสุดอาจจะสูงหน่อย2เลนขวาใช้ได้ครับหาดไทยราชตัดกับสุวินทวงศ์น้ำท่วมระดับฟุตบาทนะครับก็ยังสามารถใช้การได้นะครับขอบคุณทางพื้นที่สน.มีนบุรีด้วยนะครับมาอัปเดตเพิ่มเติมคุณผู้ฟังในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับเส้นทางหนองสังวัดตะเคียนนะวังตะเคียนเส้นทางหนองสังวังตะเคียนรถสามารถผ่านได้ทุกช่องทางแล้วนะครับแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังถนนสุวรรณศรสาย33ไปนครนายกสามารถเลี่ยงเข้าเส้นทางซอยข้างโรงเรียนสุวรรณวิทยาติดกับกำแพงปพ.เขต3นะครับแล้วก็มีถนนบ้านโนนทุ่งนะบ้านโนนทุ่งแฝกเข้าตลาดกบิลบุรีน้ำยังเชี่ยวแล้วก็ยังแรงอยู่นะครับรถสูงเท่านั้นที่ผ่านได้นะครับแล้วก็เส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่จะไปกรุงเทพนะครับวิ่งเขาหินซ้อนไปแปลงยาวเลยแยกแปลงยาวไปนะครับแยกวังเย็นให้เลี้ยวขวาออกไปทางด้านของโตโยต้าบ้านโพนะฮะออกไปทางโตโยต้าบ้านโพแล้วก็ใช้มอเตอร์เวย์นะครับหรือว่าบูรพาวิถีเพราะเส้นทางบางนารถติดน้ำท่วมในบางช่วงมอเตอร์เวย์นะครับก็อาจจะต้องทำใจเพราะรถติดช่วงด่านลาดกระบัง นะครับอาจจะช่วงเช้าไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสายๆกว่านี้เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามอัปเดตเพิ่มเติมเส้นทางวัดพญาธรรมไปตลาดใหม่สะพานหน้าเรือนจำยังสูงนะครับห้ามรถผ่านนะฮะอันนี้เป็น304นะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ยก็ยังมีระดับน้ำแต่ว่าไม่เยอะนะคือน้ำเนี่ยมันก็ลงข้างทางนะครับบนถนนเนี่ยก็มีนิดหน่อยนะฮะก็ยังวิ่งได้ช่วงกบินบุรีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยช่วงกบินบุรี304ช่วงกบินบุรีเนี่ยนะครับรถวิ่งได้แล้วนะวิ่งผ่านได้แล้วคือปีนี้การทางด้านของปราจีนบุรีน้ำท่วมหนักเขาบอกว่าตำบลบ้านสร้างเนี่ยเกือบ 100% นะครับหลายพื้นที่บอกว่าหนักกว่าปี54ด้วยนะที่ตำบลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยบอกว่ายังน่าเป็นห่วงระดับวิกฤตนะครับเกือบ 100%เนื่องจากมีน้ำไหลเข้ามาจากหลายทิศทางทั้งจากพื้นที่อำเภอกบินบุรีศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนนะพื้นที่ใกล้เคียงก่อนจะไหลมารวมกันที่บ้านสร้างบ้านสร้างมันเป็นจุดรวมเลยฮะจุดรวมน้ำจากทุกที่เพราะฉะนั้นจะหนักเรียกได้ว่าน่าจะหนักที่สุดด้วยทำให้กลายเป็นพื้นที่รองรับน้ำแล้วถนนสายหลักปราจีนบุรีบ้านสร้างนี่ก็ถูกน้ำท่วมในเกือบทั้งหมดนะเหลือเพียงบริเวณเกาะกลางแล้วก็แยกไฟแดงขนาดใหญ่ระดับน้ำนี่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกในพื้นที่บ้านสร้างแต่ว่าจุดที่ได้รับผลกระทบก็บอกว่าบริเวณแยกไฟแดงพื้นที่ตัวเมืองบ้านสร้างระดับน้ำเนี่ยไหลแรงจนทำให้การสัญจรยากลำบากระดับน้ำในพื้นที่ด้านนอกเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นมากกว่า1 เมตรส่วนระดับน้ำในแม่น้ำยังพอรองรับได้ว่าอย่างนั้นสำหรับตลาดบ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเก่าติดอยู่กับแม่น้ำบางประกงขณะนี้ยังไม่เข้าพื้นที่ตลาดแต่เทศบาลก็มีการเร่งวางกระสอบทรายป้องกันน้ำทำแนวกั้นสูงประมาณ1 เมตรพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำก็บอกว่าถ้าหากมวลน้ำยังไหลมารวมกันอย่างต่อเนื่องแนวกั้นอาจจะไม่สามารถรับสถานการณ์ได้เทศบาลตำบลบ้านสร้างนี่เขามีชุมชน7 ชุมชนขณะนี้ได้รับผลกระทบและการเดินทางเข้าออกได้ยากลำบากประเมินด้วยสถานการณ์เขาบอกว่ารุนแรงกว่าปี54ด้วยนะครับเนี่ยก็ผมเองก็บ้านคุณพ่ออยู่ที่นู่นที่บ้านสร้างนี่เลยนะครับก็ญาติก็อยู่ทางนั้นเยอะก็ได้รับผลกระทบกันนะตอนช่วงที่น้ำท่วมจำได้เลยตอนเด็กนี่ต้องพายเรือนะต้องนั่งเรือเข้าไปเวลาที่จะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าเงี้ยน้ำท่วมสูงเต็มใต้ถุนหมดอ่ะนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายคุณการุณนะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณพัช
1: คุณการุณอยู่ทางบรมนะครับเป็นยังไงบ้าง
5: จากเซนติมุ่งหน้าไปทางสมาธิเราไม่รู้ติดอะไรเหมือนตอนเช้าวันทำงานเลย
1: โอ้โหเหรอฮะ
5: ใช่งงเลยอ่ะ
1: เซนปิ่นไปใช่ไหม
5: แปดเลยคุณพันลองดูแบบแดงแปดอ๋อไม่รู้ติดอะไร
1: ด้าน
5: ขาบนลอยฟ้าไม่รู้ติดคน
1: อื่นด้านขาเข้าเนาะเนี่ย
5: ใช่ขาเข้าผมงงเลยอ่ะอารมณ์เหมือนตอนเช้าวันทำงาน
1: เลยแน่นจริง
5: นี่ยังไม่แปดโมงครึ่งเลย
1: แยกบรมแยกตรงเนี้ย
5: ใช่เหมือนวันทำงานปกติเลยงงเลยผม
1: ก็ไม่ได้มีแจ้งอะไรเข้ามานะอาจจะมีเหตุหรือเปล่าข้างหน้านี่ไม่แน่ใจนะอาจจะตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับ
5: ตอนนี้ผมอยู่แยก35 โบงแยกจรัญจะขึ้นสะพานไม่ขึ้นแล้วมันติดเลยวิ่งข้างล่าง
1: อ๋อข้างล่างดีกว่า
5: ข้างล่างน่าจะไหลกว่าไปการไปงานไปแต่บนมันติดยาวไงติดโอ้แบบเดี๋ยวรถกลับมาโอ้อะไรวะเนี่ยงงเลย
1: ตอนนี้ลงมาข้างล่างเลยใช่ไหมครับ
5: ได้ค่ะตอนนี้กำลังได้สัญญาณไฟแดงแล้วจะวิ่งผ่านไปแล้วก็ผ่านหน้าผ่านตา
1: เอาด้านบนใครอยู่บนสะพานบนคู่ขนานนี่ไงเพิ่มเติมหน่อยนะเขาเป็นยังไงบ้าง
5: ใช่เหมือนวันทำงานเลยผมงงเลย
1: ครับ
5: แน่นแน่นกำลังมุ่งหน้าไปแยกอรุณนี่กันแน่นเหมือนวันทำงานปกติเลย
1: ใช่แต่ถ้าเลยแยกอรุณไปก็ดีนะจะไปอีกทีนึงก็ตรงทางลงนะครับถึงทางลงนะรถก็ยังดูเยอะๆอยู่เดี๋ยวถ้ามีสาเหตุ เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับเนาะ
5: คร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับคุณการ ุณ
5: ครับ
1: สว
5: ั
1: สดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องของเดี๋ยวก่อนนะการสอบนะครับที่ธรรมศาสตร์รังสิตด้วยนะ 9:00 นถึง 12:00 นนะครับนะวันนี้นะครับเป็นการสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 4,767 คนอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับอ๋อวันพรุ่งนี้ 9:00 นถึงเที่ยงพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็มีการสอบ 4,500 ประมาณ 4,257 นะครับพรุ่งนี้นะวันนี้ 4,767 คนส่วนที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็มีการซ้อมใหญ่นะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับตอนนี้เห็นรถก็เริ่มเยอะแล้วนะนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณสิริชัยนะครับเพิ่มเติมสาเหตุหน่อยคุณสิริชัยครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวบอกคุณการุณ
6: ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างที่คุณการุณเขาบอกว่ารถติดเหมือนกันใช่ไหม
6: ครับผมคือผมว่าน่าจะเกิดจากตรงแยกอรุณเนี่ยตำรวจเปิดไฟทางบรมพื้นราบน้อยอ่ะก็เลยติดยาวอะไรประมาณนี้ครับผมฮะเพราะอันนั้นจะเป็นเปิดตำรวจน่าจะเป็นเปิดสัญญาณออโต้ที่เป็นออโต้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับครับแล้วพอมันเปิดออโต้ปุ๊บฝั่งบรมขาเข้ารถจะเข้าเยอะไงช่วงเช้าเนี่ย
1: ตรงแยกอรุณ
6: จะลามยาวมาถึงข้างหลังเนี่ยฮะ
1: แยกอรุณอมรินเนาะตรงนี้
6: ใช่พอแยกพอเลยแยกอรุณขึ้นพระราม8กับขึ้นปิ่นเกล้าไม่มีรถเลยครับรถน่าจะโดนกักอยู่ตรงแยกนี้เยอะพอสมควร
1: อ๋อ
6: ฮะรบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ครับผม
1: ได้ครับคือแต่จะเฉพาะฝั่งขาเข้านี้ใช่ไหม
6: ใช่ติดเฉพาะฝั่งขาเข้าครับผมใช้เวลา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอะไรประมาณเนี้ยฮะ
1: โอ้ก็คือวิ่งด้านล่างมาตลอดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
6: ใช่ครับผมใช่คร
1: ับ โอเคได้ครับแหมขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เพิ่มเติมกัน
6: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็ให้คุณการุณทราบเป็นข้อมูลเดี๋ยวคุณการุณก็น่าจะเดินทางตามคุณสิริชัยนี่แหละนะครับจากแยกทางด้านของแยกปรมนะหรือว่าแยกจรัญนั่นแหละเข้ามานะแยก35โบเข้ามาทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์นะครับรถเยอะนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยสัญญาณไฟจราจรไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถนั่นเองนะครับจุดนี้มีอะไรอีกคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยจริงๆมีหลายที่เลยนะหมู่บ้านเมืองทองในซอยพัฒนาการ65เขตประเวศเขาบอกท่วมมา1อาทิตย์แล้วน้ำเริ่มดำแล้วด้วยนะครับโหเป็นอันนี้เข้าไปดูทาง Facebook JSY Radio น้ำดำจริงดำมากนะครับเป็นคลิปที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาให้7:00 นที่ผ่านมานะครับลาดกระบังตัดกับแยกร่มเกล้าไปแอร์พอร์ตเรลลิงลาดกระบังน้ำลดกว่าเมื่อวานครับแต่ยังมีท่วมอยู่นะแต่ลดลงจากเมื่อวานเยอะรถวิ่งได้ครับรถเล็กก็วิ่งได้นะครับอันนี้เข้าไปเพิ่มเติมมาทาง X SIJSY Radio ของเรานะครับหลายที่นะที่น้ำยังมีท่วมการสัญจรก็จะมีผลกระทบนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายาขอร่วมอำนวยความสะดวกสถานที่จอดรถฟรีนะครับจำนวน211คันบริเวณลานจอดโซนดีพร้อมทั้งมีรถขอสมกมาอำนวยความสะดวกวิ่งรับส่งให้กับทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเพราะวันนี้ก็มีการซ้อมนะฮะมีการซ้อมใหญ่นะครับก็เรียกได้ว่าซ้อมใหญ่วันนี้วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็คือวันที่5และวันที่6ตุลาคมนะครับทีนี้วิธีการเดินทางเข้าไปที่ลานจอดของโซนดีก็คือถ้าวิ่งจากถนนบรมขาเข้านะครับสามารถเข้าจากประตู1อ้อมตึกของศูนย์การค้าวิ่งตามลูกศรสีแดงไปยังจุด บริการจอดรถโซนดีครับส่วนถ้าเข้าซอยบางเตย3แล้วเข้าศูนย์การค้าทางประตู3ก็วิ่งตามลูกศรสีเขียวคือเขาจะมีแผนผังให้นะครับก็จะทำเป็นลักษณะของลูกศรนะก็วิ่งตามผังได้เลยไปยังจุดบริการจอดรถโซนดีสามารถนำรถไปจอดได้ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 21:00 นรถบริการแต่ละพื้นที่มีจำนวนจำกัดนะครับให้บริการตามเวลากำหนดเท่านั้นรถบริการช่วงเช้านะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดล 7:00 นแล้วเวลา 10:00 นออกจากมหาวิทยาลัยมหิดลลานจอดรถที่4เวลา 15:00 นครับนี่นะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับก็มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่วันพิธีพระราชทานก็คือวันที่5และวันที่6ตุลาคมนะครับเมื่อสักครู่เข้าไปดูเส้นทางเนี่ยรถก็เริ่มเยอะแล้วนะฮะบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฝั่งพุทธมณฑลสาย4นะครับรถเริ่มเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าทางฝั่งของบรมยังไม่ติดนะครับก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันนะครับ 8:00 นกับ39 นาทีสวัสดีทักทายทาง YouTube กันหน่อยนะครับคุณอิสระบอกย้อนหลังวันคล้ายวันเกิดให้ด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับให้พรนี้กลับคืนไปให้กับทุกท่านเลยนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับขอบคุณมากๆคุณธีรนนท์สวัสดีนะครับเช้านี้ที่ดอนเมืองแดดทำงานแต่เช้าเลยครับผมนะอรุณสวัสดิ์เข้ามาคุณพันนะครับบอกว่าสามพรานมุ่งหน้านครชัยศรีแดดแรงครับผมนะบอกจะไปอำเภอดอนตูมจะไปหาพี่หัวโตหน่อยนะอ้าวยินดีต้อนรับคุณพัดด้วยขอบคุณมากครับคุณอภิชาติสวัสดีคุณรพีนะครับนะแล้วก็มีคุณปรินเซสนี่บอกว่าพรามอินทรา39น้ำท่วมไหมครับอ้าวใครอยู่ทางนั้นท่วมหรือเปล่าฮะในซอยใช่ไหมแต่ว่านอกถนนนี่มันไม่มีแล้วนะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
10: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400

0: มีแจ้งรถเสียนะครับคุณการุณนะคุณการุณนี่เข้ามาเพิ่มเติมให้นะบอกว่าเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโอ้มีรถกระบะจอดเสียอยู่ผมเห็นแล้วเพราะว่าตรงเชิงทางลงอ่ะทำไมรถมันติดนะแสดงว่าเนี่ยก็คือมีสาเหตุเพราะว่ารถจอดเสียนะครับขวางช่องทางด้านขวานะครับเตือนให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยขอบคุณคุณการุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะคุณท็อปแจ้งมาบอกว่าสัญญาณไฟซอยพหลโยธิน40พหลโยธิน54ทับ1นะครับสัญญาณไฟนะครับแยกตัดกับถนนจันทรุเบกษาฝั่งขาเข้ากระพริบแดงส้มส่วนฝั่งอื่นไม่ได้สังเกตนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับระมัดระวังด้วยนะครับแยกดังกล่าวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสัญญาณไฟจราจรที่แยก92นะครับประดิษฐ์มนูธรรมตัดกับพระราม9ตอนนั้นที่คุณวิมลไปใช้เส้นทางเมื่อเช้ามาจากทางเลียบทางด่วนจะออกพระราม9สัญญาณไฟดับนะครับล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างท่านได้ใช้เส้นทางอัปเดตได้นะครับเพิ่มเติมให้หน่อยว่าสัญญาณไฟตอนนี้เป็นปกติหรือยังนะครับคุณฟังมีทางด้านของรามินทรานะที่มีสอบถามเข้ามานะครับคุณปรินซ์นะครับที่บอกว่ารามินทรา39ท่วมไหมคือรามินทราถ้าเป็นถนนเนี่ยถนนหลักอ่ะไม่ท่วมแล้วแต่ในซอยเนี่ยอาจจะต้องมาดูกันอีกทีนะครับซอยย่อยต่างๆเพราะว่าอย่างพัฒนาการเองเนี่ยถนนพัฒนาการเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าในซอยอย่างแถวๆประเวศพัฒนาการประเวศเนี่ย65 69เนี่ยยังมีน้ำขังอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะได้คุยเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นคุณผู้ฟังจอสร้อยของเราที่แจ้งเข้ามาคือตามซอยต่างๆอาจจะยังมีน้ำท่วมอยู่หรือเปล่าอันเนี้ยก็อาจจะต้องอัปเดตเป็นซอยๆไปนะครับแต่ว่าถนนเนี่ยก็เริ่มแห้งไปน่าจะเกือบหมดแล้วนะแล้วก็มีคุณสสิธรถามมาว่าเส้นทางจากดอนเมืองไปศรีนครินทร์ปากน้ำรถติดมีน้ำท่วมหรือเปล่าไปได้ครับไม่ท่วมฮะแห้งหมดแล้วนะวิภาวดีไม่มีปัญหาแล้วศรีนครินทร์ก็ไปได้หมดนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณโอ๋เนี่ยฮะจะเพิ่มเติมกรณีของซอยพัฒนาการ69นะครับอันนี้ที่น้ำท่วมบ้านตัวเองนะคุณโอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อุ๊ยคุณโอ๋เห็นบอกท่วมมาหลายวันแล้วอ่ะโอ
1: ้ก็ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ25นะคะ
0: โอ้25ก็วัน
1: ที่5เดือน8ก็นี่ก็8 9วันแล้วนะ
0: เดี๋ยวก่อนนะเดือนที่แล้วใช่ไหมเดือนที่แล้ว
1: ใช
0: ่เดือน9สิเดือนกันยาน ี่มัน
1: ถึง
0: ต
1: ั
0: วแล้ว
1: 9วัน
0: น้ำมันยังสูงอยู่ขนาดไหนอ่ะ
1: คือตอนนี้มันก็เหลือประมาณสัก60เซนเนาะจากวันแรกมันก็อยู่80 90เซนนะเลยเอวอ่ะรถเข้าไม่ได้รถตายลอยช่องแป้งเยอะแล้วก็หลังจากที่มันเป็นช่วงวันที่มีฝนซ้ำมาติดต่อกันต่อเนื่องอ่ะวันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเข้าออกไม่ได้แล้วก็แต่เราก็ให้ส่วนราชการขอความช่วยเหลือจากส่วนราชการนะเขตเข้ามาช่วยเอารถมาส่งดูแลสำนักงานโยธา
0: ครับผม
1: สก.เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็เราก็มีโรงครัวช่วยกันทำข้าวแจกแล้วก็ลูกบ้านน่ารักก็บางคนก็ค้าขายก็ช่วยทำอาหารแจกก็คือช่วงแรกเราช่วยตัวเองกันมากเลยแต่เนื่องจากสภาพน้ำอ่ะมันไม่ลดมันนิ่งๆอยู่ห้าหกวัน
0: แล้วน้ำมันเน่าด้วยใช่ไหม
1: ตอนนี้ปัญหาคือวันนี้มันเป็นวันที่ย่างเข้าวันที่เก้าน้ำมันเน่ามาหลายวันละปลามันเริ่มตายเพราะว่าน้ำมันไม่เหมือนน้ำมันไม่สามารถดูดออกไปได้เพราะว่าคลองประเวศอ่ะมันล้นแล้วยิ่งตอนนี้ร่มเก้าสูบมาเข้าที่คลองประเวศอาการนี้มันก็จะยิ่งหนักขึ้นเราเดือดร้อนตรงที่ว่าที่ตอนนี้ไอ้การกินอยู่เราพอช่วยตัวเองได้มีหน่วยงานต่างๆก็ช่วยเอาข้าวมาแจกแต่ปัญหาคือน้ำมันไม่หมุนน้ำมันเน่ามันดำแล้วกินเนี่ยมันทรมานยิ่งเด็กๆเนี่ยตอนนี้เริ่มป่วยคนแก่คนที่เดินเข้าออกมารับของแจกก็เริ่มขาเริ่มแบบแพ้นะเพราะว่ามันปริงก็เยอะปริงก็เยอะบางคนมีเรือก็พายเรือออกมาแต่ก็ไกลอ่ะคือทั้งซอยเนี่ยมันประมาณ2กิโลอ่ะกว่าจะไปสุดซอยคนในซอยท้ายซอยลำบากมากแล้วมันก็ติดกับคลองเพราะฉะนั้นน้ำมันจะเข้ามาก่อนคนอื่นเลยไอ้ต้นซอยเนี่ยพอมองจากต้นซอยดูเหมือนน้ำแห้งแต่ข้างในซอยอ่ะเข้ามาประมาณ800สัก 300เมตรอ่ะ400เมตรประมาณนั้นอ่ะพอลงสะพานเข้าหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นโครงการ2/4ก็จะเจอสภาพน้ำเลย
0: อ๋อพอลงสะพานลงสะพานข้ามคลองใช่ไหมคลองที่มันต่อมาจากคลองประเวศอ่ะ
1: คือที่หมู่บ้านเนี่ยติด3คลองคลองประเวศคลองมอนคลองบ้านม้า
0: อ๋อของบ้านมาด้วย
1: ใช่แต่คลองที่หนักที่สุดก็คือคลองประเวศเพราะว่ามันเป็นคลองใหญ่เนาะไอ้ข้างในเนี่ยเราพออุดกุดได้เพราะเรามีบึงจริงๆเรามีบึงแก้มวิง3บึงนะ
0: ครับผม
1: แต่ว่ามันไปหมดมันไม่ได้ท่องน้ำรอไว้ก่อนเนี่ยคือน้ำมาครั้งนี้ไม่คิดว่าจะมาเร็วคิดว่าตุลาเนี่ยค่อยๆว่ากันแต่ว่าช่วงฝนตกนั่นก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงหยุดแต่ผมไม่ไปหยุดสามวันหนักเลยปัญหาคือตอนนี้พี่ต้องการความช่วยเหลือมากที่ใครพอจะช่วยได้คืออยากได้ EM จุลินทรีย์ EM มาแจกชาวบ้านให้เขาไปเทในบ้านเขาก่
0: อ
1: นคือดับกลิ่นไอ้พื้นที่ส่วนใหญ่อย่าไปต้องว่ากันเลยมันต้องใช้ปริมาณเยอะแต่ตามบ้านเนี่ยลูกบ้านอยากได
0: ้
1: อันที่สองคือถ้ามีใครพอจะมีกำลังหาเครื่องสูบน้ำพญานาคมาช่วยอีกแรงหนึ่งคือวันนี้จริงๆสกเขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะมาดูหาว่าจุดลอยรั่วมันคือมันสูงมาตั้งสองวันแล้วแต่น้ำมันไม่ลดเพราะมันน้ำวนกลับเข้ามามันมีจุดที่รั่วตรง69เนี่ยค่ะมันมีบริเวณที่ผนังอ่ะมันไม่ได้มันรั่วน้ำมันก็กลับมาวนอยู่ตรงเนี้ยเราสูงมาตั้งคืนลงไปเซนเดียวอย่างเงี้ยมันแย่ละไม่ไหวก็ต้องการความช่วยเหลือวันนี้ก็เลยลองถามดูว่าใครพอจะช่วยได้บ้าง
0: ครับ
1: นี่หน่อยๆก็ยังดีเราก็เข้าใจคนอื่นนะที่เดือดร้อนของจันทร์ร่มเก้าเนี่ยเรารู้ว่าเดือดร้อนหนักกว่าเราอีกแต่ว่าถ้าเผื่อๆมาบ้างก็ดี
0: แล้วอย่างการเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหาไหมครับ
1: คือมันเข้าไปในบ้านนะแต่ก็เรียกว่าต้องลำบากแล้วแต่เขาไปอยู่ชั้น2กันคือหมู่บ้านมันมีหลายระดับบ้านที่โซนลึกๆเนี่ยค่ะหรืออยู่ที่โซนริมคลองประเวศเนี่ยเขาจะเป็นบ้านต่ำชั้น1อยู่ไม่ได้เลยเขาก็ต้องขึ้นไปอยู่ชั้น2บ้านเป็นบ้านทาวน์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ลำบาก
0: ครับ
1: โซนด้านในเนี่ยอาจจะขยับตัวได้หน่อยเพราะว่ามีพื้นที่หรือโซนซอย65โซน2โซน3อันนั้นเขาก็เป็นบ้านทาวน์เฮาส์เขาก็อยู่ต่ำเขาก็ลำบาก
0: นะที่
1: บอกว่าข้างในอ่ะลำบาก65
0: น
1: ี้ข้างนอก
0: 65นี้ก็ยังท่วมแล้วก็น้ำก็เน่าด้วยเหมือนกันเลย
1: ใช่มันเชื่อมกันหมดมันหมู่บ้านเดียวกันก็เห็นใจเขานะเขาก็พยายามช่วยตัวเองแล้วยิ่งคนทำงานนะเขาต้องรอรถออกมารับรถจากเขตจากสำนักงานโยธาหรือทหารอย่างเงี้ยมาช่วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบ่งกันเป็นเวลาบางเวลาอันนั้นเราพอทนได้แต่เรื่องน้ำเหม็นเนี่ยเราเดือดร้อนมากอยากได้จุลินทรีย์ EM เป็นอันดับแรกเลย
0: ถ้าเป็นจุลินทรีย์ EM นี่จำนวนนี้ต้องเยอะไหมครับเนี่ยต้องใช้เยอะไหม
1: ก็คือถ้าใช้ทั้งหมู่บ้านคงเยอะแต่ตอนนี้ที่เดือดร้อนคืออยากจะไปแจกตามบ้านให้บ้านที่บ้านพวกทาวน์เฮาส์ที่เขาท่วมเนี่ยให้เขามีดับกลิ่นในบ้านเขาเขาจะได้ระบายนิดนึงไอ้ส่วนกลางเนี่ยถนนส่วนกลางเนี่ยไม่เป็นไรทำอะไรก็ไม่ได้จะปล่อยไปก่อนเอาคนอยู่ในบ้านให้อยู่ดีขึ้น
0: ของกระโดดนี่น้ำเข้าบ้านไหมครับ
1: ต้องเข้าอยู่แล้ว
0: ชั้นล่างกระโดดไม่ด้วย
1: เราอยู่สูงนิดนึง
0: ครับตรงนั้นพื้นที่เป็นเขตสวนหลวงหรือว่าเขตประเวศครับ
1: เขตประเวศ
0: ประเวศนะเขตประเวศโอเคเดี๋ยวเราประสานเพิ่มเติมให้นะครับ
1: พี่เน้นว่าพี่อยากได้จุลินทรีย์ก่อน
0: ได้
1: ส่วนเครื่องสูบน้ำเนี่ยถ้าจะสอร้อยจะช่วยกรุณาติดต่อหน่วยงานไหนที่พอจะมีเหลือแบ่งมาบ้างสักตัวหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าไอ้เครื่องตรงนี้มันไม่พ
0: อ
1: แล้วตอนที่สกเขาก็พยายามเร่งอุดไอ้จุดรั่วต่างๆเพื่อจะเร่งสูบก่อนที่น้ำใหม่มันจะมา
0: ครับ
1: คือหน่วยราชการในเขตเนี่ยเขาก็ดูแลนะแต่ว่าอาจจะไม่พอกับปริมาณน้ำในพื้นที่เนาะก็ช่วยกันหน่อย
0: นี่ก็ไม
1: ่กรุณา
0: ไม่สามารถออกไปไหนได้เลยเนาะเพราะว่าระดับน้ำก็ขนาดเห็นที่ถ่ายคลิปมารถกระบะนั้นยกสูงนะยังพอวิ่งได้แหละแต่ว่าถ้าเล็กกว่านั้นรถกระบะเตี้ยๆนี่ก็น่าจะลำบากแหละ
1: ว่าอันนี้ช่วงรถนะช่วงแรกเนี่ยรถต้อง600อย่างเดียวรถที่รถสไลด์ที่จะมาขนรถออกนะ
0: คร
1: ับ ไม่เท่าช่วงหลังจากแดดออกมา 2-3 วันเนี่ยน้ำเริ่มลดมาทีละนิดทีละนิด
0: ของคุณโอเข้าไปในซอยลึกกี่เมตรอะครับจากปากซอยจากปากทาง
1: กิโลนึงของเรากิโลนึง
0: ลงคลองบ้านม้าไปใช่ไหมเลยคลองบ้านม้าไป
1: ใช่เลยต้องน้าลงไป
0: ครับผม
1: ของเราเนี่ยจะใกล้กับคลองประเวศคือฝั่งนึงเขาเรียกว่าโซนเคนะไอ้ฝั่งประเวศปรีลมเนี่ยโซนเค
0: ครับ
1: แต่บ้านม้าเนี่ยจะเป็นโซนสองโซนสามแต่ว่าต้นซอยก็จะเป็นคลองมอนมันจะมีสามคลองอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเราทีนี้ของเราเนี่ยติดกับหมู่บ้านผาสุกนะ65 65 69เนี่ยติดกับหมู่บ้านผาสุกแต่ผาสุกเขามีนิติบุคคลแล้วเขามีเครื่องสูบน้ำของที่ติเนี่ย20กว่าเครื่องยังไงนะจำไม่ได้นะแต่เขาสูบออกได้เร็วตอนนี้เขาแห้งมองจากปากซอยถึงรู้สึกว่ามันแห้งไม่มีอะไรแต่หมู่บ้านเราไม่มีเราไม่เป็นนิติบุคคลเราก็เลยค่อนข้างจะลำบากนิดนึง
0: ค
1: นก็เยอะนะไม่ใช่นิดนึงอะเยอะก็ฝากด้วยว่า
0: ได้ครับได้ครับ
1: ที่ว่าจะใช้สัมภาระให้พี่หน่อยเพราะว่าเดือดร้อนจริง
0: ๆได้ครับยังไง
1: ให้กำลังใจส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเขาก็มาดูแลนะคะไม่ใช่ไม่ดูแลเขามาแต่มันไม่พอเนาะ
0: เขาใช้
1: เลยช่วยเขาอ่ะ
0: ได้ครับยังไงให้กำลังใจมากๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราประสานลองประสานดูให้ก่อนนะทางด้านของเขตประเวศด้วยนะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
0: ได้ครับยินดีครับให้กำลังใจครับสวัสดีครับนะครับคุณหมูก็ประสานเข้ามาที่จสร้อยนะบอกว่าลำบากจริงๆน้ำอยู่ในบ้านหลายวันแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ในซอยนี่ก็น้ำดำเลยนะเนี่ยเห็นมีคนลุยน้ำออกมาด้วยนะก็น่าจะไปหาซื้อของซื้อข้าวซื้อของออกมานะครับก็ต้องลุยครับลุยก็ต้องลุยดำก็ต้องลุยเนี่ยโอ้ทั้งกลิ่นทั้งอะไรด้วยที่ไหนยังไงอีกก็ประสานเข้ามาได้แจ้งเข้ามาได้ที่จสร้อยนะครับคุณผู้ฟังดอกจัน1808หรือ1137มาอัปเดตสถานการณ์กันได้เช่นเดียวกัน8:57 นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเตรียมส่งท้ายปลายฝนต้นหนาวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นวอร์มเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งในวันที่4ตุลาคมจะมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมกระทบในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงส่วน7ตุลาคมกระทบด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำท่วมและแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดแจ้งเมืองเก่าตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันมีผู้อพยพอยู่ในศูนย์พักพิงประมาณ400คนพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลและยานพาหนะของหน่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดทั้งวันช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศาค่ะ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจลาจลกับนักเรียนหลายพันคนที่ออกมาประท้วงเรียกร้องเรื่องมาตรฐานการศึกษาในฝรั่งเศสซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากว่า700แห่งทั่วประเทศและมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บแล้วราว170คนกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลกว่า100ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านประธานที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่มีการใช้มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมทั้งชื่นชมยุโรปที่ตัดสินใจระบายน้ำมันจากคลังสำรองคาดว่าทางการอิสราเอลจะสอบปากคำนักบินที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามทำให้เครื่องบินโดยสารจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังอิสราเอลประสบเหตุตกอิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาเป็นเหตุให้มีชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธไปยังทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่ไปไกลเท่าไหร่เมธาวิรัตนวงศารายงาน
8: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
5: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: 9:14 นะครับคุณฟังอยู่ขอแจ้งอุบัติเหตุ2จุดนะมีเก่งแก้วนะครับจากลาดกระบังขออภัยจากบางพลีไปลาดกระบังนะครับจุดที่เกิดเหตุซอยกิ่งแก้ว33มีรถจักรยานปั่นชนกับรถบรรทุกอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับขวาง2ช่องทางมีเสียชีวิต1รายด้วยนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับเสียชีวิต1รายนะครับอีกจุดหนึ่งคุณบัวรองนะฮะแจ้งมาบอกว่าถนนพัฒนาการปากซอยพัฒนาการ46นะครับมีรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์บาดเจ็บ1รายขวางทุกช่องทางนะครับการจราจรมีผลกระทบนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะฮะอันนี้ที่เราดูกล้องนะครับบริเวณช่วงพัฒนาการนะครับนะแยกพัฒนาการนะครับสีพัดนะสีนครินทร์เนี่ยนะก็เห็นเริ่มมีปริมาณรถนะครับเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับสีนครินทร์แยกสีพัดนะเนี่ยมีติดนะครับคุณผู้ฟังคือติดตั้งแต่ก่อนจะถึงแยกสีนครินทร์พัฒนาการนะครับในด้านขาเข้านะครับที่คุณบัวรองแจ้งอุบัติเหตุย้ำจุดนะครับปากซอยพัฒนาการ46ตอนนี้ท้ายเริ่มยาวนะครับท้ายเริ่มยาวนะครับก็จุดที่เกิดเหตุนี่ซอย46เนี่ยจะเลยตรงข้ามกับโลตัสพัฒนาการไปท้ายตอนนี้เข้ามาในฝั่งของทางประเวศนะครับมีผลกระทบนะครับนี่เป็นอุบัติเหตุนะครับทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับคุณแฟนครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เรามีรายการ JS Roy Next นะครับวันนี้นะครับคุณศศิยมนพูดคุยกับทางคุณนุจรินเกตนินนะครับผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารสถาบันอาหารนะกรณีของแพลนเบสอาหารแห่งอนาคตลดโลกร้อนนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านติดตามรายการ JS Roy Next นะครับส่งหน้าที่ให้กับทางคุณศศิยมนกันก่อนครับ
4: สำหรับกลุ่มแพลนเบสที่จะมุ่งเป้าในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนั่นคือโปรตีนที่ได้จากพืชมันพืชที่นำมาใช้ในการผลิตนะคะก็จะเป็นกลุ่มธัญพืชหรือกลุ่มพวกถั่วเปลือกแข็งนะคะยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเราเลยคือถั่วเหลืองนะคะหรือถั่วลันเตาหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจใหม่

0: สวัสดีค่ะดิฉันฝนศศยามนเทพกุญชรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS100 Next ค่ะวันนี้นะคะ JS100 Next ของเราจะมาชวนคุยกันในเรื่องของอาหารค่ะแต่ว่าเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารแห่งโลกอนาคต Future Food เป็นอาหารที่เป็นอาหารทางเลือกที่ดีต่อทั้งสุขภาพและก็ดีต่อโลกของเราด้วยนะคะในวันนี้เนี่ยได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นก็คือเรื่องของอาหารplant based นั่นเองเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ในรายการของเราค่ะจะมาลงลึกทุกดีเทลนะคะที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหาร plant based และในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับค่ะคุณนุจรินเกตนินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารจากสถาบันอาหารมาให้ความรู้พูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะไปพบกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนุจรินค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS100 Next นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเชิญทางคุณนุจรินแนะนำตัวก่อนก็ได้ค่ะ
1: ค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนุจรินเกตนินผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารสถาบันอาหารนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ของเรานะคะของสถาบันอาหารนะคะจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของการตรวจวิเคราะห์นะคะความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหารนะคะให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแปรรูปค่ะซึ่งก็จะมีบริการในส่วนที่จะให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถเข้าถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้ความปลอดภัยหรือกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายอาหารค่ะค่ะแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นชวนคุยแล้วกันเนาะในมุมของผู้บริโภคนะคะที่จะได้รับข้อมูลในเรื่องของแพลนเบสค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้อย่างที่คุณนุจรินบอกว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารที่เฉพาะเจาะจงไปเลยนั่นก็คือเรื่องของอาหารแพลนเบสอันนี้เป็นคำที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินช่วงประมาณโควิดรู้สึกว่าจะเป็นเทรนด์อยู่ช่วงนึงเลยที่บูมขึ้นมาเสิร์ช Google แบบเต็มหน้าฟีดเลยแล้วก็ดำเนินมาถึงทุกวันนี้ด้วยนะคะเพราะงั้นเรามาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกันอย่างแรกเลยค่ะที่ฝนอยากจะถามก็คือว่าอาหารแพลนเบสเนี่ยคืออะไรคะ
1: ค่ะก็ก่อนอื่นเนาะก่อนที่เราจะไปรับทราบกันว่าแพลนเบสคืออะไรแล้วก็ทำมาจากอะไรวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นอะไรนะคะเรามาดูตามนิยามของเขาเรียกว่าเป็นนิยามภายใต้ FAO นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อกำหนดหรือว่าขอบข่ายของแพลนเบสเนี่ยตามตลาดสากลนะคะก็คือเป็นกลุ่มอาหารที่ผลิตมาจากพืชนะคะเป็นวัตถุดิบหลักนะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าแพลนเบสเนี่ยจะมีวัตถุดิบหลัก 100% เป็นพืช นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีส่วนที่เป็นโปรตีนทางเลือกนะคะเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของแพลนเบสนะคะแต่มันก็จะมีข้อกำหนดนะคะตามกฎหมายที่เป็นระดับสากลที่มีการกำหนดไว้นะคะอย่างเช่นบ้านเราถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช นะคะแล้วเราจะกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์แพลนเบสเนี่ยค่ะก็ณตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วกฎหมายบ้านเราโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมการแสดงฉลากอาหารเพื่อที่จะเคลมว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นแพลนเบสเนี่ยมันยังไม่ได้มีกฎหมายออกมาประกาศออกมาใช้นะคะแต่ตอนนี้นะคะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย.เองแล้วก็หน่วยงานในด้านของการผลักดันให้เกิดการรับรองผลิตภัณฑ์นั้นๆเรื่องของการกล่าวอ้างว่าเขาเป็นแพลนเบสกำลังจะมีการยกร่างขึ้นมาเพื่อที่จะประกาศออกมานะคะเป็นกฎหมายแล้วก็จะมีการสื่อสารแล้วก็มีการให้มีการนำไปใช้สำหรับในฝั่งของผู้ผลิตที่อยู่ฝั่งของอุตสาหกรรมอาหารเองนะคะซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้บริโภคนะคะที่จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าคำว่าแพลนเบสเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยมันหมายถึงอย่างไรแล้วก็ถ้าจะเป็นแพลนเบสที่ผ่านการรับรองผ่านกระบวนการผลิตที่รับรองได้ว่าเป็นแพลนเบส 100% เนี่ยมันจะมีข้อสังเกตจากการระบุฉลากอาหารอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิยามนะคะภายใต้เขาเรียกว่าเป็นกฎกติกาหรือว่าข้อกำหนดนะคะตามระดับสากลหรือว่าตามกฎหมายอาหารที่เราจะมีการประกาศแล้วก็สื่อสารให้รับทราบส่วนนิยามของคำว่าแพลนเบสโดยทั่วไปนะคะของผู้บริโภคเข้าใจง่ายๆเลยคือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืชนะคะซึ่งคำว่าพืชในที่นี้นะคะเรามารู้จักกันอีกนิดนึงว่าคำว่าพืชในการที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเนี่ยค่ะ คำว่าแพนเบดเจาะลึกลงไปถึงคำว่าแพนเบดมันจะต้องมุ่งเป้าในเรื่องของการให้คุณค่าหรือว่าโภชนาการเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งกับสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่มีความโดดเด่นสำหรับกลุ่มแพนเบดที่จะมุ่งเป้าในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนั่นคือโปรตีนที่ได้จากพืชมันพืชที่นำมาใช้ในการผลิตนะคะก็จะเป็นกลุ่มธัญพืชหรือกลุ่มพวกถั่วเปลือกแข็งนะคะยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเราเลยคือถั่วเหลืองนะคะหรือถั่วลันเตาหรือกลุ่มที่เป็นกลุ่มพืชเศรษฐกิจใหม่ซึ่งณตอนนี้ค่ะที่เราพูดถึงกันเยอะเลยมีปริมาณโปรตีนเนี่ยเทียบเคียงกับเนื้อสัตว์ได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแพนเบดได้นั่นก็คือผังแล้วก็กลุ่มเห็ดนะคะซึ่งเห็ดในที่นี้ค่ะจริงๆนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แพนเบดได้หลากหลายผลิตภัณฑ์แต่จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มให้โปรตีนปริมาณสูงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจในปัจจุบันก็คือเห็ดแคลงนะคะซึ่งก็จะเริ่มการเพาะปลูกเนี่ยเยอะขึ้นหลายๆท่านหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วว่าเห็ดแคลงคืออะไรมีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงแล้วก็ทานไปแล้วเนี่ยทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ได้นะคะซึ่งนอกจากกลุ่มของธัญพืชหรือกลุ่มเมล็ดถั่วเปลือกแข็งหรือกลุ่มผำหรือเห็ดแคงเองนะคะก็จะมีกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรนะคะกลุ่มของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้ทุกท่านรู้จักอยู่แล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้างมีแนวโน้มดีเลยในการที่จะนำมาเป็นกลุ่มเครื่องดื่มนมจากธัญพืชแล้วสามารถกล่าวอ้างได้ว่ามีปริมาณโปรตีนต่อหน่วยบริโภคเนี่ยค่ะสูงและเทียบเคียงกับการบริโภคนมที่มาจากปศุสัตว์ได้หรือว่านมโคได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีการใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็วัตถุดิบใหม่ซึ่งกำลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของเราอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบของตัวแพนเบดนะคะ
0: แล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยมันมีคำหนึ่งที่ได้ยินกันก็คือคำว่าโปรตีนเกษตรนะคะอันนี้อยากจะให้ทางคุณนุชรินชี้แจงนิดนึงหรืออธิบายให้ฟังนิดนึงว่าอาหารแพนเบสกับโปรตีนเกษตรเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนยังไงไหมอะค่ะ
1: โอเคค่ะจริงๆคำถามนี้เจอบ่อยเหมือนกันในระดับที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจะเข้ามาผลิตกลุ่มแพนเบสเนาะก็เลยจริงๆแล้วคำว่าโปรตีนเกษตรอะค่ะเป็นซับเซตหนึ่งเนาะที่อยู่ในกลุ่มของแพนเบดฟู้ดนะคะเพราะว่าตัววัตถุดิบอะค่ะตั้งต้นเลยมาจากกลุ่มถั่วเปลือกแข็งพวกกลุ่มถั่วเหลืองนะคะที่นำมาแปรรูปเป็นโปรตีนเกษตรเพียงแต่ว่าความแตกต่างในส่วนของกระบวนการหรือว่าเทคโนโลยีในการแปรรูปอะค่ะจะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็รูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนากันออกมาเนี่ยค่ะในกลุ่มของแพนเบดกับกลุ่มโปรตีนเกษตรเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปวัตถุประสงค์ในการบริโภคก็แตกต่างด้วยเช่นกันรวมถึงตัวโภชนาการของทั้งสองกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีความแตกต่างเนาะจะยังไงพี่จะสรุปเป็นข้อๆก่อนแล้วกันนะคะในเรื่องของค่ะในเรื่องของข้อแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนเลยเอาตรงในมุมมองของผู้บริโภคก่อนนะคะว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก็คือต้องการที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ดูมีความทันสมัยบรรจุภัณฑ์ก็ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพแล้วก็รับประทานได้ทันทีหรือว่าสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของแพนเบดเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้ค่ะจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของตลาดในกลุ่มนี้ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างจากโปรตีนเกษตรถ้าเราสังเกตว่าโปรตีนเกษตรจะเป็นวัตถุดิบสำหรับที่จะนำไปปรุงต่อนะคะซึ่งก็ถ้าดูในประเด็นแรกคือเรื่องความสะดวกสบายของผู้บริโภคเองแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนแพนเบดพูดง่ายๆสรุปว่าแพนเบดเนี่ยออกแบบมาสำหรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่ต้องการปริมาณโปรตีนสูงนะคะแล้วก็ผู้บริโภคที่ต้องการจะลดการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะเพราะจริงๆแล้วคำว่าแพนเบดเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่ทานเจหรือทานมังสวิรัติแล้วไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะคะกลุ่มนี้แพนเบดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนึงเนี่ยค่ะเขาอยากจะลดปริมาณการทานเนื้อสัตว์ลงแล้วไปบริโภคพืชเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปทานอาหารเจ ซึ่งส่วนใหญ่ก็วัตถุดิบมาจากกลุ่มของโปรตีนเกษตรเนาะมันก็เลยเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะก็เลยทำให้เห็นว่าความแตกต่างในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มันออกมาทั้ง2กลุ่มเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเนาะส่วนในเรื่องของคุณค่าหรือว่าโภชนาการนะคะที่จะได้รับทั้งในส่วนของแพนเบทกับโปรตีนเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วเบสของเขาก็คือการให้ปริมาณของโปรตีนที่มาจากพืชทดแทนจากการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าดูแล้วนะคะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าในส่วนของแพคเกจอย่างที่พี่บอกว่าเทคโนโลยีการผลิตหรือว่ารูปแบบของการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีความสะดวกสบายสำหรับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นในส่วนของการเติมสารอาหารสำคัญลงไปในอาหารพร้อมทานที่เป็นกลุ่มแพคเกจเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญมากขึ้นในการที่จะไปช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างเช่นเป็นกลุ่มของเครื่องดื่มนมแพคเกจที่ทำมาจากพี่ยกตัวอย่างเป็นกลุ่มของนมจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะที่นำมาผลิตเป็นนมโปรตีนจากพืช นะคะซึ่งนอกจากจะได้โปรตีนจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วเนี่ยค่ะบางรายผู้ผลิตบางรายอาจจะมีการเสริมวิตามินหรือมีการเสริมในส่วนของไฟเบอร์เพื่อที่จะให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของแพนเบดเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนนอกเหนือจากการบริโภคโปรตีนที่มาจากโปรตีนเกษตรเนาะอันนี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของโภชนาการนะคะส่วนประเด็นอื่นๆเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับในแต่ละ2กลุ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะจริงๆมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วผู้บริโภคเองค่ะพี่แนะนำนิดนึงนะคะถ้าอยากทราบว่าในส่วนของแพนเบดเนี่ยเขาให้ประโยชน์ในเชิงคุณค่าที่ไปส่งผลกับร่างกายอย่างไรอะค่ะให้พลิกดูที่ฉลากอาหารเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาผ่านกระบวนการผลิตเป็นไปตามกฎหมายอาหารเขาจะมีระบุฉลากอาหารอยู่ด้านหลังนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเราจะได้รับสารสำคัญหรือว่าโภชนาการที่ระบุอยู่ในกลุ่มของแพนเบดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่พี่บอกไปว่าอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเลยสำหรับคนที่ทานผักประจำอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานต่อได้เลยแต่ในกลุ่มที่เป็นผ่านโปรเซสหรือว่ากระบวนการของการแปรรูปนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยสะดวกในการบริโภคและได้รับสารอาหารครบถ้วนนอกเหนือจากกลุ่มวิตามินที่ได้จากพืชผักหรือพืชผักที่มีโปรตีนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการทานสดนะคะอาจจะได้ปริมาณที่เข้มข้นน้อยกว่าในการที่จะนำมาแปรรูปเป็นกลุ่มของเขาเรียกว่าเป็นแพนเบดมีดแล้วกันเนาะกลุ่มนี้ค่ะจะถูกนำส่วนผสมหรือว่าอินกรีเดียนที่มีการสกัดแบบเข้มข้นแล้วก็มีการเติมแต่งในส่วนของสารอาหารสำคัญเข้าไปเพราะฉะนั้นในการบริโภคพืชผักกับการบริโภคแพนเบดในหนึ่งมื้อเนี่ยคุณค่าในการที่จะได้รับอะค่ะอาจจะแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราบริโภคผักชนิดนึงปริมาณการบริโภคผักสดต้องบริโภคมากแน่นอนอาจจะเกินวันละ3เขาเรียกว่า3ขีดเนาะหรืออาจจะเป็นครึ่งกิโลเลยกว่าจะได้ปริมาณของโปรตีนหรือว่าวิตามินที่เทียบเท่ากับการบริโภคกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์เทียมนะคะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งอะค่ะในส่วนตัวในมุมของพี่นะคะมองว่าไม่ควรบริโภคชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นประจำควรจะมีการคละการบริโภคอาจจะมีการสลับกันเนาะผักสดด้วยส่วนนึงกับกลุ่มหรือกลุ่มคนที่ต้องการลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะก็มาบริโภคเนื้อสัตว์เทียมได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้ค่ะเขามีการพัฒนาตัวกลุ่มอาหารทะเลนะคะพวกทูน่าแต่ทำมาจากพืชอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะไปตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่เขายังติดกับรสชาติของการบริโภคกลุ่มทูน่าอยู
0: ่
1: นะคะซึ่งทางสำนักอาหารเองก็ได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาด้วยเช่นกันแล้วก็มีการถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเบื้องต้นก็มีการทดสอบตลาดแล้วก็ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคที่ยังคงติดกับรสชาติของเนื้อสัตว์อยู่เพียงแต่ว่าบริโภคเนื้อสัตว์ทูน่าจากกลุ่มตระกูลธัญพืชนะคะแล้วก็มีการเติมสารสำคัญลงไปนะคะอันนี้ก็ให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ทั้งการบริโภคที่เป็นสดกับ การบริโภคที่เป็นแบบแปรรูปแต่ขอให้สลับกันในการบริโภคค่ะ
0: คือสรุปแล้วก็คือวนกลับไปเรื่องเดิมที่เราเคยเรียนตั้งแต่เด็กเลยไหมคะที่ว่าต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ทานให้มันหลากหลายอ่ะกินอะไรซ้ำๆใช่ไหมมันก็อาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องเลยค่ะ
0: แล้วก็เมื่อกี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากคือเราคุยเรื่องอาหารกันจะคุยเรื่องคุณค่าหรืออะไรก็แล้วแต่คือเรื่องรสชาติก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะเราทานเข้าไปเราทานอาหารก็อยากได้ความอร่อยด้วยตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงในวงกว้างแพลนเบสเรื่องรสชาติเนี่ยมันได้รับการยอมรับแค่ไหนคนมองว่าอร่อยหรือเทียบเท่ากับความรู้สึกตอนได้รับประทานเนื้อสัตว์จริงๆยังไงบ้างคะ
1: ค่ะคือถ้าณตอนนี้ในมุมของสถาบันอาหารนะคะจากที่ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่เรามีส่วนในการเข้าไปช่วยออกแบบหรือว่าพัฒนาในกลุ่มของแพนเบดโดยเฉพาะในกลุ่มของแพนเบดมีทซึ่งต้องยอมรับเลยในมุมของนักวิจัยกับผู้ผลิตเนี่ยค่ะยากมากที่สุดคือการทำเรียนแบบให้เหมือนเนื้อสัตว์จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเท็กเจอร์หรือว่าเนื้อสัมผัสที่มันจะต้องใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงๆนะคะแล้วที่ยากขึ้นมาอีกก็คือเรื่องของรสชาติและกลิ่นที่มันจะต้องเหมือนกับเนื้อสัตว์ให้ได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเป็นเทคนิคในการที่จะพัฒนาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มแพนเบดนี้ที่เป็นกลุ่มอาหารทะเลอย่างที่พี่ยกตัวอย่างไปเรื่องของทูน่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของการปรับตัวเนื้อสัมผัสอาจจะมีการใส่พวกอินกิเดียนนะคะหรือว่าแอดดิทีฟที่เรามีการใช้ในวงการอาหารแต่ก็เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายอาหารอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะปรับเท็กเจอร์ของเนื้อเขาให้เหมือนทูน่าจริงๆซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการที่จะปรับเนี่ยค่อนข้างนานแม้แต่ณปัจจุบันนี้ค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะเรียนแบบได้ใกล้เคียงกับทูน่าที่เป็นเนื้อทูน่าจริงๆได้แต่การยอมรับของผู้บริโภคอะค่ะจากที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการของเราอะค่ะก็ยังคงสามารถไปได้เติบโตได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังก็คงจะต้องปรับในส่วนของรสชาติให้มีความใกล้เคียงได้มากขึ้นถ้าต้องการที่จะขยายตลาดเข้าไปในกลุ่มของผู้บริโภคที่เขาค่อนข้างยังคอนเซิร์นอาจจะติดในเรื่องของรสชาติอยู่นะคะใช่ค่ะการบริโภคอะค่ะสุดท้ายสำคัญที่สุดนะคะคนที่จะมุ่งเป้ามาหรือเปลี่ยนการพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาคำนึงถึงอันดับแรกเลยอะค่ะเป็นเรื่องของปริมาณโปรตีนกับคุณค่าที่ระบุอยู่บนฉลากมากกว่าที่จะเป็นรสชาตินะคะแล้วก็พฤติกรรมที่สองค่ะ เรื่องของการพยายามลดในเรื่องของตัวสารอาหารบางอย่างที่ไปมีผลกับการเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCD อย่างเช่นกลุ่มของหวานมากก็มีการลดปริมาณน้ำตาลลงหรือในเรื่องของลดปริมาณโซเดียมลดปริมาณไขมันลงซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคอะค่ะตัดสินใจที่จะมาบริโภคในกลุ่มของเครื่องดื่มที่มาจากแพนเบดนะคะถึงแม้ว่ารสชาติมันจะไม่ได้อร่อยหวานมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเริ่มรับรู้แล้วว่าการบริโภคกลุ่มที่เป็นแพนเบดเนี่ยมันดีต่อสุขภาพจริงๆเนาะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคือฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจริงๆแล้วผมเชื่อเลยนะว่าสมมุติเราเลสเซเนื้อไก่ละกันโปรไทป์รุ่นแรกกับทุกวันนี้ยังไงรสชาติต่างกันอยู่แล้วมันคือในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้การพัฒนามากกว่าเพราะยังไงดูทรงแล้วความอร่อยหรือว่ารสชาติที่จะเทียบเคียงได้อะคือมันสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาสูตรไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วฝนเชื่ออย่างนึงว่าคนที่เขาเลือกที่จะรับประทานอาหารแพลนเบสจริงๆเนี่ยเขามีคอสที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คืออย่างเช่นเรื่องของคุณค่าหรือว่าเรื่องของต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้แจ้งมาปริมาณโปรตีนที่ต้องการได้รับสารอาหารแต่มากไปกว่านั้นคือบางกลุ่มก็อาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะลดเรื่องของการทานเนื้อสัตว์เพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการผลิตแก๊สเรือนกระจกด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วถ้าในประเด็นโดยอะค่ะอาหารแพนเบสเนี่ยมันมีส่วนช่วยหรือว่าทำให้โลกเราเนี่ยคือดีต่อโลกที่เขาว่าดีต่อโลกเนี่ยคือมันดีต่อโลกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆมันมีงานวิจัยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แพนเบสในส่วนของภาคอุตสาหกรรมหลายๆค่ายเป็นกันเนาะที่มีงานวิจัยเปรียบเทียบออกมาว่าการผลิต เนื้อสัตว์เนี่ยค่ะในพื้นที่ใกล้กันกับการปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการนำมาแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะช่วยลดในเรื่องของการเลือนกระจกเนี่ยต่างกันนะคะก็อันนี้ตัวเลขพี่อาจจะไม่ได้ลงลึกให้เนาะแต่จากหลายๆค่ายก็คือสรุปว่าการปลูกพืชอะค่ะในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยสามารถที่จะลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้ค่อนข้างมากบางพืชอาจจะลดได้1เท่า2เท่า3เท่าถ้าเทียบกับการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มของปศุสัตว์นะคะอันนี้มีงานวิจัยยืนยันแน่นอนหลายค่ายด้วยซึ่งอาจจะลองไปค้นดูก็ได้นะคะว่าเขามีงานวิจัยอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าเรามองในมุมของในส่วนของความยั่งยืนที่มันจะไปเชื่อมโยงว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มแพนเบดเนี่ยมันสร้างความยั่งยืนโดยเฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารอย่างไรนะคะจากที่ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ผลิตเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งนะคะวัตถุดิบที่เรานำมาผลิตในกลุ่มของแพนเบดนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากไบโปรดักต์หรือว่าเวสที่มันเกิดจากการเก็บเกี่ยวพวกกลุ่มพืชที่เรานำมาแปรรูปนะคะอย่างพี่ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเครื่องดื่มที่นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือแม้แต่กลุ่มถั่วเหลืองหรือแม้แต่กลุ่มถั่วลันเตาหรือกลุ่มพืชบางกลุ่มอย่างเช่นผักอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลผลิตที่อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าตกสเปคหรือว่าตกเกณฑ์ในส่วนที่จะต้องจำหน่ายสดหรือว่าจำหน่ายในช่องทางอื่นๆเนี่ยสามารถนำมาแปรรูปในส่วนของกลุ่มอาหารหรือว่าเครื่องดื่มของแพนเบดได้นะคะซึ่งพี่มองว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้ามองในมุมที่จริงๆก็ไม่ได้อยากไปพาดพิงในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ที่อาจจะมีการวิจัยว่ามันจะไปเพิ่มเรื่องของการเลือนกระจกเนาะแต่พี่มองว่าในส่วนของการเพาะปลูกพืชอะค่ะมันมีส่วนที่จะไปเชื่อมโยงว่าสามารถที่จะลดของเสียที่เกิดในห่วงโซ่ของการผลิตอาหารได้ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่ามันสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มากมายเลยไม่ใช่เฉพาะแค่กลุ่มแพนเบดนะคะมันอาจจะไปเป็นกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารสัตว์ได้ด้วยเช่นกันถ้าเป็นสินค้าที่ตกเกณฑ์หรือว่าไม่ได้สเปคค่ะยังไงการบริโภคแพนเบดเนี่ยถ้ามองในมุมที่จะไปเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าความยั่งยืนอนาคตเนี่ยพี่ถือว่ามันเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ในอนาคตอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรจะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดทั้งในภาคของผู้ผลิตเองกับในส่วนของการสื่อสารถึงผู้บริโภคในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรดีถ้ามองในมุมของประเทศคือเป็นประเทศที่สามารถจะลดในเรื่องของการเรื่องกระจกได้ด้วยอุตสาหกรรมในการแปรรูปพืชนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการบริโภคในประเทศนะคะประมาณนี
0: ้ค่ะได้ค่ะคำถามถัดไปตอนนี้เรารู้ในเรื่องของข้อดีต่างๆประมาณนึงแล้วและฝนก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอยากลองด้วยนะคะตรงนี้อยากจะถามในเรื่องของคอนเซิร์นนิดหนึ่งค่ะว่ามีข้อควรรู้อะไรไหมอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรืออะไรแบบนี้คือใครอยากจะรู้ในเรื่องของข้อควรรู้ข้อควรระวังตรงนี้นิดหนึ่งค่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นอย่างที่พี่ได้เกริ่นไว้ช่วงต้นรายการเนาะค่ะว่าอาหารแพนเบดบ้านเราเนี่ยด้วยความที่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีกฎหมายอาหารรองรับออกมาชัดเจนในปัจจุบันนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยค่ะอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าอาจจะมีการยกร่างในเร็วๆนี้ในการประกาศใช้เป็นข้อกำหนดกฎหมายแล้วก็การระบุฉลากอาหารนะคะในเร็วๆนี้แหละค่ะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะการที่จะเลือกบริโภคกลุ่มแพนเบดดูว่าจะมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเหมาะสมกับเราหรือไม่อย่างไรหรือมีข้อห้ามอะไรอย่างไรสำหรับเฉพาะบางกลุ่มที่อาจจะมีการแพ้โปรตีนจากพืชซึ่งมีนะคะที่มีการแพ้โปรตีนจากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดผู้บริโภคต้องดูการดูที่พี่ยกตัวอย่างที่มีตัวโปรดักต์สินค้าอยู่อ่ะพี่ยกตัวอย่างตรงนี้แล้วกันที่เข้าโครงการกับทางสถาบันอาหารเป็นนมแพนเบดที่ผลิตมาจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นไบโปรดักต์เนาะที่เป็นส่วนแตกหักแล้วเอามาผลิตตรงนี้ค่ะอย่างที่พี่บอกว่าปัจจุบันนี้ค่ะมันยังไม่ได้มีกฎหมายออกมาบังคับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือแพนเบดนะคะมันก็เลยยังไม่ได้มีโลโก้ที่จะบอกว่ามาเป็นแพนเบดแต่ข้างหลังผลิตภัณฑ์นะคะ เขาจะมีฉลากอาหารที่ระบุไว้เดี๋ยวนะคะตรงนี้ค่ะมันอาจจะเล็กนิดนึงแต่จริงๆไปดูของผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้ที่เป็นตัวใหญ่จริงๆมีหลายผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ดูว่ามีสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ที่เราไม่สามารถบริโภคได้หรือไม่โดยปกติฉลากอาหารจะมีข้อบังคับให้ระบุอยู่แล้วทุกผลิตภัณฑ
0: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้คือด่านแรกเลยสำหรับผู้บริโภคที่จะต้องดูก่อนว่าสามารถทานกลุ่มแพนเบทกลุ่มนี้ได้หรือเปล่า
0: ได้จริงไหม
1: ค
0: ่ะเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ฝนถามแขกรับเชิญทุกท่านเลยว่าอยากจะให้ฝาก key message อะไรอยากจะสื่อสารในเรื่องของสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนซึ่งตรงกับธีมของรายการเราอีกหนึ่งค่ะ
1: ค่ะก็ถ้ามองในกลุ่มแพนเบทนะคะไปเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะก็คือในมุมของอันนี้เอาในมุมของสถาบันอาหารก่อนแล้วกันเนา
0: ะ
1: อย่างที่ให้ข้อมูลไปนะคะว่ากลุ่มแพนเบทนะคะถ้ามองในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะคะเพราะว่ามันมีงานวิจัยที่รองรับการเปรียบเทียบการผลิตในกลุ่มของปศุสัตว์เองกับกลุ่มพืชเองเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าจะช่วยลดโลกร้อนได้เนี่ยค่อนข้างมากกว่าในกลุ่มของการเลี้ยงปศุสัตว์นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการบริโภคแพนเบทอะค่ะนอกเหนือจากการที่จะไปเชื่อมโยงในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมช่วยดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดแพนเบทเป็นกลุ่มอาหารทางเลือกในอนาคตที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเขาเรียกว่ามีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์แต่ยังคงติดใจกับรสชาติของเนื้อสัตว์อยู่นะคะซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแพนเบทโดยเฉพาะกลุ่มแพนเบทมีเนี่ยค่ะจะตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างดีเลยทั้งในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็รูปลักษณ์ของการบริโภคที่จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกอีกกลุ่มนึงที่จัดอยู่ในกลุ่มของอาหารเพื่ออนาคตค่ะหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดค่ะ
0: ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณรุจรินทร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการ The Aesronics ของเรานะคะเป็นประโยชน์แล้วก็ลงดีเทลมากๆเลยด้วยครบถ้วนเลยค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: ขอบคุณมากค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอบพระคุณทางคุณนุจรินทร์มากๆเลยนะคะฝนเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแพลนเบสกันไปเต็มๆเลยแต่ว่าจะเลือกทานไหมจะเลือกทานอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางเลือกของทุกคนเลยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องหาสาเหตุของตัวเองก่อนเนาะว่าเราอยากจะทานไปเพื่ออะไรเพื่อช่วยลดในเรื่องของโลกร้อนหรือว่าเพื่อได้รับโปรตีนหรือว่าสารอาหารที่เราต้องการและที่สำคัญไปก่อนนั้นนะคะอย่าลืมเช็คฉลากก่อนที่จะรับประทานด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุยกันไปเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของ The Aesronics ในเอพิโซดนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: บคุณคุณศศิยมนต์ด้วยนะครับและขอบคุณแขกรับเชิญนะครับในช่วงรายการ JS Roy Next นะครับขอบคุณคุณนุจรินเกตนินนะครับผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหารสถาบันอาหารด้วยนะครับติดตามรายการ JS Roy Next ได้นะครับทุกวันสองเวลาประมาณ 9:15 และทาง YouTube JS Roy Radio นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: เร็วโตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: คุณผู้ฟังครับทางด้านของ MEA ครับมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะครับบริเวณถนนชิดลมเพื่อก่อสร้างโครงการนำสายไฟลงใต้ดินนะครับระยะทางตรงนั้นประมาณ150เมตรครับก็คาดว่าจะดึงท่อแล้วเสร็จแล้วก็จะเปิดการจราจรได้ในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพของจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานนะครับเป็นท่อนำสายไฟนะครับก็เรียกได้ว่าหลายท่อเลยนะขนาดใหญ่นะครับต้องมีทั้งรถแบ็คโฮที่อยู่หน้างานนะครับมีการปิดนำเอากลัวยางมาวางกั้นช่องทางกลางนะครับทั้งสองฝั่งก็เท่าที่ดูก็ประมาณสัก3ช่องทางกลางนะครับเหลือช่องทางฝั่งละ2ช่องนะครับที่สามารถใช้การได้ถนนชิดลมนะครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบอกว่าน่าจะแล้วเสร็จเปิดการจราจรได้ประมาณ11นาฬิกานะครับให้เผื่อเวลาแล้วก็วางแผนการเดินทางนะครับทาง MEA ขออภัยผู้ได้รับผลกระทบมาณโอกาสนี้ด้วยมีแจ้งข้อมูลการจราจรเข้ามาคุณวิมลนะครับบอกว่าถนนพระราม3จาก5แยกนระนองมุ่งหน้าถนนตกรถติดหน้าเทอร์มินอล21พระราม3นะครับเคลื่อนตัวช้ามากนะครับไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะการจราจรติดนะครับฝั่งกลับกันขาเข้านี่ยังเคลื่อนตัวได้ครับมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับจรัญสนิทวงศ์ด้านขาออกช่วงระหว่างแยกพานิชทนนะครับมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายเกิดเหตุเมื่อช่วง8นาฬิกา10นาทีนะครับจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีบริเวณช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์25นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทางด้านของคุณวัลภานะครับแจ้งมาบอกว่าถนนพหลโยธินด้านขาออกนะครับตลอดเส้นทางเนี่ยระหว่างต่างระดับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมุ่งหน้าหมู่บ้านไวท์เฮาส์นะครับตลอดเส้นทางมีผิวการจราจรนะครับเป็นหลุมนะก็คือผิวถนนเนี่ยช่องทางที่2นะครับจากทางด้านขวามีหลุมเป็นระยะแต่ละจุดไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นผลกระทบมาจากน้ำท่วมหรือเปล่านะหลายเส้นทางนะครับที่มีปัญหาเรื่องของถนนที่เป็นหลุมนะครับหลังจากที่น้ำลดก็จะเห็นชัดขึ้นก่อนหน้านี้ครับมีทางคุณพัฒน์นะบอกว่ารัตนาธิเบศรด้านขาเข้าระหว่างแยกไซม้านะครับมุ่งหน้ามาทางสะพานพระนั่งเกล้าเขาใช้ช่องทางคู่ขนานนะครับที่จะขึ้นพระนั่งเกล้าตัวเก่ามองไปเห็นบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหญ่มีรถยกจอดอยู่ 2-3 คันนะครับแต่มองไม่ชัดนะว่าอยู่ช่องทางใดบริเวณดังกล่าวมีเหตุอะไรหรือเปล่าเห็นบอกว่าทำให้รถติดนะครับนะก็ยังไม่มีรับแจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวดูการจราจรล่าสุดนะทางด้านของรัตนทิเบศนะฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็ไม่ค่อยติดแล้วนะเท่าที่เข้าไปดูล่าสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกับทางคุณวิมลนะครับคุณวิมลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชเป็นอุบัติเหตุนะถนนพระราม3ฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้ากับจากเทอร์มินอล21นะ
0: คร
1: ับ ที่จะมุ่งหน้าไปสะพานกรุงเทพ
0: ครับผม
1: นะฮะอุบัติเหตุมันจะอยู่เลนขวาฝั่งตรงข้ามกับสำนักงานเขตบางคอแหลม
0: อ๋อครับ
1: นะฮะ
0: ส
1: ามเป็นสามคันเป็นรถน่าจะกระบะสองรถเก๋งหนึ่งอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
0: ครับ
1: นะจะใช้ได้เลนกลางเลนเดียวเลนซ้ายมันจะมีพวกรถก่อสร้างรถอะไรตรงนั้นจะมีเขตก่อสร้างอยู่จอดอยู
0: ่ครับ
1: นะตอนนี้รถติดยาวเลย
0: โอ้โหนะเป็นขวางอยู่เลนขวาวิ่งได้เลนกลางใช่ไหมฮะวิ่งได้ช่องกลางช่องเดียวอ๋อ
1: ครับผม
0: โอ้รถติดยาวมากผ่านจุดนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อะไรนะ
0: ผ่านจุดนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ผ่านจุดนี้ไปคล่องตัวครับฝั่งตรงข้ามก็คล่องตัว
0: ครับตอนนี้คุณวิมลผ่านจุดเกิดเหตุไปยังครับ
1: ผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วผมข้ามสะพานกรุงเทพมาแล้ว
0: อ๋อโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณวิมล
1: นะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้ท้ายอยู่ซอยวัดบางโคร่นอกแล้วนะครับแถวๆพระราม3ซอย20นะ โอ้ท้ายยาวเลยนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับถนนพระราม3คุณวิมลแจ้งมานะครับตรงข้ามกับสำนักงานเขตบางคอแหลมนะครับรถชนกัน3คันกระบะ2เก๋ง1ขวางช่องทางขวานะครับเลนกลางวิ่งได้คุณหน่อยมิเตอร์นะครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: คุณหน่อยมิเตอร์นะครับอยู่ทางเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างครับ
2: เพชรบุรีคล่องตัวครับคล่องตัวดีครับแต่เส้นที่เพชรบุรีมาหลังตัวหน้าที่ผ่านเซ็นทรัลชิดลมอ่ะท
0: ั้
2: งหมดมันมี4เลนนะครับผม
0: ครับ
2: เขามีรถเครถอะไรมายกมันก็จะเหลือเลนเดียวอ่ะทำให้ตรงนั้นติดขัดครับ
0: อ๋อเขาปิด4เลนเลยใช่ไหม
2: ปิดไป3เลนครับเหลือเลน
0: ช่อง
2: ท
0: ้
2: ายเลนเดียว
0: อ๋อ
2: มันจะมีรถเครถอะไรมามีคนทำงานหลายคนอยู่เขาเปิดฝาท่อกลางถนนไง
0: ใช่ครับเขาร้อยเขานำท่อลงดิน
2: ใต้เลนเดียว
0: เขาทำงานนำท่อลงดินนะครับ
2: น่าจะใช่ครับผมแต่การจราจรเพชรบุรีหลังตัวอะไรก็คล่องตัวครับแต่จะมีติดขัดอยู่ตรงนั้นแหละครับ
0: อืมได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับผมขอพูดหน่อยนะครับผม
0: เรื่องอะไรครับ
2: ที่ผ่านมาน้ำท่วมทุกวันนี้ผมรอดเพราะผมฟังเองก็ต่อร้อยนี่แหละครับผม
0: ครับก็อัปเดตกันทุกวันอยู่แล้วเน
2: า
0: ะ
2: ครับผมตามสถานการณ์ทุกชั่วโมงเลยครับผมก็พอเกียดน้ำไปเกียดน้ำมาอยู่เรื่อยแหละครับผม
0: ครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณหน่อย
2: ฝากขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เขาคอยรายงานนะครับผมแอบฟังตลอดผมก็พอรู้เส้นทางตรงไหนมีน้ำไม่มีน้ำเลยครับผม
0: ครับได้ครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับขอบคุณครับคุณฟังเมื่อช่วง9นาฬิการับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารซอยกรุงธนบุรี6ถนนกรุงธนบุรีนะครับนะเหตุเพลิงไหม้นะครับดังกล่าวเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเพลิงสงบแล้วนะครับล่าสุดขณะนี้เพลิงสงบเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างนะครับลงสู่พื้นล่างปลอดภัยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพจากจุดที่เกิดเหตุโอ้เนี่ยฮะเป็นอาคารนะครับอยู่ในซอยกรุงธนบุรี6เนี่ยครับมีน่าจะเป็นอาคารที่พักอาศัยเลยนะแล้วคนนี่เขาก็ออกมาด้านนอกนะครับหน้าต่างด้านบนนะครับปีนออกมาเหยียบบนหลังคาโอ้โหเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือลงสู่พื้นล่างเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันเรื่องของการเกิดเหตุสาเหตุต่างๆตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถนะครับอย่าลืมนะใครที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับการทำประกันประเภทที่1และประเภทที่3มีโอกาสรับเงินกองทุนคืนถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% หรือขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีเงินคืนให้นะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปสำหรับการทำประกันประเภท1รถถ้าประสบอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถได้สูงสุดไม่เกิน20วันผ่อนได้ 0% 6เดือนนะรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีเข้าร่วมประกันประเภทที่1ได้ส่วนประเภทที่3มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันนะครับสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับผ่อนได้ 0% 3เดือนใครสนใจสอบต่อสายสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขับรถดีมีเงินคืนกับโครงการคนรักรถ02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40
8: ที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน

0: คำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
3: เมื่อคืนที่ผ่านมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เขตสะพานสูงณโรงเรียนศรีพฤกษาซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรับฟังสถานการณ์และวางแผนดูแลประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนโดยมีกองพันทหารช่างที่1และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลและรถครัวสนามเข้าสนับสนุนสำนักงานเขตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวเน้นย้ำว่าสำนักงานเขตเป็นผู้ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดจึงต้องเป็นผู้นำการปฏิบัติส่วนทหารจะนำกำลังพลและเครื่องมือเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้ได้มอบยาฉีดกันยุงและยาผงรอยเท้าป้องกันโรคน้ำกัดเท้าจำนวนอย่างละ 1,000 ชุดเพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้ประสบภัยพร้อมกำชับให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดการจัดเก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะรวมถึงวางแผนการผัดเปลี่ยนกำลังพลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องวิริยะจันทรารายงาน
2: ความสว่างสวัยจากโคมไฟนับแสนดวงคืออัตลักษณ์และความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานที่จังหวัดลำพูนติดตามในจีจ้าพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
4: ช่วงเดือนตุลาคมนี้จังหวัดลำพูนเมืองเก่าแก่แห่งล้านนาจะถูกแต่งแต้มด้วยแสงไฟจากโคมนับหมื่นนับแสนดวงในงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โคมหลากสีที่ถูกนำมาประดับตามท้องถนนในเมืองลำพูนไม่ได้มีความหมายเพียงเพื่อสร้างความสวยงามแต่ยังเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนาโดยเฉพาะการถวายโคมเป็นพุทธบูชาเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหนึ่งในจุดสำคัญของงานนั่นก็คือบริเวณวัดพระธาตุเฮริพุนชัยวรมหาวิหารจะมีการประดับโคมอย่างสวยงามขณะที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีจะเป็นจุดสำหรับเขียนคำอธิษฐานส่วนที่วัดมหาวันจะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนนั้นร่วมแขวนโคมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้เราจะได้เพลิดเพลินกับร้านค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงได้สัมผัสอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนเมืองลำพูนด้วยจีจ้าพาเที่ยวขอบอกว่าเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนจึงไม่ใช่เพียงเทศกาลแห่งแสงสีหากแต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ศรัทธาศิลปวัฒนธรรมและชุมชนได้มาบรรจบกันแสงจากโคมแต่ละดวงเมื่อรวมกันนับหมื่นนับแสนดวงจึงกลายเป็นภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของลำพูนที่สว่างสวยและน่าจดจำเป็นอย่างมากเลยนะครับ
2: ปิดท้ายที่กองทัพ บกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0611260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือไง
1: เก
0: ่
1: งจ
0: ัง
1: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: กิน5 โมง
0: 5 โมง
2: ก
0: ินแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามาแต่แค่เหนียว

0: 10:10 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.100ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะที่เราติดตามกันนะครับช่วงปลายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับนะที่ซอยกรุงธนบุรี6นะครับที่มีรับแจ้งเข้ามาภายในอาคารเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมติดตามกับทางด้านของพันตำรวจโทชัยรัตน์พรศิริรัตน์นะครับสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.สำเร็จนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสารวัตรตอนนี้ควบคุมเพลิงได้หมดแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเพลิงสงบแล้วครับ
0: มีผลกระทบยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้เบื้องต้นก็มีห้องได้รับความเสียหายห้องเดียวครับคือห้องต้นเพลิงที่ว่าห้องเกิดเหตุครับ
0: อยู่ชั้นไหนครับ
1: ส่วนชั้น2ครับบริเวณชั้น2ครับ
0: ครับแล้วก็ส่วน
1: เบื้องต้นไม่มีผลกระทบอะไรครับเพราะว่าแต่โครงการก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยครับไม่เยอะครับ
0: อันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นอะไรมันเป็นอาคารยังไงคร
1: ับ เป็นห้องเช่าครับเป็นตัวอาคารตึกประมาณ4ชั้นครับห้องเช่าครับ
0: ชั้นที่เกิดเหตุคือชั้น2
1: ชั้น2ชั้น2ครับ
0: เสียหายทั้งหมดมั้ยครับห้องนี
1: ้ไม่ครับห้องเดียวครับห้องที่เกิดเพลิงไหม้ครับ
0: ก็คือภายในห้องเนี่ยเสียหายทั้งหมดมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ลุกลามไปห้องอื่นเนาะ
1: ไม่ลุกลามไปห้องอื่นคร
0: ับ เห็นตอนที่เกิดเหตุนี่คนแบบออกมาจากนอกหน้าต่างด้วยตรงนั้น
1: อ๋อมีเขาออกมาก่อนๆแล้วครับไอ้ถึงที่เกิดเหตุก็ไม่มีคนติดอยู่ในอาคารแล้วครับ
0: โอ้ครับก็คือลงมาได้ครบเลยใช่ไหม
1: ได้หมดครับได้ครับได้หมดเลยครับ
0: มีใครได้รับบาดเจ็บยังไงบ้างไหมครับ
1: ไม่มีเลยครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออะไรเลยคร
0: ับ ครับได้สอบถามเพิ่มเติมไหมครับถึงคนที่พักอาศัยนี่เขาให้การยังไงบ้างครับ
1: คือเบื้องต้นในคนที่พักอยู่ในห้องอ่ะเขาไม่อยู่ห้องครับก็ได้สอบถามเจ้าของอาคารเขาบอกว่าคนนี้ก็คือเขาเช่าเขาจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างครับแล้วเพื่อนวันนี้เขาก็ไม่ได้อยู่เลยเหมือนลักษณะเสียบปลั๊กทิ้งไว้ครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็เล็กคุณเห็นคนปีนลงมาจากชั้น3ก็มีใช่ไหมสารวัตร
1: เห็นมีครับมีช่วยลงมาได้ประมาณคนนึงช่วงเพิ่งช่วงกลุ่มมีกลุ่มควันนะครับเจ้าของอาคารนะเขาช่วยเขาเป็นคนช่วยเองครับ
0: โอ้ครับเขาช่วยลงมากันยังไงครับเพราะว่าเห็นปีนลงมาตรงกันศาสตร
1: ์ปีนแล้วเขารอรับไอ้ตรงช่วงระเบียงอะครับ
0: ครับมีคนลงมากี่คนนะครับสารวัตรพอทราบประมาณ
1: ไม่มีเจ็บไปโรงพยาบาลเลยครับ
0: ใช้เวลานานไหมครับในการควบคุมเพลิงครับ
1: ประมาณเกือบชั่วโมงได้ครับใช้เวลาไม่นานนะครับ
0: แหมเรียกว่าเห็นภาพแล้วก็แบบเป็นห่วงคนที่พักสายก็ปีนหนีออกมากันนะ
1: ครับตอนแรกก็ดูน่ากลัวควันมันคือภาพควันอ่ะมันพวยพุ่งไปตามช่องหน้าต่างหลายช่องแล้วแต่พอจริงๆแล้วคือเหตุเกิดแค่ห้องเดียว
0: ครับก็เดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบนะครับนะเพิ่มเติมยังไงว่าเป็นอุปกรณ์อะไรที่เขาเสียบไว้นะแม่ก็ต้องเตือนกันด้วยนะครับช่วงนี้แม่มันก็มีเหตุเพลิงไหม้ลักษณะเราอาจจะพลั้งเผลออะไรไปนะเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่างๆนะต้องระวังด้วยนะครับได้ครับขอบพระคุณมากครับสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทชัยรัตน์พรศิริรัตน์นะครับสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.สำเร็จนะก็ทุกคนปลอดภัยนะครับห้องต้นเพลิงเนี่ยไม่มีคนอยู่นะชั้น2เป็นอาคารห้องเช่านะครับนะที่มีทั้งหมดใน4ชั้นนะครับเกิดเพลิงลุกไหม้ห้องเดียวเนี่ยเสียหายห้องเดียวไม่ได้ลุกลามนะครับก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ทุกคนปลอดภัยช่วยกันลงมาได้หมดนะครับเนี่ยต้องระวังนะบางทีเราออกจากบ้านเราออกจากห้องพักตรวจสอบนิดนึงนะครับเราเสียบอะไรค้างไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความร้อนน้ำกาน้ำร้อนนะเตาไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไมโครเวฟนะบางทีบางท่านพังเผลอนะครับตรวจสอบไม่ละเอียดอุ่นอาหารอะไรไว้ลืมไปทำอย่างอื่นนะครับควบคู่ไปด้วยเนี่ยตรงเนี้ยมันอันตรายนะก็ยังไงฝากรอบคอบนะครับคุณผู้ฟังก่อนจะออกจากบ้านตรวจสอบนิดนึงใช้เวลาไม่นานแหละครับมีอะไรที่เรายังเสียบคาไว้หรือเปล่าบางทีชาร์จ power bank โทรศัพท์มือถืออะไรแบบเนี้ยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าบางรุ่นเนี่ยมันจะมีการตัดไฟได้ด้วยหรือเปล่าบางรุ่นอาจจะไม่ตัดแต่ว่าส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆก็ตัดแต่ว่าเพื่อความแน่ใจคุณฟังอย่าเสียบค้างไว้บางทีข้ามคืนนี่ก็อันตรายเหมือนแล้วก็จุดที่เราไปวางที่ชาร์จนะครับโทรศัพท์มือถือ power bank เนี่ยต้องดูนะว่ามีโอกาสที่มันจะติดไฟได้หรือเปล่าเช่นบางคนไปวางบนที่นอนซึ่งเป็นผ้านะบนผ้าห่มบนอุปกรณ์เครื่องนอนอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีความร้อนเนี่ยมันสูงๆ มันอาจจะทำให้เกิดการสะสมของความร้อนแล้วก็เกิดเหตุขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับนี่ต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับที่เราติดตามเพิ่มเติมกันให้นะครับเพลิงสงบเรียบร้อยนะที่ทางด้านของกรุงธนบุรีซอย6นะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่คุณวิมลแจ้งมาก่อนหน้านี้ครับถนนพระราม3ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวดูการเคลื่อนตัวนะว่าก็ยังมีชะลอช้านิดเดียวแต่ว่าท้ายแถวก็สั้นลงแล้วนะฮะท้ายแถวสั้นลงแล้วนะครับจุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณตรงข้ามกับสำนักงานเขตบางขวแหลมนะชนกัน3คันกระบะ2เก๋ง1ขวางช่องทางขวานะครับเช้าวันนี้เรื่องของการรับแจ้งอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้มามากมายอะไรนะครับยังไงก็ฝากท่านที่กำลังเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางไปเส้นทางไหนที่มีน้ำท่วมก็ให้หลีกเลี่ยงสำรวจตรวจสอบเส้นทางกันก่อนนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมนะอย่างทางด้านของถนนพหลโยธินเนี่ยนะครับอัปเดตเมื่อช่วง 7:30 นคู่ขนานขาเข้าหน้าโกโฮเซลมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยส่วนจุดกับรถใต้สะพานแก้วทั้งสองฝั่งมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะครับรถสามารถผ่านได้นะครับรถระดับลงมาจากเมื่อวานนะถนนรังสิตปทุมธานีไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับรังสิตปทุมธานีไม่มีน้ำท่วมขังแล้วรังสิตนครนายกหน้าประตู4ฟิวเจอร์พาร์คมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยรถสามารถวิ่งผ่านได้นะครับหน้าประตู4ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยรถสามารถผ่านได้จุดกับรถใต้สะพานหน้าโรงพยาบาลเปาโลและคลอง2น้ำท่วมขังสูงนะครับรถยังไม่สามารถผ่านได้นะครับจุดกับรถใต้สะพานหน้าโรงพยาบาลเปาโลนะแล้วก็คลอง2เนี่ยนะฮะน้ำยังขังยังท่วมขังสูงนะครับรถยังไม่สามารถผ่านได้จุดกับรถใต้สะพานคลอง3น้ำท่วมขังสูงรถเล็กก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับรังสิตนครนายกช่วงสามแยกองครักษ์นะครับปั๊มเศรษฐวุฒิกิโลเมตรที่44บวก078ถึงกิโลเมตรที่48มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรนะครับเนี่ยฮะที่เราขึ้นคลิปให้ดูนะครับเนี่ยเป็นจุดดังกล่าวน้ำท่วมผิวการจราจรสูงประมาณ15เซนติเมตรเป็นระยะทางช่วงยาวนะครับก็บอกว่าน้ำท่วมขังสลับช่วงนะบางช่วงก็อาจจะน้อยหน่อยบางช่วงก็สูงหน่อยเนี่ยครับแต่ว่าก็ยังท่วมทุกช่องทางแล้วก็ทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับที่สัญจรผ่านบริเวณนี้ขณะนี้การจราจรมีปริมาณรถหนาแน่นเหมือนกันรถยังสามารถสัญจรผ่านได้นะครับก็เรียกได้ว่าสถานะการจราจรเขาบอกว่าก็ยังคล่องตัวแต่ว่ารถน่ะก็อาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วเลยปริมาณรถก็เยอะด้วยนะครับก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับส่วนถนนเลียบคลองรังสิตจะมีน้ำท่วมบางจุดนะครับหน้าสะพานแดงนะมีน้ำท่วมอยู่นะครับรถเล็กไม่ควรผ่านใต้สะพานชมฟ้ารถเล็กสามารถผ่านได้แต่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะฮะนี่คือข้อมูลนะครับล่าสุดแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งทางด้านของนครนายกเดี๋ยวก่อนนะสักครู่หนึ่งขอไปที่สายจากทางด้านของตำรวจทางหลวงปราจีนนะครับกับทางร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลุกสกุลครับตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครับผมผู้หมวดครับเป็นยังไงบ้างครับ304วันนี้กบิลบุรีวังน้ำเขียวดีขึ้นไหมครับ
2: กบิลบุรีวังน้ำเขียวตอนนี้ไม่มีปัญหาครับเรื่องการจราจรเพราะว่าฝั่งกบิลที่จะมุ่งหน้าไปตำบลหนองกี่บ้านโคกอุดมตุ้งโพถึงวังน้ำเขียวไม่มีน้ำท่วมขังนะครับแต่ว่าจะมีน้ำท่วมขังช่วงจากแยกกบิลบุรีไปตรงโรงพยาบาลกบิลนะครับตรงนี้มีน้ำท่วมขังอยู่ ทั้งสองช่องจราจรนะครับทั้งขาเข้าและขาออกแต่ตอนนี้ฝั่งขาออกปริมาณน้ำลงแล้วสามารถรถเล็กรถใหญ่สามารถวิ่งได
0: ้
2: วิ่งได้หนึ่งช่องจราจรนะครับ
0: ด้านขวาด้านซ้ายครับ
2: ด้านซ้ายครับขามุ่งหน้าแล้วพอรัชสีมาครับ
0: วิ่งเลนซ้ายนะครับรถเล็กพอได้ไหมครับเลนซ้ายเนี่ยพอ
2: ได้รถเล็กได้แต่ว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่ตรงที่รถบรรทุกจอดเสียอยู่เลนที่มุ่งหน้าอนุพราชสีมานะครับสองสามคันตอนนี้นำออกแล้วสองเหลือหนึ่งถ้านำคันสุดท้ายนี่ออกได้ก็จะเปิดการจราจรวิ่งสวนเลนตั้งแต่แยกกบินบุรีถึงหน้าโรงพยาบาลกบินบุรีครับ
0: ก็คือให้ฝั่งขาเข้ามาวิ่งสวนทางใช่ไหมครับเพราะว่าขาเข้าอย
2: ู่ใช่ครับใช่ครับฝั่งขาเข้าวิ่งสวนทางขาออกหนึ่งช่องครับ
0: แล้วตอนนี้ฝั่ง
2: น้ำก็ประมาณสัก20 เซนได้ครับ20-30 เซน
0: 20-30 นะครับรถเล็กก็คือให้ชิดซ้ายไว้นะครับเนาะ
2: ครับ
0: ขาเข้านี่สูงประมาณเท่าไหร่ครับ
2: อะไรครับ
0: ขาเข้านี่น้ำสูงเท่าไหร่ครับ
2: ขาเข้าปา40-50 เซนครับแล้วมันก็ไหลเชี่ยวอยู่ช่วงสะพานแต่ทีนี้ก็เจ้าหน้าที่เป็นห่วงเรื่องคอสะพานคอสะพานสุดนะครับกลัวสะพานสุดแล้วก็เลยอยากจะให้น้ำลงแล้วก็ดูเช็คสะพานก่อนถ้าวิ่งได้ก็จะเปิดให้วิ่งเลยครับรอประเมินน่าจะบางสักบ่ายครับ
0: ครับตรงนั้นเป็นสะพานอะไรครับ
2: สะพานนางเลงครับ
0: อ๋อตรงสะพานนางเลงตรงสะพานนางเลงนี่จัดการจราจรยังไงครับ
2: สะพานนางเลงขาเข้าจากกระบินไปโรงพยาบาลกระบินเนี่ยขามุ่งหน้าโรงพยาบาลกระบินนะครับขาเข้ากรุงเทพเราเนี่ยคือปิดการจราจร 100% ให้รถเฉพาะรถทหารที่ลำเลียงประชาชนที่จะไปโรงพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลแค่ให้รถทหารวิ่งนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนขาเข้าเราจะเบี่ยงให้ว่าวิ่งสวนเลนตั้งแต่ที่แยกกบินบุรีไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลครับ
0: อ๋อ
2: แต่รอ
0: ครับ
2: รอจัดการจราจรเอารถบรรทุกออกก่อนเสร็จปั๊บก็จะเปิดเลยครับ
0: ตรง
2: ไม่ได้ครึ่งชั่วโมงครับ
0: ก็คือเดี๋ยวตอนนี้มีรถตกค้างไหมครับเพราะว่ามีรถจอดเสียอยู่เนี่ยขาเข้าม
2: ีคันสุดท้ายกำลังออกครับไม่ต้องจราจรครับ
0: ครับแล้วตรงข้ามคลองพระโปร่งนี่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับก่อนถึงนั่งเลง
2: ทางมุ่งหน้าไปทางสระแก้วไม่มีปัญหาครับ
0: อ๋อ
2: ครับเส้น33ที่กบินบุรีสระแก้วไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรนะครับแล้วก็
0: 33ไม่มี
2: เลี้ยวขวาไปทางประจินบุรีก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่ตรงอำเภอประจันตคามนะครับห้วยคือร้านก็คือยังน้ำยังอยู่ประมาณ70เซนนะครับ60-70 เซนครับ
0: ตรงนั้นนี่การสัญจรเป็นยังไงบ้างครับต้องปิดไหมฮะ
2: ก็ต้องเบี่ยงใช้ทางเลี่ยงครับเข้าหมู่บ้านตรงนั้นครับ
0: นะครับโอ้70เซนยังสูงอยู่เลย
2: ครับ
0: ก็
2: คิดว่าพวกนี้น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้กับเมื่อวานถ้าเทียบกันดูเหมือนระดับน้ำลดลงมาบ้างไหมครับเนี่ยตรงสะพานนางเลง
2: สะพานนางเลงลงครับลงเพราะว่าเมื่อวานนี่ไม่เห็นพื้นไม่เห็นพื้นถนนแต่วันนี้เห็นแล้วแห้งแล้วเป็นบางส่วนก็มีครับแล้วก็จะมีส่วนที่ต่ำแล้วก็มีน้ำไหลอยู่เป็นบางช่วงประมาณสองช่วงเฉพาะขาออกนะครับ
0: ครับผมวันนี้ก็เลยเปิดให้สัญจรก็คืออย่างน้อยก็เปิดรีเวิร์สได้นะครับให้ขาเข้ามาวิ่งขาออกได
2: ้เปิดรีเวิร์สไปก่อน
0: ครับดูแนวโน้มมันทีท่ามันจะลดลงได้อีกไหมครับเนี่ยวันนี
2: ้ลงเพราะว่าลงครับแล้วช่วงบ่ายนี้อาจจะเปิดตรงนู้นได้อาจจะเปิดตรงช่องฝั่งขาเข้าได้แต่ต้องประเมินเส้นทางก่อนว่ามีสะพานชำรุดมีอะไรถนนเสียหายอะไรไหมก่อนคร
0: ับ เพรา
2: ะ
0: ก
2: ล
0: ั
2: วประชาชนก็จะอันตรายครับ
0: แสดงว่าขาเข้านี่ก็ระดับน้ำก็เริ่มลงมาเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: เริ่มลงครับเมื่อวานนี้ประมาณอยู่ประมาณ70-80แล้วตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ40-50
0: ครับ40-50ก็ลงมา30ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้จะ
2: น้ำยังไหลเชี่ยวด้วยครับ
0: โอ้คิดว่าบ่ายนี้จะเปิดได้ไหมครับขาเข้าผู้หมวด
2: บ่ายก็น่าจะเป็น 4-5 โมงเย็นด้วยนะคร
0: ับ ผมว่าเย็นๆนะต้องประเมินกันก่อนสถานการณ์เรื่องของ
2: ต้องประเมินไปไอ้วันต่อวันก่อนครับสถานการณ์ชั่วโมงต่อชั่วโมง
0: ได
2: ้ก็ไม่อยากให้ประชาชนเขาต้องเลี่ยงทางไกลครับสงสาร
0: โอ้เพราะว่าคนเลี่ยงไปเส้นไหนนะที่ให้เลี่ยงเมื่อวานเนี่ยครับไปทาง
2: เมื่อวานก็คือจะสั้นมากกว่าปกติหน่อยเพราะว่าจะให้เข้าตรงแยกไฟแดงวังตะเคียนเข้าวังตะเคียนออกวังท่าช้างตรง359ครับ
0: 359อ๋อ
2: ครับมันก็ใกล้กว่าที่เราจะไปทุ่งโพออกตะแก้วแล้วก็ทางมันดีกว่า
0: โอ้359นี่ดีกว่าด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ครับก็คือเส้นที่ลัดไปนี่ดีกว่ามีน้ำท่วมอยู่2ช่วง
0: นั่นครับซึ่งไอ้2ช่วงนี้ก็ไม่ได้สูงใช่ไหมครับระดับน้ำ
2: ประมาณ30-30เซนได้รถเล็กผ่านได้รถเก๋งผ่านได้ครับ
0: โอ้ครับแต่ว่าก็ไม่ว่ากันถ้าใครจะเลี่ยงไป359วันนี้ก็ยังโอเคได้อยู่เพราะว่าปริมาณรถที่304ก็ยังเยอะนะตอนนี้สะพานนางเลงเนี่ยนะครับก็ยังเลี่ยงไปแล้วมันเลี่ยงไปนิดมันประมาณสักกี่กิโลได้ครับถ้าจะต้องอ้อมไป359เนี่ยเพิ่มเติมมากี่กิโล
2: ผมว่ามันประมาณสัก20โลได
0: ้โอ้ไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าไหร่
2: ครับไม่เยอะหรอกคร
0: ับโอเคก็ยังถือว่าสะดวกนะครับ359นะถ้าเลี่ยงนี่คือแนะนำยังไงครับมาจากทางไหนจะต้องเข้ายังไง359เนี่ย
2: ก็คือถ้าเข้า359เฉพาะรถขาที่มุ่งหน้าภาคตะวันออกกับกรุงเทพเนาะพอมาถึงแยกกบิลบุรีมันจะเป็นเขาเรียกแยก3ทหารหรือแยกกบิลบุรี
0: คร
2: ับ ให้เลี้ยวซ้ายเส้น33ไปตะแก้วปั๊บไปเรื่อยๆเขาจะไปเจอไฟแดงไฟแดงแยกเลยให้เลี้ยวขวา
0: คร
2: ับ ใช้เส้นทางให้ผมจำหมายเลขได้เส้นทางใจช
0: ุดละ317ใช่ไหมฮะเข้า317แล้วก็จะมาออก
2: ไม่
0: อ๋อถึงก่อนอ๋อมันจะเป็นทางชนบท
2: ไฟแดงแรกห่างจากกระบินประมาณสัก10โลได
0: ้อ๋อ
2: ไม่เกิน10โลมันจะเจอไฟแดงแรกแล้วเลี้ยวขวาเลยแล้วก็มันจะมีรถใช้เยอะอยู่ครับไปตำบลวังตะเคียนนะครับว่าแค่ประชาชนให้ใช้ตำบลวังตะเคียนแล้วก็ออกวังท่าช้างคือเขาจะมีป้ายบอกตลอดป้ายบอกหมู่บ้านบอกเส้นทางครับสรุป359อ่ะเส้นทางดีไม่มีไฟแดงก็ดีไม่ดีก็น่าจะประหยัดเวลากว่าเราวิ่งตรง304
0: อ๋อที่จะออกมาทางย่านของแยกวังช้างไหมฮะตรงเนี้ย
2: ใช่วังท่าช้าง
0: อ๋อวังท่าช้างอ๋ออันนี้2006น่าจะเส้นนี้
2: ใช่
0: 2006ครับอ๋อเส้นนี้ดีนะเลี่ยงมาได้20กิโลเองเพิ่มเติม
2: ครับ
0: โอ้รถไม่ติดด้วยเท่าที่ดูล่าสุด
2: รถไม่ติดไม่มีแสดง
0: รถไม่ติดด้วยโอเคโอ้ขอบคุณมากเลยครับเป็นทางเลี่ยงอีกทางหนึ่งเพราะว่าเลี่ยงจากแยกกบินมานิดเดียวเองนะตรงเนี้ยไฟแดงแรก
2: นิดเดียวไม่ถึง10โล
0: เลยวัดหนองสังมานะใช่ไหมตรงนั้น
2: เขาเรียกสี่แยกหนองสังเลยคร
0: ับ อ๋อสี่แยกเขาเรียกแยกหนองสังเลยนะตรงนี
2: ้เขาเรียกหนองสังเลยครับ
0: อ๋อโอเค
2: เรียกหนองสังแต่ว่าป้ายก็จะบอกว่าไปวังตะเคียน
0: ฮะอ๋อ
2: แต
0: ่ให้เลี้ยวขวาเลยตรงนี
2: ้เลี้ยวขวาเลยคร
0: ับ ครับเอาได้ก็แนะนำเรียกมาได้ถนนดีนะก็
2: ถนนดีวิ่งส่วนเรียนอ่ะแต่ว่าถนนดีครับมันไม่ติด
0: ครับ
2: แต่ทั้งสองเราไปถ้าไปเส้น304เส้นหลักเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมขังเป็นบางช่วงแล้วก็ติดไฟแดงช่วงตลาดอะไรพวกนี้อาจจะใช้เวลานานกว่าเส้นนี้อาจจะไวกว่าครับ
0: เพราะว่าดูหนาแน่นมากเลยนะครับเท่าที่ดูทางแผนที่เนี่ย304เนี่ยเพราะว่าก็ต้องรอรถที่เขาจอดเสียด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายก็อาจจะเปิดรีเวิร์สก็จะได้วิ่งอาจจะดีขึ้นนะน่าจะใช้เวลาอีกประมาณนานไหมครับกว่าจะเคลื่อนย้ายคันสุดท้ายเนี่ย
2: ตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วล่ะครับตอนนี้น่าจะกำลังเคลื่อนออกจากที่พอดีผมบอกว่าเก็บกล้วยกำลังจะเตรียมเปิดช่องจราจร
0: อ๋อได้ครับ
2: คร
0: ับ ก็เส้นทางอื่นเป็นยังไงบ้างครับนอกเหนือจาก304
2: ก็ในจังหวัดปราจีนก็จะมีช่วงเส้น319ครับจะโดนน้ำท่วมตอนนี้ครับจะไม่รู้จะวิ่งได้หรอผมอยู่นอกเขตผมไม่ได้ติดทำ
0: ครับ
2: ครับ
0: ก็
2: แต่ว่าเป็นเส้นทางหลัก304จากภาคอีสานไปฮ่องหลอกตัวเนี้ยหน้า น่าจะไม่มีปัญหาครับที่ใครไปในทางที่ดีตามลำดับครับ
0: อืมครับผมได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับผู้หมวดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันถ้าอัปเดตในช่วงเย็นว่าเปิดขาเข้าได้หรือเปล่านะครับ
2: ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับ
2: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลุกสกุลตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีด้วยนะครับก็ฟังขาออกกับน้ำลงแล้วนะครับ304สะพานนางเลงแต่ก็ยังมีท่วมอยู่นะก็คือฝั่งขาเข้ามันสูงกว่านะครับเอาง่ายๆคือจากแยกกบินมาทางด้านของโรงพยาบาลกบินบุรีนะเขาให้วิ่งลักษณะของการสวนเลนก็คือใครใช้ขาเข้าต้องวิ่งสวนขาออกนะครับแต่ตอนนี้มีรถบรรทุกกระจอดเสียอยู่ก็เลยทำให้มีรถที่จะเดินทางตกค้างเดี๋ยวเขากำลังเคลื่อนย้ายรถคันสุดท้ายจอดเสียอยู่3คันก่อนหน้านี้ย้ายไปแล้ว2เหลืออีก1นะครับส่วนใครจะใช้เส้นทางเลี่ยงถ้าจะไม่ใช้304ก็เลี่ยงคุณผู้ฟังแยกกบินบุรีเนี่ยนะถ้าเดินทางมาจากทางด้านของกบินบุรีคุณผู้ฟังเลี้ยวขวาขออภัยเลี้ยวซ้ายถนนสุวรรณศรหรือว่าทางหลวงหมายเลข33แล้วก็เลี้ยวขวานะครับที่แยกหนองสังก็คือไฟแดงแรกเลยนะครับให้เลี้ยวขวาที่ไฟแดงแรกนะครับแล้วก็วิ่งตรงยาวเลยครับนะตรงนี้จะเป็นทางหลวงชนบทนะครับวิ่งตรงยาวมาออกทางด้านของทางหลวงหมายเลข359นะครับตรงนี้ก็จะเลี่ยงนะครับทางด้านของสะพานนางเลงนะจุดที่มีน้ำท่วมสูงได้นะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าเนี่ยแหละเส้นทางนี้359นะครับจะมาออกทางด้านของแยกวังท่าช้างนะครับแล้วก็ให้เลี้ยวขวานะที่ถนน359ก็จะวิ่งตรงมาตรงนี้ถนนจะดีจะมีบางช่วงที่อาจจะมีน้ำท่วมบ้างนะครับ20เซนอะไรแบบนี้ก็จะมาออกทางด้านของต่างระดับเขาหินซ้อนนะตรงนี้ก็วิ่ง304เข้ากรุงเทพได้ต่อไปนะครับก็จะไม่มีปัญหาน้ำท่วมแล้วตรงนั้นนะครับก็เลี่ยงมาได้นะฮะ206มาต่อด้วย359นะครับจากแยกกบินบุรีเนี่ยนะดูง่ายๆก็คือแยกกบินบุรีจะเจอสัญญาณไฟแยกแรกเลยให้เลี้ยวขวานะครับตรงนั้นจะเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข2006นะครับก็เดี๋ยวช่วงเย็นอัปเดตกันต่อว่าจะเปิดใช้ฝั่งขาเข้าได้หรือไม่นะครับมีอุบัติเหตุคุณธันวรินทร์แจ้งมานะครับบอกว่าทางหลวงใหม่ขออภัยไปติดทางหลวงน้ำท่วมแล้วราชพฤกษ์อันนี้เป็นราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ด้านขาเข้านะครับตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นะฮะมีรถเก๋งเสียหลักชนโอ้เขาบอกว่าชนรถคันอื่น 3-4 คันนะครับขวางช่องทางขวาของคู่ขนานการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ราชพฤกษ์ขาเข้าตรงข้ามฟู้ดวิลล่านะครับมีชนกันประมาณ 3-4 คันขวางช่องทางขวานะครับคู่ขนานคุณพันแจ้งมาบอกว่าถนนเพชรเกษมนะครับจากสัมพรานมุ่งหน้าอ้อมใหญ่เห็นตรงป้ายรถประจำทางโรงเรียนยอเซฟนะครับมีคนนอนอยู่บนฟุตบาทนะไม่รู้ว่าเป็นคนเร่ร่อนหรือว่าอย่างไรเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเขานะครับก็อยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยนะครับตรงป้ายรถประจำทางจุดที่2ของโรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์นะก็ฝากประสานเจ้าหน้าที่นะครับคุณธันวรินทร์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: มีที่
3: แจ้งคงได้ยินเสียงเนาะ
0: โอ้เจ้าหน้าที่กำลังมาเลยใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: เขาชวนยังไงอ่ะ
3: เกิดเนี่ยเขาตรงเนี้ยมันจะเป็นทางเบี่ยงเข้าคู่ขนานตรงหน้าฟูจิล่าเลยแล้วโดยปกติแล้วเห็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าตรงเนี้ยประจำคือรถมันมาเร็วมาเลยแล้วริมฟุตบาทมันมีรถจอดรถมันก็จะตะเบี่ยงเพราะมันมีรถตรงในคู่ขนานมาด้วยแล้วรถที่เข้าจากช่องทางด่วนมามันก็จะมาชะงักกันนิดนึง
0: ครับ
3: แต่ว่ารถคันเมื่อกี้พอดีตัวเองยืนอยู่ริมถนนพอดีก็ได้ยืนหันหลังก็ได้ยินเสียงอะไรชนกันมาโอ้หันไปดูแบบชนไล่ๆกันมาเลยน่าจะโดนคันแรกเป็นฮอนด้าคันที่สองเป็นรถตู้ คันที่3ก็รถตู้แล้วก็รถข้างหน้าที่ทำให้รถปาเจโร่คันนี้จอดได้ไม่แน่ใจเขาไปจอดเลยไปหรือเปล่า
0: ทั้งหมดนี้น่าจะกี่คัน
3: เนี่ยน่าจะ 5-6 คัน
0: เดี๋ยวนะคันที่เป็นต้นเหตุนี่รถอะไรนะ
3: ปาเจโร
0: ่
3: มิซูปาเจโร่
0: เห็นตอนที่เกิดเหตุเลยเหรอคุณทาวเวลิน
3: เห็นเลยกำลังไล่ชนติดชนกันเล
0: ยเหมือนรถเบรกแตกหรือว่าหรือว่ายังไงอาการประมาณนี้
3: ไม่แน่ใจเพราะเขาไม่หยุดเลยอ่ะมันจะต้องมันมีรถข้างหน้าขวางแล้วเขาก็ยังไหลไปได
0: ้
3: น่าจะเบรกแตกแต่ไม่มั่นใจนะว่าเห็นคนที่ลงมาเนี่ยน่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเปล่า
0: โอ้เสียหายเยอะไหมครับเนี่ยรถแต่ละคัน
3: ใช่เสียหายเยอะค่ะ
0: เขามาเร็วไหม
3: โดยเฉพาะคันแรกน่าจะเร็วแหละเพราะว่ารถมันลงมาจากสะพานแต่เวลาตัวเองจะเข้าช่องเนี้ยจะลงจากสะพานแล้วก็เบียดเข้ามันมีช่องทางเข้าจะลงสะพานช่องหนึ่งช่องเนี้ยเป็นช่องที่สองแต่พอช่องที่สองเนี้ยมันจะมีรถที่จอดทานข้าวกินก๋วยเตี๋ยวอะไรกันเนี้ย อยู่เลนหนึ่งอยู่แล้วไง
0: ก็เหมือนกับว่าเลนซ้ายอะเสียไปละหนึ่งเลน
3: ใช่เลนซ้ายเสียไปแล้วรถที่ตรงมาเลนขวาเขาก็มาเร็วอยู่แล้วแล้วรถจะเบียดเข้ามาเนี่ยแหละ
0: โอ้เห็นแล้วมันเป็นช่วงเบี่ยงออก
3: ใช่ใช่
0: คู่ขนานเนาะตรงนั้น
3: ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้อย่าเข้าคู่ขนานนะ
0: อืม
3: เพราะมันติดมาก
0: แต่ช่องทางหลักนี้ก
3: ็
0: เริ่มเห็นท้ายยาวเหมือนกันอ๋อแต่ว่าคู่ขนาน
3: เขาดูเหตุการณ์
0: ใช่ไหมชะลอดูกัน
3: ใช่ใช่แต่ตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าจะออกไปได้ไหมเขาอยู่ในซอยตรงนี้พอดี
0: คู่ขนานนี่วิ่งได้กี่ช่องอะครับ
3: ปกติวิ่งได้สองช่อง
0: ก็เหลือหนึ่ง
3: สามช่องสี่สามช่อง
0: อ่าฮะก็เสียไปซ้ายที่รถจอดแล้วก็
3: ใช่ใช่
0: เหลือกี่ช่อง
3: แล้วบางทีก็จะจอดแบบซ้อนคันด้วย
0: อ๋อโอ
3: ้ถ้าช่วงเช้าๆนะเขาจะจอดซ้อนคันลง
0: โอ้ทีนี้ตอนนี้แล้วทางที่จะเบี่ยงออกนี่ก็โดนผลกระทบไปด้วยเนาะเพราะว่ามันตรงนั้นพอดี
3: ใช่ค่ะใช่คือมันอยู่ตรงสองคันแรกที่โดนชนเนี่ยมันอยู่ในช่วงทางเบี่ยงเข้าคู่ขนานแล้วรถคันที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็เลยไปอีกสัก50เมตรเขาก็จอดอยู่ในช่องเลนที่สองตอนนี้มันก็จะต้องแบบเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาถ้าเป็นไปได้ก็ให้วิ่งในช่องทางด่วนอย่างเดียวอย่าเพิ่งเข้าข้างในนี
0: ้ก็ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ยึดช่องทางหลักไว้ก่อนเลยนะตอนนี้รถติดมาก
3: ใช่เพราะว่ารถพยาบาลไม่แน่ใจกับรถคันแรกที่โดนอ่ะไม่เขาไม่ลงจากรถเลยอ่ะไม่รู้ว่าโดนกระแทกขนาดนั้นน่ะเขาจะบาดเจ็บไหมแต่มีรถพยาบาลจอดข้างๆอยู
0: ่ครับเอาเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเรื่องของสาเหตุด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงชนแล้วก็กวาดรถคันอื่นได้ขนาดนี้นะ
3: ค่ะพอดีจะส่งรูปเข้าไปแล้วไม่มีลายจอสอร้อย
0: แอดไซน์ JS100 ครับ
3: ได้ๆเดี๋ยวส่งเข้าไปให้ดูค่ะ
0: ครับเป็นคลิปไหมหรือว่าเป็นภาพนิ่งฮะ
3: เป็นภาพนิ่ง
0: อ๋อได้ครับตอนนี้ยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะใช
0: ่โอ้
3: ยังอยู่จุดเกิดเหตุยังเลี้ยวรถออกไม่ได
0: ้
3: พอดีรถเข้ามาในซอย
0: อ๋อครับโอ้แสดงว่าข้างนอกมันติดว่าก็ออกไม่ได้เหมือนกัน
3: แต่เหมือนตอนนี้รถของที่โดนชนเขาจะเบี่ยงเข้าทางซ้ายแล้วแหละ
0: แต่ละคันนี่ดูแล้วขับได้ใช่ไหมยังขับได้อยู่ใช่ไหม
3: ขับได้ขับคันแรกเลยอ่ะไม่น่าจะขับได้แล้วตัวของคันที่เกิดเหตุก็ขับไม่ได้อยู่แล้วข้างหน้าแบบเย็นเลย
0: สองคัน
3: ไปหลายคัน
0: คันแรกที่โดนนี่เป็นรถตู้ใช่ไหมฮะ
3: คันแรกที่โดนเป็นรถเอ็นนี่ Honda CRV
0: อ๋อ CRV
3: เอ้ย HR-V
0: ครับเป็น Honda แล้ว
3: ก็มีรถตู้ด้วยโดนเต็มๆเลย
0: ได้เดี๋ยวฝากให้คุณทันวรินทร์ถ่ายภาพแล้วส่งมาได้นะ
3: ได้ค่ะได้
0: แอดเจสซ์ร้อนะถ้าเป็นแมทเสียดายแต่ตอนที่เกิดเหตุก็อาจจะหยิบโทรศัพท์ไม่ทันนะ
3: เออตกใจดีตัวเองเลี้ยวเข้ามาแล้วนะตอนแรกจะจอดข้างหน้าเพื่อจะเอาของแล้วก็เอ้ยไม่เอาดีกว่า
0: หรือไม่
3: จอดข้างในถ้าจอดข้างหน้าเมื่อกี้โดน
0: หรือไม่ตอนนี้ถ่ายเป็นคลิปเพิ่มเติมมาก็ได้นะครับดูเรื่องของสภาพการจราจรว่าเป็นยังไง เขาเบี่ยงกันยังไงแล้วเขาจอดกันอยู่ช่องไหนอะไรยังไงเป็นคลิปมาเพิ่มเติมไม่ได้ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณทวิน
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ให้ปลอดภัยนะดูระวังด้วย
3: ขอบคุณจ้า
0: โอเคครับครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

ุณแฟนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็คือเดือนนี้แล้วนะครับแน่นอนนะครับก็มีทั้งรอยยิ้มเรื่องของมิตรภาพนะครับในการที่เราจะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนะครับเดือนตุลาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังคือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะครับมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์กรุงเทพมหานครครับคุณฟังครับนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดคือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37อัตลักษณ์นะครับรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมนะครับเพื่อที่จะสะท้อนถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับและวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นครับมิตรภาพของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกได้ครับเพราะฉะนั้นมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับคุณฟังครับมาติดตามกันต่อมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับถนนจันทร์ช่วงระหว่างแยกนราธิวาสมุ่งหน้ามาทางด้านของสาธุประดิษฐ์บริเวณปากซอยจันทร์15นะครับมีจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางซ้ายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลวิมุตเทพธารินทร์เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับล่าสุดทางสน.ยานวาเพิ่มเติมมาว่าเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วส่วนคุณเอกรินทร์มีการทำงานนะครับซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย7ก่อนถึงแยกตัดกับซอยพรีเมียร์เล็กน้อยมีเจ้าหน้าที่กำลังเทยางมาต่อยนะครับในทุกช่องทางและมีเจ้าหน้าที่บางส่วนมาโบกรถไม่ให้รถผ่านตรงเข้าไปทำให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยที่มาจากทางถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ต้องกลับรถออกทั้งหมดครับพอมาถึงจุดนี้ก็เรียกได้ว่าลำบากเลยนะฮะหลายท่านบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับจะได้หลีกเลี่ยงก่อนจะมาถึงจุดดังกล่าวนั่นเองนะฮะการจราจรก็เลยมีสะสมอยู่นะครับใครเดินทางก็จุดไหนจุดใดที่เห็นแล้วมีอุปสรรคการเดินทางกันบ้างก็ช่วยเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับจอสร้อยที่ดอกจัน1808นะครับหรือ1137ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยผมเห็นในส่วนของพื้นที่อัมพวาอำเภอบางคนทีก็มีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับมีทางด้านของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิ
สัปปะราเชนสมุทรสงครามเนี่ยเขานำโดรนขึ้นบินเพื่อสำรวจสถานการณ์น้ำนะครับทั้งอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีก็เรียกได้ว่าเป็นการประเมินระดับน้ำแล้วก็เส้นทางการไหลของน้ำนะครับรวมไปถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบเท่าที่ติดตามเนี่ยโอ้โหดิเรียกได้ว่าท่วมหนักมากนะครับเนี่ยเนี่ยคุณผู้ฟังดูภาพที่เราขึ้นให้ดูนะก็ตามวัดต่างๆนี่น้ำเข้าท่วมไปถึงเลยนะครับก็ไม่สามารถสัญจรได้นะเนี่ยคืออยู่ติดกับริมแม่น้ำด้วยนะครับตรงเนี้ยน้ำก็ล้นเข้าท่วมในรัศมีของโดยรอบนะครับน่าจะระยะประมาณ 1-2 กิโลได้นะครับเนี่ยจากแม่น้ำเข้ามาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นโค้งน้ำถ้าเห็นอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันจะมีเหมือนกับพื้นที่นี่อยู่ตรงกลางระหว่างแม่น้ำทั้งสองฝั่งหนักนะนี่คืออำเภออัมพวาแล้วก็อำเภอบางคนทีเนี่ยโดยเฉพาะที่ติดกับริมแม่น้ำเนี่ยตรงนี้ตรงแถวๆนี่ถ้าผมเดาไม่ผิดนี่ตรงตลาดอัมพวานั่นแหละเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยหลายคนไปเที่ยวบ่อยๆน่าจะจำได้เนี่ยเป็นเวิ้งน้ำที่แบบปกติจะมีเรือต่างๆเนี่ยเข้ามาให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังเห็นตรงสะพานนี้ไหมสะพานข้ามเนี่ยหลายคนน่าจะคุ้นถ้าไปอัมพวาบ่อยๆนะครับก็เรียกได้ว่าตรงเนี้ยปกติก็จะคึกคักบ้างๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เรียกได้ว่าคึกคักมากๆแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยน้ำมันท่วมนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าหนักเลยนะฮะอัมพวานะครับเนี่ยก็เอาใจช่วยนะครับให้กำลังใจด้วยตอนนี้ก็กำลังประเมินนะครับในเรื่องของสถานการณ์นะครับว่าได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนด้วยนี่นะคุณฟังเข้าไปดูได้นะครับทาง X SIJS Roy Radio นะครับหรือว่าทาง YouTube ทางด้านของ Facebook ก็ได้นะครับที่เราอัปเดตให้นะครับขอบคุณเพจหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัพพราเชนสมุทรสงครามด้วยนะครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับทางรฟม.เขามีการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการปิดเปลี่ยนการจราจรนะครับบนถนนราชดำเนินกลาง4ช่องจราจรฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้านะครับบริเวณตรงข้ามธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนินเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดินตั้งแต่วันที่1กันยายนเรื่อยไปจนถึง15ตุลาคมนะครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่ปิดเปียงฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าลีลาดและฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องนะครับทั้งนี้ครับการปิดเปียงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02168-3460-68นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับสวัสดีทักทายคุณพินโยด้วยนะครับที่คุยเมื่อกี้อุบัติเหตุตรงไหนอ๋อคุยเมื่อกี้น่าจะกับคุณกับคุณธันวรินทร์ใช่ไหมราชพฤกษ์นะครับเป็นฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่านะครับเป็นช่องทางหลักที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานนะตรงนั้นเนี่ยมีรถชนกันหลายคันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้ติดตามเพิ่มเติมนะครับกับทางพื้นที่สน.ตลิ่งชันตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าลักษณะชนกวาดเลยนะฮะตอนนี้การจราจรดีขึ้นแต่ถามว่ายังพอเคลื่อนตัวได้ไหมก็ดีขึ้นเยอะนะครับแต่รถยังเยอะเหมือนเดิมคู่ขนานรถมากนะครับแต่ว่าช่องทางหลักวิ่งผ่านได้ใครไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งเบี่ยงออกคู่ขนานก็ใช้ช่องทางหลักนะครับจุดที่เกิดเหตุคือตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นะครับฝั่งขาเข้าสวัสดีทักทายคนอุบลด้วยบอกว่าศาลายารถติดมากนะครับวันนี้เป็นวันซ้อมนะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับศาลายาก็รถเยอะนะครับใช่ครับติดเลยล่ะตอนนี้โอ้ยเอาตอนนี้มีผลกระทบทางด้านของบรมแล้วนะครับบรมขาเข้าท้ายนี่ก็เกือบถึงฉิมพลีเหมือนกันเอาขออภัยท้ายนี่เกือบถึงสาย2ตัดกับสาย2นะครับส่วนถนนหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาเนี่ยทางฝั่งของพุทธมณฑลสาย4นะหนาแน่นเลยนะครับก็ปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่นะครับส่วนพิธีเนี่ยก็จะมีที่เมื่อเช้าเราอัปเดตกันไปนะสำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะเดี๋ยวย้อนดูให้นะครับคือใครจะเดินทางไปต้องเผื่อเวลานะครับพิธีพระราชทานก็คือวันที่5กับวันที่6ตุลาคมนะฮะส่วนวันนี้ซ้อมใหญ่นะครับก็ฝากให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าการจราจรรถติดปริมาณรถมากนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าในอำเภอทำหน้าที่เป็นที่พึ่งอย่าให้เกิดปัญหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4: แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และ2ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทมส่วนจากกรณีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางว่าจะต้องเดินเข้าไปเพื่อหาให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมย้ำว่าข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลการเดินหน้าร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำเสริมภูมิคุ้มกันรับมือโลกร้อนพร้อมเดินหน้าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กองทัพและพลังเยาวชนเชียงรายได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: การผนึกกำลังฟื้นฟูธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งณหน่วยควบคุมไฟป่านางแลตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอ้อมแรงแปลงฝายละอ่อนเจียงไฮอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืนโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่คณะครูและนักเรียนจากกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมีเยาวชนและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมกว่า120คนมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนให้สามารถนำทักษะประสบการณ์ไปขยายผลในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งมีการสร้างรากฐานความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100

0: กับเข้าสู่จอสร้อยนะครับในช่วงนี้ครับ11นาฬิกากับ14นาทีนะครับยังด้วยกันกับพัฒน์อภิธนการนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้เลยนะครับธนาคารออมสินนะครับชวนคุณมาเปลี่ยนยอดขายเป็นโอกาสที่เข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะครับกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะครับนะไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือนะอัตราแบบ effective rate 16.20% ต่อปีนะครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะครับทบทวนในส่วนของวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้นะครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบง่ายขึ้นนะครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นี้ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th นะครับและตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดเงินออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับทางคุณไกลทองนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าขาออกเคลื่อนตัวได้ดีขาออกชะลอตัวบริเวณต่างระดับรัตนาธิเบศรขาขรัตนาธิเบศรขาออกภาพรวมเคลื่อนตัวได้ดีนะครับขาออกชะลอตัวบริเวณสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนะฮะงามวงวานขาออกชะลอตัวหน้าเดอะมอลล์ขาเข้าชะลอตัวแยกพงเพชรนะครับเกษตรนวมินทร์ประเสริฐมนุกิจเข้าออกคล่องตัวขอบคุณมากนะครับคุณไก่หรือคุณไก่น่าจะคุณไก่โต้งใช่ไหมน่าจะคุณไก่โต้งนะแหมคุณไก่โต้งนะขอบคุณมากมากนะครับเพิ่มเติมมาทาง YouTube ให้นะครับสวัสดีคุณ AA ด้วยนะครับแถวรังสิตไม่มีแดดเลยเอ้าเหรออุ๊ยแถวคลองเตยนี่แดดเปรี้ยงเลยนะครับแดดแรงมากนะครับเนี่ยวันนี้เอาที่ไหนอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็เพิ่มเติมกันมาได้นะครับที่จอสร้อยนะครับนะหรือว่าจะเข้ามาทาง YouTube ก็พิมพ์ทักเข้ามาทางช่องทางแชทก็ได้กรุงเทพณเวลานี้ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสอุตถเถาประจันตคามนี่ฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับเนี่ยปราจีนบุรีประจันตคามแก่งคอยสระบุรีนะทางปากช่องนี่ก็มีตกนะฮะเนี่ยทางประจันตคามเนี่ยปราจีนบุรีนี่ฝนตกอยู่นะครับเดี๋ยวติดตามกันคุณผู้ฟังเรื่องของเส้นทางเป็นอย่างไรกันบ้างก็เพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะครับที่จอสร้อยนะฮะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจโทสมยศแก้วมานะครับรองสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันไปเพิ่มเติมอุบัติเหตุราชพฤกษ์กันหน่อยสวัสดีครับรองสารวัตรครับรองสารวัตรครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับจุดดังกล่าวตรงข้ามกับฟู้ดวิลล่าเนาะตรงนี
1: ้ครับตรงข้ามฟู้ดวิลล่าครับก็ชนกันจำนวน4คันนะครับแล้วไปโดนอีกคันที่จอดอยู่ข้างทาง
0: เขามายังไงครับมันชนมาชนยังไงเนี่ยลักษณะ
1: ก็ชนน่าจะแรงนะครับเพราะว่าโดนคันที่จอดอยู่ข้างทางอีกคันเป็น5คันตอนนี้ก็มีผู้บาดเจ็บ2รายนะครับเป็นหญิงแล้วก็ผู้ชาย1ประสงค์โรงพยาบาลชลบุรีทวีพัฒนาเรียบร้อยครับผม
0: คนเจ็บนี่มากับรถคันไหนครับ
1: รถมี4คันนะครับจะชนกันแล้วก็มันก็กระเด็นไปโดนในคันกระบะจอดอยู่ข้างทาง
0: ครับ
1: ครับก็เป็น5คัน
0: ทั้งหมด5คันนะ
1: เปิดการจัดการเรียบร้อยครับรถเอามาสน.ตลิ่งชันเรียบร้อยครับผม
0: คันที่เป็นต้นเหตุนี่เขามายังไงได้สอบถามไหมครับว่าทำไมถึงชนได้ขนาดนั้น
1: ก็น่าจะตามท้ายกันมาแล้วจะวิ่งกันใช้ความเร็วนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนั้นมันก็รถน่าจะเยอะนิดนึงครับ
0: เนี่ยนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
1: ก
0: ็
1: เ
0: ครับขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจโทสมยศแก้วมานะครับรองสวัสดิ์จราจรสน.ตลิ่งชันนะครับคุณพ่อน้องซีเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีสายคุณพันด้วยนะครับคุณพ่อน้องซีเกมก่อนนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพาร์ตอนนี้ผมใช้บางนาขาออกนะครับผมมาถึงกม12 13นะครับตรงจะเป็นยูเทิร์นนะครับ
0: ครับ
2: คันเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยโอ้ผมเคยมาใช้3ประมาณสัก 3-4 วันก่อนก็ยังท่วมอยู่มาวันนี้ก็ยังท่วมอยู่ครับ
0: ตรงกิโลเมตรเท่า
2: ไหร
0: ่กิโลเมตร
2: กม12ประมาณ 12.5 คือ13อ่ะครับผม
0: โอ้
2: ครับถ้าเป็นขาออกนะผมที่มานะครับเมื่อกี้ผมจะขึ้นสะพานยูเทิร์นแต่ผมอยู่เลนทางด่วนแต่คู่ขนานเนี่ยท่วมมาเลนนึงคือฟุตบาท
0: ขาออกคู่ขนานนะ
2: ครับครับใช่ครับยังท่วมอยู่ฮะตอนนี้ผมรถนี้ท้ายแถวก็เป็นกิโลละครับ
0: กี่เลนนะครับคู่ขนานคู่ขนานท่วมกี่เลน
2: คู่ขนานนี่เลนนึงเลย
0: ด้าน
2: น้ำท่วมไปเลนนึง
0: ด้านซ้ายด้านขวา
2: ด้านซ้ายสุดครับ
0: ด้านซ้าย
2: ก็ปิ่นฟุตบาทนะครับ
0: โอ้
2: ฮะตอนนี้ผมกลับลงมาจะเป็นขาเข้าแล้วนะครับขาเข้าก็ขาเข้านี่ก็ท่วมมาจากจะมานี่นะครับผมว่าตรงมาเกือกม้าผมลงเกือกม้ามาแล้วก็ท่วมครึ่งล้อครับผม
0: ลงมาจากเกือกม้าก็เจอเลยใช่ไหมเจอน้ำ
2: ท่วมเลยครับ
0: สูงครึ่งล้อโอ้ทุกช่องทางเลยไหมครับ
2: ใช่ครับผมทุกช่องทางแต่คันนี้มันมีหลุมด้วยดิครับรถตกหลุมด้วย
0: มี
2: หลุมก็น่าจะพอสมควรเพราะตอนนี้มันมองไม่เห็นด้วยรถที่วิ่งมาครับผม
0: โอ้มันน้ำมันท่วมอยู่เน
2: า
0: ะ
2: มันซ้อมันซ้อแล้วก็จะเป็นหลุมก็น่าจะประมาณ 4-5 หลุมเลยครับผมวิ่งมาก็ตกหลุมกันไป
0: ครับ
2: ฮะก็ท้ายแถวก็ยาวนะครับเพราะว่าเลนคู่ขนานขาเข้าเนี่ยท่วมหมดทุกเลนเลย
0: ระยะทางยาวไหมครับที่น้ำท่วม
2: ก็ผมมองที่ผมมองนะครับก็น่าจะประมาณสัก500อะครับผม
0: 500เมตรเลยเหรอโ
2: อ้ใช่ที่จะมาตรงเกือกมาที่ผมลงมานี่นะ
0: หมายถึงขาออกใช่ไหม
2: ขาเข้ามาครับผม
0: ขาเข้า
2: ลงเข้าละ
0: ก็คือแสดงว่าขาเข้าเนี่ยลงเกือกม้ามาก็เจอน้ำระยะทางเลยไปอีก500เมตรเลยใช่ไหม
2: ไม่ถึงครับประมาณ50แต่ว่าคนที่เขาวิ่งมาจากทางบางนาขาเข้ามาเนี่ยระยะทางที่เขาวิ่งมาน้ำท่วมแล้วนะครับ
0: ไม่แน่ใจว่า
2: ประมาณสัก500
0: ท่วมตั้งแต่น่าจะกิโลเมตรที่12 13เลยนะตรงนี้เน
2: า
0: ะใช่มั้ย
2: 13มาน่าจะ13มาถึง12นี่แหละคร
0: ับ 12อ๋อ
2: ใช่ครับผม
0: ครับจริงๆเมื่อวานที่คุยกับในพื้นที่นะสพบางแก้วนี่เขาก็บอกว่ายังท่วมอยู่ไม่แน่ใจวันนี้ลดระดับลงมาหรือยัง
2: โอ้ก็ผมว่าจะคงจะลดนิดหน่อยวันนั้นผมมา3วันวันนั้นที่คุยกับคุณพัชอยู
0: ่
2: 3วันที่ผมมาวันนั้นมันน่าจะเป็นวันเสาร์มั้งฮะโอ้ก็ยังท่วมอยู่เลยฮะผมนึกว่าจะลงไปแล้วยังอยู
0: ่แล้วฝั่งขาออกที่ก่อนขึ้นเกือกม้านี่ก็ท่วมนี่อย่างตรงไหนครับ
2: ก็ตรงจะขึ้นเกือกม้านี่ถ้าอยู่เลนทางด่วนถ้าเลี้ยวไปจะขึ้นไปปั๊บเนี่ยไม่ได้ท่วมครับผม
0: แต่ว่า
2: แต่จะท่วม

0: างตรงขึ้นไปเลยครับเลยเกือบมาขึ้นไปในท่วมอยู
1: ่อ๋อ
0: ครับ
1: หนึ่งเลนซ้ายดูฝั่งไหนหนักกว่าขาเข้าหรือขาออก
0: ขาเข้าครับขาเข้านี่หนักกว่ายังท่วมเยอะเลย
1: ครับ
0: ถ้าตรงที่ต่ำเนี่ยผมว่าก็น่าจะสูงพอสมควรนะครับ
1: อ๋อคุณคุณพ่อน้องซีเกมใช้รถอะไรครับที่บอกว่าท่วมครึ่งล้อเนี่ย
0: ผมใช้รถ MG4 ครับรถเก๋งก็เป็นรถไฟฟ้า
1: ครึ่งล้อเลยเหร
0: อครึ่งล้อแล้วครับผม
1: โอ้แต่มันตีขึ้นใต้ท้องไหมมันตีขึ้นไหม
0: ขึ้นครับขึ้นครับ
1: อืมต้องระวังนะต้องระวังนะ
0: ก็ผมก็พยายามเลี่ยงให้สุดๆแล้วครับเพราะว่าผมลุยมาหลายวันแล้ว
1: หรอแล้วได้ไปตรวจเช็คอะไรบ้างไหมฮะ
0: ก็เคยยังไม่ได้ไปเช็คเลยครับเพราะว่าผมลุยไปเดี๋ยวนะตั้งแต่วันเสาร
1: ์
0: ก็สองรอบสามรอบละสองรอบวันนั้นผมไปท่วมอยู่ตรงอ่อนนุชลาดกระบังฮะ
1: หนักไหมตอนนั้นอ่ะ
0: โอ้ตอนวันนั้นอ่อนนุชลาดกระบังวันเสาร์นั้นวิ่งเขาท่วมหมดทุกเลนนะครับก็ท่วมเลยครึ่งล้อหรือน่าจะมิดล้อครับ
1: ยังไม่ดับไม่อะไรใช่ไหม
0: ก็ไม่ดับครับของผมมาได้เพราะว่าผมเคยลุยไปไล่ๆมาปีนี้ลุยไปสามครั้งละที่มันท่วมใช
1: ่
0: ก็อ่อนนุชในตอนนี้เซอ่อนนุชเนี่ยตรงแถวๆไอ้เลยแยกประเวศไปอ่ะก็ยังมีน้ำอยู่นะครับ แยกประเวศนะท่วมอยู่ตรงสามแยกมั้งครับตรงนั้น
1: อันนั้นก็ยุบยากมากเลยตรงนั้นน่ะ
0: มันตรงนั้นมันเป็นแอ่งเลยครับ
1: ใช่แ
0: ล้วมันจะเป็นแอ่งตรงสามแยกตรงนั้นเป็นไฟแดงพอดีถ้าเราเลี้ยวขวาไปมันก็เราก็จะวิ่งเรียบวงแหวนไปครับผมตรงเจโมเขาเรียกเจโม
1: อ๋อเจโมโพลิสตรงนั้น
0: ใช่เพราะว่าตรงนั้นมันไม่รู้ว่าเขาปิดฝาท่ออย่างไม่รู้ครับตอนนั้นผมไปวันนั้นวันเสาร
1: ์
0: ฝาท่อมันเปิดอะครับไอที่เขาทำถนนเราก็จะเอา
1: ครับ
0: เล็กใหญ่ๆอ่ะโอ้นั่นน่าจะประมาณน่าจะ3เมตรคูณ2เมตรมั้งครับที่เขาฝาท่อใหญ่ๆอ่ะไม่รู้เขาปิดหรือยังนะครับผมว่าก็ถ้ามันมีน้ำท่วมอยู่ผมว่าเขาคงยังไม่ปิดนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ผมจะวิ่งไปดูอีกรอบนึง
1: โอ้ได้เลยฝากเพิ่มเติมเป็นข้อมูลให้หน่อย
0: ครับผม
1: ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับ
0: ครับผมฝากข้อมูลนะคร
1: ับรถนี่ก็อึดดีนะลุยมาหลายที่แล้วครับ
0: โอ้ผมก็กลัวเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่กลัวคือมัน
1: ก็ต้องระวัง
0: คือเราเวลาเราไปมันถอยไม่ได้แล้วไงครับมันก็ต้องไปอย่างเดียว
1: เข้าใจเลยเข้าใจเดี๋ยวนำปลอดภัยขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ครับผม
1: คุยกันต่อกับคุณพันธ์นะคุณพันธ์อยู่ทางเพชรเกษมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่พัฒ
1: น์ครับผม
2: เพชรเกษมขาเข้าวิเอชก่อนจากสายสองมุ่งหน้าเดอะมอลล์มีเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้แล้วพี่อยู่ในสายครับ
1: อ๋อครับครับ
2: แล้วก็จากเดอะมอลล์มามีปัญหาตรงซีคอนพี่
1: มีอะไรครับตรงน
2: ี้สายหนึ่งซีคอนรถยูเทิร์นคร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: ครับรถ
2: เขาน่าจะให้ยูเทิร์นสองเลนนะพี่วัดมันติดยาวเลยครับเลยสายหนึ่งเลยสามแยกจากสายหนึ่งพี่ครับ
1: ครับซีคอนบางแคนะครับตรงนี้
2: ใช่ครับรถยูเทิร์นเข้าซีคอนบางแคครับผม
1: อ๋อห้างเขา
2: ก็หลุดจากซีคอนมาหลุดวีดิสบังว่ามาก็มีปัญหาตรง
1: ร
2: เลยลงมาพยาไทอีกครับผมก็เที่ยวกลับ
1: ทำไมฮะ
2: ก็เที่ยวกลับที่จะไปเข้าอิสระบ้าที่ที่เข้าไปเป็นที่สามรัฐทางรัฐบ้างครับผม
1: อ๋อตรงนั้น
2: เมื่อวานมีฟ้าผ่าด้วยใกล้ๆวัด
1: ครับ
2: น้ำใหญ่ฝนตกแรงเมื่อวานนี้ครับผมขาออกก็มีปัญหาตรงนั้นแหละพี่วัดตรงหน้าเดิมมองไอ้นั่งหน้าตลาดเล็กน้อยครับผมอ๋อ
1: เป็นจุดเดิมเนาะจุดประจำ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ใช่ไหม
2: ผมก็ลุยน้ำนะพี่วัดเนี่ยยังไม่ได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเคลียร์เลยครับ
1: โอ้ลุยเยอะไหมครับ
2: ก็เยอะอยู่นะครับตอนที่วันเสาร์อ่ะก็ลุยเยอะอยู่ครับ
1: ป่านนี้น้ำเข้าไป
2: แต่ว่ารถผมมันจะสูง
1: น้ำ
2: รถผมมันจะสูงตลาด MG4 ครับ
1: อ๋อ
2: CP มันสูงอยู่ครับ
1: อ๋อ EP ใช่ไหม
2: ยังไม่ได้ไปจ่ายเลยพี่บัส
1: ต้องระวังนะต้องรีบนะต้องรีบไปเช็คก่อน
2: ครับใช่น้ำมันเกียร์ครับน้ำมันเกียร
1: ์ไม่งั้น
2: เดี๋ยวครับน้ำมันเกียร์ครับผม
1: โอ้ไม่งั้นถ้าไม่รีบไปเปลี่ยนเกียร์พังนะระบบเกียร์อะไรกันเน
2: าะใช่หลายทีครับ
1: เวลามันซึมเข้ามันซึมตรงไหนตรงตัวเกียร์ไหม
2: ตัวซีนนี่แหละพี่บัส
1: ตัวซีนตรงเกียร์เน
2: า
1: ะ
2: นิ่งๆครับมันจะเข้าซีนนะคร
1: ับ ครับ
2: ตกยางงุ้มเบาอะไรเงี้ยครับซีนพวกเกียร์ครับ
1: แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเข้าหรือเปล่าใช่ไหมก็ยังไม่รู้ว่ามันเข้าหรือเปล่าใช่ไหม
2: ใช่ครับ ไม่รู้ว่ามันเข้าหรือเปล่ายังไม่ได้ไปถ่ายเลยคร
1: ับ สันนิษฐานไว้อะเนาะว่าจะอาจจะเข้าม
2: ัน 260,000 แล้วพี่เพราะว่าตอนแรกมัน 240,000 ให้ผมไปเข้าไง
1: เออ
2: ตอนนี้ตั้งยังขาดอย่างเดียวมันนี่มันนี่
1: ครับ
2: แหม
1: เรื่องใหญ่ด้วย
2: เรียนใหญ่แล้วผม
1: ขาดอะไรไม่ขาดขาดเรื่องใหญ่ด้วย
2: 35
1: นะอ๋อครับครับได้ได้
2: 35ครับ
1: ผมให้กำลังใจนะครับขอให้ไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่องรถนะครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็อยากให้รถปลอดภัยทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องเสียเงินกันอีกนะครับก็หลายคนช้ำเลยนะเพราะว่าโอ้ยรถแช่น้ำนานมากอ่ะนะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับส่วนกรณีของเทพรัตน์ที่คุณพ่อน้องสิเกมรายงานเนี่ยคุณฟังเลี่ยงขึ้นบุรพาดีกว่าขึ้นบุรพาไปเลยนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีนะครับร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ครับตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีครับผู้กอง
3: สวัสดีครับ
1: สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับสภาพการจราจรก็ขาออกมุ่งหน้าสุพรรณบุรี
1: ครับ
3: มุ่งหน้าสุพรรณบุรีก็รถเยอะครับ
1: ครับ
3: ครับครับ
1: รถมากนะโดยเฉพาะตรงแนวซ่อมสร้างหรือเปล่า
3: แนวเสร็จซ่อมสร้างครับ
1: จุดเดิม
3: แต่จะขยับไปที่กม59
1: อ๋อ
3: กม59 60ก็จะเป็นเขตซ่อมสร้างอยู่ประมาณสัก3กม.ก็จะหลุดเขตซ่อมสร้างก็จะใช้ความเร็วได้ตามปกติครับ
1: ตั้งแต่59เป็นต้นไปเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ59ก็จะติดตอนนี้ติดสะสมประมาณ2กม.แล้วครับ
1: โอ้
3: รถก็จะมาเติมเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะรอตัวก่อนเนาะเขตซ่อมสร้างจากเบี่ยง3เลนเนี่ยจะเบี่ยงเข้าไป1เลน1ช่องทางใช้ได้1ช่องทางระยะทางซ่อมสร้างประมาณ3กม.พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะได้ตามปกติก็จะเป็น3ช่องทางแล้วก็ใช้ความเร็วได้ตามปกติครับก็ผู้ใช้รถใช้ถนนก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงและใจเย็นๆนิดนึงครับพอหลุดเขตซ่อมสร้างไปก็จะเดินรถได้ตามปกติครับ
1: ดูแนวโน้มมีรถมาเติมเพิ่มมากขึ้นไหมครับในช่วงหลังจากนี
3: ้ตอนนี้ผมกลับมาที่หน่วยแล้วก็ตอนนี้เบาแล้วครับเบาลงมันจะประมาณช่วง10โมง11โมงเนี่ยครับพอใกล้เที่ยงแล้วก็จะเบาแล้วครับเบาแล้วครับ
1: คนเดินทางดูจากปริมาณนี่ถ้าเป็นช่วงปกติเยอะกว่าไหมครับเยอะกว่าช่วงน้อย
3: เยอะกว่าวันธรรมดาครับเยอะกว่าวันธรรมดาวันหยุดเสาร์ที่ก็จะเยอะนิดหนึ่งจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังน้อยกว่าช่วงเทศกาลหยุดยาวครับผมจะน้อยกว่าม
1: ีน้ำท่วมตรงไหนอะไรไงบ้างไหมครับ
3: ในเขตทางหลวง340ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่สุพรรณบุรีไม่มีน้ำท่วมขังบนพื้นดาน
1: ไม่มีเลยนะ
3: ยังน้ำยังไม่ขึ้นมาขึ้นบนถนนครับ
1: อ๋อครับ
3: ผมคร
1: ับ ได้เลยครับขาเข้าไม่มีปัญหานะครับผู้กอง
3: ขาเข้าโล่งเลยครับขาเข้าก
1: ท
3: ม.โล่งเลย
1: โอเคได้ครับเดี๋ยวบ่ายๆนี่อาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมไปอีกนะครับ
3: ได้ครับผมได้ครับ
1: ด
3: ีคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับคุณยมพยายังครับสวัสดีครับคุณยม
4: คุณพัน
1: ธ์ครับ
4: โอ้ยนานมากแล้วก็ได้คุยคุณพัน
1: ธ์เป็นยังไงสบายดีนะครับ
4: โอ้ยจะตายอยู่แล้วคุณพัน
1: ธ์ยังไง
4: ไม่ได้ประกอบอาชีพมา11วันเนี่ยเพิ่งจะวิ่งวันแรกนี่ตอนนี้ฝนลงแล้วครับเนี่ย
1: โอ้ที่ไหนครับ
4: สนามบินดอนเมืองครับ
1: หนักไหมครับเนี่ย
4: ไม่หนักครับเพิ่งจะเริ่มตกครับ
1: โอ้ครับ
4: ก็ผมจะแจ้งอุบัติเหตุนะฮะเป็นวิภาวดีขาเข้านะครับจากอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าสนามบินดอนเมืองนะฮะในช่องทางด่วนตรงใต้ต่างระดับอนุตรงใต้ต่างระดับที่จะเลี้ยวเข้าฐานท่าอากาศนะฮะ
1: ครับ
4: เป็นรถชนกันอยู่3คันเป็นปิกอัพรถ4ล้อตู้ทิปแล้วก็ปิกอัพฮะ
1: ครับ
4: รถจอดอยู่เลนซ้ายช่องทางด่วนนะฮะการจราจรชะลอตัวนะไอ้จุดที่น่าสนใจที่สุดคือด้านข้างของสะพานเนี่ยที่จะข้ามต่างระดับไปตรงเซียรังสิตอะนะฮะรถเล็กเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยโปรดหลีกเลี่ยงเลยฮะยกเว้นรถปิกอัพนะฮะน้ำค่อนข้างจะท่วมสูงมากจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเนี่ยยืนอยู่กลางน้ำเนี่ยคอยบอกเนี่ยระดับน้ำอยู
1: ่
4: ก็ประมาณเอวฮะ
1: โอ้ครับ
4: ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยรถเล็กเนี่ยรถเก๋งเนี่ยอย่าผ่านเลยฮะตรงนั้นไม่มาใช้พี่พอพอดีเนี่ยไม่มีน้ำฮะสบายเลย
1: เพราะว่าตรงหน้าอนุสรณ์สถานนี่ก็ยังท่วมอยู
4: ่
1: ปากทางลำลูกกาก็สูง
4: ลึกมาก
1: แต่
4: ฝั่งขาออกเนี่ยนะฮะ จะแยกพอปอจะข้ามสะพานเนี่ยพอไปได้เลนขวาแต่ถ้าด้านขาเข้าเนี่ยเป็นรถเก๋งเนี่ยผมไม่แนะนำ
1: ตรงแยกคอปอขาเข้านี่ใช่ไหมฮะ
4: ใช
1: ่
4: คือค่อนข้างจะสูงมาก
1: ครับ
4: จะเห็นผ่านได้ก็พวกรถบรรทุกแล้วก็รถปิกอัพอ่ะแต่รถเก๋งอ่ะเขาก็ไม่กล้าผ่านก็การจราจรไม่ติดขัดนะฮะแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือมีหน่วยงานไหนทั้งหน่วยงานเนี่ยมาบอกเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะข้ามไปเนี่ยมันน่าจะช่วยได้เยอะ
1: คร
4: ับ
1: ครับเพราะถ้าข้ามไปแล้วจะกลับตัวก็ไม่
4: ลำบากเขากลับก็กลับไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
4: ใช
1: ่ครับ
4: ก็ต้องเสี่ยงไปจมน้ำฮะ
1: ส่วนกรณีอุบัติเหตุรอประสานสนวิภาวดีให้แล้วนะครับ
4: ได้ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับนะก็แต่ว่าวิภาวดีนี่ก็ดีเลยนะมีหลายคนสอบถามไปดอนเมืองได้ไหมไปได้แล้วนะ
4: ไม่
1: ต
4: ้
1: อง
4: กังวล
1: ขาเข้าขาออกได้หมดแล้วตอนนี้
4: ได้ครับ
1: นะครับได้เลยขอบคุณมากครับพี่โยมพยายาม
4: สวัสด
1: ีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุนะครับชนกันนี่ 3-4 คันเลยนะครับเป็นรถบรรทุก4ล้อรถกระบะตู้ทึบนะขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับบริเวณใต้สะพานกับรถเยื้องกับฐานทัพอากาศในฝั่งขาเข้านะครับวิภาวดีประสานสนวิภาวดีให้แล้วนะครับส่วนคุณวสุวัฒน์แจ้งมาบอกว่าบนทางด่วนขั้นที่1บางนาดินแดงรถติดนะครับช่วงระหว่างด่านเก็บเงินสุขุมวิทนะครับ62มุ่งหน้าต่างระดับเชื่อมต่อกับทางด่วนรามินทรานะครับตรงแถวก่อนถึงเนิน62ตรงนั้นน่ะการเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกับการนี้เคลื่อนตัวได้นะคุณไก่ลำลูกกานะครับแจ้งมาบอกว่ามีอุบัติเหตุถนนแจ้งวัฒนะขาออกนะครับบริเวณอ้อไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นรถเสียบนสะพานข้ามแยกหลัก4มีรถบรรทุก18ล้อบรรทุกเหล็กเส้นจอดเสียในช่องทางซ้ายท้ายแถวยาวนะครับเลยวงเวียนบางเขนไปแล้วท้ายแถวนะฮะเลยวงเวียนบางเขนไปแล้วแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้ามีรถจอดเสียอยู่ฝากเพิ่มความระมัดระวังนะครับบนสะพานข้ามแยกหลัก4เป็นรถ18ล้อบรรทุกเหล็กเส้นจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับรัตนาธิเบศรมีอุบัติเหตุครับบนสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่ด้านขาเข้านะครับโอ้ก่อนหน้านี้มีท่านหนึ่งเขาสอบถามมาคือเขาใช้พระนั่งเกล้าตัวล่างแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงมีรถเป็นรถเคลนนะที่เขาเห็นอยู่นะน่าจะเป็นเหตุนี้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่ารถชนกันหลายคันเมื่อช่วง8นาฬิกา30นาทีมีบาดเจ็บ4รายสาเหตุก็คือรถจักรยานยนต์โซ่ขาดแล้วทำให้รถเนี่ยขับสายไปสายมารถที่ตามหลังหักหลบแล้วก็เกิดไปชนกันอีก5คันพื้นที่สภ.บางสีเมืองนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางหมดแล้วนะครับเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางหมดแล้วแต่ว่าน่าจะคนละเหตุจากที่เพื่อนสมาชิกเมื่อเช้าแจ้งนะเพราะเห็นบอกว่ามีรถยกไปจอดอยู่บนสะพานพระนั่งเก้าตัวใหม่ไม่แน่ใจว่าจอดดำเนินการอะไรหรือเปล่านะแต่ณเวลานี้เท่าที่เข้าไปดูการจราจรนะครับของถนนรัตนาธิเบศไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาแล้วครับข้ามสะพานสูงสะพานล่างก็ไม่ติดนะครับเข้าออกคล่องตัวแต่งามวงวานรถเริ่มเยอะนะครับด้านขาออกจากหน้าเรือนจำไปพงเพชรไปหน้าห้างเดอะมอลล์เนี่ยรถเริ่มเยอะติวานนท์โดยรอบแยกแคลายรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าทางฝั่งที่มาจากทางด้านของซอยเรวดีนะรถเยอะนะครับแจ้งวัฒนะยังคล่องตัวนะเวลานี้นะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรนะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับการขับรถดีขับรถให้ปลอดภัยมีสิทธิประโยชน์ที่จะตอบแทนคุณนะครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจสร้อยนะครับจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับก็สืบเนื่องมาจากปัญหาการจราจรที่เกิดผลกระทบมาจากอุบัติเหตุนี่แหละครับอยากให้ผู้ขับขี่ทุกคนขับขี่รถด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎวินัยการจราจรที่สำคัญการขับรถดีของคุณก็จะมีสิ่งตอบแทนให้นั่นคือเงินคืนครับขับรถดีได้เงินคืนการทำประกันในโครงการคนรักรถนะครับประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะครับ กรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุถ้าเราทำประกันประเภทที่1ก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็ไปทำประกันประเภทที่3ได้นะครับเขาเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจหรือรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ในโครงการได้ก็ทำประกันประเภทที่3เนี่ยได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกันในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับแต่ประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะใครสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่021500888นะครับย้ำเบอร์นะครับ021500888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ครับ
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
10: อะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
16: เก่งที่ขับรถดึก
15: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
17: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
18: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
17: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
19: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
17: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
20: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับทางด้านของ PEA นะครับเขาจัดงาน PEA มินิมาราธอน2026นะครับให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับวันที่4ตุลาคมนะครับพรุ่งนี้นะครับ 3:00 น.ถึง 8:00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงาน PEA มินิมาราธอน2026โปรดหลีกเลี่ยงถนนงามวงวานนะครับหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจนถึงแยกไฟฟ้าจนถึงแยกไฟแดงนะครับย้ำนะถนนงามวงวานหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจนถึงแยกไฟแดงถนนโลโคโรดจนถึงแยกนอร์ทพาร์คนะครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีความจำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเพิ่มเติมกันมานะครับขอบคุณทางด้านของ PEA ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งเข้ามานะครับอุบัติเหตุวิภาวดีขาออกบริเวณสะพานกับรถฐานทัพอากาศนะครับมีรถปิกอัพเสียหลักพลิกคว่ำนะครับขวางทุกช่องทางปิกอัพเสียหลักพลิกคว่ำขวางทุกช่องทางเลยนะครับโอ้การจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับมีผลกระทบแล้วนะฮะฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุนะครับปิกอัพเสียหลักพลิกคว่ำนะขวางทุกช่องทางเลยนะครับส่วนเดี๋ยวดูล่าสุดนิดนึงนะแหมอุบัติเหตุวันนี้นี่ตอนแรกนี่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะเมื่อเช้าเนี่ยแต่วันนี้เวลาเนี้ยเริ่มที่จะมีหลายเส้นทางนะครับที่มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะเดี๋ยวเราไปสรุปติดตามตัวเลขของอุบัติเหตุรอบวันกับทางนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิหมอไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณปั๊กครับสวัสดีท่านผู้ชม
0: ครับครับ
1: เมื่อวานนี้เราก็เริ่มเดือนที่10แล้วนะตุลาคมแล้วคุณปั๊กนะนี่จะหมดปีแล้วนะในสามเดือนนี้นะครับวันนี้เดือนที่10
0: ครับ
1: 43ชีวิตครับคุณปั๊กครับ43ชีวิตเดือนนี้รู้สึกเพราะแต่ต้นเดือนเลยเนี่ยเยอะนะถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนกันยานี่เราทำได้ดีนะครับเพราะว่าไม่ถึงพันนะก็แสนร้อยเจ็ดสิบหมื่นชีวิตตัวเดียวแต่คนเขาเลยนะครับปกติมันจะประมาณพันกว่าเดือนที่แล้วไม่ถึงพันนะครับแล้วเดือนนี้เพิ่มมาเยอะเลยครับเพราะว่าเมื่อวันสี่สิบสามสองวันเนี่ยแค่สองวันนี้83ชีวิตเท่านั้น
0: เองครับเยอะมากนะ
1: ถ้าจะก็จะเยอะนะครับเป็นภาพรวมไม่จริงนะครับ9เดือนกับ2วันของปีนี้ 9,417 ชีวิตนะครับคือทางกรมท้องถิ่นที่ยังไม่นับกับชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
0: ครับ
1: เทียบกับปีที่แล้ว 9,134 ชีวิตก็แปลว่าปีนี้เรามากกว่าปีที่แล้ว283ชีวิตมีคนแต่ผมเขียนมันก็กระจายไปสามร้อยเนี่ย
0: ครับ
1: พิจารณาแล้วในคุ้มเชื่อเมื่อวานนี้สามชีวิตเลยนะครับมีเงินคนท้องคนยอดเพิ่มขึ้นมาถึง500ชีวิตนะครับไม่เฉลี่ยวันละสองชีวิตเลยนะ
0: คร
1: ับ คนในคุ้มเชื่อมีเฉลี่ยสองคนออกจากบ้านไปไม่ถึงนั่นนะเรื่องที่น่าห่วงมากนะครับ
0: คร
1: ับนั่นเป็นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสองชีวิตมันจะเป็นตัวผมเองมากเลย
0: นะ
1: ครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ผมไม่สามารถจะป้องกันตัวผมเองได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมก็ออกไปอยู่ท้องตัวนี่เหมือนเรื่องอื่นนะเรื่องอะไรโควิดนี่ผมว่าผมป้องกันตัวเราเองได้90-95%นะแต่ท้องตัวนี้ป้องกันตัวเราเองได้ก่อน50%อีก50%คืออยู่คนอื่นนะ
0: ครับ
1: เราขับรถดีถ้าล้มแล้วตายคนขับรถไม่ดีเราก็ไม่อาจจะเสียชีวิตในปีกลางนั้น
0: ใช่ครับ
1: เราบาดเจ็บหรือพิการบ้านอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าแค่สุดท้ายที่ประเทศเราให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพเป็นท้องถิ่นเนี่ยน้อยลงเดี๋ยวนี้คนสนใจเรื่องสุขภาพเยอะมากครับ
0: เ
1: กิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: แต่ลืมไปว่าคนท้องถิ่นเนี่ยเรื่องสุขภาพแล้วไม่เคยได้สนใจเลยมันปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาทั้งเรื่องอื่นเนี่ยใช่ไหมมีคนออกมาแนะนำ ทั้งเรื่องกินเรื่องนอน
2: เยอะเลย
1: ออกกำลังกายโอ้โหนะฮะทำเพื่อล้มได้ตายออกเดินทางตัวนี
2: ้ลองชีวิตตี้ชะลอวัยอะไรต่างๆลองชีวิตตี้ในตอนนี้ก็เยอะแยะมาก
1: เ
2: ลยหมอ
1: เป็นเลยแต่ว่าจะเป็นลองชีวิตตี้ได้ยังไงในเมื่อคนไทยตายเพราะอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างนี้คนที่อยู่ในวัยทำงานในวัยรุ่นเนี่ยเยอะที่สุดเลยอ่ะ
2: ใช่คร
1: ับ ว่าอย่างนี้มันจะเป็นลองมันจะเป็นลองชีวิตตี้ก็ต่อเมื่อสูงอายุแล้วไง
2: ใ
1: ช่ไหมใช่ครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยก็กว่าจะได้ถึงตอนนั้นอ่ะบางคนก็
2: ถ
1: ึงเจอที่ไประหว่างทางกันแล้วตรงนี้น่าจะบางเขาว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ทำเศรษฐกิจให้ประเทศภาพรวมนะครับก
2: ็
1: ฝากรัฐบาลนะว่าเราดูแลความปลอดภัยในการเดินทางไม่ใช่แค่อะไรเรื่องของเบาหวานมันเป็นสำคัญนะเรื่องนี้นะแต่ว่าเราสามารถทำด้วยตัวเราเองได้ถ้าคุณครับเลือกจะไปกินหวานเยอะๆแล้วมาเป็นเบาหวานนี่โทษใครไม่ได้ครับแต่คุณครับกลับเริ่มดีถ้าเริ่มกลายอีกคนกลับไม่ดีนี่โอ้โหคุณครับอาจจะลำบากเลยนะ
2: ใช่คร
1: ับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับคุณครับครับ
2: ขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับนะฮะก็อัปเดตกันนะครับคุณผู้ฟังทางรองผู้ว่าวิษณุอัปเดตสถานการณ์นะสำหรับการเร่งสูบน้ำฝั่งตะวันออกนะครับเป็นบอกว่าโยกเครื่องมาช่วยทางลาดกระบังพร้อมแก้มลิงนะทำแก้มลิงในการรองรับฝนระลอกใหม่ด้วยนะครับบอกว่าวันนี้เองเนี่ยแสนแสบดีขึ้นนะครับคลองแสนแสบระดับการระบายน้ำได้มากขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีลมช่วงลาดกระบังยังมีระดับน้ำสูงแต่ทยอยลดลงอย่างช้าๆนะครับเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนนะครับก็ไปเพิ่มเติมทางด้านของหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเคหธานีนวนครขออภัยนวธานีพื้นที่ใกล้เคียงนะครับพร้อมสำรวจจุดที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบายให้เหมาะสมระบายน้ำให้มีความเหมาะสมกับในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับมีการโยกเครื่องสูบน้ำฝั่งตะวันออกทยอยย้ายเครื่องจากพื้นที่สถานการณ์ที่คลี่คลายนะครับไปเสริมทับให้ทางลาดกระบังทำร่มเกล้าพร้อมกับเสริมกระสอบทรายส่วนการพร่องแก้มลิงรับฝนในช่วง 4-5 ตุลาคมเนี่ยนะก็มีการเร่งเตรียมพื้นที่นะรับน้ำเพิ่มเติมโดยเลือกจังหวะพร่องน้ำให้เหมาะสมนะครับไม่เพิ่มภาระคลองแล้วก็การกระทบกับระบายน้ำการระบายน้ำฝั่งตะวันออกด้วยนะผันน้ำเข้าแสนแสบลดภาระทางด้านของประเวศนะเพิ่มการผันน้ำจากคลองสายย่อยนะครับเช่นคลองหัวมาคลองบ้านม้าไปทางคลองแสนแสบนะช่วยให้พื้นที่สะพานสูงแล้วก็หมู่บ้านโดยรอบระบายน้ำได้เร็วขึ้นก็เร่งฟื้นฟูในเรื่องของการเก็บขยะนะครับก็ส่วนพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นเคหะคลองจันทน์ก็เตรียมระดมกำลังทำความสะอาดนะครับเข้าสู่กระบวนการเยียวยาต่อไปนี่ก็เป็นเพิ่มเติมล่าสุดจากทางกรุงเทพมหานครด้วยโดยท่านรองผู้ว่าวิษณุนะครับก็เดี๋ยวติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะครับแหม YouTube ต้องขออภัยด้วยนะฮะก่อนหน้านี้บางท่านก็โทรเข้ามาเอ๊ะทำไม YouTube ฟังอยู่หลุดไปกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ YouTube กลับมาแล้วนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับคุณอภิชาติคุณรพีพี่จุกระเบียบนะฮะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณพัดมาสวัสดีด้วยคุณจุฬามณีนะบอกฝนมาแล้วรามินทราลาดปลาเค้าโอ้ฝนตกหนักรถติดเอาเหรอครับมาแล้วเหรอเดี๋ยวดูล่าสุดนิดนึงนะล่าสุดเป็นอย่างไรกรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสายไหมดอนเมืองบางเขนหลัก4โอ้วันนี้มาเร็วนะเนี่ยนะครับมีฝนมาแล้วนะครับขอบคุณนะที่ช่วยกันเพิ่มเติมรายงานเข้ามาทาง YouTube ด้วยคุณจุฬามณีนะครับขอบคุณคุณรพีด้วยนะฮะแล้วก็คุณปลั๊กด้วยสวัสดีทักทายเข้ามาหลายๆท่านเลยนะครับในไลฟ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจเชียร์นุกูลค่ะยศชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่ตำรวจบุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ข้อหาฟอกเงินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจไซเบอร์ได้บุกจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในข้อหาฟอกเงินช่อโกงประชาชนและเล่นการพนันโดยแนะนำตัวไปสอบสวนแล้วรถชนันดันระดับเตือนน้ำถึงระดับครัวเรือนพร้อมชี้เป้าบ้านผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายชนันท์ วงศ์ สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตประชาชนตั้งแต่ปัญหาภัยน้ำท่วมการศึกษาโดยในส่วนของสหกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตประชาชนตั้งแต่ปัญหาภัยน้ำท่วมการศึกษาโดยในส่วนของสถานการณ์

0: อบรมประชาชนและผู้นำชุมชนให้เข้าถึงข้อมูลสถานการณ์และรู้แผนอพยพด้วยตัวเองรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการไว้ตลอดเวลาเป้าหมายต่อไปคือการพัฒนาการเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงระดับชุมชนและครัวเรือนโดยใช้ดิจิทัลทวินจำลองภูมิประเทศระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำและจุดที่ควรขุดลอกพร้อมมาร์คตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียงในระบบ thaiwater.net เพื่อให้รู้ว่าบ้านใดเสี่ยงต้องอพยพเมื่อไรและใครจะรับผิดชอบนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: สรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริค่ะ
2: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดสหรัฐเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังพลเสริมเข้าสู่พื้นที่แม้จะมีความพยายามเจรจาหยุดยิงเพื่อเปิดเส้นทางขนส่งในช่องแคบฮอร์มุสก็ตามขณะที่วิกฤตพลังงานพุ่งสูงจนสหรัฐและชาติต่างๆเตรียมงัดน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ออกมารับมือด้านรัสเซียออกมาระบุชัดเจนพร้อมใช้อาวุธทุกประเภทรวมถึงนิวเคลียร์ตอบโต้ทันทีหากนาโต้พยายามปิดล้อมหรือโจมตีดินแดนคาลินินกราดสัมพันธ์เกาหลีใต้ยูเครนร้าวหลังผู้นำยูเครนเผยกลางเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่ายูเครนจับกุมและส่งมอบเฉลยศึกเกาหลีเหนือให้เกาหลีใต้ทำให้เกาหลีใต้ที่ยูเครนขอโทษเกิดเหตุพยายามก่อการร้ายหลังนักบินผู้ช่วยชาวโอมานก่อเหตุแทงกัปตันบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากดูไบไปยังอิสราเอลหวังทำเครื่องบินหม่งโลกโชคดีที่ผู้โดยสารช่วยกันจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้และนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินที่ซาอุดิอาระเบียฝรั่งเศสปิดโรงเรียน400แห่งทั่วประเทศหลังการประท้วงปัญหาครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงสมลักษณ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
7: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ประชากรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ

0: ้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมือกันพอห้าจ๊ะฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกรีนแดงนี่เสื้อนี่ดีกับใจเฮ้ยลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเสาแล้วไม่ค่ะทำไม

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ฝนมาแล้วนะครับ
2: ดีเจใช่ไหมคะ
1: ทั้งฝนทั้งดีเจเลยครับทั้งดีเจฝนทั้งฝนเลยครับนะฮะเพราะว่าเนี่ยทั้งแถบทั้งสายไหมดอนเมืองบางเขนหลักสีนี่มืดมาแล้วนะฮ
2: ะ
1: มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าทั้งแถบคลองเตยไปทางพระราม3ไปทางฝั่งสุพรรณบุรีนี่ยังสว่างเลยนะยังแบบร้อนๆอยู่เลยอ้าวมากอากาศเนี่ยนะครับอุณหภูมินี่ประมาณ35องศาเนี่ยบางที่ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีรายงานเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนก็ต้องเฝ้าระวังฝนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วย
2: ค่ะ
1: นะบางพื้นที่ในวันนี้ก็จะเริ่มตกนะครับวันนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาก็มีการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรรถติดนะคุณฝนรถติดผลยุทธ์ทางด้านของบรมนะครับบรมขาเข้า
2: ใช่ไหมมหิดลครั้งที่แล้วเหมือนก็มีซ้อมไปรอบนึงก็รถเยอะ
1: รถเยอะแล้วก็ตอนนั้นจำได้ไหมงานโอเพนเฮาส์อ่ะ
2: ใช่
1: นั่นก็เยอะนะครับทางด้านของฝั่งสาย4อ่ะฝั่งด้านหน้ารถติดนะตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยววันที่5วันที่6ก็จะเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับคาดว่าปริมาณรถจะเยอะนะครับ
2: 3 5 6
1: นะคะใช่ส่วน340ขาออกแนวซ่อมสร้างจุดเดิมเลยบางปลาม้า59กิโลเมตรที่59ถึง62รถติดนะประมาณ3กิโลแต่ได้คุยกับทางในพื้นที่นะครับสารวัตรทางหลวงเนี่ยบอกว่ารถปริมาณเมื่อเช้าเนาะเยอะกว่าแต่พอใกล้เที่ยงเนี่ยถามว่าติดไหมติดแต่ว่าปริมาณรถไม่ค่อยเยอะเหมือนกับช่วงเช้าก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับในช่วงบ่ายเมื่อคืนมีอุบัติเหตุนะครับช่วงตีสามกว่าในซอยทองหล่อตรงข้ามทองหล่อซอย3มีผู้เสียชีวิตด้วยรถเก๋งชนกับจักรยานยนต์คือน่าจะชนกันหนักเลยเพราะว่ามีคนไปอยู่ใต้ท้องรถอ่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถเก๋งเมานะครับ170ถึง180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทางสน.ทองหล่อก็พาตัวไปสอบสวนผู้เสียชีวิตเป็นหญิง2คนนะครับยังไม่ทราบนะว่ามากับรถจักรยานยนต์ทั้งคู่หรือเปล่านะฮะก็เคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะครับเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดทางด้านของราชพฤกษ์ขาเข้ามีอุบัติเหตุเหมือนกันที่คุณทันวรินแจ้งเข้ามาอันนั้นก็ชนกันหลายคันเขาบอกว่าคนคันต้นเหตุเป็นรถฟอร์จูเนอร์นะครับว่าอย่างนั้นคนขับเนี่ยบอกว่าสูงอายุแล้วนะฮะได้เพิ่มเติมบอกว่ามีอาการป่วยอะไรหรือเปล่าสอบถามไปทางพื้นที่ก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังไปสอบสวนอยู่คือลักษณะเหตุเนี่ยเหมือนกับว่ารถที่เขาจอดข้างทางกันแล้วก็รถคันนี้วิ่งมาแล้วก็กวาดรถอีกโอ้โหหลายคันเลยนะครับแต่เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับมีคนเจ็บ2รายนะเจ้าหน้าที่ก็มาค่อนข้างเร็วแล้วก็ทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 เมื่อคืนนี้มีสมาชิกสอบถามเข้ามานะครับทำไมน้ำท่วมมอเตอร์เวย์ M6 เราต่อสายไปคุยกับทางคุณธีรพันธ์ภูมิรัตนประพินผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมานะครับท่านก็บอกว่าขาออกเนี่ยบริเวณก่อนถึงจุดพักรถสีคิ้วประมาณ500เมตรมีน้ำท่วมนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าน้ำเนี่ยมาจากแหล่งน้ำไหนมาจากเขื่อนไหมหรือว่าฝ่ายทดน้ำหรือว่าจากเกษตรกรหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวทางผอ.บอกขอไปตรวจสอบที่มาก่อนจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะเมื่อคืนนะคืนก่อนด้วยวันพฤหัสแล้วก็จุดนี้จุดเดิมเลยเขาบอกว่าจะเป็นลักษณะของจุดที่มันเป็นแอ่งมันจะค่อนข้างต่ำก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาฝนตกลงมาแล้วมันน้ำมันท่วมตรงนั้นผอ.ก็เลยบอกว่าไปทำแก้มลิงเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปทำแก้มลิงเพิ่มนะครับก็กำลังตรวจสอบนะครับว่าสาเหตุมาจากอะไรก็เดี๋ยวจะทำป้ายเมื่อเช้านี้เขาบอกว่าทำป้ายแจ้งเตือนแล้วเดี๋ยวจะไปติดว่าให้ลดความเร็วหน่อยปกติความเร็วของมอเตอร์เวย์ M6 เขาต้องไม่เกิน80กิโลเมตรแต่พอมาถึงช่วงนั้นกลางคืนด้วยอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันกลืนกันความมืดกับน้ำท่วมเนี่ยอันตรายเพราะว่ารถถ้ามาด้วยความเร็วอาจจะฉลับได้ก็ให้ลดความเร็วหน่อยความเร็วต้องประมาณสัก40 50พอแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้สังเกตป้ายเตือนนะกลางคืนก็จะเป็นป้ายที่แบบสะท้อนแสงก็จะมองเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับฝากระวังด้วยนะครับสภ.คูคตอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมพหลโยธินขาเข้าขาออกอนุสรณ์สถานช่วงปากทางลำลูกกายังสูงอยู่ประมาณ50เซนนะครับแต่ลดลงมาเล็กน้อยนะรถวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับช่องทางด้านขวารถใหญ่วิ่งได้นะครับเลนที่2ก็ยังได้แต่รถเล็กอาจจะต้องพิจารณานิดนึงนะไม่แนะนำลำลูกกาครับช่วงโค้งวัดลาดสนุนน้ำยังท่วมประมาณ10ถึง20เซนรถเล็กผ่านได้นะครับสวัยประชาราษฎร์ระดับน้ำท่วมลดลงปกติเกือบทุกจุดแล้วนะครับเหลือแค่ถนนเปียกลื่นหน้าหมู่บ้านอยู่เจริญ2มีน้ำท่วมช่องทางด้านซ้ายประมาณ10เซนติเมตรระยะทาง100เมตรนะครับ หน้าโรงเรียนแย้มสะอาดระดับน้ำลดลงดีขึ้นนะครับตามลำดับนะก็หลายจุดดีขึ้นในพื้นที่สพคูคตแต่ว่าจุดที่อาจจะต้องแนะนำเลี่ยงสำหรับรถเล็กปากทางลำลูกกานะครับอนุสรณ์สถานทั้งสองฝั่งยังมีน้ำท่วมสูงอยู
2: ่
1: ทางด้านของสน.จระเข้น้อยก็มีอัปเดตนะครับระดับน้ำบกลดลงประมาณ 2-3 เซนอันนี้ก็ลดลงช้ามากลำลูกกาขาเข้าตั้งแต่แยกสุวรรณภูมิถึงสะพานหนองคาตรงนี้ 25-45 เซนลาดกระบังนะครับด้านขาออกตั้งแต่สะพานหนองคาจนถึงแยกเทคโนปากทางเข้าฉลองกรุงก็ 20-45 เซนหลวงแพ่งขาเข้าหน้าโลตัสหลวงแพ่ง 30-50 เซนแยกวัดพลมณีอันนี้ก็ลงช้านะ 25-35 เซนนะครับแล้วก็หลวงแพ่งขาออกแยกวัดพลมณีก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ 25-35 เซนนะครับนะแล้วก็ช่วงหน้าโรงเรียนวัดราชโกษา 30-50 เซนเลยนะครับนะจุดกลับรถนะครับคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งเอื้ออาทร2 40เซนนะประมาณนี้ 25-40 เซนส่วนฝั่งจัดสรรวัดพลมณีซอยล่างนะฮะตรงนี้ก็ยังมีท่วมเล็กน้อยนะครับถนนเชื่อมคลองมอนนะครับ 30-45 เซนรถเล็กยังไม่แนะนำให้ผ่านนะตรงนี้เทพรัตน์บางนาตราดมีน้ำท่วมขังแล้วก็ยังเป็นจุดเดิมกับเมื่อวานที่เราอัปเดตกับทางพื้นที่สภ.บางแก้วมีเพื่อนสมาชิกรายงานเข้ามานะครับขาเข้าเนี่ยมีน้ำท่วมนะครับบริเวณกิโลเมตรที่13นะก็เรียกได้ว่าครึ่งล้อนะครับระยะทางคือลงจากเกือกม้าตรงกม13นี่ก็เจอน้ำเลยแล้วก็รถที่วิ่งมาทางตรงเนี่ยขาเข้าระยะทางตรงนี้ก็ประมาณ500เมตรได้ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยทางผู้แจ้งเนี่ยก็ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับก็บอกว่าท่วมประมาณครึ่งล้อส่วนฝั่งขาออกกม13คู่ขนานเลนซ้ายมีท่วมประมาณ10ถึง20เซนนะครับนี่คือเทพรัตน์นะหรือบางนาตราดทางหลวงหมายเลข304กบิลบุรีวังน้ำเขียวนะครับสะพานข้ามคลองนางเลงเมื่อวานนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้น้ำลดลงขาออกน้ำลงแล้วขาเข้ายังท่วมอยู่ขาเข้ายังสูงนะครับตอนนี้ขาเข้าก็เลยต้องไปวิ่งสวนทางกับฝั่งขาออกเปิดรีเวิร์สนะครับนะก็ยังไงเลี่ยงได้นะครับไปเส้น359ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าใครไม่เลี่ยงรถเล็กถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้นะครับแต่ว่าต้องไปวิ่งรีเวิร์สในฝั่งขาออกนะแต่ก็ยังมีระดับน้ำท่วมอยู่นะครับคุณโอครับเขาเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในซอยพัฒนาการ69ประเวศน้ำท่วมนะหมูว่าท่วมมาโอ้โหหลายวันแล้วแล้วน้ำเน่าแล้วนะครับระดับน้ำที่ก่อนหน้านี้ท่วมสูงถึงเอวตอนนี้ลดลงมาแล้วเท่าที่เห็นคุณโอถ่ายคลิปมาให้ดูรถกระบะยกสูงโฟร์วิวอ่ะครึ่งล้อและน้ำดำมากเลยทีนี้คุณโอก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ทางสก.นี่ก็ไปช่วยนะไปช่วยดูแลให้แต่ทีนี้อยากจะให้เราประสานเขตประเวศอยากจะขอตัวลูกบอล EM ไปบำบัดน้ำเสียหน่อยเพราะว่าในบ้านมันส่งกลิ่นเหม็นมีเด็กๆอยู่ด้วยแล้วก็หลายๆบ้านในซอยเนี่ยยิ่งลึกเข้าไปนี่ยิ่งหนักเพราะว่าตรงนั้นใกล้กับคลองประเวศด้วยเราประสานสน.ขออภัยประสานสำนักงานเขตประเวศให้แล้วทางผอ.รับทราบแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ไม่แน่เดี๋ยวคุณฝนอาจจะได้คุยกับทางผอ.ด้วยเพราะว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยลงพื้นที่เมื่อช่วงสายๆนี่แหละนะครับมีเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารห้องเช่าซอยกรุงธนบุรี6ถนนกรุงธนบุรีต้นเพลิงเนี่ยเกิดจากชั้น2ตอนนั้นกลุ่มควันนี่หนาแน่นมากแล้วห้องเนี้ยเจ้าของห้องเขาไม่อยู่เหมือนกับเขาเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าไว้อะเพลิงลุกไหม้แค่เฉพาะในห้องไม่ลุกลามไปห้องอื่นแต่ลูกบ้านชั้น3ชั้น2ปีนลงมาบนกันศาสตร์เพื่อจะหนีเอาตัวรอดกันก็ทางนิติเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือลงมาได้หมดไม่มีใครตกค้างไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดเพิ่มเติมเจ้าของบ้านไม่อยู่อีกแล้วต้องระวังว่าจะออกไปไหนเนี่ยอุ่นอาหารไว้หรือเปล่าเสียบอะไรไว้ไหม
2: เข้าแบง
1: ค์ใช
2: ่ชาร์จไฟอะไร
1: ชาร์จไฟบางทีไปวางบนเตียงบนที่นอนมันร้อนนะ
2: ค่ะ
1: แล้วยิ่งทุกวันนี้แบตเตอรี่มันโอ้มิลลิกรัมมันเยอะมากเปอร์เซ็นต์ของแบตอะ
2: เพราะว่าแบงค์เนี่ยนะกลัวที่เหมือนผมอะอย่าลืมนะ
1: ทุกอย่างที่แบบมันทำความร้อนได้นะต้องระวังนะครับออกจากบ้านใช้เวลาตรวจสอบนิดนึงไม่เสียเวลามากครับแต่ว่าเราปลอดภัยบ้านเราปลอดภัยดีกว่านะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับคุณฝนสัตยมนต์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ค่ะ

0: 12:29 นะคะเดินทางกับจสร้อยนะคะช่วงนี้ค่ะดำเนินรายการนะคะโดยดีเจศศยามนเทพกุญชรนั่นเองค่ะดีเจฝนนั่นเองนะคะทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะรับชมหรือว่ารับฟังผ่านช่องทางไหนอยู่ก็ตามแต่นะคะคุณกระปุกแดงน้ำอุ่นใจนะคะคุณธนัทนะคะคุณระพีแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยคุณธวัชด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยจริงๆก็ติดตามกันเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเรื่องการเดินทางด้วยที่ไหนฟื้นตัวแล้วบ้างอะไรยังไงนะคะแล้วก็ยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศกับสภาพถนนต่างๆในบางจุดที่อาจจะยังมีในเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยนะคะตามกันต่อเนื่องเลยแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูแล้วก็การเยียวยาด้วยตรงนี้เราก็จะมีการให้รายละเอียดเช่นเดียวกันนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนกันในช่วงเที่ยงนี้ด้วยเช่นเดียวกันคุณชาติชายสวัสดีด้วยนะคะใครที่รายงานมาจากที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะมีทางคุณธวัชได้แจ้งมาว่าฟ้าแรงมากนะคะอันนี้มาจากแถวไหนเอ่ยแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่าติวานนท์ฝนตกอีกแล้วนะคะตกหนักด้วยรู้สึกว่าพอช่วงเที่ยงนี้นะคะมีหลายที่เหมือนกันที่ฝนตกหนักนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณหน่องนิดนึงเดี๋ยวรายงานมาจากช่วงวิภาวดีรังสิตนะคะแถวนั้นก็ฝนตกเหมือนกันคุณหน่องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝน
0: ค่ะอันนี้คืออยู่แถววิภาวดีรังสิตใช่ไหมคะ
1: คือณตอนนี้มาอยู่แถวหมอชิตละ
0: ค่ะ
1: แต่ก่อนหน้านี้วิ่งออกไปทางรามินทานะครับผมฝนตกแป๊บเดียวน้ำท่วมขังเลยครับผมตอนนี้นะ
0: ค่ะ
1: หมายถึงว่าตอนครับผม
0: น้ำท่วมขังเลยเพราะว่าฝนที่ตกลงมาแป๊บเดียวแต่มันตกหนักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ตกหนักใช่ตกหนักเบอร์ที่ปัดน้ำฝนเบอร์สองนะครับตอนที่อยู่ในพื้นที่นะครับผม
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วตอนขาวิ่งออกมาจากวิภาวดีไปรามินทามันตกแป๊บเดียวนะไม่น่าเชื่อเลยว่าน้ำมันพอส่งผู้โดยสารเสร็จวิ่งกลับเข้ามาวิภาวดีใหม่โอ้โหตอนนี้น้ำทางซ้ายเยอะบางช่วงมีฟุตปาดก็มีมันเลยทำให้ท่านรถจากถนนรามอินทราขาที่จะวิ่งไปทางแจ้งวัฒนามันจะมีท้ายแถวเพราะว่ารถเขาหลบน้ำตั้งแต่แถวไอ้เนี่ยแยกซอยลาดประเขามาเรื่อยอะนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มาสนามมวยลุมพินีอะไรพวกเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วตรงหน้าเหมาะหน้ามหาลัยราชภัฏอ่ะตรงนั้นน้ำเยอะถ้าวิ่งถ้าไม่ขึ้นยกระดับตรงรามินทาข้ามาลงตรงหน้าหมอราชภัฏ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้จะขึ้นยกระดับมาไม่มีอะไรก็คืออาจจะไม่เจอน้ำท่วมแต่ถ้าวิ่งข้างล่างที่ว่ารอดมาทางใต้วงเวียนแล้วจะมาหมอราชภัฏเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะแถวหน้าหมอน้ำจะเยอะมิดฟุตปาดเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะมิดฟุตปาดไปเลย
0: มิดฟุตปาดเลยไม่ได้เท่าฟุตปาดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่มันสูงกว่าฟุตปาดเขาเอากลวยส้มมาวางไว้แต่กลวยส้มมันก็ล้มหมดอ่ะเพราะน้ำมันเยอะเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับรถมันก็เลยจะบิดไปทางขวากันอ่ะเพื่อหนีน้ำอ่ะ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็มีน้ำท่วมไปตลอดเรื่อยจนไปถึงยกระดับที่จะข้ามไปแจ้งวัฒนะ
0: ค่ะ
1: ก็น้ำเยอะแต่ถ้าใครข้ามไปแจ้งวัฒนะอยู่เลนขวาเนี่ยโอเครถเล็กผ่านได้จริงๆแล้วรถเล็กอยู่ทางซ้ายก็ผ่านได้แต่บางคนเขาไม่กล้าลุยเขากลัวรถก็ดับ
0: เข้าใจก็เลยจะชะลอตัวกันนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับต้องเปลี่ยนเลนอะไรกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นลักษณะนั้นนะครับผม
0: ได้เลย
1: แต่ผมอ่ะไม่ข้ามไปแจ้งวัฒนะผมออกซ้ายมาวิภาวดีขาเข้าพอวิ่งมาได้หน่อยนึงมันก็มีท้ายแถวแต่พอมาเจอเหตุก็คือมันมีรถแมคโครคันใหญ่ทำงานขุดคลองอะไรของเขาอะคลองริมดางอะนะ
0: ค่ะ
1: มาขุดดินเหมือนเอาขุดดินใส่รถบรรทุก10ล้ออะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละมันก็เลยทำให้ถ้ามาจากรามินทาหรือออกมาทางวิภาวดีขาเข้าเนี่ยมันจะเจอรถแมคโคร2คันเนี้ยทำงานอยู่รถแมคโครกับรถเคน
0: ค่ะ
1: แต่พอพ้นไปแล้วข้างหน้าคล่องตัวไม่มีท้ายแถวไม่มีรถติด
0: ชะลอตัว
1: มันก็ยังตกอยู่เบอร์สอง
0: ชะลอตัวตรงช่วงที่เขาทำงานกันนานไหมคะหรือว่านิดเดียวไม่ได้กระทบมาก
1: ก็ประมาณรัก5นาที
0: โอเค
1: 5นาทีแต่พอพ้นแล้วก็พ้นไม่มีอะไรข้างหน้า
0: ขาจะอยู่กันเลนซ้ายเหรอคะ
1: เขาอยู่เลนซ้ายใช่ถูกเราแล้วมันจะมีรถซ้ายแล้วพอไปเจอเขาก็จะเบียดขวาออกมานะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับพอพ้นตรงนั้นไม่มีอะไรนะตอนคุยกับคุณฝนอยู่ผมอยู่แถวหมอชิดก็ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งละแต่ท้องฟ้าก็ยังครึ้มอยู่แต่ก็มีฝนหนาเม็ดลงมาอีกรอบแล้วเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แถวนี้การจราจรคล่องตัวไม่มีอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางคุณหน่องด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้นะคะในหลากหลายเส้นทางเลยก็จะได้รู้ด้วยว่าจุดไหนจะควรเลี่ยงหรือว่าจุดไหนไปใช้ทางราบจะดีกว่านะคะวิ่งทางราบเนี่ยอาจจะเจอในเรื่องของน้ำท่วมขังในบริเวณช่องทางด้านซ้ายได้นะคะเดี๋ยวต่อไปไปดูแถวทางงามวงวานกันบ้างนิดนึงคุณหนูนะคะคุณหนูสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับทางงามวงวานขาออกนะครับ
0: ค่ะ
2: รถมากท้ายแถวน่าจะอยู่แถวมอเกษตรนะครับจะมีฝนตกด้วยนะครับ
0: ค่ะประมาณระดับไหนอะคะ
2: ที่ปรับน้ำฝนเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมก็ใช้นครอินทร์และนครอินทร์ก็ที่ปรับน้ำฝนเบอร์หนึ่งได้ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่รถน้อยนะครับถนนนครอินทร
0: ์นครอินทร์รถน้อยแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงของเส้นงามวงวานอันนี้จะมีรถชะลอตัวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคร
2: ถชะลอตัวที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกโคนเพชรครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวผมขอย้อนหลังนิดนึงผมมาจากถนนเจ้าคุณทหารนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะเชิญ
2: โอ้ถนนเจ้าคุณทหารตอนนี้รถเล็กไม่สมควรผ่านเลยนะครับ
0: มันท่วมเหรอคะ
2: ท่วมครับท่วมวิ่งได้เลนขวาฉลองกรุงก็ไม่น่าวิ่งนะครับฉลองกรุงที่จะมาเข้าเจ้าคุณทหารน่ะสนามก็ท่วมเหมือนกันแต
0: ่
2: เจ้าคุณทหารน่ะท่วมเยอะท่วมสูงมากกว่าเสือท่วมสูงวุดปากพอดีเลยครับรถเล็กไม่สมควรผ่านเลยครับ
0: ค่ะอันนี้ทุกช่องทางเลยไหมคะ
2: ใช่ครับถ้าเกิดจะผ่านก็ต้องวิ่งเลนขวาก็ต้องค่อยๆวิ่งเลนขวาก็ขนาดรถผมสูงยังครึ่งล้อเลยครับ
0: อันนี้คุณหนูขับรถประเภทไหนอะคะ
2: ผมขับโฟล์บีวยกสูงอะครับ
0: อ๋อค่ะก็เครื่องล้อเนาะโอเค
2: ครับผม
0: ได้
2: ไม่สมควรผ่านเลยครับเจ้าคุณทหาร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะครับผม
0: แล้วฉลองกรุงล่ะคะก็ท่วมเหมือนกัน
2: ฉลองกร
0: ุ
2: งก็ท่วมเหมือนกันครับแต่วิ่งเลนขวาได้รถเล็กยังพอวิ่งเลนขวาได้ครับ
0: ได้โอเคตรงนั้นมีปริมาณรถเยอะไหมคะที่สัญจรกันในพื้นที่นั้นนะคะ
2: ตอนที่ผมมารถเยอะนะครับ
0: โอเค
2: ค่ะ 8-9 โมงรถก็เยอะแล้ว
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: ได้เลยค่ะคุณหนูค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบพระคุณทางคุณหนูด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ในเส้นทางของถนนงามวงวานนะคะอันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของรถติดรถชะลอตัวกันนิดนึงตรงที่จะข้ามไปแยกพงเพชรนะคะมีท้ายแถวอยู่ที่มอเกษตรศาสตร์นั่นเองแล้วก็ในพื้นที่มีฝนตกประมาณเบอร์1เบอร์2รถชะลอตัวค่ะส่วนอีก2จุดที่ไม่แนะนำให้รถเล็กผ่านนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นเจ้าคุณทหารแล้วก็บริเวณถนนฉลองกรุงนะคะฉลองกรุงจะท่วมน้อยกว่าหน่อยก็คือยังพอวิ่งเลนขวาได้อยู่นั่นเองค่ะต่อไปเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณสมชายนิดนึงดูกันในพื้นที่แจ้งวัฒนากันบ้างคุณสมชายสวัสดีค่ะออนแอร์แล้วค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฝนครับท่านผู้ฟังจะสาร้อยครับ
0: ค่ะ
3: ท่านนั้นสองฝั่งก็รถเยอะอยู่นะครับแถวๆจนท่านไอ้แจ้งวัฒนะเนี่ยครับฝนก
0: ็
3: ตกยังตกอยู่ปัดน้ำฝนเบอร์สองครับ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ตกหนักเหมือนกัน
3: แต่ว่าก็ไม่ยังไม่พบรถเสียไม่พบอุบัติเหตุครับ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ได้เลยอันนี้จะมีปัญหาเรื่องรถเยอะแล้วก็มีฝนตกในพื้นที่ใช่ไหมคะน้ำลดแล้วนะคะได้ค่ะคุณสมชายค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบพระคุณทางคุณสมชายด้วยนะคะในพื้นที่อีกจุดนึงนะเดี๋ยวฝนขอไปดูแถวสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องของรถจอดเสียนะคะแล้วก็อาจจะทำให้กระทบเรื่องจราจรด้วย อันนี้เป็นจอดเสียกันตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานตักสินเลยฝั่งที่มาจากถนนเจริญนครนะคะเป็นรถเก๋งให้หลีกเลี่ยงช่องทางด้านขวาเพราะว่าจะมีรถเก๋งคันนึงเขาจอดเสียกันอยู่นะคะเป็นทิศทางฝั่งขาเข้าก็จะเคลื่อนตัวได้ช้านิดนึงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีปัญหาเรื่องนี้กันอยู่ส่วนเส้นอื่นๆเนี่ยนะคะที่บริเวณถนนศรีสมานตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จไปจนถึงใต้ทางด่วนศรีสมานนะคะมีสัญญาณไฟคนข้ามถนนหน้าโรบินสันศรีสมานเนี่ยนะคะค้างเป็นไฟแดงทำให้รถติดทั้งสองฝั่งเนี่ยค่อนข้างนานเลยแล้วก็มีในพื้นที่นอกเหนือจากปัญหานี้แล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะเป็นที่ปัดน้ำฝนเบอร์3นั่นเองมีน้ำท่วมขังทั้งสองฝั่งของถนนค่ะอยู่ที่ระดับประมาณ 5-10 เซนติเมตรแต่ว่ารถยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่อันนี้อัปเดตในช่วง 12 นาฬิกาที่ผ่านมานี้เลยนะคะใครที่มีข้อมูลอื่นๆวันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทางหมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808ได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์ทิ้งไว้ใน YouTube Live ของเรา JS Roy Radio ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ 12:41 นาทีเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณธวัชนิดนึงอยู่ในสายแล้วค่ะคุณธวัชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธวัชรายงานจากแถวไหนคะ
1: วิภาวดี
0: วิภาวดี
1: ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอะไรแล้วเนี่ย
0: ทำไมคะ
1: ก็มาต้องฝนเลยวันนี้
0: ฝนตกใช่ไหมตรงนั้น
1: ใช
0: ่แล้วน้ำท่วมไหมคะ
1: ที่ออฟฟิศเนี่ยก็หนีฝนมาสองฝนแล้วนะมาเจอนี่อีกฝนเนี่ย
0: ตอนแรก
1: ออฟฟิศเนี่ยสายฝนกับน้องฝนสองคนเลย
0: สองคนเลยอืมแล้วก็มาเจอฝนตกอีก
1: มาเจอฝนอีกแล้วก็เจอน้องฝนอีก
0: ว่าช่วงนี้คนก็จะเบื่อดีเจคนนี้นิดนึงนะคะหมายชื่อนิดนึง
1: ฝนวันนี
0: ้ค่ะอันนี้แถวไหนอ่ะได้เลยค่ะ
1: ตอนเนี้ยที่อยู่ดอนเมืองนะเมื่อกี้กลับไปรอบแล้วพอดีลูกค้าต้องการของด่วนเลยก็ต้องรีบกลับเข้ามาอีกรอบนึง
0: ค่ะ
1: ฝนมันตกแรงแล้วน้ำมันท่วมตรงหน้าแขวงการทางอ่ะตรงที่จะเลี้ยวเข้าหลักสี่นะฝน
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นเลย1จุดท่วมเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ตรงหลักสี่ทางที่เลี้ยวมาจะเข้ามาสะพานใหม่นะอันนั้นนะรถเล็กผ่านไม่ได้เลยนะจุดที่สองเนี่ยรถเล็กผ่านไม่ได้เลยซ้ายมือเขาต้องวิ่งขวากันหมดเลย
0: ค่ะ
1: รถกระบะยังน้ำแบบปิ่มเลยนะรถกระบะแค่รถกระบะในน้ำยังปิ่มอยู่เลย
0: ค่ะแล้วว่ารถเล็กไม่แนะนำเนาะ
1: แล้วก็ติดมากเลยนะช่วงบนสะพานที่ข้ามแยกไปลงในเนี่ยเขาเรียกอะไรไอ้ร้านมินทาติดยาวเหยียดเลยนะคะ
0: โอ้ท้ายแถวประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: อะไรนะ
0: ประมาณจากไหนถึงไหนอะคะ
1: ก็จากตั้งแต่วิภาวดีเลยอะคือมันขึ้นไม่ได้อะรถมันขึ้นมันแน่นฝั่งนู้นก็แน่น
0: ค่ะ
1: แล้วซ้ายก็แน่นคือไม่มีทางที่แบบให้วิ่งสบายๆเลยขึ้นบนก็ติดข้างล่างกันน้ำท่วม
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้เลยนะตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะ
0: ไม่มีที่จะไปข้างล่างก็น้ำท่วมข้างบนก็ติด
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้คุณธวัชไปอยู่แถวไหนแล้วอะคะ
1: กลับมาได้ยังดอนเมืองรอบนึงเพราะลูกค้าต้องการของอยู
0: ่ดอนเมือง
1: แฝงพาร์ทวัน
0: ดอนเมืองเป็นยังไงบ้างอะคะโซนนั้นอะ
1: ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องสืบไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตรงนี้มันรถมันไม่นั่นมันก็ติดอยู่แล้วนะฝน
0: ค่ะ
1: ยิ่งฝนตกอย่างนี้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องสืบเลยค่ะเรียบร้อยเนี่ย
0: โอเคได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวมีอะไรจะรายงานกลับเข้าไปน้องฝน
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณพี่ธวัชด้วยนะคะเพิ่มเติมให้เดี๋ยวไปดูแถวราชพฤกษ์กันหน่อยอ่ะไปฝั่งนั้นกันบ้างคุณวิทูลนะคะคุณวิทูลสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี
2: ้ตรงนี้นะครับ
0: เป็นโซนไหนอะคะ
2: ตรงพิเศษบางว่านะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ก็ที่สังเกตจะเป็นทุกเสาครับจะติดนานมากรถสะสมเยอะ
0: ฝั่งไหนอะคะ
2: ไอของผมราชพฤกษ์จะเลี้ยวขวาไปเพชรเกษมครับ
0: โอเค
2: แต่เพชรเกษมขาเข้าก็น่าจะเป็นเหมือนกันครับจะเป็นทุกเสาเลยครับ
0: ค่ะ
2: ช่วงเจ้าหน้าที่จะเข้ามาในเปิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าตั้งเป็นออโต้ไว้
0: อ๋อจากสัญญาณไฟใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคติดประมาณกี่นาทีแล้ววะคะ
2: ประมาณ5นาทีแล้วครับเนี่ย
0: โอเคค่ะรถเยอะด้วยเนาะค่ะ
2: เราอยากจะฝากเรื่องถนนนะครับ
0: ได้ค่ะทำไมคะ
2: เป็นหลุมเป็นบ่อทางก่อนน้ำท่วมนี่นะครับส่วนที่จะมีฝนตกพวกเนี้ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คนจะมาซ่อมให้ไม่ได้
0: จะอยู่ตรงช่วงไหนคะแถวๆ BTS
2: เลย
0: ไหมคะ
2: เลย BTS ไปหน่อยครับแถวๆเพชรเกษม40มั้งครับ
0: ค่ะขนาดใหญ่ไหมอะคะ
2: ยาวอยู่ครับ
0: โอเคเป็นแบบหลายหลุมใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วพวกตามฝาครับฝาถือสารฝาปลาปลาฝาอะไรพวกนี้ครับที่มียางมาต่อยรอบฝาพวกนี้จะหลุดออกหมดเป็นหลุม
0: อ๋อหลุดกระทอกมาโอเค
2: เวลาเราแจ้งจะให้เราไปถ่ายครับเราก็ถ่ายไม่ได้ครับรถวิ่งอยู่
0: อ โอเคได้ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานต่อให้นะคะ
2: ได้ครับได้
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวิทูลค่ะสวัสดีค่ะนะคะพระคุณทางคุณวิทูลด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาลักษณะนี้แล้วมีรูปส่งมาก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานเบื้องต้นประกันไปให้ก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรในจุดอื่นๆนะไปดูแถวฉลองกรุงนิดนึงที่เมื่อกี้นี้ฝนรู้สึกจะรายงานไปแล้วเรื่องว่าแถวฉลองกรุงเนี่ยมันมีน้ำท่วมนะคะมีคลิปเปิดให้ดูด้วยว่ามันท่วมขนาดไหนจะได้ประเมินกันถูกว่ารถเราสามารถที่จะผ่านได้หรือเปล่าอันนี้เป็นรถใหญ่นะที่เขาถ่ายมาให้จากตัววิดีโอเนี้ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าน้ำยังไม่ลดนะคะแล้วก็ระดับน้ำค่อนข้างสูงเหมือนกันประมาณแบบครึ่งล้อรถบรรทุกได้เลยถ้าเป็นรถคันเล็กๆเนี่ยจะแนะนำให้เลี่ยงกันไปก่อนเนาะคือเลนขวามันยังพอวิ่งได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงก่อนถ้าเป็นรถเล็กรถกระบะรถอะไรวิ่งได้อยู่ยังชิลอยู่นะคะอันนี้เป็นเพิ่มเติมกันให้น้ำยังไม่ลดนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะมีที่แถวบริเวณคุณหมูน้อยรายงานมาเป็นเส้นวิทยุขาเข้าคุณหมูน้อยเนี่ยบอกว่าตรงช่วงแยกสารสินไปแยกวิทยุนะคะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็ฝั่งกับการที่เป็นขาออกอันนี้สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้นั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณหมูน้อยด้วยนะคะแล้วสักพักนึงเนี่ยก็มีเพิ่มเติมกันเข้ามาว่าที่มันรถติดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในฝั่งวิทยุขาเข้าเนี่ยมีติดปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟจราจรตรงบริเวณแยกวิทยุที่ติดนานมากๆแล้วก็ไฟเขียวเปิดให้ค่อนข้างน้อยระยะเวลาเนี่ยประมาณ30วินาทีรถก็เพิ่งผ่านไปได้ไม่กี่คันก็ติดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นการระบายรถฝั่งทางถนนพระราม4นานบางครั้งก็มีการปล่อยซ้ำ2รอบเลยนะคะทำให้รถที่มาจากเส้นวิทยุกับสาทรเนี่ยต้องติดไฟแดงหลายรอบนั่นเองนะคะก็เลยฝากเรื่องนี้มาแล้วก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลด้วยในการเดินทางนะคะว่าอาจจะต้องมีการเผื่อเวลานิดนึงถ้าใครจะใช้เส้นทางวิทยุฝั่งขาเข้าตรงช่วงของแยกสารสินมุ่งหน้าแยกวิทยุในช่วง 12:56 นาทีนี้นั่นเองค่ะแถวสาทรเหนือแยกซอยคอนแวนต์ไปจนถึงถนนวิทยุนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงเหมือนกันแล้วก็ที่บริเวณถนนราชพฤกษ์นะคะสักครู่หนึ่งนะคะราชพฤกษ์ขาเข้าแยกบางขุนกองอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองเนี่ยไปจนถึงแยกสวนผักหน้าเดอะวอล์กเลยนะคะหน้าเดอะวอล์กราชพฤกษ์จะมีเหตุรถจอดเสียอยู่หนึ่งเคสค่ะเป็นรถกระบะที่พี่เขาจอดอยู่ช่องทางขวามือนะคะขออภัยช่องทางซ้ายมือของทางขนานั่นเองตรงนี้เรามีการประสานงานไปให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของทางสภ.บางกรวยเนี่ยน่าจะเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วก็ไปช่วยดูกันให้ตรงนี้เนี่ยเพิ่งเกิดเหตุไม่นานอาจจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายดังนั้นแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะย้ำอีกทีนึงจะเป็นรถกระบะจอดเสียอยู่ในทิศทางช่องทางด้านซ้ายมือหน้าเดอะวอล์กราชพฤกษ์นั่นเองค่ะขอบพระคุณทางคุณสมบูรณ์ด้วยนะคะที่เพิ่มเติมกันเข้ามาให้ในขณะที่เส้นพระราม4เองเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรง3แยกคลองเตยค่ะใกล้ๆนี้เลยนะคะเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์ที่ชนกันแล้วก็ตอนนี้มีการกีดขวางอยู่ที่ช่องทางกลางนะคะทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าผ่านจุดเกิดเหตุไปได้ถึงจะสามารถใช้การได้ตามปกตินั่นเองค่ะฝั่งที่เกิดเหตุจะเป็นฝั่งขาออกนะคะส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ายังสามารถใช้การได้ดีอยู่สำหรับใครที่ใช้เส้นพระราม4ขาเข้าเดินทางเข้าเมืองนั่นเองช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปภแห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานและทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนกองบัญชุขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพก่อนประชุมกองบัญชาการปภแห่งชาติรับฟังปัญหาหน้างานพร้อมสรุปกำลังสนับสนุนย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดเร่งช่วยประชาชนให้ตรงจุดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
10: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
11: เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่พร้อมสรุปภาพรวมการสนับสนุนกำลังพลและทรัพยากรของกองทัพโดยการสนับสนุนครอบคลุมทั้งการระบายน้ำการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนการประกอบเลี้ยงการแพทย์รวมถึงการจัดเรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆเข้าสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านการช่วยเหลือทางน้ำกองทัพจัดเรือเข้าปฏิบัติภารกิจรวมประมาณ95ลำขณะที่ด้านอาหารได้แจกจ่ายให้ประชาชนแล้วประมาณ 35,000 ชุดและเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติมความต้องการของพื้นที่ส่วนด้านการแพทย์จัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ล่มเกล้าให้บริการประชาชนแล้ว918รายพร้อมสำรวจความต้องการสิ่งของจำเป็นเพื่อจัดส่งความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการนอกจากนี้โรงงานเภสัชกรรมทหารยังสนับสนุนเวชกรรมสำหรับประชาชนที่ได้รับการแพทย์จัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ล่มเกล้าให้บริการประชาชนแล้ว918รายพร้อมสำรวจความต้องการสิ่งของจำเป็นเพื่อจัดส่งความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการนอกจากนี้โรงงานเภสัชกรรมทหารยังสนับส

0: ตรงจุดและลดความซ้ำซ้อนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: กองทัพไทยพร้อมเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเครื่องสูบพญานาคจำนวน4เครื่องของทีมงานช่างก๊อปชอการช่างจนถึงขณะนี้ระดับน้ำโดยรวมลดลงประมาณ10เซนติเมตรและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปิดท้ายที่ทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซตคว้าเหรียญเงินตะกร้อ4คนหญิงในศึกเอเชียนเกมส์2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: กีฬาเซปักตะกร้อประเภท4คนหญิงในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมตะกร้อสาวไทยนำโดยรัศมีทองโสดสมฤดีปรือปลักวิภาดาจิตพัวและรัชนีกรแซ่เฮงลงสนามพบกับเวียดนามคู่ปรับเก่าที่ทีมสาวไทยแพ้มาในรอบแรกผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมดวลกันสนุกถึง3เซตสุดท้ายเป็นทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนามไป1-2เซตด้วยสกอร์11-15 17-15และ11-15คว้าเหรียญเงินมาครองสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้คว้ามาได้2เหรียญทองจากทีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
1: ้พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทาง

0: เลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 13:14 นะคะเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มีสายทางคุณพันธ์เข้ามานะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝนครับผมพิกัดที่ว่าวดีขาวออกครับผมจากเมื่อวานลงหน้าหลังเ
0: ค่ะ
1: ฝนตกครับผม
0: วิภาวดีใช่ไหมคะฝั่งขาออกตกแบบยังไงอะคะมันเริ่มซาหรือยังคะ
1: มันหยุดแล้วครับมันหยุดแล้วลงแล้วออกแล้วแต่มันเปียกลื่นอยู่ครับผม
0: โอเคค่ะมีค่ะ
1: สโมสรตำรวจด่วนจะมีน้ำขังเล็กน้อยครับผม
0: จุดไหนนะคะ
1: ตรงข้ามสโมสรตำรวจขาออก
0: ค่ะ
1: จะมีน้ำขังเล็กน้อยอยู่เลนด่วนซ้ายครับผม
0: เลนด่วนซ้ายค่ะ
1: ตรงหลักเสียครับไม่รู้มันมีน้ำรอการระบายเลยหรือเปล่าเลยตรงนั้น
0: โอเคร
1: ถขึ้นนะดันหลักเสียครับ
0: ค่ะ
1: โอ้ย
0: อะ
1: ไรมีรถจะรอตัวอยู่คร
0: ับ
1: อ
0: ืมโอเคค่ะ
1: แล้วรุดจากหลักสี่มาก็มุ่งหน้าดอนเมืองเลยดอนเมืองก็ใช้การได้ดีคร
0: ับ
1: ผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาสนามบ
0: ินไปดอนเมืองเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อืมวันนี้คนไปดอนเมืองหลายคนเลยค่ะได้ได้ค่ะ
1: เป็นสมาชิกจะรถลื่น
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณพันธ์
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณพันธ์ด้วยนะคะจากแถววิภาวดีนั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของน้ำท่วมขังนิดนึงเลนด่วนในช่องทางด้านซ้ายฝั่งขาออกตรงข้ามกับสโมสรตำรวจนะคะฝากทุกคนระมัดระวังในเรื่องการเดินทางกันด้วยค่ะในจุดอื่นนะคะแถวเส้นราชพฤกษ์ช่วงต่างระดับชัยพฤกษ์ไปจนถึงต่างระดับ345บางปูทองบางคูวัดนะคะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าในพื้นที่มีเหตุน้ำท่วมขังเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สักประมาณ20นาทีนะคะมีฝนตกหนักบริเวณถนนเส้นราชพฤกษ์ช่วงฝั่งตรงข้ามโรบินสันสาขาราชพฤกษ์ค่ะจะเป็นจุดที่ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าจุดกลับรถนั่นเองตรงนั้นน่ะก็เลยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องของการจราจรก็มีชะลอตัวด้วยเช่นเดียวกันขอบพระคุณข้อมูลนะคะจากทางเพจข่าวนนทบุรีด้วยค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราไปดูติดตามสภาพการจราจรนะคะบนทางพิเศษกันบ้างค่ะรายงานการจราจรจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะช่วงนี้อยู่กับทางคุณพรวสินค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: สวัสดีค่ะคุณพรวสินค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณสัตยมลและผู้ฟังเจ้าสาระทุกท่านครับ
0: ค่ะช่วงกลางวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับตอนนี้ก็เริ่มมีฝนเส้นอุดรธยาประจิมธยานะครับแล้วก็เส้นฉลองรัตน์ครับสภาพจราจรช่วงนี้ก็สายเฉลิมมหานครครับจากดินแดงมุ่งหน้าบางนาก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงบางกอกพาเลทครับต่อเนื่องถึงลาบบอนไก่ครับผ่านพ้นลาบบอนไก่มาแล้วนี่ก็จะมาชะลอตัวอยู่ช่วงต่างระดับท่าเรือครับต่อเนื่องถึงอ่านลงครับผ่านพ้นอ่านลงไปแล้วมุ่งหน้าบางนานี้ใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกับกันครับชะลอตัวอยู่ช่วงสุขุมวิท62ครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือไปแล้วมุ่งหน้าเชื่อมเข้าพระราม9มุ่งหน้าดินแดงชัยการได้ดีนะครับส่วนจากทางด้านดาวคะนองครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือก็มีชะลอตัวอยู่หน้าด่านประมาณ1กิโลเมตรครับผ่านพ้นแล้วด่านแล้วนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับจนเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับส่วนในฝั่งกับกันนี่คล่องตัวดีนะครับส่วนทางพิเศษสายศรีรัตน์ครับจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทชะลอตัวอยู่ช่วงก่อนเข้าด่านประชาชื่นนะครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นมาแล้วมาหนาแน่นอยู่ช่วงบางซื่อครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนในฝั่งกับการนี้เริ่มหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทเลยครับต่อเนื่องถึงบางซื่อครับผ่านพ้นบางซื่อไปแล้วก็ยังเริ่มชะลอตัวครับต่อเนื่องเข้าด่านประชาชื่นครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นไปแล้วมุ่งหน้าโรงงานมงวานกับแจ้งวัฒนาใช้การได้ดีนะครับส่วนจากต่างระดับบางพญาไทนะครับมุ่งหน้าไปศรีนครินทร์นะครับก็ชะลอตัวอยู่ช่วงต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องเข้าโศกครับ ผ่านมณโศกไปแล้วมุ่งหน้าพระราม9รามคำแหงนี่ออกมอเตอร์เวย์ใช้การได้ดีครับส่วนอีกฝั่งกลับกันนะครับหนาแน่นอยู่ช่วงพระราม9ครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าสาธุประดิษฐ์ครับมีชะลอตัวช่วงเหนือโรงพยาบาลรามานะครับผ่านพ้นโรงพยาบาลรามามาแล้วมุ่งหน้าสาธุประดิษฐ์ใช้การได้ดีครับส่วนฝั่งกลับกันนี่คล่องตัวครับส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐครับจากอานนท์ลงครับมุ่งหน้าจตุโชติชะลอตัวอยู่ช่วงลาดพร้าวครับต่อเนื่องเกษตรนวมินทร์ครับผ่านพ้นเกษตรนวมินทร์ไปแล้วมุ่งหน้าออกจตุโชติใช้การได้ดีส่วนฝั่งกลับกันนี่คล่องตัวนะครับส่วนทางพิเศษสายบุรพาวิถีกาญจนาภิเษกอุดรรัตยาประจิมรัตยานี้ทั้งสองฝั่งอย่างใช้การได้ดีครับคุณสัตยมนครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับขับรถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษนะครับคุณสัตยมนครับ
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
3: ค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ค่ะขอบคุณทางคุณพระวสินนะคะพฤกษกุลทนด้วยนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะเพิ่มเติมกันให้นะคะในเรื่องของการเดินทางบนทางพิเศษในช่วง13นาฬิกาวันนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปคุยกันกับทางคุณเสือใจดีกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ย
0: ฝนค่ะ
4: คุณฝนนะครับคุณฝนครับแจ้งอุบัติเหตุนิดนึงนะครับผมเส้นนี้ผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเน
0: า
4: ะ
0: เป็น
4: เส้นถนนพ
0: ุ
4: ทธบูชานะครับผมถ้าฝั่งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจากแยกนาหลวงมุ่งหน้าวัดหลวงพ่อโอภาสีนะครับ
0: ค่ะ
4: จุดเกิดเหตุเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกถนนหน้าบริเวณน่าจะหน้าปากซอยพุทธบูชา49นะครับ
0: ค่ะ
4: ผมจะเป็นอนามัยเก่าหรือตรงข้ามปั๊มปิโตนัสนะครับผม
0: ค่ะ
4: มันจะมีอุบัติเหตุก็คือมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถเก๋งแล้วคนขี่ผมไม่มั่นใจนะเห็นแว๊บเมื่อกี้ว่าคนขี่กับคนซ้อนเนี่ยแต่คนซ้อนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแต่คนขี่ไม่มั่นใจว่าเป็นผู้สูงอายุด้วยหรือเปล่าครับพอดีพี่ไรเดอร์เขาช่วยเอารถออกมานะครับเพราะว่ารถกระทับผู้บาดเจ็บนะครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: น่าจะชนแรงอยู่แต่การจราจรตรงเนี้ยรถเยอะนะครับผมก็ไม่มั่นไม่เข้าใจว่าทำไมถึงชนแรงขนาดนั้นรถเยอะมากนะครับฝั่งพุทธบูชาทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับ
0: ค่ะ
4: ครับรบกวนเมื่อกี้คุยกับน้องรบกวนน้องแจ้งผู้ภัยนิดนึง
0: ได้ค่ะ
4: น่าจะเป็นผู้สูงอายุเจ็บอยู่นะครับ
0: เท่ากับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเลยไหมคะ
4: 2คนครับ2คน
0: ทั้งคนขี่แล้วก็คนที่ซ้อนมาเลยนะคะ
4: ใช่ครับใช่ครับผมใช่
0: โอเค
4: ตอนนี้ผมมุ่งหน้ามาถนนประชาอุทิศจะขึ้นทางด่วนตรงนี้แยกวัดสนนะครับการจราจรก็ใช้กันได้ดีนะครับ
0: ค่ะ
4: แต่เส้นพุทธบูชาหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ารถเยอะมาก
0: เยอะเน
4: า
0: ะ
4: รถเยอะครับรถเยอะมากเลยครับเพราะมันเป็นวันเสาร์ด้วยมั้งครับแถวนั้นแล้วอาหารการกินเยอะทำให้รถแบบซื้อของซื้ออะไรกันเยอะนะครับฝากนิดนึงครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
4: จบแค่นี้นะครับสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณเสือใจดีด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้เนี่ยเรื่องของอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์แล้วก็รถเก่งนะคะตรงนี้มีผู้รับบาดเจ็บจำนวน2รายด้วยเดี๋ยวยังไงเราประสานงานกับทางเจ้าที่กู้ภัยให้เพิ่มเติมนะคะให้เข้าไปให้การช่วยเหลือด้วยนะคะอันนี้เพิ่งเกิดเหตุไม่นานนี้เลยค่ะต่อไปนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดเหตุช่วงที่ผ่านมานิดนึงในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีกันบ้างจะเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข36อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะคือในช่วงของทางหลวงหมายเลข331ไปจนถึงมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยมันก็จะอยู่จุดเกิดเหตุนะคะจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมโป่งนะคะตรงนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุระหว่างรถ18ล้อชนกันกับรถตู้ค่ะแต่โชคดีมากที่เคสเนี้ยไม่ได้มีใครเป็นอะไรก็คือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรเนี่ยอาจจะมีกระทบเรื่องของการเคลื่อนตัวนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ก็จะรถชะลอตัวรถติดกันไปเลยนะคะเนื่องจากอุบัติเหตุดังกล่าวนั่นเองค่ะต ่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการจราจรที่มันติดขัดหยุดนิ่งค่อนข้างนานมากๆตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นเดียวกันเนี่ยก็อาจจะคิดเหมือนกันเนาะว่ามันติดอะไรนะคะก็คือเป็นเส้นประดิษฐ์มนูธรรมนั่นเองประดิษฐ์มนูธรรมเลียบด่วนรามอินทราฝั่งขาออกนะคะตั้งแต่แยกประชาธรรมตัดถนนประชาอุทิศไปจนถึงแยกถนนลาดพร้าวเลยอันนี้เนี่ยนะคะติดขัดหยุดนิ่งนานมากแล้วก็ฝั่งกลับกันเนี่ยก็คือเคลื่อนตัวได้จะติดแค่ฝั่งขาออกเลยก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุอะไรหรือเปล่านั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพิสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนดูอีกจุดนึงนะอันนี้ที่จะมีงานวันนี้เนี่ยแล้วทำให้ส่งผลเรื่องของการจราจรก็คือแถวมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยเส้นบรมเส้นพุทธมณฑลสาย4ต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะกระทบด้วยเนื่องจากว่าวันที่3ตุลาคมนี้ตั้งแต่ช่วงที่เรากำลังพูดคุยกันเลยนะคะเป็นการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรนั่นเองแล้วเดี๋ยวจะมีการรับจริงนะคะก็คือในวันที่5ถึง6ตุลาคมก็คือวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วถ้าไม่มีความจำเป็นแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนื่องจากว่าจะมีปริมาณรถเยอะกว่าปกติแน่นอนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการจราจรที่ติดขัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะนักศึกษาจำนวนเยอะแล้วก็มีทั้งครอบครัวเพื่อนต่างๆที่เดินทางมาตลอดทั้งวันเลยทำให้วันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นเนาะอาจจะไปเที่ยวที่อื่นแทนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะมีเคสหนึ่งเป็นในเรื่องของการขอทางกันบ้างค่ะตรงนี้ถ้าใครฟังอยู่นะคะอยากจะขอความร่วมมือนิดนึงเรื่องด่วนเลยนะคะเป็นการขอทางรถพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตนะคะจากโรงพยาบาลศรีสวรรค์ซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์จะเดินทางมาที่โรงพยาบาลพระราม9นะคะมาที่กรุงเทพนั่นเองค่ะด้วยรถพยาบาลหน่วยปฏิบัติการแพทย์นะคะ78 responder ค่ะมีภารกิจรับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการวิกฤตระบบทางเดินหายใจล้มเหลวตอนนี้ใช้เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงตลอดเวลาอยู่นะคะเดินทางมาจากที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะมีการดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9ค่ะในเรื่องของเส้นทางที่จะเดินทางมานะคะจะเริ่มจากที่ตัวของโรงพยาบาลศรีสวรรค์โดยใช้เส้นทางสายเอเชียฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็จะมีกำหนดการออกจากโรงพยาบาลนะคะออกจากจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยตอน 13:30 นาทีนั่นเองเราก็เลยมาแจ้งล่วงหน้ากันไว้ก่อนนะคะเดินทางมาจนถึงที่โรงพยาบาลพระราม9กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะใครที่เจอรถพยาบาลนะคะเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็คือขอความร่วมมือนะคะขอร่วมมือในการที่จะเปิดเส้นทางให้กับรถคันดังกล่าวด้วยนั่นเองค่ะตรงนี้ก็เป็นภารกิจรับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะซึ่งตัวของผู้ป่วยเองก็มีอาการวิกฤตด้วยอย่างที่แจ้งไปว่าตอนนี้ทางเดินหายใจล้มเหลวกันอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะทุกคนช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ระดับปานกลางนะคะกรุงเทพนี่แหละนะคะที่บริเวณลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพนะคะจตุจักรบางเขนนะคะหลักสี่แล้วก็ดอนเมืองก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเหมือนกันลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแล้วก็โดยรอบนะคะปากเกร็ดนนทบุรีอำเภอเมืองปทุมธานีสามโคกยาวไปจนถึงโซนนี่เลยนะคะบางไทรพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยพบเจอกลุ่มฝนแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งปริมาณน้อยแล้วก็ปริมาณปานกลางไปจนถึงปริมาณค่อนข้างหนักนะคะในพื้นที่ที่ฝนเพิ่งแจ้งไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันเรื่องของเหตุเพลิงไหม้กันบ้างดีกว่านะคะเปลี่ยนท่ากันนิดนึงมีน้ำและอันนี้มาเรื่องไฟกันบ้างอันนี้คือเป็นเขตชุมชนเลยนะคะทุกคนแล้วก็เกิดขึ้นภายในบ้านเรือนประชาชนนี่แหละค่ะมีคลิปวิดีโอของสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเปิดให้ดูอยู่นะตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าทางชาวบ้านเนี่ยคือแกเป็นผู้สูงวัยนะก็คือต้องออกมานั่งอยู่บริเวณเก้าอี้หน้าบ้านซึ่งตรงนี้นอกจากเพลิงไหม้แล้วอะค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมแล้วระดับไม่เนาะไม่ตื้นเลยสูงเลยค่ะเกิดเหตุที่บริเวณหมู่บ้านทารารินซ คลอง2นั่นเองนะคะเกิดขึ้นที่รังสิตนครนายกตรงบริเวณวัดจันสุขจังหวัดปทุมธานีนั่นเองคือปทุมธานีเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกอยู่แล้วด้วยแล้วก็เจอกับเรื่องของน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะหมู่บ้านทารารินคือชื่อก็ประจวบเหมาะพอดีเนาะอันนี้ก็มีปริมาณน้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเกือบครึ่งตัวคนเลยนะคะจะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นๆเนี่ยเขาก็มาระดมความช่วยเหลือกันระดับน้ำก็สูงประมาณต้นขาได้นะคะมีเหตุเพลิงไหม้ตัวรถดับเพลิงก็จะอยู่ภายนอกด้านบริเวณหน้าบ้านนั่นเองค่ะเป็นบ้านเรือนประชาชนเลยอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เราได้มาเบื้องต้นก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าตัวของเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะอะไรเป็นสาเหตุแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไงกันบ้างนะคะเกิดขึ้นตอน 13:22 ที่ผ่านมานี้เองค่ะเดี๋ยวยังไงเรารอติดตามเคสนี้กันต่อนะคะก่อนที่จะนำมารายงานให้ทุกคนฟังกันอีกทีหนึ่งนั่นเองอ่ะเป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของน้ำท่วมที่แจ้งมาเป็นข้อมูลว่าเส้นทางที่ฝนจะกล่าวถึงต่อไปนี้จะเป็นจุดที่ไม่สามารถที่จะขับเข้าไปได้ถ้าคุณขับรถเล็กอะนะคะคือวันนี้ในพื้นที่ของทางสน.จะแค่น้อยเนี่ยระดับน้ำมันลดลงแล้วนะคะก็ถือเป็นข่าวดีลดลงประมาณ3เซนแต่ว่าถนนสายหลักทุกสายเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังกันอยู่แล้วก็จะมีบางจุดที่ระดับน้ำยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสำหรับรถเล็กนะคะก็คือเส้นตามนี้เลย1เลยค่ะถนนลาดกระบังฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกสนามบินสุวรรณภูมินะคะไปจนถึงสะพานหนองคาระดับน้ำจะอยู่ที่25แล้วก็สูงสุดไปจนถึง45เซนติเมตรถนนลาดกระบังฝั่งขาออกตั้งแต่สะพานหนองคาไปจนถึงแยกเทคโนปากทางเข้าถนนฉลองกรุงค่ะระดับน้ำสูงอยู่ที่20ถึง45เซนติเมตรนะคะแล้วก็จะมีถนนหลวงแพ่งฝั่งขาเข้าค่ะหน้าโลตัสหลวงแพ่งนะคะอันนี้สูงหน่อย30ถึง50เซนแยกวัดพลมานี25ถึง35เซนติเมตรค่ะแยกวัดราชโกษา25ถึง50เซนติเมตรแล้วก็บริเวณโค้งบ่อปลาไปจนถึงเชิงสะพานพระยาเพชรนะคะ20ถึง45เซนติเมตรนั่นเองถนนหลวงแพ่งฝั่งขาออกก็มีความสูงอยู่ที่25ถึง35เซนติเมตรบริเวณแยกพลมานีนะคะแยกวัดพลมานีค่ะเชิงสะพานพระยาเพชรตั้งแต่บ้านคามิเลียนนะคะยาวไปจนถึงสะพานหลงเนี่ยสะพานกาหลงเนี่ยนะคะ25ถึง45เซนติเมตรเลยแล้วก็จุดกลับรถคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งเอื้ออาทร2ตรงถนนประชาพัฒนาก็มีน้ำท่วมขังสูงเหมือนกัน40เซนนะคะคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งจัดสรรวัดพลมณีซอยล่างนะคะก็มีระดับน้ำท่วมขังเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งคือจะเป็นถนนเชื่อมคลองมอนอันนี้ก็อยู่ใกล้พื้นที่คลองด้วยนะมีระดับน้ำสูงอยู่ที่30ถึง45เซนติเมตรเส้นที่แจ้งไปทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนเชื่อมคลองมอนประชาพัฒนาถนนหลวงแพ่งถนนลาดกระบังขาเข้าขาออกเนี่ยนะคะยังไม่แนะนำให้สัญจรโดยรถเล็กนั่นเองค่ะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นั่นเองนะคะในเส้นทางหลักต่อไปนะคะมีฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเรื่องของเสาสัญญาณถูกฟ้าผ่านะทุกคนที่0191จังหวัดนนทบุรีเสาสัญญาณถูกฟ้าผ่าเลยทำให้นะคะในเรื่องของการติดต่อกับทาง0191จังหวัดนนทบุรีนะตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะติดต่อได้ทุกคู่สายนั่นเองค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการการแก้ไขกันอยู่นะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะระบุเรื่องของระยะเวลาที่จะแล้วเสร็จได้เนี่ยนะคะหากต้องการที่จะมีการแจ้งเหตุต่างๆแนะนำโทรสายตรงเข้ากับสภ.ท้องที่ที่ตัวเองอยู่ได้เลยนะคะหรือว่าที่ที่เกิดเหตุได้เลยตอนนี้0191จังหวัดนนทบุรีไม่สามารถติดต่อได้ทุกคู่สายเนื่องจากมีเหตุสัญญาณเสาสัญญาณเนี่ยถูกฟ้าผ่ากันในตอนนี้นั่นเองค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากทางดาบตำรวจนิติด้วงชนะด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลกับทางเรามาฝากประชาสัมพันธ์นั่นเอง นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะไปดูเส้นถนนติวานนท์กันนิดนึงติวานนท์ถนนหมายเลข306ฝั่งขาเข้าช่วงแยกสนามบินน้ำไปจนถึงแยกแครายค่ะการจราจรในจุดนี้เคลื่อนตัวได้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะส่วนทางคุณพิสิทธิ์บอกว่าเส้นประดิษฐ์มนูธรรมเลียบด่วนรามอินทราฝั่งขาออกตั้งแต่แยกประชาธรรมตัดกับถนนประชาอุทิศไปจนถึงแยกถนนลาดพร้าวอันนี้เนี่ยมีรถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะแล้วก็ฝั่งกับการที่เป็นขาเข้าเนี่ยรถยังพอที่จะเคลื่อนตัวได้อยู่นะคะอ่ะขอบพระคุณข้อมูลด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์น้ำกันนิดนึงมีภาพเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะจะอยู่ที่อำเภออัมพวานั่นเองบริเวณหน้าวัดเลยนะคะหน้าวัดอัมพวันแล้วก็ถนนประชาเสรีค่ะก็ประมาณครึ่งแข้งได้นะคะใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็ต้องสวมรองเท้าบูทเท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นเหตุประจำวันที่3ตุลาคมวันนี้เวลา 12:25 นค่ะทางรองสารวัตรจราจรของทางสพ.อัมพวานะคะร้อยตำรวจตรีภูวนัยสุขสวัสดิ์ก็มีการให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็มีทาง10ตำรวจโทสายทานโพธิสารสกุลด้วยค่ะของทางสพ.อัมพวาเช่นเดียวกันสายตรวจรถยนต์งานป้องกันและปราบปรามสพ.อัมพวามีการออกอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่บริเวณถนนประชาเสรีแล้วก็ตรวจสอบประมาณน้ำบริเวณหน้าวัดอัมพวันนะคะพบเจอว่าณตอนนี้เวลาตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะระดับน้ำกำลังเพิ่มสูงขึ้นนะคะประเมินจากภาพถ่ายอยู่ที่ประมาณ 20-40 เซนติเมตรปัจจุบันรถยังสามารถสัญจรผ่านได้ค่ะแต่อาจจะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงนะคะอย่างในรูปนี้ก็มีกระบะมีฟอร์จูนนะก็ดูจะใช้การได้ไม่มีปัญหานะคะแต่อาจจะแค่ต้องระมัดระวังแล้วก็เคลื่อนตัวช้าลงนิดนึงนั่นเองต้องลดความเร็วนะคะเพื่อไม่ให้คลื่นเนี่ยมันไปซัดเข้าหาคนที่เดินอยู่หรือว่าบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าริมทางนั่นเองทุกคนอย่าลืมนะตอนนี้ในการขับรถช่วงน้ำท่วมแบบนี้ค่ะต้องใจเขาใจเรานึกถึงคนที่เดินอยู่ฟุตบาทหรือว่ามีบ้านเรือนประชาชนอยู่แถวนั้นนะคะถ้าเราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นแล้วก็ไปเข้าบ้านคนอื่นไปแบบสเปลชใส่คนอื่นด้วยเหมือนกันนะก็เดือดร้อนกันหมดนะคะตรงนี้เนี่ยตัวรถเก่งแล้วก็รถที่โหลดต่ำนิดนึงอาจจะต้องพิจารณาเลี่ยงกันไปก่อนก็ดีเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเนื่องด้วยว่าน้ำเนี่ยนะคะมันมีกำลังเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นไปได้ว่าระดับน้ำในโซนเนี้ยมันอาจจะสูงขึ้นอีกนะคะมันอาจจะสูงขึ้นอีกนั่นเองก็ให้ไว้เป็นข้อมูลกันในช่วงนี้นั่นเองค่ะไหนดูเรื่องราวอื่นด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวฝนขอพาทุกคนไปดูเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนิดนึงก่อนจะหมดท้ายชั่วโมงนี้ทางกทม.เขามีการชี้แจงวันนี้เลยนะคะเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วม2ระบบคือยื่นได้ทั้งออนไลน์นะคะทั้งทางรัฐกทม.นั่นเองช่วยมีการขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลศูนย์พักพิงลดภาระประชาชนนะคะทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของมาตรการความช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนโดยระบุว่าการขอรับความช่วยเหลือจะแบ่งเป็น2ระบบหลักซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันประชาชนเนี่ยสามารถยื่นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้โดยควรที่จะตรวจสอบแล้วก็ยื่นข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์นะคะระบบแรกคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจากมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือว่าบ้านและก็อาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดตอนนี้มีคนลงทะเบียนแล้วนะคะ 230,000 กว่าครัวเรือนเลยก็ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะคะส่วนระบบที่2จะเป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็ระเบียบของกรุงเทพนั่นเองค่ะจะพิจารณาจากความเสียหายจริงนะคะเช่นที่อยู่อาศัยบ้านเรือหรือว่าเครื่องมือประกอบอาชีพ ค่าเช่าที่พักชั่วคราวแล้วก็ค่าใช้อื่นๆตามหลักเกณฑ์ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบหลักฐานเอกสารแล้วก็ประเมินความเสียหายในพื้นที่ด้วยค่ะหากประชาชนยื่นผ่านระบบออนไลน์นะคะขอให้เข้าใช้งานทั้งระบบทางรัฐและระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าตอนนี้ปัจจุบันทั้ง2ระบบมันยังไม่สามารถลิงก์ข้อมูลกันได้ยังเชื่อมข้อมูลกันไม่ได้ก็เลยจะต้องมีการลงทะเบียนหรือว่าเข้าใช้งานทั้ง2ระบบนั่นเองอันนี้ทางที่ทางกทม.เขาแจ้งมาส่วนเรื่องของการยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ทั้ง50เขตนะคะสามารถช่วยดำเนินการให้ทั้ง2ระบบอันนี้ได้นะคะก็คือทางถ้าเกิดจะไปที่สำนักงานเขตด้วยตนเองเนี่ยเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือได้ทั้ง2ระบบเลยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของรายละเอียดว่าจะเป็นจำนวนเงินยอดเงินเท่าไหร่อะไรยังไงทุกคนก็เข้าไปติดตามได้เลยนะคะสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลเรื่องของเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยได้เลยค่ะของทางกทม.นั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้13:40 นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
2: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

ช่วงนี้นะคะไปดูจากทางกรมทางหลวงกันนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเขาจะมีการเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีนะคะสำหรับมอเตอร์เวย์ M82 นั่นเองนะคะไปเช็คจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแผวเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดสาย24ชั่วโมงค่ะกรมทางหลวงนะคะเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์สาย M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอดสาย25กิโลเมตรซึ่งประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์สาย82ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลสู่ภาคใต้ค่ะเสริมศักยภาพการจราจรบนถนนพระราม2ประชาชนนะคะสามารถใช้ทางขึ้นลงได้4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแผวเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆทางภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ค่ะยังไม่เปิดใช้นะคะเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนั่นเองทางนี้การเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์สาย82ฟรีตลอดสายเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วนะคะตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมนั่นเองค่ะซึ่งการเดินทางบนมอเตอร์เวย์สาย82จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลและการจราจรในพื้นที่เป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรด้านล่างแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแล้วก็เทศกาลค่ะมอเตอร์เวย์สาย82สามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกและในอนาคตจะเชื่อมโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้สำหรับการเปิดทดลองใช้เส้นทางในครั้งนี้กรมทางหลวงกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ที่สายด่วน1586กด82ได้เลยนะคะก็สรุปแล้วนะคะสามารถใช้ M82ได้วิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงในช่วงนี้นั่นเองนะคะต่อเนื่องกันเลยค่ะตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพได้เลยไปภาคใต้นะคะก็ขึ้นเส้นนี้ได้มอเตอร์เวย์ M82 ได้เลยเส้นพระราม2ก็คือจะได้เหมือนกับลดปัญหาเรื่องรถติดบนทางราบด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้มีใช้ทางขึ้นทางลงได้4แห่ง4ด่านนั่นเองตามที่แจ้งให้ข้อมูลกันไปเลยขอบพระคุณข้อมูลจากทางกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ในช่วงนี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะทักทายคุณฟังคุณผู้ชมกันนิดนึงนะคะคุณปรีชาบอกว่าเส้นรามอินทรากิโลเมตรที่1มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมถนนอีกแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณปรีชาแล้วก็เดี๋ยวนะคุณพักเคอินสวัสดีนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เวลาผ่านไปไวมากเอเชียนเกมก็จะปิดแล้วใช่ไหมปีนี้ไทยทำผลงานได้แบบน่าชื่นใจมากเลยเนาะใครดูเอเชียนเกมกันบ้างไหมคะคุณกันนะคะสวัสดีค่ะชุดรีบประหยัดชุดเหมาะกับกลางคืนมากเลยนะคะแต่ว่าแบ็คกราวด์เป็นแบบกลางวันอยู่ในช่วงกลางวันช่วงเที่ยง16โมงเย็นกันไปก่อนนะคะคุณซาซ่าสวัสดีด้วยค่ะแล้วก็แถวรังสิตยังท่วมอยู่ใช่ไหมคะอ่ะมีไฟไหม้ด้วยท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะตามอ่านอยู่คลองพระอุดมหยุดแล้วคุณทวัชแจ้งมานะคะเดี๋ยวนะสวัสดีท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคุณปรมินด้วยนะคะสวัสดีทักทายค่ะเดี๋ยวมีคุณเบนาริตนะคะรายงานแถวอุดมสุขอุดมสุขเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของน้ำท่วมกันไปเนาะ
ตอนนี้น่าจะลดกันแล้วนะคะลดกันไปเยอะแล้วแต่จะมีเรื่องของปัญหารถติดกันนิดนึงค่ะสภาพการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะในช่วงแยก4แยกศรีอุดมไปจนถึงแยกอุดมสุขเลยฝั่งกลับกันก็ที่เป็นขาออกอะค่ะสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้นะคะต่อไปบางกรวยไซน้อยสะพานพระราม7มุ่งหน้าแยกไซน้อยช่วงแยกถนนรัตนาธิเบศรไปตลาดบางบัวทองอันนี้มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะทุกคนหน้าห้างโลตัสบางบัวทองรถเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีรถติดสะสมด้วยใครที่เป็นรถเล็กหรืออะไรต่างๆอะค่ะถ้าอยากเลี่ยงก็เลี่ยงกันก่อนก็ได้แต่ว่าคือยังพอที่จะขับผ่านได้อยู่นะแค่จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังนิดนึงค่ะหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาบางบัวทองเลยนะคะติวานนท์ขาเข้าบริเวณแยกสนามบินน้ำไปจนถึงแยกแครายการจราจรสามารถใช้การได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะขอบคุณทางคุณสมชายด้วยแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนหน้านี้ที่เป็นรถจักรยานยนต์กันกับรถเก่งอะค่ะแล้วมีผู้รับบาดเจ็บเป็นผู้สูงอายุ1รายแล้วก็คนขับรถจักรยานยนต์อีก1รายอะค่ะเรามีการประสานงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับทางสน.ราชบูรณะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเลยแยกสวนธนบุรีรมย์ไปประมาณ500เมตรจะเป็นช่วงแถวพุทธบูชาซอย49นั่นเองค่ะให้ไว้เป็นข้อมูลสรุปในช่วงนี้นะคะตอนนี้ 13:58 นแล้วพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2 ระบบเร่งลดขั้นตอนด้านเอกสารและยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเตรียมรับสถานการณ์น้ำช่วง 4-5 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเผยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องพร้อมเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำต่อเนื่องโดยในส่วนของคลองแสนแสบมีสถานการณ์ดีขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีลมโดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงแต่มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจในวันนี้คือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำและทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ให้กระทบพื้นที่ข้างเคียงกรุงเทพมหานครยังเตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากสถานที่ที่คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่น้ำยังท่วมอยู่พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนที่จะตกมาเพิ่มส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วกรุงเทพมหานครเดินหน้าสู่ระยะฟื้นฟูโดยแต่ละเขตเร่งเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่จากพื้นที่ประสบภัยขณะที่พื้นที่ขนาดใหญ่เตรียมดำเนินการด้านการเยียวยาประชาชนต่อไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: กรุงเทพมหานครเปิดแนวทางจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม2ระบบเร่งลดขั้นตอนเอกสารเปิดยื่นคำร้องภายใน90วันคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้แบ่งระบบการขอรับความช่วยเหลือออกเป็น2ระบบหลักโดยแนะนำให้ประชา
8: ชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าขณะนี้

0: ระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายจริงเช่นค่าซ่อมแซมบ้านสำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัยจริงส่วนผู้เช่าสามารถขอรับค่าเช่าที่พักชั่วคราวได้สูงสุดเดือนละ 3,000 บาทไม่เกิน2เดือนพร้อมค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและดำรงชีพต่อไปทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนโดยยกเลิกการใช้ใบแจ้งความและตัดการทำประชาคมเพื่อความรวดเร็วและสะดวกพร้อมแนะนำประชาชนควรถ่ายภาพความเสียหายระดับน้ำและเก็บใบเสร็จซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นขอรับเงินเยียวยาต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐนั้นรองผู้ว่ากทม.ทวิดาได้กล่าวขอโทษชายชาวลาดกระบังรายดังกล่าวที่โดนเจ้าหน้าที่เขตลาดกระบังพูดจาไม่ดีและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพร้อมระบุว่าได้ทำการตักเตือนเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแล้วและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกเขตต้องปรับการสื่อสารกับประชาชนหลังขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยควรตรวจสอบระบบเบรกก่อนเพราะน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงชั่วคราวหากเบรกผิดปกติรถสั่นมีเสียงหรือควบคุมรถไม่เหมือนเดิมอย่าฝืนขับให้รีบตรวจสอบทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้ว

0: ถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำผันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
1: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
2: พระบุญญา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 14:19 ที่นะคะเดินทางกันต่อเข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆเลยนะคะเรื่องของการจราจรมีทางคุณสิขอนะแจ้งมาเป็นเรื่องของเจอรถจอดนะคะเป็นรถกระบะที่เขาเนี่ยขายกล้วยไม้แต่ทีเนี้ยตัวของคนขับเนี่ยตรงพ่อค้าเนี่ยนะคะมาจอดในช่องทางด้านซ้ายมือทีนี้มันก็จะมีอยู่2คันเลยที่ตอนนี้จอดกันอยู่พอเลยจุดนี้ไปก็จะสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้บ้างแต่ไอ้จุดที่มีจอดกันอยู่เนี่ยค่ะมันทำให้การจราจรชะลอตัวนิดนึงซึ่งที่ฝนพูดกันอยู่เนี่ยนะคะจะอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า3แยกบางใหญ่เลยนะคะเป็นรถ10ล้อ1คันแล้วก็รถกระบะขายกล้วยไม้อีกคันหนึ่งรวมเป็น2คันที่จอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้การจราจรมีชะลอตัวเล็กน้อยนะคะในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเส้นถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกช่วงแยกบางพลูมุ่งหน้าต่างระดับบางใหญ่แล้วก็เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะมีอีกท่านหนึ่งคือคุณพ่อหนุ่มปลื้มที่แจ้งมาเรื่องของเส้นแจ้งวัฒนะก็ตอนนี้ในส่วนของเส้นท่านแจ้งวัฒนะค่ะไปจนถึงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรด้วยทำให้เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงเป็นกำลังใจให้สำหรับใครก็ตามที่อยู่ในพื้นที่โซนนั้นนะคะเพราะว่าก็รถช้ากว่าเพื่อนนิดนึงเนาะอันนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอของทางสภ.ปากเกร็ดนะคะที่เขาแจ้งมาเรื่องของการจราจรว่าจริงๆแล้วฝนเนี่ยตอนนี้หยุดตกแล้วแต่คือโอ้โหนึกว่าเรือทุกคนดูด้านล่างนะคะนึกว่าขับเรือกันเล่นอันนี้นี่คือฝนหยุดตกแล้วแต่มันยังมีน้ำท่วมขังผิวจราจรอยู่ค่ะบางช่วงก็จะแห้งหน่อยบางช่วงก็คือพอผ่านได้บางช่วงก็อาจจะสูงหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเส้นแจ้งวัฒนะทั้งสองฝั่งเลยขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บริเวณไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้วก็เป็นแบบดีเทลเลยนะว่าความสูงเท่าไหร่จะได้วางแผนการเดินทางกันได้ด้วยหน้าห้างแมคโครนะคะไปจนถึงทางขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะจะมีน้ำท่วมขังอยู่ที่2เลนซ้ายสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรอันนี้รถเล็กไปได้นะคะความสูงประมาณนี้รถเล็กไปได้ทุกช่องทางต่อไปบริเวณหน้าสำนักงานเครื่องจักรกลนะคะไปจนถึงสะพานข้ามคลองปากป่าตรงนี้จะมีน้ำท่วมขัง2เลนซ้ายเหมือนกันค่ะสูง 10-15 เซนติเมตรเหมือนกันเลยแล้วก็หน้าห้างไทยวัสดุไปจนถึงแยกเมืองทองธานีมีน้ำท่วมขัง2ช่องนะคะสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตรตรงนี้ก็ยังสัญจรได้ทุกช่องทางอยู่แต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กอะค่ะจะต้องสัญจรในเลนขวาสุดจะดีกว่านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะนะคะไปจนถึงปากเกร็ด28มีน้ำท่วมขังทุกช่องทางเลยสูงประมาณ5เซนติเมตรตรงนี้รถสามารถสัญจรในทุกช่องทางค่ะยังไม่อะไรมากยังแบบเซิร์ฟๆอยู่นะคะ5เซนแล้วก็จะมีก่อนที่จะถึง5แยกปากเกร็ดอันนี้สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรจะอยู่ที่2เลนซ้ายสุดเหมือนกันรถเล็กไปได้นะคะทุกช่องทางค่ะก็คือจะมีประมาณนี้เลย1 2 3 4 5 5จุดหลักๆที่ตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังกันอยู่นั่นเองตอนนี้นะคะก็มีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนนทบุรีแล้วก็เทศบาลปากเกร็ดระหว่างเร่งสูบระบายน้ำแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.ปากเกร็ดก็อยู่ในระหว่างการช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรแล้วก็เร่งระบายรถที่ตอนนี้คือมีชะลอตัวในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางสภ.ปากเกร็ดด้วยนะคะในข้อมูลเนี่ยคือเขาจะมีทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กใช่ไหมและตัวแฮชแท็กเนี่ยเขียนว่าแฮชแท็กฝนตกแฮชแท็กน้ำท่วมแฮชแท็กรถติดนะคะมาครบ3องค์เลยนะคะมาครบองค์ประกอบสุดๆอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอติดตามสถานการณ์กันคือพื้นราบเนี่ยจะยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังกันอยู่แต่ว่าถ้าทางยกระดับอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้กันได้นะคะเดี๋ยวต่อไปไปคุยกับทางคุณสิขอนิดนึงนะคะคุณสิขอนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศักดิ์ชัยมนต์ครับ
1: ค่ะคุณสิขอนอันนี้ใช้เส้นทางไหนคะ
2: ตอนนี้ผมเข้า M81 มาแล้วนะก่อนหน้านั้นที่ฝากข้อมูลกับน้องหลังใหม่ไว้กรณีที
1: ่รถติด
2: คร
1: ับ
2: เ
1: พราะว่า
2: เปิดท้ายขายกล้วยไม
1: ้
2: นะข
1: ับ
2: เข้ามานิดนึงอ่ะเป็น10ล้อนะฮ
1: ะ
2: ป้ายไวนิลขนาดใหญ่เขียนอยู่ข้างรถรับจ้างทั่วไปซึ่งมันเป็นพื้นผิวการจราจรตรงนี้มันจะเบียดเป็นคอขวดรถที่จะวนเข้าเซ็นทรัลเวสเกตเนี่ยมันก็จะเสียช่องซ้ายไปเลนหนึ่งนะครับก็จะเบียดกันตรงจุดนี้ก็ใต้สถานีสามแยกบางใหญ่ที่แจ้งไปนะครับ
1: ค่ะ
2: จุดปัดตรงนี้แล้วก็ฝนก็ยังตกกันนะตรงจุดนั้นก็ทำให้ค่อนข้างจะติดขัดนิดนึงซ
1: ึ
2: ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเข้าไปปั๊มปั๊มก่อนถึงสถานีแล้วก็มองไปว่ามันติดขัดอะไรอ๋อติดขัดรถสองคันนี
1: ้
2: นะครับก็ให้เจ้าที่มาดูแลตรงจุดนี้นิดหนึ่ง
1: ได้
2: M81 นะฮะที
1: ่
2: ตัดสายมนก็ก่อนถึงทางออกนครผมดอนปูมเนี่ยนะฝนกระหน่ำลงมานะกระหน่ำลงมาแต่พอเลยใต้ทางลงไปแล้วนี่มุ่งหน้าไปทางกาญจนบุรีเนี่ยไม่มีฝนเลยนะทางนี้ฟ้าเปิดนะ
1: ค่ะ
2: ต้องไปตั้งแต่ถือว่าใช้กัน
1: ใช้การได้ดีใช่ไหมคะ
2: ได้ดีเลยความเร็วก็อย่าให้เกิน120นะ
1: ฮะ
2: กล้องมีทุกจุดนะกล้องมีไปตลอดเส้นทางนะฮะต
1: ้
2: องระวังเรื่องความเร็วนิดนึงนะครับ
1: โดนปรับมาไม่คุ้ม
2: จบข้อมูลนะครับคุณสัจจานนท์
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณสิขอนด้วยนะคะเพิ่มเติมข้อมูล2จุดนะคะเดี๋ยวต่อไปไปดูแถวสนามบินกันบ้างดีกว่าสุวรรณภูมินะคะคุณสุภัทราอยู่ในสายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฝนค่ะสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: น้องหลังไมค์และผู้เป็นรายงานแนวหน้าทุกคนเลยนะคะฝนตกก็ระมัดระวังดูยางที่ปัดมันฝนด้วยนะคะถ้ามันไม่คล่องก็เอาสไลด์ชะโลมไปสักหน่อยนึงเพราะขมเหลาถ้อยเสียเนี่ยมันจะจัดให้ไม่ใสกระจกไม่ใสนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะแล้วก็การตอนนี้ก็อยู่สนามบินฝนตกระดับหนึ่งฟ้าร้องน่ากลัวนะคะน่ากลัวจริงเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ระดับหนึ่งค่ะถ้าฝนตกเนี่ย
1: คือมีทั้งฟ้าร้องทั้งฝนตกด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้นะคะก็ต้องระวังแล้วกันนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะค่ะถนนหนทางน
1: ้
3: ำมันท่วมแล้วมองไม่เห็นนะยางแตกโอ้จะบุ้มใจตาย
1: หมายถึงว่าในแถวแถวพื้นที่สนามบินน่ะหรอคะหรือว่าในจุด
3: สนามบินไม่มีค่ะตรงทางที่จะไปด่านทักช้างแต่ที่เมื่อเช้ามองดูแล้วสาขาสาขาข้าวกรุงเทพนะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ทำให้แล้วทำแล้วแล้วก็ไฟทางที่มืดก็ทำแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ปู่พ่อสวดทอนคุ้มครองที่ท่านทำเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะขอรายงานตรงที่ว่าที่เขาทำให้แล้วเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
3: นะคะ
1: เป็นเรื่องไฟใช่ไหมคะ
3: ไฟทางอ่ะมันมืดนะ
1: ตอนนี้สว่างแล้วเนาะ
3: ตอนนี้สว่างแล้วนะคะตอนกลางคืนสว
1: ่
3: างแล้วนะคะแต่เขาจะเปิดเฉพาะกลางคืนน
1: ะ
3: เพราะกลางคืนเนี่ยรถมันน้อยใช่ไหมก็ขับกันเร็วนะคะแล้วรถอันนี้นะคะรถมันทุกรถอะไรเนี่ยไม่รู้เขาให้วิ่งเลนขวาแล้วก็ปาดมาซ้ายมาขวาอย่างเงี้ยแบบเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
1: เจ
3: ้าหน้าที่ผงเข้าตามองไม่เห็น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โอ้คุณฝนเราไปดูที่เขาอบรมที่ขนส่งนี่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: โอ้แพทย์จะกราบเจ้าหน้าที่ขอให้ผมผ่านแต่ก็ไม่ผ่านนะเพราะว่าเขาจะมีข้อตรวจสอบเยอะแยะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: นะคะแต่มาดูการกระทำที่เขาขับรถเนี่ยรถใหญ่มันต้องอยู่ซ้ายไม่ใช่มาอยู่ขวาแล้วก็ปาดไปกว่าปาดไปเลนกว้างไอ้เลนกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้เมื่อจะถ่ายรูปเดี๋ยวก็ไปโดนจุ้มเขาเอาตอนนี้ก็ตกเริ่มระดับสองแล้วนะคะ
1: ตกหนักขึ้นเนาะค่ะได้ค่ะ
3: ขอรายงานแค่นี้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสวัตราค่ะผีปลอดภัยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข ขอบพระคุณทางคุณสุภัตราด้วยนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ในโซนสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยจราจรภายในสนามบินใช้กันได้นะคะแค่อาจจะมีเรื่องของฝนตกประมาณตอนนี้ก็คือระดับ2แล้วแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องดังมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะการจราจรยังใช้การได้ดีไม่มีปัญหารถติดอะไรนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะทุกคนเอามาแบบคลายเครียดนิดนึงของทาง PEA นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองเนื่องจากว่าทาง PEA เนี่ยเขาจะมีการจัดงานมินิมาราธอนนะคะสำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังสายสุขภาพสายวิ่งเนาะมีการเตรียมพร้อมร่างกายกันมาแล้วเพื่อที่จะมาวิ่งมินิมาราธอนเนี่ยนะคะปีนี้2026วันที่4ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเวลา3นาฬิกาถึง8นาฬิกาของทาง PEA เนี่ยเขาจะมีการจัดงาน PEA มินิมาราธอน2026กันเกิดขึ้นนั่นเองก็เลยอยากจะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องของการเดินทางนิดนึงค่ะว่าใครที่ใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าวนะคะคือตี3ถึง8โมงเช้าแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงวานหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะไปจนถึงแยกไฟแดงถนนโลเคอล์โรดจนถึงแยกนอร์ทพาร์คได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีการจัดงานวิ่งกันเกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนั่นเองเดี๋ยวยังไงเย็นๆย้ำให้อีกทีนึงนะคะเพราะว่าเผื่อแบบใครออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่อะไรอย่างเงี้ยจะได้วางแผนการเดินทางกันได้ด้วยนะคะเขาจัดกันแค่วันเดียวเลยค่ะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมตั้งแต่ช่วง3นาฬิกาถึง8นาฬิกาในช่วงเช้านั้นเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูแถวเส้นถนนราชพฤกษ์กันบ้างคุยกับทางคุณชัยรัตน์กันอีกนึงคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณสัจยมนต์สวัสดีผู้จอสอร้องครับผม
1: ค่ะเป็นไงคะแถวราชพฤกษ์
4: การจราจรแถวราชพฤกษ์นะครับผมเมื่อกี้ผมออกมาจากแถวเซ็นทรัลเวสต์วิว
1: ค่ะ
4: การจราจรฝั่งนี้รถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดคู่ขนานทีนี้รถที่วิ่งในช่องทางด่วนจะออกไปเพื่อใช้วงเวียนบางขุนกองนี่ก็ติดไปด้วย
1: อืมค่ะ
4: ทางขอก็อยู่ที่เซ็นทรัลเวสต์วิวอ่ะครับผม
1: ค่ะ
4: ตรงทางขับกันเมื่อสักครู่ผมก็ไปผ่านมาเพราะว่าออกมาจากซอยโรงพักบางกรวย
1: ค่ะ
4: นั้นก็รถที่จะยูเทิร์นกลับไปเซ็นทรัลเวสต์วิวนี่ก็รถเยอะแต่รถขึ้นสะพานเคลื่อนตัวได้นะครับผม
1: ค่ะ
4: รถมากแต่ไม่ติดขัดแต่ฟังผมอยู่ตอนนี้ผมยังไม่ถึงวงเวียนบางขุนกองเลยตอนนี
1: ้อืมค่ะ
4: ตอนนี้ฝนก็อยู่ระดับหนึ่ง
1: ค
4: ่ะระดับหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ผู้พี่น้องประชาชนอาจจะโดนน้ำท่วมแล้วก็ออกไปจับจ่ายซื้อของหาทานข้าวนะครับผม
1: ค่ะ
4: ทำให้เสานี้รถติดขัดตอนนี้ฝนก็อยู่ระดับหนึ่งเมื่อสักครู่ก็ประมาณระดับสองก็ถนนแค่เปียกลื่นแต่ไม่มีน้ำท่วมขังนะครับผม
1: ค่ะ
4: ครับจุดหมายปลายทางก็ไปเรื่อยๆครับผม
1: ค่ะ
4: แต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาก็คือฝนนี่แหละครับผมได้ก็หยุด
1: จริงค่ะ
4: ว่าของไก่ยังไม่หมดเลยสงสารพี่น้องประชาชน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แถวร่มเก้าแถวลำลูกกาลาดกระบังอย่างเงี้ยครับผม
1: ค่ะ
4: เมื่อวานผมก็ไปดำน้ำอยู่แถวกิ่งแก้วถนนบางนาตาดสองฝั่งท่วมลึกมากเลยคุณสัตยมนต
1: ์อืมค่ะ
4: โดยเฉพาะฝั่งที่จะถึงโลตัสนั้นจะมีสะพานข้ามคลองถ้าใครไปยูเทิร์นตรงกิ่งแก้วบางนาเพื่อจะกลับมาทางโลตัสตรงนั้นท่วมมิดเลยคู่ขนานครับผม
1: ค่ะ
4: ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจเดี๋ยวฝากไปถึงฟ้าฝนก็หยุดได้ก็หยุดเถอะครับผมปีหน้าก็ตกใหม่นะครับผม
1: โอเคขอบคุณนะคะคุณชัยรัตน
4: ์ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะอันเนี้ยยาวๆเลยนะคะตั้งแต่เป็นอัปเดตของทางกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้แอดมินกรมอุตุโพสต์ฉ่ำมากนะคะลงถี่มากแล้วก็คนชื่นชมเยอะนะเพราะเหมือนแบบมีการปรับภาษาให้มันอ่านแล้วแบบโอเคเก็ตเลยในครั้งแรกที่อ่านไม่ต้องตีความเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชื่นชมกันเป็นประกาศที่ออกมาตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ยิงยาวไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะคะเช็คสภาพอากาศกันนิดนึงจริงๆช่วงที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะ จะเป็นตั้งแต่วันที่4ถึง8ตุลาคมนั่นเองค่ะช่วงนี้30ถึง3อ่ะเขาบอกว่ามันจะน้อยลงนะแต่ว่าก็วันนี้ก็คือยังมีหลายพื้นที่เนาะที่ตกหนักเหมือนกันแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็จะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเริ่มจากนั่นเลยค่ะทางภาคเหนือก่อนนะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแล้วค่อยมาที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็โซนภาคตะวันออกนั่นเองส่วนภาคใต้เนี่ยอันนี้ก็คือจะยังมีฝนตกต่อเนื่องเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็จะเป็นสภาพอากาศในช่วง 4-8 ตุลาคมนั่นเองค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงใครที่มีอีเวนต์มีอะไรต่างๆที่จะทำกันเนี่ยลองหาเป็นแบบแผนสำรองแผน B ไว้ได้เลยว่าจัดอินดอร์ได้ไหมอะไรยังไงหรือว่าเลื่อนกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองชั่งน้ำหนักกันดูส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะกรุงเทพตอนบนนนทบุรีปทุมธานีนะคะจะมีฝนที่เพิ่มมากขึ้นเจอฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าในหลายๆพื้นที่ตามที่ฝนแจ้งไปและเขาจะมีการเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะหรือว่าจะมุ่งหน้าไปโซนนนทบุรีนะคะนนทบุรีแล้วก็พื้นที่ด้านตะวันตกของกรุงเทพนั่นเองค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่ฝนฟ้าคะนองอย่าลืมเรื่องของการหลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้งด้วยแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆไม่งั้นอาจจะเจอแบบฟ้าผ่าได้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางคุณหัวโต99กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณสักยมนครับ
1: ค่ะเป็นยังไงคะแถวดอนตูม
5: ดอนตูมฟ้าหลัวๆฝนยังไม่ถึงเม
1: ฆฝนยังไปไม่ถึงเนาะ
5: ครับยังไปไม่ถึง
1: ค่ะ
5: ก็คือจะแจ้งเรื่องสัญญาณไฟเกิดจอดเสียตรงช่วงแยก3296ที่จากอำเภอตอนตูไปบางเลนถนน375นะถ้าเป็นมันถ้ามาจากด้าน346ลบตรงเข้ามาอำเภอตอนตูตรงนั้นที่จะตรงเข้าไปดูเมืองนครพนมก็ตรงผ่านมาก็จะสัญญาณไฟมันก็พลิกแดง
1: ก
5: ็ต้องวัดใจกันนิดนึงคอยกันให้ทางนู้นไปทางนี้เลี้ยวต้องวัดกันไปนะเตรียมพอประมาณ2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงแล้วก็นั่งดูอยู่นึกว่าเขาจะมาทำไม่มาทำก็เลยต้องแกล้งนิดนึงสักครู่ก็ทางหลังใหม่ของประสานงานใครได้ออกนะครับผู้ใช้ทางระวังนิดนึงนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปทางบางเลนถนน3296ก็ทำถนนทั้งเส้นทางนะครับ14กิโลก็ใช้ความระมัดระวังด้วยในการใช้ถนนเพราะว่าจะต้องไปใช้ร่วมกับร่วมกันก็คือหมายความว่าธรรมดาต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวาทีนี้ก็ต้องวิ่งไปขวาทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนกันด้วยก็เบียดถนนเล็กหน่อยก็ใช้ความระมัดระวังด้วยผู้ใช้ทางนะครับก็ถ้าที่ดูฝนก็ยังไม่มานะอยู่ทางด้านบางเลนเข้าไปทางปทุมนู่นละ
1: ค่ะ
5: มืดคึ้มเขียว
1: ๆค่ะ
5: นะครับปัญหาว่าฝนอยู่ไกลไม่กล้ามาดอนตู้มานะ
1: ดีแล้วค่ะโชคดีได้ไง
5: ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะไปดูในพื้นที่ของทางสภ.ปากเกร็ดกันนะคะอยู่กันกับทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์เพิ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีครับ
1: ค่ะในพื้นที่คือเห็นว่าบางช่วงก็คือน้ำท่วมขังอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะบ่ายสองครึ่ง
6: ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่นะครับในของถนนแจ้งวัฒนะนะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาแล้วมีน้ำท่วมขังนะครับช่วงนี้ก็น้ำลดลงระดับลงแล้วนะครับเริ่มลดระดับลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เนื่องจากเจ้าที่แฝงเร่งระบายสูบระบายใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะให้อยู่นะครับเป็นเครื่องสูบเดินทุกเครื่องนะครับในการเร่งระบายออกนะครับสภาพการจราจรตอนนี้น้ำท่วมขังนะครับก็ตอนนี้ยังเหลืออยู่บริเวณหน้าห้างไทยประตูเนี่ยยังท่วมอยู่เล็กน้อยเลนเดียวช่องหนึ่งช่องทางนะครับประมาณสัก5เซนติเซนนะไม่เกินนี้นะครับก็รถเล็กวิ่งได้ทุกช่องทางแล้วนะครับในส่วนของหน้าห้างไทยประตูในของถนนแจ้งวัฒนะอีกจุดนึงก็บริเวณหน้าห้างแมคโครนะครับกับหน้าสำนักงานเครื่องจักรกลเนี่ยทั้งขาเข้าและขาออกก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่2ช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ประมาณบานสัก10เซนนะครับก็รถเล็กยังวิ่งได้ทุกช่องทางนะครับแล้วก็น้ำก็เริ่มลดระดับลงเรื่อยๆครับผม
1: ค่ะก็คือมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะคะ
6: ใช่ครับส่วนเส้นสีวันนนท์สีสมานไม่มีน้ำท่วมขังแต่การได้ตามปกติครับ
1: ตอนนี้ในพื้นที่ก็คือฝนไม่ได้ ไม่ได้ตกแล้วใช่ไ
6: ห
1: มคะ
6: ตอนนี้หยุดแล้วครับหยุดแล้วครับใช่ครับหยุดแล้ว
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอย่างวันอย่างตามสภาพอากาศเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้มันจะเริ่มมีฝนกลับมาอีกรอบนึงอะค่ะตรงนี้ในเรื่องการระบายน้ำอะไรต่างๆนี่คิดว่าจะเป็นแนวทางไหนอะค่ะ
6: ตอนนี้นะครับในส่วนของการระบายน้ำนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าที่รับผิดชอบในเรื่องการระบายน้ำนะครับก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเทศบาลนะครับแล้วก็แขวงทางหลวงนะที่มีเครื่องสูบน้ําในการเร่งระบายอยู่ก็ตอนนี้ท่านได้สั่งการให้พร่องน้ํานะครับพร่องน้ําในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเตรียมรับกับน้ําฝนตกที่จะตกขึ้นมานะครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับท่านรองผู้ว่าก็สั่งการตั้งแต่ช่วงเช้าให้แต่ละหน่วยเนี่ยพร่องน้ําเรานะครับแต่ว่าในช่วงของที่ท่วมเนี่ยเนื่องจากว่าพอฝนตกปริมาณมากเนี่ยน้ําระบายไม่ทันนะครับก็เลยทําให้มีการนะครับหลังจากเนี่ยก็บอกปกติพอหลังจากตกมาแล้วเนี่ยประมาณสักชั่วโมงนึงก็เริ่มยุบลงนะครับเพราะว่ามีการเร่งระบายออกนะครับก็อาจจะมีน้ำรอการระบายบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่หนักนะครับในช่วงนี
1: ้
6: ครับผมครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรก็จะรายงานไปทางช่องไลน์ของจ.ส.ร.ส.พ.คร
1: ับ
6: ท่านโน
1: ้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
6: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่อยู่ในพื้นที่ทำงานกันอย่างขันแข็งเลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดอัปเดตต่างๆตอนนี้ก็คือในหลายๆถนนหลายเส้นทางของทางพื้นที่สพปักเกร็ดนะคะก็ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราติดตามกันเรื่อยๆเลยสำหรับข้อมูลที่จะอัปเดตเข้ามากันค่ะช่วงนี้14:41เราพักโฆษณาสักครู่นึงก่อนค่ะ
7: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ช่วงนี้มาดูโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันนะคะจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะคะเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่แหละที่วันหนึ่งเรารายงานกันเยอะมากๆแล้วเราก็ได้รับสรุปตัวเลขยอดมาเนี่ยในแต่ละปีแต่ละสัปดาห์สูงมากๆจริงๆนะคะก็เลยเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นการทำประกันรถยนต์แบบที่อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มีจิตสำนึกในการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรแล้วก็การสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะขับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาทลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ลดปัญหาการจราจรด้วยนะคะเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมนั่นเองสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะที่สมาชิกจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็สิทธิประโยชน์อย่างเช่นสมาชิกจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็กรณีที่เป็นฝ่ายถูกเนี่ยหากเกิดอุบัติเหตุเนาะสามารถยืมรถสำรองได้นะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะโดยคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เกินกว่านั้นหรือว่าเป็นรถประเภทอื่นก็สามารถทำประกันภัยประเภทที่3ได้นะคะตัวของเบี้ยประกันเนี่ยก็จะแตกต่างกันผ่อนแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นเบี้ยประกันภัยประเภทที่1จะผ่อนได้ 0% 6เดือนส่วนประเภทที่3ผ่อนได้ 0% 3เดือนนั่นเองค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข02150888ได้เลยคุยโดยตรงกับทางวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนได้เลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูการจราจรกันมีที่แถวเส้นบรมราชชนนีกันบ้างนะคะคุยกับทางคุณต้อมกันบ้างดีกว่าคุณต้อมสวัสดีค่ะคุณต้อมจันทองค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝน
0: ค่ะบรมช่วงไหนอะคะที่วิ่งอยู
1: ่ก็ผมใช้บรมนะครับกลับเข้ากรุงเทพมานะฮะ
0: ค่ะ
1: จริงๆก็มาจริงๆมาจากบ้านโป่งนู่นเลย
0: โอ้ค่ะ
1: ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพชรเกษมช่วงบ้านโป่งนครปฐมอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: มีฝนนิดหน่อยนะครับแถวๆช่วงนครชัยศรี
0: ค่ะ
1: ช่วงนั้นนะครับแล้วก็ว่าใช้บาลมเข้ามาเนี่ยก็ใช้การได้แบบไร้รอยต่อเลยนะครับคุณฝนครับ
0: อ๋อหมายถึงไม่ติดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ยาวๆมาเลยครับ
0: ดีค่ะ
1: ในช่องทางหลักเนี่ยจะชะลอตัวก็ช่วงประมาณสายสี
0: ่
1: นะครับแต่นี่ตรงนี้ก็เป็นชะลอกันแบบปกตินะครับว่ารถรวมกันนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยสายสี่มาเนี่ยจะชะลอตัวอีกทีก็ช่วงที่จะขึ้นคู่ขนานลอยฟ้านะครับเพราะว่ารถในช่องทางหลักกับคู่ขนานเนี่ยเขาจะมาเบียดกันขึ้นคู่ขนานลอยฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะและเลยตกจุดนี้มาเนี่ยจะเข้ามาทางตลิ่งชันเข้ามาทางปิ่นเกล้าก็ใช้การได้ดีนะครับตรงในช่องคู่ขนานนะครับช่วงที่จะเข้าสารยานะครับตรงมหิดลเห็นรู้สึกว่าจะมีงานรับปริญญาหรือเปล่าครับวันน
0: ี้ใช่ค่ะเป็นงานซ้อมใหญ่ค่ะ
1: อ๋อเป็นงานซ้อมนะครับเพื่อนสมาชิกไม่มีธุระอะไรแถวนี้นี่ให้ใช้ทั้งอื่นเลยนะ
0: เพราะว่า
1: ติดยาวมากเลย
0: คู่ขนานค่ะ
1: นะครับถ้าจะเข้าสารยาแนะนำให้ไปเข้าสายในเลยนะครับไปเข้าทางนู้นเลยไปเลยทาง
0: ฮัลโหลค่ะ
1: เข้าเอาเลยครับในช่องคู่ขนานนะครับ
0: ฮัลโหลคุณต้องรายงานช่วงเมื่อกี้ช่วงท้ายอีกทีนึงให้ได้ไหมคะสายมันขาดไปนิดนึง
1: อ๋อครับผมตรงถ้าเพื่อนสมาชิกจะมาเข้าสารยานะครับถ้าวิ่งบรรลมเข้าเมืองมาเนี่ยจะมาเข้าสารยาคู่ขนานมันติดมากเลยตรงมหิดลนะครับให้เข้าทางอื่นก่อนเลยนะครับให้เข้าทางสาย7หรืออะไรทางนู้นเลยก็ได้นะครับสาย5ก็ได้นะครับผมใช้สายในแทนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะถ้ามาเข้าทางนี้เนี่ยมันจะติดยาวมากเลยครับ
0: แ
1: ต่ว่ามีนิ่งๆเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ครับดูฟังกลับกันให้นะครับถ้าบรรลมขาออกมาเนี่ยจะช้าสลับหยุดนิ่งเลยครับช่วงประมาณเลยสาย2มานะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีอะไรนะครับปริมาณรถหนาแน่นอย่างเดียวเลยนะครับพอถึงสาย3เนี่ยก็จะเริ่มขยับกันได้นะครับตามกันมาได้เรื่อยๆผ่านสาย4มาแล้วก็ใช้การได้ดีนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเช่นเดียวกันคู่ขนานนะครับที่จะกลับรถเข้ามาทางมหิดลนะครับเข้ามาทางสภากับรถที่จะเข้าเซ็นทรัลได้ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นน่ะติดยาวเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็เพื่อนสมาชิกก็ถ้าไม่มีความจำเป็นตรงนั้นก็ให้หลีกเลี่ยงไปที่ทางอื่นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนเลยจุดนั้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับในช่องคู่ขนานนะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับผมขณะนี้ก็ขณะรายงานกำลังจะเข้าตลิ่งชันแล้วครับเริ
0: ่
1: มมีฝนเป็นละอองๆนะแต่ว่าก็ยังไม่หนักนะครับแถวนี้นะครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณต้อมจำทองด้วยนะคะเดี๋ยวฝนกลับมาสรุปสั้นๆให้ฟังกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ไปสายถัดไปก่อนคุณรันลำปางสวัสดีค่ะ
2: ครับพี่สวัสดีครับรายงานจราจรหน่อยครับ
0: ได้ค่ะแถวไหนคะ
2: ครับแม่โคบางสีทองมุ่งหน้าตีวานนท
0: ์ค่ะ
2: เลนคู่ขนานก่อนขึ้นสะพานพระราม5เลนคู่ขนานที่จะกลับรถใต้สะพานพระราม5น
0: ้
2: ำท่วมขังฝนตกเบอร์หนึ่งครับ
0: ประมาณท่วมขังเยอะไหมคะสูงประมาณเท่าไหร่อะคะ
2: 10 เซน
0: เนาะโอเค
2: ครับ
0: อ่ะแปลว่ารถเล็กก็ยังพอสัญจรผ่านได้อยู่นะคะ
2: พอได้แต่รถติดแล้วชะลอน้ำแล
0: ้
2: ว
0: โอเคค่ะ
2: ครับเข้าทางด่วนไปเลยนะถ้ามาจากอุโมงค์พระราม5มุ่งหน้าปีวานนท
0: ์
2: ให้ขึ้นทางด่วนขึ้นสะพานไปเลยครับ
0: ได้เลยค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
2: คู่ขนานกับกันทางด่วนเรียกวิ่งสบายรถไม่ติดฝนตกครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณรันลำปางด้วยนะคะเพิ่มเติมให้สำหรับจุดเส้นถนนนครอินทร์ฝั่งขาเข้านะคะเส้นทางที่ว่ามาก็คือจะมีน้ำท่วมสูงประมาณ10 เซนติเมตรเส้นฝั่งคู่ขนานเนี่ยมี2ช่องทางก็คือท่วมทั้ง2ช่องทางเลยนะคะส่วนช่องทางหลักยังสามารถวิ่งได้อยู่กลับกันก็มีน้ำท่วมในช่องทางคู่ขนานเช่นเดียวกันแล้วก็ในพื้นที่มีฝนตกด้วยแล้วก็ที่คุณต้อมแจ้งมานะคะวันนี้ฝนย้ำให้นะโซนมหิดลศาลายานะคะมีงานซ้อมรับปริญญาค่ะทำให้คนเดินทางเยอะแล้วก็แน่นทั้งวันแนะนำหลีกเลี่ยงนะคะเส้นบรมขาเข้าในช่องทางคู่ขนานวันนี้เนี่ยรถติดมากติดยาวเลยเนื่องมาจากงานอีเวนต์อันนี้นี่แหละนะคะงานสำหรับปริญญานี่แหละนะคะแล้วก็แจ้งล่วงหน้าเลยวันที่5-6 ตุลาคมก็คือจันทร์อังคารที่จะถึงเนี้ยที่มหิดลศาลายาจะมีงานรับปริญญาจริงแหละเป็นงานแบบจริงๆไม่ใช่ซ้อมแล้วนะคะเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเลยก็คิดว่านะสภาพการจราจรก็น่าจะบรรยากาศอารมณ์ประมาณวันนี้นี่แหละนะคะแนะนำหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเตือน 4-7 ตุลาคมนี้ฝนกลับมาอีกระลอกภาคเหนือภาคใต้เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มส่วนที่จังหวัดอยุธยาเตรียมรับน้ำเพิ่มหลังเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักระบายสมทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้จะเริ่มมีฝนอีกครั้งซึ่งจะมีพื้นที่ได้รับฝนตกหนักในภาคตะวันตกคือจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีในส่วนของภาคตะวันออกให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะในวันที่5ตุลาคมจึงขอให้เตรียมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ในส่วนของภาคใต้และภาคเหนือจะมีฝนตกในปริมาณที่มากพอสมควรจึงขอให้เฝ้าระวังเพราะอาจจะเจอน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มและเมื่อน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยลงมาก็จะไปรวมกับน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งมีการปล่อยน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจะมารวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจะทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้น้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นดังนั้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเตรียมยกของขึ้นอีกสักเล็กน้อยและขอให้มีการช่วยเหลือเข้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนกรุงเทพมหานครได้มีการเปิดคลองรับน้ำเพื่อช่วยรับน้ำจากทางเหนือแล้วระบายลงสู่เจ้าพระยาให้สามารถออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีข้อสั่งการว่าให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพและให้มีการจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมและยังสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมมือกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์ปภ.เผยภาพรวมน้ำท่วมทั่วประเทศมี13จังหวัดระดับน้ำท่วมยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกระทบประชาชนใน162อำเภอมากกว่า 3,300,000 คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมทั้งสิ้น162อำเภอ 1,254 ตำบล 9,219 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครโดยประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,244,000 คนโดยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสถานการณ์ในพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นขณะที่สวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะ

0: ให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: 13นาฬิกา15นาฬิกา18นาทีนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะช่วงบ่าย3เรามาดูติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเวลา18นาฬิกาถึงช่วงประมาณ19นาฬิกาของช่วงเมื่อวานนี้นะคะสำหรับปากซอยเรวดี19ที่มีคนไปพบเหตุว่าเจอเป็นโครงสร้างตึกทรุดตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะทางรายการได้สายสัมภาษณ์กับทางอาจารย์ชูเลอร์จิตเจอจุนนะคะอุปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะทางรายการทราบมาว่าทางอาจารย์เนี่ยมีการลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยเลยใช่ไหมคะ
3: ครับผมใช่ครับ
2: ค่ะ
3: เมื่อคืน
2: ค่ะเมื่อช่วงเมื่อคืนนี้พอจะสรุปได้ไหมคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคืออะไรบ้างอะค่ะ
3: ครับก็สภาพความเสียหายเนี่ยมันจะเป็นเสาต้นมุมของตัวอาคารอธิบายคร่าวๆคืออาคารเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์นะครับเป็นลักษณะตึกแถว5คูหาติดกันนะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ถ้าหันหน้าเข้าหาอาคารเนี่ยเสาต้นมุมซ้ายข้างหน้าเนี่ยมันระเบิดแล้วฉีกขาดออกนะครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปสามารถเข้าไปดูพื้นที่ก็คือห้องมุมซ้ายที่เสาระเบิดกับห้องตรงกลางที่สามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็พบว่าความเสียหายเท่าที่เห็นแล้วก็เดินดูรอบๆเนี่ยก็คือเสาต้นนี้ต้นเดียวที่มันระเบิดแล้วก็ฉีกขาดออกซึ่งจากการที่ผมเข้าไปดูหน้างานดูจากสภาพต่างๆแล้วเนี่ยเราพบว่าสาเหตุหลักๆนะครับเป็นเพราะว่าอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์ท่าคูหาเนี่ยครับเป็นอาคารที่ฐานรากจุดปัญหามันมาจากฐานรากอาคารเป็นฐานรากเสาเข็มที่ไม่ได้ยาวจนหยั่งถึงชั้นดินดานนะครับพอเสาเข็มไม่ได้ยาวมากพอจนหยั่งถึงชั้นดินดานเนี่ยอาคารก็มีการทรุดตัวบ้างพอประมาณนะครับปัญหาก็คือการทรุดตัวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เท่ากันอาคารส่วนที่เป็นบริเวณมุมตึกนะครับมันจะทรุดน้อยกว่าบริเวณตรงกลางเพราะว่าพื้นที่ในการรับน้ำหนักของฐานรากบริเวณกลางอาคารเนี่ยมันมากกว่าตรงบริเวณที่เป็นมุมอาคารเพราะนั้นส่วนที่เป็นเสาตรงบริเวณมุมอาคารนะครับที่รับน้ำหนักน้อยมันก็เลยทรุดน้อยกว่าตัวอื่นปัญหาที่ตามมาก็คือมันโดนดึงตัวอื่นที่ทรุดเนี่ยมันก็กลายเป็นดึงหลังเสาต้นนี้จนเสาต้นนี้รับหนักไม่ไหวมันก็เลยระเบิดแล้วก็ฉีกขาดออกครับ
2: ค่ะคือมีปัญหามาจากบริเวณด้านล่างก็คือฐานรากของอาคารเลย
3: ฐานรากที่มีการทรุดตัวครับทรุดตัวไม่เท่ากัน
2: ตัวตึกเนี้ยค่ะอาจารย์คือพอจะทราบไหมคะว่ามีอายุนานเท่าไหร่แล้ว
3: ประมาณ50ปีเท่าที่คุยนะครับ
2: 50
3: ปีครับ
2: ใ
3: ช่ซึ่งสมัยนั้นการก่อสร้างบ้านเราเนี่ยที่50ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีการใช้เสาเข็มยาวปั้นจั่งที่มีประสิทธิภาพมากพอจะตอกเสาเข็มลงไปจนถึงชั้นดินแข็งเนี่ยมีน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกอาคารขนาดใหญ่อาคารทั่วๆไปก็จะใช้เป็นพวกปั้นแต่งขนาดเล็กหรือว่าใช้เป็นลักษณะแบบอื่นในการก่อสร้างอย่างเช่นใช้รถแบ็คโฮในการกดประมาณนี้ซึ่งมันยังไม่ค่อยมีการก่อสร้างที่เสาเข็มยาวมากๆแล้วก็ตอกลงถึงชั้นดินแข็งสมัยก่อนมันมีน้อยครับ
2: อ๋อค่ะถ้าอย่างนี้แล้วอะค่ะเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นในสรุปแล้วก็คือตอนนี้เจอเป็นเสาต้นเดียวใช่ไหมคะที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วในมุม
3: ค่ะเสาต้นแรกถ้ามองเห็นตัวอาคารจะเห็นเลยว่าเสาตรงบริเวณต้นนี้มันมุมอะมันเชิดมากกว่าตำแหน่งอื่นคือมันสูงกว่าต
2: ั
3: วอื่นมันก็เลยโดนดึงหลังเข้าไปจนระเบิดครับ
2: ค่ะในมุมวิศวกรรมความอันตรายหรือว่าความน่ากังวลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบต่ออะไรได้บ้างอะคะ
3: ในทางวิศวกรรมแล้วอาคารหลังนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการจะวิบัติแบบถล่มลงมาแทบไม่มีเลยครับ าคารหลังนี้เป็นลักษณะของแม้ว่ามันจะมีการซุดตัวแตกต่างกันแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างจะเป็นการซุดเอียงไปทั้งหลังซึ่งบางจุดที่มีปัญหาเนี่ยมันก็คือต้นเสาแค่ต้นเดียวที่เป็นมุมที่รับน้ำหนักน้อยที่สุดของอาคารทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นอาคารที่มันมีหลายชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันจะมีการลักษณะของการยึดโยงกันเป็นเฟรมทำให้แม้จะไม่มีเสาต้นนี้อาคารก็ไม่พังถล่มลงมานะครับเพียงแต่มันน่ากลัวม
2: ัน
3: ดูนะเกือบดูมีความเป็นอันตรายมากครับ
2: ถ้าอย่างนั้นแล้วอะค่ะต่อจากนี้สเต็ปถัดไปขั้นตอนถัดไปคือเป็นการควรทำอะไรต่ออะคะ
3: ปัจจุบันเนี่ยเมื่อคืนผมก็เอาลูกน้องเข้าไปทำการค้ำยันชั่วคราวอาคารให้เกิดความสบายใจของทุกคนแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้โครงสร้างต้องรับภาระมากจนเกินไปนะครับแล้วก็คือเหมือนกับมีเสาเป็นเสาเหล็กเนี่ยไปทดแทนเสาเดิมชั่วคราวไอ้ตัวเสาเหล็กที่ผมเอาไปค้ำยันชั่วคราวเนี่ยใส่ไป4ต้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้นเดียวมันก็รับได
2: ้
3: แต่ว่าไม่อยากให้ประชาชนแถวนั้นเกิดความวิตกกังวลมากเราก็ใส่ไปให้เขาเลย4ต้นเขาจะได้สบายใจว่าไม่ต้องกลัวอาคารจะพังถล่มลงมานะครับมันจะไม่มีโอกาสนั้นเกิดขึ้นแล้วก็อาคารก็เนื่องจากอาคารเนี่ยมันหงายหลังเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีโอกาสที่อาคารจะล้มขมำไปทั้งหน้าไปทับคนที่สัญจรไปมาอันนี้ก็ไม่มีโอกาสนะครับก็ขอให้สบายใจในตรงนี้ได้สิ่งที่ทำถัดมาที่ต้องทำก็คือก็ต้องซ่อมเสาต้นนี้ที่มันระเบิดนะครับ
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: ก็คือในระยะสั้นชั่วคราวจะเป็นการนำเสาเหล็กมาค้ำยันก่อน4ต้นแล้วก็เดี๋ยวในระยะยาวก็คือจะต้องเป็นการซ่อมแซมกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับก็ต้องซ่อมเปลี่ยนเสาต้นนี้ก็คือต้องสกัดเสานี้ทิ้งแล้วก็หล่อกลับเข้าไปใหม่ครับ
2: ตรงนี้มีแผนการดำเนินการแล้วหรือยังอะคะ
3: ตอนนี้ก็คือเอาจริงๆแต่เคสนี้มันเป็นเคสเฉพาะกิจซึ่งผมเข้ามาค้ำยันไว้ให้ชั่วคราวนะครับส่วนประเด็นถัดมาคือทางเจ้าของบ้านที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยก็จะต้องหาผู้รับเหมาเข้าไปซ่อมแซมเสาต้นนี้กลับคืนซึ่งผมก็จะช่วยคือจริงๆอ่ะงานพวกนี้เป็นงานที่ผมมาทำประจำอยู่แล้วตัดเปลี่ยนเสายกอาคารย้ายอาคารพวกนี้เพียงแต่ว่างานลักษณะแบบนี้ตามใบอนุญาตแล้วเราไม่ควรจะรับงานแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมก็ไม่มีคิวงานว่างไปทำงานให้เขาในช่วงนี้ก็เลยใช้วิธีคือจะแนะนำผู้รับเหมาเจ้าอื่นไปให้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาติดต่อไปทำการซ่อมแซมซึ่งก็น่าจะใช้ระยะเวลาซ่อมแซมสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ
2: ค่ะแล้วในระยะเวลาตั้งแต่ช่วงที่มีการนำเสาเหล็กมาค้ำยันชั่วคราวไปจนถึงกว่าที่จะซ่อมแซมเสร็จอะค่ะตรงนี้คืออาคารเป็นอาคารพาณิชย์เราได้ข่าวว่าก็คือมีคนอยู่ด้วยเป็นร้านค้าร้านอะไรต่างๆตรงนี้มีผลกระทบยังไงต่อเรื่องของการใช้ชีวิตของคนที่อยู่ในอาคารนี้บ้างอะค่ะ
3: ผลกระทบเนี่ยถ้าทางวิศวกรรมแล้วมันไม่มีเพราะว่าตอนนี้อาคารมันแข็งแรงแต่ผลกระทบทางความรู้สึกนะครับมันก็ยังคงอยู่เพราะว่าเสาต้นที่ระเบิดมันก็ยังคงอยู่เพราะดังนั้นเนี่ยความรู้สึกของเจ้าของอาคารเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยเขากลัวมากน้อยขนาดไหนถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยก็ควรจะรอให้ซ่อมให้เสาที่มันระเบิดเนี่ยครับกลับคืนอยู่ในสภาพที่ดีก่อนแล้วก็กลับเข้าไปอยู่อาคารใช้งานอาคารอันนี้ก็จะเป็นเวที่ที่ดีต่อทุกคนแต่ถ้าเจ้าของบ้านเหมือนกับว่าอยากจะเข้าไปเก็บของหรือว่าเข้าออกออกไม่ได้พักอาศัยณตอนนี้จริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
2: ก็คือทางอาจารย์แนะนำว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายอาจจะรอให้ซ่อมแซมให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยย้ายเข้าไปเพราะว่าตอนนี้คือต้องมีการอพยพออกมาก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับอันนี้เขาก็อพยพก่อนครับ
2: ค่ะก็คือ
3: เพราะว่ามันยังเกิดมันคือมันเมื่อวานเพิ่งระเบิดนะแล้วก็ทุกคนก็ตกใจกันมากแล้วก็กลัวยังไม่ค่อยไว้วางใจสิ่งที่ถัดมาจริงๆก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเข้าไปดูเก็บของเท่าที่จำเป็นแล้วก็ดูสภาพความเสียหายของอาคารนะครับว่ามีตำแหน่งตรงไหนที่มีได้รับความเสียหายอะไรยังไงบ้างท ้าเห็นก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาให้ทางผมหรือว่าทางสมาคมเข้าไปช่วยดูให้ได้ถ้ามันเป็นลักษณะของโครงสร้างที่รับความเสียหายนะครับ
2: ค่ะ
3: แต่เท่าที่ผมไปดูวันก่อนเนี่ยยังไม่เห็นอะไรชัดเจนนะก็มีแค่เสาต้นเนี้ยที่ระเบิด
2: คือทางอาจารย์แล้วก็ทีมเนี่ยคือมีการเข้าไปตรวจสอบครบทุกจุดแล้วใช่ไหมคะ
3: ไม่เข้าไปแค่สองห้อง
2: เข้าไปสองห้อง
3: ครับห้องกลางกับห้องริมเพราะฉะนั้นก็ยังบอกไม่ได้กับ 100% ว่าห้องอื่นยังไม่ได้รับความเสียหายอะไร
2: โอเคงั้นห้องอื่นก็คือถ้าเป็นเจ้าของห้องเข้าไปในช่วงระหว่างเนี่ยก็คือสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองได้แล้วค่อยแจ้งกันใหม่ที
3: ถ้าเขาเปิดไปดูก่อนก็ได้ว่าในห้องในบ้านเขาเนี่ยมีอะไรที่มันผิดปกติไหมอะไรยังไง
2: มีจุดสังเกตไว้ไหมคะสำหรับประชาชนที่ฟังอยู่นะตอนนี้ที่จะเดินทางเข้าไปตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเสียหายหรือว่าอะไรที่ผิดปกติที่ว่าเนี่ยค่ะควรจะสังเกตจากจุดไหนบ้างอะค
3: ่
2: ะ
3: หลักๆเลยดูเรื่องรอยร้าวก่อนครับอันดับแรกก็คือดูเรื่องการบิดตัวโครงสร้างว่าโครงสร้างอาคารมีการบิดมีแตกร้าวอะไรไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าอาคารที่ผมเข้าไปตรวจสอบแล้วอาคารเนี่ยมันทรุดเอียงไปทางด้านหลังนะครับ
2: ก็
3: ระดับของอาคารเนี่ยมันจะเอียงไปทางด้านหลังอาคารซึ่งเจ้าของเนี่ยแทบไม่รู้ตัวเลยนะว่าอาคารตัวเองเนี่ยมีการทรุดเอียงเพราะว่าเขาชินเขาอยู่มาจนชินเขาก็รู้สึกว่ามันค่าระดับมันปกติแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปคนอื่นที่ไม่เคยไปเนี่ยเวลาเข้าไปในอาคารพวกนี้ก็รู้สึกทำไมมันลาดเอียงไปทางด้านหลังอาคารแต่ว่าหลักๆก็คือดูพวกรอยร้าวอะไรก็ได้ครับเพราะว่าการซุดแบบเอียงเนี่ยหรือลาดเอียงถ้ามันไม่เอียงมากๆก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายเพียงแต่ว่าต้องเขาเรียกว่าพึงระมัดระวังไว้ว่าอาคารเรามีการซุดตัวผิดปกติครับ
2: ค่ะในการที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือแม้แต่กระทั่งเข้าไปเอาของออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะต้องมีการระมัดระวังอะไรไว้ด้วยไหมคะหรือว่าเข้าไปต้องมีใส่หมวกใส่อะไรหรือเปล่าอยากให้อาจารย์แนะนำนิดนึงค่ะ
3: เอาจริงๆไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันหมวกเนี่ยการที่จะใส่ก็คือจริงๆแล้วป้องกันของตกหล่นใส่เคสการนี้มันไม่ถึงขั้นที่จะมีของตกหล่นอะไรมาใส่เราได
2: ้
3: ก็สามารถที่จะเข้าได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นมากคือเรื่องของไฟฟ้าปลั๊กไฟพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าได้ยินว่าตอนที่เกิดเหตุเสาระเบิดเนี่ยทุกคนก็รีบแห่กันออกมาไม่รู้มีใครเสียบปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทิ้งค้างไว้หรือเปล่าต้มน้ำค้างไว้อะไรหรือเปล่าพวกนี้ครับก็ต้องเข้าไปดูเรื่องพวกนี้คือปัจจุบันเนี่ยเขาตัดไฟไม่ให้มีไฟฟ้าเข้าไปในอาคารเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเรื่องพวกนี้ถึงจะเปิดตัวใต้ต่อไฟกับพื้นได้ครับจะเป็นห่วงเรื่องพวกเพลิงไหม้เรื่องพวกนี้มากกว่าม
2: ากกว่านะคะโอเคได้เลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องของการปิดพื้นที่อะค่ะตรงนี้จะต้องมีการปิดจราจรโดยรอบอะไรด้วยไหมคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง
3: ไม่จำเป็นครับ
2: ไม่จำเป็นนะคะ
3: ไม่ต้องปิดครับ
2: ก็คือสามารถดำเนินการได้ตามปกติโอเคค่ะได้ค่ะให้อาจารย์ช่วยย้ำทิ้งท้ายไว้ให้นิดนึงได้ไหมคะในเรื่องของความปลอดภัยในการพักอาศัยหรือว่าใช้อาคารตึกเนี้ยค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
3: คืออาคารเนี่ยอันดับแรกเราต้องรู้ครับว่าอาคารเรามันไม่ได้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง100%แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอาคารที่จะถึงขั้นที่พักอาศัยไม่ได้มันเสี่ยงต่อการพังทลายไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเนื่องจากมันเหมือนเราอยู่บนหอเอ็นพิซ่าหอเอ็นพิซ่าเนี่ยเอ็นมาตั้งหลายร้อยปีแล้วก็ยังไม่พังแต่มันเอ็นอันนี้ก็เหมือนกันบ้านลักษณะแบบนี้ก็คือบ้านเอียงแต่ว่ายังไม่พังก็อยู่ได้นานครับลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ถ้าจะซ่อมให้บ้านไม่ทรุดก็ทำได้เราสามารถที่จะเสริมฐานรากให้ชั้นดินแข็งแล้วก็ยกอาคารกลับคืนมาทั้งหมดก็ทำได้เช่นกันเพียงแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากถ้าเจ้าของบ้านอยากจะทำจริงก็ต้องตัดสินใจร่วมกันทำทั้ง5เจ้าของนะครับมันถึงจะสามารถทำได้นะครับแต่ถ้าไม่ทำก็สามารถที่จะอยู่แล้วก็อาจจะคอยมอนิเตอร์ลิงสังเกตต่างๆผมแนะนำให้เขาถ่ายค่าระดับทิ้งไว้นะครับตัวบ้านเนี่ยเราสามารถไปซื้อพวกกล้องเลเซอร์จากโฮมโปรนะครับแล้วก็มายิงเลนส์ค่าระดับมาร์คทิ้งไว้ เราก็คอยดูทุกเดือนว่าค่าดับของอาคารเนี่ยมันเพี้ยนยังไงมันมีการซุดตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญไหมโดยปกติเคสพวกนี้ครับมันก็จะไม่ควรแตกต่างกันเดือนละเกิน1มม.นะครับถ้าต่างกันเกินละ1มม.แสดงว่าการซุดตัวค่อนข้างจะเร็วแล้วก็สูงละแต่โดยทั่วไปผมคิดว่าอาคารเนี่ยมัน50ปีแล้วอัตราการซุดตัวแตกต่างเนี่ยมันน่าจะลดลงเรื่อยๆครับ
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วอะค่ะอาจารย์ตัวตึกเนี้ยมีอายุประมาณ50ปีใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี้ยก็คือประเทศไทยเราก็ไม่ได้เหมือนกับลงฝังไปลึกมากจนถึงชั้นด้านล่างค่ะชั้นดินดานอย่างนี้แล้วตึกอื่นๆที่อายุพอๆกันหรือว่าก็ก่อสร้างมาในแนวทางเดียวกันเนี่ยควรจะมีความกังวลอะไรหรือว่าต้องตรวจสอบอะไรไหมอะคะ
3: ควรจะสังเกตนะคะว่าบ้านเราอะมันเอียงมันบิดตัวหรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้มันสังเกตด้วยตาเปล่าก็ได้เพ
2: ีย
3: งแต่คนทั่วไปเนี่ยพอเราอยู่บ้านเนี่ยเวลามันบิดหรือมันเอียงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเทียน้อยมากเดือนละมิลเดียวเนี่ยเราตัวเราเองจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าไม่ตั้งใจสังเกตเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยนะเคสเนี่ยครับออกมายืนหน้าบ้านนะครับแล้วลองมองกลับไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าอาคารเนี่ยบริเวณที่เป็นมุมนะมันสูงกว่าบริเวณตรงกลางแล้วตึกแถวนั้นอะเป็นเหมือนเนี้ยทั้ง
2: หม
3: ดไม่หมดเพียงแต่เป็นมากเป็นน้อย
2: ค่ะก็คือต้องหมั่นสังเกตหรือว่า
3: ต้องหมั่นสังเกตตรวจสุขภาพเหมือนตึกก็เหมือนคนครับ
2: ค
3: นเราต้องตรวจสุขภาพเวลาอายุเยอะใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: เราอายุ30ปีเราตรวจสุขภาพแบบนึงอายุ50ปีตรวจสุขภาพลึกขึ้นอายุ60ปีก็ต้องตรวจสุขภาพในเชิงที่ลึกมากขึ้นไปอีกตึกเก่าก็เหมือนกันครับก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพครับ
2: ค่ะได้ค่ะจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะข้อมูลต่างๆ
3: ถ้าดูแล้วเราไม่ค่อยใส่จริงก็ต้องปรึกษาวิศวกรที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้โดยตรงก็ได้นะครับ
2: ได้ค่ะค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณทางอาจารย์มากๆเลยนะคะ
3: ค
2: ่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะค่ะสวั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ขอบพระคุณทางอาจารย์ชูเลอร์จิตเจอจุนด้วยนะคะท่านเป็นอุปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการเดินทางหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มีการเดินทางไปลงพื้นที่ด้วยตนเองเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปากซอยเรวดี19ตัวตึกเนี่ยจะอยู่ปากซอย19เลยก็ข้างๆกันก็จะเป็นป้ายซอยเลยนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของเสาต้นนึงที่เกิดการระเบิดกันเกิดขึ้นแล้วก็นี่แหละนะคะสร้างความกังวลให้กับคนที่อาศัยอยู่ในตึกดังกล่าวแล้วก็ประชาชนโดยรอบด้วยตอนนี้ก็คือมีการนำอพยพมาทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็คือไม่ได้มีใครอยู่ในตึกแล้วมีการตัดไฟอะไรกันเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้ทางอาจารย์ก็ยืนยันนะคะว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ได้ถึงขั้นน่ากังวลที่ว่าอุ๊ยตึกจะถล่มหรือเปล่าหรือว่าเราเดินอยู่บนฟุตบาทแล้วมันจะมีชิ้นส่วนอะไรตกหล่นทับเราไหมไม่ใช่ถึงขนาดนั้นไม่ได้ถึงขั้นนั้นแล้วก็จะไม่เกิดเหตุลักษณะนั้นด้วยนะคะเพียงแต่ว่าต้องมีการหมั่นสำรวจตึกแล้วก็ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือนถ้าเกิดว่ามันเกินค่าปกติเนี่ยก็ควรที่จะติดต่อวิศวกรอะไรก็ว่าไปนะคะตัวเสาที่มีการชำรุดเสียหายกันเกิดขึ้นอันนี้ก็มีการนำเสาเหล็กมาค้ำยันชั่วคราวกันแล้ว4เสาซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะทางอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเสาเดียวก็พอแล้วแหละแต่ว่านี่ก็คือเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางเจ้าของอาคารเองที่ติดต่อผู้รับเหมาหรือว่าวิศวกรมาช่วยดูนะคะแล้วก็มีการซ่อมแซมเปลี่ยนเสาที่ว่ากันเกิดขึ้นนั่นเองตรงนี้เดี๋ยวทางอาจารย์ก็จะมีการแนะนำผู้รับเหมาที่เชี่ยวชาญให้ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนาะนี่ก็คือวางใจได้ในระดับนึงแล้วนะคะสบายใจได้อาจจะรอให้ซ่อมเสร็จก่อนก็ได้แล้วเราค่อยย้ายกลับเข้าไปอยู่อีกทีนึงเพื่อความสบายใจของตัวเองเข้าไปแล้วหรือว่าในระหว่างนี้จะมีการไปหยิบของเก็บของต่างๆนะคะเช็คนิดนึงก็ได้เพราะว่าในการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อวานเนี้ยเป็นการเข้าไปตรวจสอบ2ห้องก็จะมีห้องเหลือห้องอื่นๆที่เหลือที่ปิดอยู่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะถ้าเกิดเจ้าของบ้านเจ้าของห้องด้วยตนเองเนี่ยเข้าไปก็ไปตรวจสอบด้วยตัวเองก็ได้หาดูว่าโดยรอบเนี่ย กำแพงบ้านเราเสาหรืออะไรต่างๆในห้องเราเนี่ยนะคะมีรอยร้าวหรือการบิดตัวของโครงสร้างหรือเปล่าถ้ามีก็คือติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวสรุปทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเคสเนี้ยหลายคนก็แบบค่อนข้างที่จะตกใจกลัวเหมือนกันนะคะมีคนมาสอบถามข้อมูลกันค่อนข้างเยอะเลยจากตอนแรกมีเห็นมีเพจนึงเขาโพสต์ไปนะคะเดี๋ยวยังไงทางจสร้อยเราสรุปเรื่องราวแล้วก็เผยแพร่ลงช่องทางออนไลน์กันอีกทีนึงนะคะต่อไปนะคะเราไปดูประกาศจากทางรฟม.นิดนึงทางรฟม.นะคะมีการแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเลยนะคะแนะนำติดตามด้วยเพราะว่าอันนี้ก็กระทบเรื่องการจราจรหนึ่งสำหรับเส้นถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะจะเป็นชิดเกาะกลางเลยฝั่งขาเข้าบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปจนถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน18แล้วก็ฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตักสิน17ถึง23ค่ะเพื่อเป็นงานก่อสร้างโครงสร้างทางระบายน้ำคลองสำเรสถานีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะการปิดเบี่ยงดังกล่าวนะคะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็รวมทั้งมีเสียงดังรบกวนด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นเนี่ยนะคะก็แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางกันไปก่อนใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลข0843565211ได้เลยหรือติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com นะคะแล้วก็ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแล้วก็ LINE @MRT Purple Line ได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: าติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
1: อัมพลฟู้ดคนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เดินทางต่อนะคะช่วงนี้เราพักจากเรื่องจราจรไปดูเรื่องของการแข่งขันนิดนึงนะคะเพิ่งผลออกไม่นานนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่แบบทำหัวใจจะวายได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าประเทศไทยเรานะคะได้เหรียญทองอันที่18แล้วนะคะเหรียญที่18แล้วของไทยจากอยู่บลังทับทิมแดงนั่นเองค่ะในกีฬาเทควันโดชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมนะคะขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะคะต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่ระทึกมากนะคะสมแบบสมแชมป์เลยนะคะลุ้นจนวินาทีสุดท้ายเลยที่อยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะทีมชาติไทยนะคะสามารถที่จะงัดหัวใจแชมป์ออกมาสู้กันในรอบชิงชนะเลิศเทควันโดชายรุ่น68กิโลกรัมแล้วก็ชนะมาตี้ฮาจิมัวเซนาฟูอาตี้จากอิหร่านไปนะคะ2-0ยกนั่นเองค่ะยกแรกเนี่ยคะแนนแบบเฉื่อยมาก6-5แล้วก็ยกที่2 3-2นะทุกคนแต้มเดียวทั้งนั้นเลยแต้มเดียวก็แบบโอ้โหลุ้นระทึกมากๆนะคะแต่คือสามารถที่จะนิ่งควบคุมจังหวะแล้วก็เก็บแต้มสำคัญแล้วก็สามารถปิดเกมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนั่นเองค่ะเป็นแชมป์เอเชียนเกมส์ไปแล้วถือว่าเป็นเหรียญทองเหรียญที่18ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์2026นั่นเองนะคะอันนี้ทางอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยติดต่อกันด้วยนะคะต้องขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะคะให้กับฮีโร่เหรียญทองของไทยนั่นเองค่ะเก่งมากๆนะคะมีคนคอมเมนต์บอกว่าแบบขอบคุณที่ทำให้คนไทยหัวใจจะวายแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนั่นเองเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะอ่ะสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราไปดูเคสอื่นกันบ้างมีทางคุณอัญชิสานะคะส่งโทรมาแจ้งเราก่อนอันนี้เป็นข่าวดีแล้วกันเนาะเพราะว่าในซอยรามคำแหง174ชุมชนหมู่บ้านบัวขาวตอนนี้น้ำลดไปเยอะมากๆนะคะเหลือแค่5เซนติเมตรเท่านั้นเองวิ่งได้สบายรถเล็กก็วิ่งได้สัญจรได้สะดวกมากๆด้วยนั่นเองค่ะใครที่บ้านตัวเองแล้วมันเริ่มสถานการณ์ดีขึ้นนะคะส่งแจ้งกันเข้ามาได้เหมือนกันหรือว่าถ้ามีภาพอ่ะก็แท็กมาที่ Twitter ของจสร้อยก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์แอดไซน์จสร้อยส่งภาพเข้ามารายงานก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบในหลายพื้นที่นะคะก็น้ำลดลงเยอะและเหมือนกันเนาะแล้วก็จุดไหนที่มันยังไปไม่ได้อะไรต่างๆเดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงนี้ฝนพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ใกล้มากๆแล้วที่จะเกิดขึ้นค่ะก็คือวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะจะมีการจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569นั่นเองค่ะหรือว่า The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะในครั้งนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนให้เป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนทั่วโลกค่ะถือว่าเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะที่เราเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดนะคะเป็นประเทศโฮสต์คันทรีในครั้งนี้กับภารกิจเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนั่นเองค่ะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่นะคะการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็มาตรการความปลอดภัยต่างๆที่มันเข้มข้นเนี่ยแล้วก็วาระการประชุมที่จะเป็นการกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองจากทั้งผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมค่ะเป็นไงล่ะครีเอทีฟมากนะคะเป็นการสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วก็จะมีการจัดเสิร์ฟอาหารและก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของไทยด้วยนั่นเองนะคะไม่เพียงเท่านั้นมิตรภาพจากคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามต่อให้เราไม่ได้เข้าร่วมประชุมนี้แต่ว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งละกัน บางคนขับรถนะขับรถรับส่งเป็นหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นพนักงานโรงแรมหรือว่าเจ้าของร้านอาหารหรือว่าคนไทยทั่วไปประชาชนทั่วไปนะคะรอยยิ้มความอ่อนน้อมหรือว่าความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราเนี่ยที่ต่างชาตินึกถึงคนไทยก็จะนึกถึงคุณสมบัติเหล่านี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจที่เขาจะลืมไม่ได้นั่นเองก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศเราอ่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนนั่นเองค่ะสามารถที่จะร่วมติดตามแล้วก็ปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปพร้อมกันได้นะคะที่ช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการ www.am2026thailand.go.th หรือว่า Facebook am2026thailand ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปคุยสายอีกหนึ่งสายก่อนหมดช่วงนะคะกับทางคุณชันชัยกันคุณชันชัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณชันชัยรายงานจราจรใช่ไหมคะแถวไหนเอ่ย
1: ใช่ครับถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าอะครับผม
0: ค่ะเป็นไงคะ
1: ช่วงจากแยกตากสุทธิสารมาทางแยกดินแดงอะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงข้ามกับสโมสรทหารบกอะครับ
0: ค่ะ
1: พอดีมีน้องๆรอดอกลับมาจากน่าจะกลับมาจากการศึกษาครับแล้วทีนี้ผู้ปกครองครับมาจอดรอรับกันเลนซ้ายมาทางขนานนะครับเยอะมากเลยครับ
0: โอ้ยาวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่รถมันติดไปถึงแยกสุทธิสารเลยครับผมก็ว่าอยู่ผมขับมาไอ้สมัยรถมันติดขยับไม่ได้เลยแต่ดีผมขี่มอเตอร์ไซค์มาครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เลยค่อยๆล้อมาพอล้อมาก็มาเจอสาเหตุอ๋อเห็นน้องๆใส่เสื้อรอดอเดินกันอยู
0: ่
1: ก็เลยเห็นอ๋อผู้ปกครองมารอรับน้องๆรอดอนี่เอง
0: แต่ว่าทำให้รถติดขาดยาวไปจนถึงแยกสุทธิสาร
1: รถติดถึงแยกสุทธิสารคือรถที่มาจากซอยสุทธิสารนะครับต้องสองฝั่งครับไม่สามารถเลี้ยวเข้ามาตรงทางขนานของเส้นวิภาวดีได
0: ้
1: ครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆเขาอยู่ตรงหน้า NBT ครับสถานีโทรทัศน์ NBT ครับมาจอดมายืนรอตรงป้ายรถเมย์ครับแล้วก็มันทีนี้ก็มีรถของผู้ปกครองก็มารอรับกันทางซ้ายครับกินไปประมาณ2เลน3เลนได้ครับ
0: โอ้ไม่ใช่เลนเดียวด้วยประมาณ 2-3 เลน
1: ไม่ใช่เลนเดียวด้วยครับเพราะว่ารถเพราะตรงนี้มันปกติมันจะมีสองประมาณ2เลนครึ่งใช่ไหมครับแล้วมันก็จะคดเคี้ยวหน่อยนึงแต่ทีนี้ผู้ปกครองก็เหมือนก็ว่าพอออกเลนขวาได้มาเขาตบเข้าเลนซ้ายเพื่อจะมารอรับน้องๆกันนะครับก็ทำให้รถติดขัดไม่สามารถไปกันได้เลย
0: โอ้โอเคตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไหมคะ
1: เห็นมีตำรวจนายนึงมาครับผมน่าจะเป็นของทางตำรวจทางหลวงหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นขับรถคันใหญ่ๆมาครับเห็นมาไล่อยู
0: ่
1: แต่ว่าตรงนู้นก็ไม่เห็นมีครับตรงต้องไปไล่ตรงท้ายๆครับตรงท้ายๆประมาณซอย8ซอย6อ่ะครับพี่พอพอดีซอย8ซอย6ตรงนั้นนะครับจะเยอะมากเลย
0: ได้ค่ะ เดี๋ยวยังไงประสานงานกับทางสน.วิภาวดีให้นะคะ
1: ครับผมครับแต่พอพ้นมาจากสถานีNBT ก็โล่งเลยนะครับวิ่งได้สบายเลยมันจะติดช่วงนั้นนะครับช่วงป้ายรถเมย์ครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานำเรื่องประสานงานต่อให้ค่ะ
1: ครับผมได้คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณชันชัยด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ทางทีมงานแจ้งทางสน.วิภาวดีแล้วแล้วก็กำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการกันอยู่นะคะตรงนี้ก็คือมีน้องๆกลับมาจากฝึกรอก็คงเหนื่อยแหละนะคะผู้ปกครองก็มารอรับกันเยอะทีนี้มันก็กระทบเรื่องการเดินทางด้วยนะคะติดตั้งแต่แถวโซนเส้นวิภาวดีเลยนะคะหน้าสถานีโทรทัศน์ NBT แล้วก็ยาวไปจนถึงแยกสุทธิสารเลยนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกันแต่ถ้าเลยจุดนี้ไปได้ก็ไม่ติดแล้วนะคะจะมีปัญหาแค่ช่วงนี่แหละช่วงที่ทางผู้ปกครองมาจอดรถรอรับน้องๆกันเลยอย่างเดียวนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับทหารหน่วยรบพิเศษเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดลพบุรีและนายกอนุทินติดตามน้ำท่วมที่นครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานขอ

0: ับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายกอนุทินติดตามน้ำท่วมนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรัฐบาลเองมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและขณะนี้ได้เร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอพยพกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็วางแผนการระบายน้ำที่ท่วมลงสู่แม่น้ำสายหลักอย่างรัดกุมส่วนการฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับอุทกภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยเกินกว่า7วันนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการประกันคุ้มครองภัย3มหันตภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนมีผลกรณีที่เกิดภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปยศสวัสดิ์องค์ประภาสรายงานครับ
2: ทหารหน่วยรบพิเศษเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของหนีน้ำหลังกรมชลประทานประเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคุณธมลรัตน์ขันธวินาหูรายงานครับ
4: สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำที่ท่วมขังอยู่ก่อนหน้านี้แล้วจากทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงสู่คลองชัยนาทป่าสักได้เองแล้วน้ำเริ่มยกตัวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนและหลายตำบลของพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ขณะที่ประตูระบายน้ำฝ่าสิบแห่งตลอดริมคลองชัยนาทป่าสักตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องถึงอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมกันยกธงแดงและเตือนให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่รุยน้ำเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้สัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่สูงเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมสมนรัฐขันธวินาเหตุรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่วันนี้กรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนพระราม6กั้นแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำอยู่ที่610ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้มีน้ำรอระบายใน3อำเภอคืออำเภออุทัยภาชีต่อวินาทีและเขื่อนพระราม6กั้นแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือมีการระบายน้ำอยู่ที่610ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักในพื้นที่

0: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง

0: พระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
1: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
2: ขออันเกิดเมตตาสมยอมควันวันนงด้วยกันเพื่อโลกทั้งหลายทุกโศกและโลกภัยวันของเมตตาจงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองทุกท่านทุกท่านมากมายกายกอง
0: บาทนี้พิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 16:18 นะคะเดินทางต่อนะคะเดี๋ยวมีทางอัปเดตสถานการณ์น้ำนิดนึงที่บริเวณรังสิตนครนายกนะคะอัปเดตน้ำท่วมขังค่ะสำหรับทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกบริเวณหน้ามศวองครักษ์นะคะประมาณกมที่41+800รับน้ำวันนี้ลดลงนะคะช่วงยาวประมาณ100เมตรระดับน้ำ15เซนติเมตรสามารถสัญจรผ่านได้ค่ะสำหรับรถเล็กที่จะเดินทางไปองครักษ์นะคะแนะนำให้ใช้ช่องทางด้านซ้ายค่ะเพราะว่าด้านขวาเนี่ยอาจจะยังมีน้ำรอระบายกันอยู่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการทำคันกั้นน้ำเพื่อที่จะนำน้ำตรงนี้นะคะไปออกในฝั่งคลองเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกนั่นเองแล้วก็จะมีที่ถนนในพื้นที่ของเขตมีนบุรีตอนนี้สามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะอาจจะมีเหลือเส้นทางที่น้ำท่วมสูงห้ามผ่านเนี่ยก็คือที่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสามวาถนนสุวรรณิทวงศ์หน้าเรือนจำนะคะตรงนี้ตรงไหนที่มันจะเป็นจุดกลับรถใต้สะพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนส่วนใหญ่อะน้ำจะค่อนข้างสูงนะคะในจุดที่ฝนเพิ่งแจ้งไปอันนี้รถทุกชนิดเลยไม่สามารถที่จะกลับรถได้ก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีมันกลับตัวยากเนาะมันต้องถอยออกอย่างเดียวก็อาจจะทำให้มีผลเรื่องรถติดที่เกิดขึ้นตามกันมาได้นะคะส่วนในพื้นที่อื่นๆเองในช่วงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวฝนขอเช็คให้สักครู่นึงนะคะจะมีเหตุการณ์จะมีเรื่องของจราจรนะคะจราจรสะสมที่ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าวงเวียนบางเขนก็มีท้ายแถวสะสมบนสะพานข้ามแยกหลัก4ค่ะจากน้ำท่วมขังนะคะวงเวียนบางเขนรามินทราซอย5นั่นเองส่วนจุดอื่นๆถนนพหลโยธินค่ะออกจากห้างย่านลาดพร้าววันนี้รถติดนิดนึงนะคะมุ่งหน้าไปแยกรัชโยธินรถติดช่วงที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหอวังเซนทันนั่นเองปริมาณรถค่อนข้างที่จะเยอะไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังอะไรนะคะแต่ว่าแค่รถเยอะเท่านั้นเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะไปคุยกันเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างดีกว่าเป็นภารกิจนะคะคุณฝันดีจัญญาธนากรนะคะจากอาสามูลนิธิใจถึงใจนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณฝันดีค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณฝันดีค่ะคุณฝันดีวันนี้มีภารกิจไปแจกอาหารใช่ไหมคะแจกข้าว
2: ใช่ครับก็เป็นประจำทุกวันนะครับวันไหนที่เราพอจะช่วยได้นะครับเราก็ช่วยกันในกลุ่มเพื่อนแล้วก็กลุ่มที่เป็นแฟนคลับแล้วก็พี่ๆน้องๆดาราหลายๆท่านนะครับก็ร่วมกันนะครับก็เลยก็ทำข้าวไปแจกวันละ500ชุด400ชุด1,000ชุดแล้วแต่ที่เราจะทำกันได้แต่ก็ทำต่อเนื่องกันมาครับ
1: แล้วอย่างวันนี้เมนูเป็นอะไรเราไปแจกที่ไหนอะคะ
2: ก็วันนี้เป็นเมนูที่ทุกคนทานได้แล้วก็สามารถอยู่ได้นานหน่อยเลยนะครับนั่นก็คือข้าวไก่ทอดข้าวไก่ย่างนะครับแล้วก็ข้าวผัดเขาเรียกว่าอะไรอะหน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะมีน้ำแล้วก็มียาต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับสามัญประจำบ้านยาน้ำกัดเท้านะครับแล้วก็ EM ที่เราได้รับการสนับสนุนมาแล้วก็ของต่างๆที่จำเป็นที่แบบว่ายังชีพได้ในเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้ก็มาในส่วนของเข้าวันที่2ครับผมมาอยู่ที่แถวคูคตนะครับคลอง2ในซอยของที่จะทะลุไปทั้งฝั่งธัญญะได้นะครับแล้วก็ฝั่งลำลูกกาถ้าพูดถึงระดับน้ำก่อนนะครับในเส้นทางถ้าสมมติว่าในเส้นทางเนี่ยตรงแถวภูกระเตมีนะครับรถเล็กเนี่ยยังไม่สามารถวิ่งได้
1: ค่ะ
2: ครับก็ต้องเบี่ยงขวาสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าพอถึงโค้งมาก็ยากเลยลำบากมากนะครับแต่พอเข้ามาในซอยของคลอง2แล้วเนี่ยคูคตนะครับลำสามแก้วเนี่ยครับก็จะบนถนนเนี่ยน้ำจะน้อยแล้วนะครับไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับแต่โดยรอบๆนะครับโดยรอบๆนะครับที่เราเห็นนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีขยะบ้างนะครับเลยทำให้ถิ่นต่างๆเนี่ยมันมีอุปสรรคบ้างแต่ถ้าพูดถึงนะครับในตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ย อย่างหมู่บ้านร่มเย็นหมู่บ้านปั่นทองหมู่บ้านรินทองนะครับเสมาฟ้าคราม25ก็มีน้ำท่วมขังระดับแข้งถึงบางจุดนะครับที่เป็นแอ่งหน่อยก็ประมาณเอวก็มีอย่างเช่นเมื่อวานที่รินทองนะครับก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็เข้าไปแจกอาหารให้กับผู้ที่มีสูงอายุแล้วก็ผู้ที่ต้องเฝ้าบ้านแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีเด็กน้อยบ้างนะครับก
1: ็
2: คำว่าบ้างนี่ก็คือประมาณ 3-400 คนนะครับไม่ใช่น้อยและส่วนวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับแจ้งว่าอยากจะให้เราอ่ะนำอาหารมาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือในบางส่วนในที่แบบว่าพอที่จะช่วยกันได้เพราะว่าใจถึงใจเนี่ยก็เป็นแค่กลุ่มคนประชาชนที่มีใจรักในเรื่องของการกู้ภัยนะครับก็รวมกลุ่มกันมาแล้วก็เข้าเอาเรือเข้าไปแจกในส่วนของหมู่บ้านเสมานะครับฟ้าคราม25ก็เป็นชุมชนที่อยู่ด้านหลังเป็นเขาเรียกว่าเสมาฟ้าคามกอและขอนะครับก็มีน้ำท่วมเนี่ยในระดับเอวนะครับยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็บางจุดก็จะแบบอย่างต่ำๆก็คือเข่าขึ้นนะครับน้ำค่อนข้างที่จะมีปัญหาคือมีกลิ่นแล้วก็น้ำเสียพอสมควรแล้วนะครับชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบพอสมควรแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยและชาวบ้านพูดมาก็คือว่าอยากให้มีการสูบน้ำออกจากบ้านออกจากในชุมชนของเขาเพราะว่าน้ำมันขังแต่แรกจนถึงวันนี้นะครับถึงวันนี้เลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วจนเกิดทะลุมาถึงเนี่ยครับ7วัน8วันที่เขาได้รับผลกระทบซึ่งวันนี้เราก็ใช้วิธีการแจกข้าวตามที่เราเป็นกู้ภัยมาครับจากท้ายซอยข้างในออกมานะครับไล่ออกมาก็400ชุดก็แจกไปให้กับประชาชนพร้อมกับ น้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคแล้วก็ยาแก้ฉี่หนูด้วยนะครับที่ให้ทานพอดีเรามีพยาบาลวิชาชีพนะครับเอายาตัวนี้มาช่วยมอบให้กับประชาชนที่เดินลุยน้ำที่เขาจะต้องเดินออกมาหาอาหารแล้วก็ต้องเฝ้าบ้านนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้แต่ถ้าถามว่าสภาวะจิตใจของประชาชนเน
1: ี่
2: ยตอนนี้ผมว่าอย่างเมื่อกี้เลยครับที่ผมได้รับเห็นตลอดเส้นทางกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดการเริ่มจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในส่วนของผู้นำชุมชนแหละนะครับจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าอันนี้ฝั่งกอฝั่งขออะไรเงี้ยได้ไม่เท่าเทียมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐนะครับทำบาลานซ์และช่วยในตรงนี้เพราะว่าสังคมเราตอนนี้เนี่ยเราต้องการอย่างเดียวเลยคือความสามัคคีและความรักและความเพื่ออาทรซึ่งกันและกันผมก็ได้พูดคุยบอกว่าที่เย็นๆนะเราเป็นคนข้างนอกเนี่ยเราพยายามที่จะช่วยในสิ่งนี้ในจุดหนึ่งที่จะได้บรรเทานะครับเราก็รับปากกันแล้วผมก็นำข้าวสารแห้งนะครับฝากไว้ตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาเลยว่าขอให้ทุกท่านแบ่งปันกันนี่คือน้ำใจจากทุกๆคนที่เห็นประชาชนกำลังเดือดร้อนแม้ว่ามันจะไม่มากหรือว่าจะเพียงพอกับทุกๆคนแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าให้รู้ว่าคนไทยน่ารักกันก็ขอให้ทุกคนน่ะหนักนิดเบาหน่อยนะครับเข้าใจครับว่าเวลาเราเป็นคนนอกเราเข้ามาแป๊บเดียวไม่รู้ว่าปัญหาเป็นยังไงแต่ผมแค่บอกว่าในฐานะผมเป็นคนนอกผมอยากจะเห็นสิ่งที่บอกว่าความสามัคคีและให้พวกเราที่มาช่วยมีกำลังใจโดยที่ไม่อยากแบบว่าไม่อยากมาแล้วเพราะว่าเขาทะเลาะ กันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จับมือกันแล้วก็ทำในสิ่งนี้ต่อหน้าที่เราเห็นเราก็โอเคอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อก็คือมีการตกลงอะไรกันแล้วใช่ไหมคะหลังจากที
2: ่ใช่ใช่ครับคือตอนแรกไม่นี่เลยผมเลยใช้วิธีว่าผมเข้าไปแจกเองเลยตามผู้ที่จะบริจาคเลยเพราะตอนแรกก็เหมือนว่าถ้าไอ้นี่ก็จะมีปัญหาผมนั้นผมก็ใช้เวลา4ชั่วโมงก็ล่องไปแจกตามบ้านแต่ละหลังเองเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็วางไว้กองกลางเพื่อสำหรับคนที่ไม่อยู่หรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเอาข้าวสารไปหุงกันได้ทำเพิ่มเติมแจกจ่ายกันได้อันนี้ครับก็เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดจบที่โอเคสำหรับเราในหน้างานนี้ณวินาทีนี้ถ้าอยากเขาสามัคคีเราไม่อยากให้เกิดความแตกแยกกันในเวลานี้เท่านั้นเองครับ
1: ค่ะแล้วจากที่มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือต่างๆอะค่ะแล้วพูดคุยกับคนที่ประสบภัยอยู่นะตอนนี้ยังมีเคสอะไรที่ต้องการขอความช่วยเหลือพิเศษไหมคะอย่างเช่นขออพยพหรือว่าอาจจะเป็นผู้ป่วยอาการ
2: การอพยพไม่มี
1: หนักขึ้น
2: ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าสภาวะวิกฤตเนี่ยมันผ่านพ้นไปในช่วงของ3วันแรก ตอนนี้มันก็คือในเรื่องของสภาวะของการฟื้นฟูและเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่เขาเสียหายมันสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการที่เขารอรับในสิ่งที่หน่วยงานที่จะบอกว่าเอาอย่างไรแล้วความชัดเจนไม่เกิดขึ้นเลยทำให้ความสูญเสียที่เราเห็นกับตาก็คือบ้านที่อยู่ในรถนะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันตายอะครับมันจมน้ำไปหมดเลยนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับมันไม่มีลักษณะเหมือนว่าคนกำลังอพยพออกหน้าหันออกอะครับมันอยู่ในบ้านหมดเลยรู้ว่าครับนั่นแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าน้ำจะมาขนาดนี
1: ้
2: จากระบบการแจ้งเตือนนี่นะครับ
1: ค่ะน้ำวันนี้ก็คือเริ่มที่จะมีกลิ่นเน่าก
2: ลิ่นแล้วครับตอนนี้พอผ่านมาเพราะมันเป็นน้ำขังแล้วครับไม่เป็นลักษณะของน้ำหลากที่จะสับเปลี่ยนน้ำนะครับเป็นน้ำขังแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็คันเนี่ยอย่างสองวันแรกมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าพอเราแบบแค่น้ำพัดใหญ่ๆเนี่ยจะแสบและคันแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้จากตอนแรกอยากจะได้ข้าวตอนนี้ขอว่าอยากได้น้ำยาละลายผ้ากระเท้าแล้วก็เริ่มมีแบบเป็นผื่นแดงอะไรมากขึ้นแล้วนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันในหน่วยงานราชการนะครับมีรถทำน้ำหรือว่าเป็นแบบที่เป็นน้ำสะอาดให้สำหรับเขาใช้อ่ะจะช่วยได้มากหรือระบบประปาที่จะเชื่อมต่อก็จะช่วยเขาในเรื่องนี้พอสมควรอะไรเงี้ยครับเข้าใจว่ามันเกิดสภาวะวิกฤตเนี่ยในพื้นที่ขนาดใหญ่กินพื้นที่หลายเขตหลายพื้นที่ครับแต่สิ่งนี้มันก็คือในเมื่อถ้าเรามีหน้าที่ที่รับผิดชอบในเขตนั้นแล้วในหน่วยงานในมุมมองนะครับก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องช่วยกันในส่วนนี้นั่นแหละครับแต่ในฐานะของเราเนี่ยเป็นอาสาเนี่ยเราก็จะทำในหน้าที่ที่เราพอที่จะทำได้นำความปรารถนาดีความห่วงใยจากกลุ่มคนที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วยังพอมีกำลังที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ให้เขารู้ว่าเราจะไม่ทิ้งกันครับมันก็เป็นตรงจุดนี้อย่างน้อยก็ยังทำให้เขามีรอยยิ้มสักนิดหนึ่งที่เขาเห็นว่ายังมีคนนอกเข้ามาจากคำที่เราได้ยินว่าเขาเหมือนหมู่บ้านรับแลอย่างเมื่อวานที่ลินทองเขาบอกว่าหมู่บ้านเราเหมือนหมู่บ้านรับแลไม่มีคนเหลียวแลเลย
1: อ
2: ันนี้เป็นทีมแรกที่เข้ามาแต่เราไม่รู้ว่าความหมายขนาดไหนแต่เขาพูดกับเราเนี่ยโดยที่เราเห็นถึงสายตาของคนเราก็ตอบได้เราไม่ต้องไปหาคำตอบท้ายสุดว่าจริงเหรอไม่ใช
1: ่
2: มันคือสิ่งที่แล้วเราเข้าไปแล้วเราไม่ได้รู้สึกยินดีปีดาหรือดีใจสุดๆเลยว่าฉันเป็นทีมแรกฉันเป็นสิ่งที่เอาข้าวมาให้เขากินไม่ใช่ครับเราแค่รู้สึกในเวลานั้นว่าเฮ้ยเรากำลังช่วยเหลือคนมนุษย์เพราะว่าการข้าวหนึ่งมื้อมันใช้เวลา4 ชั่วโมงมันก็ต้องหิวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละเราถึงเข้าใจแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกขนาดนั้นได้เพราะเราไม่เจอกับตัวดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในจุดนี้ที่เราพอพึ่งพาหรือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เนี่ยเราก็ควรทำสักนิดหน่อยเพราะว่าในสายตาของแต่ละท่านมันเหมือนที่เราเห็นนะครับไม่เหลืออะไรแล้ว อยู่ชั้น2มองลงมาเอากระป๋องผูกเชือกแล้วก็โยนลงมาว่าฉันขอข้าว2 กล่องพอแล้วแบ่งคนอื่นนะขอน้ำแค่2 ขวดพอฉันยังโอเคไอ้คำว่าฉันยังโอเคกับสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดอ่ะคุณผู้ฟังคุณฝนคุณรู้สึกยังไงบ้างแต่เราไม่สามารถแสดงความอ่อนแอในฐานะที่เรามาช่วยได้เราต้องแสดงความเข้มแข็งให้กับเขา
1: ค่ะ
2: ให้เขามีกำลังใจว่าอย่างน้อยยังมีคนเข้ามา
1: ช่วยเหลือ
2: และผมก็ถูกต้องครับแล้วก็แบบมีหลายๆคนก็แบบอินบ็อกซ์มาว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเขตนู้นเขตนี้คือในใจเราอ่ะอยากจะมีปีกแล้วบินไปทั่วแล้วเราก็อยากจะมีโทรศัพท์แล้วเราอยากจะมีทุกอย่างแต่เราอ่ะทำได้ในจุดนี้เพราะผมคิดว่าถ้าเราอ่ะบินกระจายไปเราก็เหมือนบินหนึ่งที่ทำหน้าที่ที่แบบเนี้ยไปกระจกกระแจกแต่ถ้าสมมติเรามีสิ่งหนึ่งแล้วไปที่เดียวกับข้าว400 จานแล้วเขาได้ทานแบบร้อนๆในที่เดียวพร้อมพันเราก็ช่วยได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะตอนนี้ของที่จะนำไปให้การช่วยเหลือต่างๆรวมถึงพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ยารักษาต่างๆมีอะไรที่ขาดแคลนหรือว่าคนข้างนอกที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าสนใจที่จะช่วยสนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะติดต่อได้ไหมคะ
2: การสนับสนุนของผมมันไม่ได้เปิดเป็นมูลนิธินะครับเราก็เป็นกลุ่มคนแล้วเราก็ทำในกลุ่มเนี้ยโอเคมันอาจจะเล็กแต่ถ้ามันใหญ่มันอาจจะมีพลังนะครับคือตัวผมก็คิดว่าถ้าท่านมีในสิ่งนี้แล้วท่านสามารถเข้ามาในสิ่งเนี้ยมันจะมากจะน้อยครับท่าน ท่านสามารถให้กับมูลนิธิต่างๆคุณบุ๋มปนัดดาก็ได
1: ้
2: หรือมูลนิธิต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายสภากาชาติไทยหรือว่าเพื่อนพึ่งพายามยากท่านสามารถส่งต่อผ่านทางนั้นได้เลยและในส่วนของใจถึงใจเนี่ยผมทั้งสันติสันเดชแล้วก็ทีมทั้งหมดเนี่ยเราทำแบบบนความพอดีแล้วเราก็ทำได้อยู่ในสิ่งที่เราทำได้เพราะว่าแม็กซิมัมของการทำงานมันมีขีดจำกัดในที่นี้คือเราอยากจะไปหน้างานไม่ใช่เพื่อจะไปสร้างภาพหรือว่าเอาแสงแต่เราอยากเข้าไปในจุดนั้นแล้วเราสามารถช่วยในเวลานั้นในมื้อนั้นในเวลานั้นได้500คนกับข้าวที่เราทำไปอย่างเต็มที่และเต็มใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ก็ถามว่าขาดแคลนอะไรไหมถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็อย่างเช่นยาน้ำกัดเท้ายาแก้ท้องเสียนะครับพวกนี้จะเป็นสิ่งสำคัญแล้วหลังจากการฟื้นฟูเนี่ยหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาแล้วอีกเยอะแยะมากมายเลยที่บ้านแต่ละหลังที่ได้รับผลกระทบจะต้องได้เจอนะครับการทำความสะอาดบ้านอุปกรณ์ทำความสะอาดสิ่งต่างๆอีกเยอะเลยครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะตอนนี้ในพื้นที่คือมีทำท่าฝนจะตกเพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมคะ
2: ตอนที่เรามานี่ตอนนี้ฟ้าก็เปิดครึ่งแหละครับมันก็ครึ่งบ้างอะไรบ้างนะครับก็ไม่มีฝนแค่โปรยปรายตอนช่วงบ่ายสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่โดยรวมเนี่ยก็คือว่าดีแต่ไม่ดีคือว่าน้ำอ่ะ7วันมาเนี้ยที่เราเข้าไปรถมาคืบเดียวในหมู่บ้านที่เราเข้าไปอะครับแต่มันยังสูงอยู่แล้วก็เน่าเสียแล้วครับ
1: ได้ค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกับทางทีมงานทุกๆคนเลยนะคะ
2: ใช่ก็อย่างอื่นก็อยากจะฝากนะครับขอให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในภาวะในที่เราต้องเจอนะครับกำลังใจคือสิ่งสำคัญนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องผ่านไปแต่ยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับสู้แล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับแล้วส่วนถ้าท่านใดเนี่ยมีทุนทรัพย์หรือว่ามีกำลังแรงกายหรือว่ามีสิ่งใดก็ตามที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนในชาติของเราครับไม่มากก็น้อยไม่จำเป็นต้องร่ำรวยมากและก็ไม่อะไรทั้งสิ้นขอให้เราเนี่ยคนละไม้คนละมือนิดหน่อยก็ทำได้แล้วเช่นกันครับ
1: ถูกต้องมากๆ
2: ขอฝากนิดนึงขอฝากนิดนึงพอดีได้รับแจ้งมาที่บ้านสร้างครับที่ปราจีนบุรีขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตนั้นนะครับระมัดระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมวลน้ำมหาศาลพอสมควรนะครับกำลังเข้าไปสู่แถวบ้านสร้างนะครับถ้ายังไงเนี่ยถ้าบ้านท่านอยู่ในภาวะที่จะต้องสุ่มเสี่ยงนะครับให้เคลื่อนย้ายหรือว่ามุกตัวเองออกมาถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยสูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงนะครับควรออกมาในที่ปลอดภัยมาที่ศูนย์พักพิงแล้วถ้าสมมติว่าท่านอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับให้เตรียมนะครับไฟฉายแล้วก็ไม้หรือว่าอะไรนะครับแล้วก็ให้อยู่ในที่ปลอดภัยถ้าท่านออกมาไม่ได้ให้จดเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียงหรือมูลนิธิใกล้เคียงเพื่อเข้าไปช่วยเหลือท่านมานะครับยังไงมือถือให้เซฟไว้นะครับแบตให้เต็มไว้แล้วก็พยายามพอดจุดไว้ว่าท่านอยู่ที่ไหนแล้วก็อัปเดตแต่ไม่ได้คุยเล่นไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตว่าทุกครึ่งชั่วโมงว่าเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าท่านมีโอกาสออกมาจากพื้นที่นั้นเมื่อเห็นน้ำขึ้นมานะครับแค่ประมาณ15เซน10เซนเนี่ยจากที่เราไม่เคยเห็นมันมาก่อนนะครับควรมุ่งเป้ามาก่อนเลยครับ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราย้ำให้นะคะขอบพระคุณทางคุณฝันนี้มากๆนะคะ
2: ได้ครับขอบพระคุณเช่นกันนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณฝันดีจัญญาธนากรด้วยนะคะคุณใหญ่นะคะใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันนั่นเองค่ะจากทางอาสาสมัครนะคะใจถึงใจนั่นเองในเพจก็ไปติดตามกันได้นะคะก็จะมีการไลฟ์สดลงให้เห็นเลยนะคะว่าในแต่ละวันมีการทำภารกิจอะไรบ้างอย่างวันนี้ก็เป็นการไปแจกข้าวแจกยาแจกของสำคัญนะคะที่หมู่บ้านเสมาฟ้าคราม25สำหรับประชาชนที่กำลังเจอเหตุแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งภายในพื้นที่เนี่ยยังระดับน้ำยังสูงอยู่มากๆนะคะประมาณเกือบถึงเอวเลยในบางช่วงที่ลึกหน่อยแล้วก็ตอนนี้มันก็น้ำกักขังมา1อาทิตย์แล้วอ่ะนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วฝนจัดรายการก็คือเสาร์ที่แล้วแล้วก็มาจนถึงเสาร์เนี้ยก็1อาทิตย์แล้วเริ่มมีกลิ่นเน่ากลิ่นอะไรแล้วด้วยตอนนี้ก็คือเรื่องของยาต่างๆโรคฉี่หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นของใช้ที่จำเป็นแล้วก็เป็นที่ต้องการเหมือนกันตรงนี้ก็ เอาเป็นข้อมูลเผื่อว่าใครที่พอที่จะมีช่องทางในการช่วยเหลือได้บ้างนะคะก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูได้เลยว่าเราจะติดต่อไปที่หน่วยงานไหนหรือมูลนิธิอะไรก็ได้นะคะหรือว่าเราจะร่วมส่งกำลังใจให้ก็ได้เหมือนกันลองเลือกวิธีที่ตัวเองเนี่ยสะดวกแล้วก็ทำได้จริงๆทำได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะส่วนในเรื่องของเมื่อสักครู่นี้อ่ะไปดูทางปภ.นิดนึงเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะทางกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็แม่น้ำนครนายกที่จะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงเป็นปริมาณมากทำให้แม่น้ำบางปะกงตอนบนซึ่งก็จะอยู่ในเขตอำเภอบางน้ำบางเปรี้ยวนะคะบางคล้าแล้วก็อำเภอคลองเขื่อนจะล้นตลิ่งประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะดังนั้นเราเพื่อความปลอดภัยขอให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำอะค่ะแล้วก็พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำของชลประทานเนี่ยนะคะบริเวณเทศบาลตำบลบางขนาดหมู่10ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวหมู่1หมู่2หมู่5ตำบลบางโรงหมู่1หมู่2หมู่3หมู่6ตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าระดับน้ำอย่างที่คุณฝันดีแจ้งเลยมันสูงขึ้นแบบรวดเร็วมากๆเนี่ยก็คือให้รีบยกของขึ้นที่สูงเตรียมตัวอพยพนะคะเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญดูแลกลุ่มเปราะบางคนสูงอายุนะคะเด็กหรือว่าคนที่มีอาการป่วยแล้วก็ที่สำคัญคือระวังเรื่องของไฟดูดด้วยนั่นเองค่ะเดินทางไปที่สวนผักพิงที่ใกล้ได้เลยนะคะตรงนี้สามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่ทางปภ.นะคะ1784ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เราแจ้งไว้ล่วงหน้านะคะให้ระมัดระวังกันด้วยสำหรับ3อำเภอที่แจ้งไปของทางจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้ 16:39 เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดี๋ยวมาดูประกาศจากทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันนะคะหรือว่ากทพค่ะในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะคะบริเวณด่านชั่งน้ำหนักดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการติดตั้งคานขวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3นั่นเองกทพนะคะกระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITD VCB ประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระรามสามดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะบริเวณด่านดาวคะนองค่ะเข้ากรุงเทพเพื่อดำเนินการติดตั้งคันขวางของโครงการดังนี้ค่ะ 1. นะคะปิดระเบี่ยงจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ตลอด24ชั่วโมง 2. ปิดระเบี่ยงช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และที่5จำนวน2ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะทางนี้ทางกทพต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal ก็ได้นะคะบนโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ฟังก์ชัน SOS เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษค่ะดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play ได้เลยค่ะได้ทุกระบบปฏิบัติการนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปเดินทางในช่วงนี้เล็กน้อยมีเหตุที่จังหวัดปราจีนบุรีนิดนึงก็คือทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ของทางจังหวัดเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความนะคะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เนื่องจากว่ามีหลายคนเลยค่ะที่พบเห็นจระเข้นะคะในหลายพื้นที่โดยจุดล่าสุดที่พบเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณหมู่6บ้านสัมพันธ์ตำบลเกาะลอยแล้วก็บริเวณบ้านกุดตาเสกระหว่างคลองเรือแตกวัดบางไผ่ขอให้ประชาชนในพื้นที่นะคะเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำนั่นเองค่ะตอนนี้ทางเจ้าที่ก็อยู่ในระหว่างการค้นหาแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะคะเป็นจระเข้ขนาดยาวเกือบ3เมตรขณะล่องเรือกลับจากการส่งน้ำบริเวณบ้านกุดตาเสกอยู่ระหว่างคลองเรือแตกกับวัดบางไผ่นะคะที่มีประชาชนเนี่ยล่องเรือกลับแล้วก็ไปเจอก็เลยอยากจะแจ้งเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเจอก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ทันทีเขาจะได้ไปตามจับอะไรกันด้วยนะคะตามตรวจสอบกันต่อนั่นเองค่ะส่วนในพื้นที่อื่นนะคะวันนี้ชุมชนเคหะร่มเกล้าเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยกันเป็นการช่วยกันขนย้ายกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมเพื่อลดความเสียหายแก่บ้านเรือนแล้วก็เข้าอพยพเพราะว่ามีกลุ่มเปราะบางส่วนเนี่ยทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่ต้องการที่จะออกจากพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีการนำอาหารน้ำดื่มนะคะไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยเช่นเดียวกันในจุดอื่นๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูเรื่องของการจราจรนิดนึงที่สุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมินะคะมีน้องหมาเป็นสุนัขสีดำคุณพัชพรเขาบอกว่าเป็นน้องหมาสีดำตัวใหญ่เลยวิ่งอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะคะการจราจรยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาออกช่วงเมเจอร์ปิ่นเกล้าสันทันปิ่นเกล้าไปจนถึงโค้งสายใต้เก่าเค
ื่อนตัวได้ดีแต่ว่าฝั่งขาออกเนี่ยจะมีรถเสียอยู่2จุดจุดแรกก็คือเหนือตัดกับแยกบรมนะคะเป็นรถปิกอัพสีน้ำเงินจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายแล้วก็จุดที่2เนี่ยจะอยู่ที่ก่อนทางลงสายใต้ใหม่1กิโลเมตรเป็นรถเก๋งนะคะตรงนี้เราประสานงานให้เรียบร้อยแล้วทั้ง2คันจะอยู่ที่ช่องทางซ้ายกันทั้งคู่เลยขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์มากๆนะคะพระราม9เลยทางลงด่วนพระราม9ไปเล็กน้อยมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์กับรถ10ล้อแล้วก็มีรถเก๋ง2คันที่จอดอยู่ในพื้นที่ด้วยแต่ว่าผู้ที่แจ้งมาเนี่ยคุณวิทัศน์ไม่ได้บอกว่าเป็นคู่กรณีหรือเปล่าหรือว่าจอดช่วยเฉยๆนะคะแต่คนขับจักรยานยนต์เนี่ยตอนนี้ก็คือนอนแน่นิ่งเลยแล้วมีการกีดขวางช่องทางด้านซ้ายนะคะเหตุเกิดขึ้นตอนช่วง 4:00 นที่ผ่านมานี่แหละนะคะตรงนี้เดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้นะคะจรัญสนิทวงขาออกช่วงแยกบรมราชชนนีไปจนถึงแยกบางพลัดก่อนถึงทางลงอุโมงค์บางพลัดประมาณ200เมตรอะค่ะมีรถตู้จอดอยู่ช่องทางขวานะคะแล้วก็มีรถกู้ภัยด้วยคิดว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุกันก่อนหน้านี้นั่นเองขอบคุณคุณเพนรุ้งด้วยนะคะเราอัปเดตการจราจรให้ครบแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยส่วนเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยววันนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะลำดับที่17ของวันและเรียบร้อยเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาเดินทางกันต่อติดตามทั้งสถานการณ์น้ำการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น. กับอิดคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: กรมอุตุเตือนมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปะทะทำฝนถล่ม 4-7 ตุลาคมสะสมสูงสุด150มิลลิเมตรพร้อมจับตากทม.ช่วงประชุม World Bank 11-16 ตุลาคมนายกอนุทินประชุมกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งบริณาการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยประชาสัมพันธ์สิทธิประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนจากนั้นขับเครื่องบินลุยภารกิจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์กำชับจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลประชาชนครบทุกมิติบริหารควบคุมการระบายน้ำรับมือน้ำทะเลหนุนย้ำมาตรการเยียวยาเบื้องต้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมครบทั้ง16อำเภอโดย14อำเภอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติชาวบ้านต้องงัดแผ่นกระดานพื้นบ้านขึ้นมาหนุนน้ำสูง1เมตร50เซนติเมตรบางรายต้องติดอยู่หลังคายอมทนร้อนรอน้ำลดล่าสุดชุมชนริมน้ำอยุธยาท่วมทุกอำเภอ 1,345 หมู่บ้าน 53,457 ครัวเรือนเสียชีวิตแล้ว1รายสธนช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักเตรียมระบายน้ำอัตราสูงสุด500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุแล้วส่วนพื้นที่กทม.และปริมณฑลมีขีดรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเฝ้าระวังเพิ่มพื้นที่ปราจีนบุรีรอยต่อสระแก้วกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงอ่าวไทยรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนปภ.แจ้งสิทธิเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม3ส่วนใช้เงินทดรองราชการจ่ายบ้านพัง 88,600 บาทเสียชีวิตรายละ 35,700 บาทขณะที่ขยายความช่วยเหลือเพิ่มตามมติครม.บ้านพัง 9,000 บาทเสียชีวิต2ล้านด้านระบบประกันภัยพิบัติหลักฐานครบโอนตรงไม่เกิน15วันศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมเผยน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรม55จังหวัด 4,216 รายเสียหายเบื้องต้นแล้วกว่า147ล้านบาทเตรียมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาเดินเครื่องได้เร็วที่สุดกทม.เตรียมพร้อมรับฝน 4-5 ตุลาคมนี้เผยยอดยื่นขอเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 2.3 แสนคนและยังคงเร่งสู่ฝั่งตะวันออกโยกเครื่องช่วยลาดกระบังพร่องแก้มลิงรับฝนระลอกใหม่พร้อมเร่งคืนเคหะคลองจันสู่สภาพปกติภายใน2วันกทม.ระดม250คน20คันฟื้นฟูหลังน้ำลดกทม.เคลียร์ปมยกเลิกแก้มลิงคูบอนบางชันยันไม่ได้เอื้อในทุนชี้งบเวรคืนพุ่ง 11,000 ล้านไม่คุ้มค่าความจุน้ำชูเดินหน้าอุโมงค์ยักษ์บึงหนองบอนยั่งยืนกว่าพร้อมแจ้ง4แนวถนนยังมีน้ำสูงพหลโยธินสุวินทวงศ์หลวงแพ่งและลาดกระบังขอให้เช็คสภาพก่อนเดินทางกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิระดมกำลังเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณถนนแฮปปี้แลนด์แขวงคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดลงสปจ.เร่งส่งถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรีเตรียมจัดธงฟ้าฟื้นฟูหลังน้ำลดชัยวัฒน์ประกาศขายสวนสยาม 10,000 ล้านพร้อมที่ดิน220ไร่และพนักงานตำรวจไซเบอร์บุกจับอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาช่อโกงประชาชนพรบ.คอมฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยโดยจับกุมได้หน้าสนามมวยอ้อมน้อยขณะที่มีเงินหมุนเวียนทะลุ350ล้านด้านผู้บริจาคซัดถ้ารู้เล่นพนันจะไม่โอนด้านอัจฉริยะโอดโดนกลั่นแกล้งร่อนแถลงการยันความบริสุทธิ์หลังแฉปมร้อนคดีดังบอกมีความพยายามออกหมายจับจากผู้มีอำนาจในสตช.ลั่นพร้อมสู้คดีไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คึกคักรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้ว 22 ล้าน 3 แสนรายหรือ 90% ขณะที่รายใหม่ยืนยันแล้ว 1.5 ล้านรายรัฐย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดผ่านเป่าตั้งภายใน15ตุลาคมนี้
8: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระ
7: 5ล้านราย รัฐย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดผ่านเป่าตั้งภายใน15ตุลาคมนี
8: ้ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความ

0: แบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:18 น.นะคะเดินทางกันค่ะเข้าสู่ช่วง5 โมงเย็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทักทายคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะส่งกำลังใจให้คุณกระปุกแดงคอมเมนต์กันเข้ามานะคะสำหรับใครก็ตามที่ใช้รถใช้ถนนกันในช่วงเย็นนี้นั่นเองนะคะคุณณัฐนายนะคะสวัสดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะวังหลังใช่ไหมคะการจราจรคล่องตัวเลยทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยคุณจิรวัตรไหมนะคะอ่านที่ถูกไหมเอ่ยเลนคู่ขนานสมาคมปักใต้รถติดนะครับมีงานศาสตร์เดิน10โอเคค่ะได้เลยขอบพระคุณนะคะที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแถวบริเวณเขตคลองสามวานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการบล็อกกระสอบทรายกันต่อเนื่องแล้วก็เป็นการเช็คเส้นทางและทิศทางการไหลของน้ำในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่อสูบระบายน้ำจากท้ายซอยพระยาสุเรน19แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครทางนี้เนี่ยทางเจ้าที่ก็มีการสำรวจจุดเชื่อมต่อแล้วก็ทิศทางระบายน้ำนะคะเพื่อวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและกำหนดแนวทางการสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่มุ่งลดปริมาณน้ำท่วมขังแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ปรับแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้จะเป็นของทางสำนักงานเขตคลองสามวาที่เพิ่มเติมกันมาให้นะคะในเรื่องของการบล็อกกระสอบทรายต่อแล้วก็เช็คเส้นทางน้ำนั่นเองของทางเขตมีนบุรีนะคะอัปเดตวันที่3ตุลาคมเนี่ยถนนใหญ่ในพื้นที่เขตมีนบุรีเส้นทางที่สัญจรได้ตามปกติแล้วก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงเนี่ยก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้เลยบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานคลองสามวานะคะถนนสุวินทวงศ์หน้าเรือนจำตรงนี้รถทุกชนิดไม่สามารถที่จะกลับรถได้เพราะว่ามีน้ำท่วมนะคะส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบางจุดแต่ว่ายังสัญจรได้อยู่เนี่ยก็คือเส้นสุวินทวงศ์ตั้งแต่แยกเมืองมีนไปจนถึงแยกราชอุทิศหน้าเรือนจำพิเศษมีนบุรีนะคะจุดตัดถนนฮทัยราชบริเวณตลาดปักซอยแยกการไฟฟ้ามีน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งซ้ายของถนนแล้วก็รถเล็กเนี่ยยังสามารถที่จะวิ่งได้อยู่นะคะ2ก็คือถนนที่บริเวณสีหะบุรานุกิจนะคะตรงนี้มีน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งซ้ายรถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วก็ถนนราชอุทิศตรงนี้ไม่มีน้ำท่วมเลยค่ะยกเว้นจุดที่จะเป็นรอยต่อแยกถนนราชอุทิศตัดถนนสุวินทวงศ์อันนี้ก็สัญจรได้นะคะด้วยความระมัดระวังกัน4ถนนรามอินทราไม่มีน้ำท่วมนะคะถนนนิมิตใหม่น้ำไม่มีน้ำท่วมเหมือนกันแยกไปรษณีย์ก็ไม่มีน้ำท่วมสัญจรได้เส้นร่มเกล้าน้ำก็ไม่ท่วมนะคะถนนพระยาสุเรนปากซอยรามอินทรา109ตั้งแต่ปากทางเข้าจนถึงสะพานข้ามคลองลำควายหายนะคะน้ำก็ไม่ท่วมสามารถที่จะสัญจรได้เหมือนกันคร่าวๆประมาณนี้นะคะจุดไหนยังพอไปได้ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูเรื่องการจราจรจากทางคุณบงกตนิดนึงคุณบงกตนะคะมีการแจ้งมาเป็นเส้นสุขุมวิทซอยลาซาน105นะคะสุขุมวิท105ไปจนถึงบางนาก่อนถึง BTS สถานีบางนาประมาณ50เมตรจะมีเหล็กเส้นยาวประมาณ1คืบโผล่ขึ้นมาจากท้องถนนนะคะ ในช่องทางกลางก็เลยฝากรับประสานงานนะคะได้เลยขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะแต่ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วเนาะเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามหิดลศาลายาที่เขามีงานสอบรับปริญญากันเนี่ยช่วงเย็นนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างเบาบางลงไหมหรือว่าคนก็ยังเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะร้อยตำรวจเอกสมนึกจันทราค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะจะสอบถามงานซ้อมรับปริญญาที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะว่าตอนนี้ค่ะช่วงเย็นผลกระทบต่อการเดินทางยังมีอยู่ไหมคะ
2: ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17:00 นะครับก็เสร็จสิ้นพิธีการนะครับประชาชนก็ทยอยกันกลับนะครับตอนนี้เส้นทางรถก็ค่อนข้างเบาบางครับก็เคลื่อนตัวได้ดีนะฮะเส้นทางของศาลายานะครับ
1: ค่ะ
2: เส้นบรมก็ยังพอมีรถอยู่บ้างนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวด้วยได้เรื่อยๆครับไม่ถึงกับติดขัดครับ
1: ค่ะแล้วรถที่เดินทางกลับบ้านกันตอนนี้คือจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยไหมคะที่เขาเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยอะค่ะ
2: ใช่ครับกับเป็นช่วงที่ประชาชนก็เลิกงานกันพอดีแล้วก็ทางงานก็เลิกพอดีครับก็ก่อนหน้านี้ก็บริหารจัดการเรื่องการจราจรก็เรียบร้อยดีครับแล้วก็เส้นทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกขึ้นนะครับเคลื่อนตัวได้ดีทีเดียวครับ
1: ค่ะในมหาลัยยังมีรถเหลืออยู่ไหมคะที่ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ค่ะ
2: ยังพอมีอยู่ครับแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวออกมาได้เรื่อยๆครับ
1: อ๋อเรื่อยๆตามๆกันได้เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะใช้เส้นทางเส้นบรมราชชนนีหรือว่าศาลายาก็คือสามารถที่จะใช้กันได้ดีขึ้นกว่าช่วงบ่ายแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะได้ทราบข้อมูลมาว่าวันนี้เป็นวันซ้อมรับปริญญาแล้วเดี๋ยวจะมีงานวันรับปริญญาจริงๆวันที่5-6อะค่ะตรงนี้จะมีวิธีการแนะนำการเดินทางยังไงไหมคะสำหรับทั้งญาติที่จะเดินทางมางานแล้วก็รวมถึงคนที่อาจจะมองหาเป็นเส้นทางเลี่ยงอะค่ะ
2: ดูเบื้องต้นนะครับก็ขอแนะนำว่าให้เผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับแต่ว่าทางมหาลัยของมหิดลนะครับก็จัดสถานที่จอดรถไว้มากพอสมควรนะครับแต่ว่าวันนั้นวันที่5ที่6ครับอาจจะไม่เท่ากับวันนี้เพราะว่ามันมีการแบ่งแยกในการจำนวนนักศึกษาที่จะมารับปริญญานะครับออกเป็น2วัน
1: ค่ะ
2: ก็คนก็น่าจะน้อยลงนะครับ
1: เพราะว่านี้คือหมายถึงว่ารวมหมดเลยซ้อมวันเดียวแต่วันจริงก็คือมี2ครั้งโอเค
2: ถูกครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนท่านอื่นๆที่ไม่ได้ต้องการที่จะเดินทางไปที่มหาลัยอะค่ะแต่ว่าอาจจะปกติต้องใช้เส้นทางนั้นผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเส้นทางไหนแนะนำไหมคะ
2: เบื้องต้นก็ขอแนะนำเป็นใช้ถนนเพชรเกษมน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเส้นทางบรมน่าจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าจะเลี่ยงนะต้องเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเพชรเกษมหรือเป็นที่พันนกตัดใหม่นะครับ
1: ค
2: ่ะน่าจะสะดวกกว่านะครับถ้าเกิดจะเลี่ยงเส้นทางนี้มาทางเส้นบรมน่าจะมีติดขัดอยู่บ้างนะครับ
1: ได้ค่ะงานรับปริญญาจะมีขึ้นในช่วงเวลาใดบ้างคะ
2: จะมีช่วงเช้านะครับเริ่มตั้งแต่9 โมงไปนะครับแต่ว่าเส้นทางการจราจรเราก็จะต้องปิดเส้นทางกันตั้งแต่6 โมงนะครับจนถึงเวลา17:00 นะครับ
1: ค่ะ6 โมงเช้าถึง17:00
2: ครับ
1: โอเค
2: ครับ
1: ได้ค่ะ
2: แต่เป็นสองช่วงนะครับ
1: ค่ะก็คือช่วงเช้าแล้วก็รอบบ่ายแบบนี้ใช่ไหมคะรอบเช้ารอบบ่าย
2: ถูกครับถูกครับ
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางท่านรองสารวัตรด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ก็ตอนนี้การจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดลดีขึ้นนะคะสามารถที่จะใช้การได้เป็นช่วงที่หลายๆครอบครัวที่เดินทางกันมาวันนี้แล้วก็ตัวของบัณฑิตเองด้วยนะคะก็เดินทางกลับบ้านกันแหละนะคะงานเสร็จแล้วตั้งแต่ช่วง5 โมงเย็นนั่นเองส่วนเราสอบถามให้ล่วงหน้าเลยเนื่องจากว่าเดี๋ยววันที่5ถึงวันที่6เนี่ยก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกันนะคะเป็นงานวันจริงก็จะแบ่งออกเป็น2รอบก็คือทั้ง2วันเลยนะคะก็คือจะแบ่งเป็นรอบเช้ารอบนึงแล้วก็รอบบ่ายรอบนึงหมายความว่าคณะที่จะมีการรับปริญญาตอนเช้าก็จะมีคณะตามที่เขาลิสต์เอาไว้อะค่ะแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการบริหารจัดการคนที่มาด้วยเพราะว่าคนที่มาหาแค่ บัณฑิตที่อยู่ช่วงเช้าเนี่ยก็อาจจะกลับก่อนไม่ได้อยู่ยาวจนถึงช่วง5โมงเย็นนะคะคิดว่าการจราจรน่าจะดีขึ้นกว่าวันนี้ที่เป็นวันที่รวมบัณฑิตทุกคนเลยใน1วันส่วนวันที่5ถึงวันที่6เนี่ยก็คือจะแบ่งออกเป็น2วันเนาะ5และ6แล้วก็แบ่งเป็นรอบเช้ารอบบ่ายนั่นเองการจอดรถนะคะภายในมหาวิทยาลัยได้เลยก็สามารถนำรถเข้าไปจอดได้แต่อาจจะต้องยอมรับอีกนึงว่าโอเคก็ต้องวนหาที่จอดรถนิดนึงถ้าช่วงไหนมันคนพีคๆหรือว่าตอนออกจากมหาลัยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการต่อคิวต่อแถวเพื่อที่จะออกมากันนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบเจนพื้นที่นะแล้วมีที่จอดรถที่อยากจะแนะนำก็เพิ่มเติมได้นะคะว่าปกติเอารถไปจอดไหนกันถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้ามอนะคะมีคุณพีบอกว่าเมื่อสมัยก่อนรับที่สวนอัมพรบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากเลยนะคะช่วงแบบอยู่ในหอประชุมจะเป็นคือช่วงนี้หลายมหาลัยก็รับปริญญาเหมือนกันแล้วฝนก็จะเห็นน้องๆลงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะบอกว่าช่วงที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยหอประชุมก่อนที่จะรอเรียกชื่อเราอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบช่วงที่โอ้โห extrovert จะขาดดิ้นให้ได้เพราะว่าเราต้องไปนั่งกับเพื่อนที่ไม่ได้รู้จักกันเนาะคือก็จะนั่งกับนั่งโดยเรียงลำดับเลขนิสิตนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ห้ามเอาโทรศัพท์เข้าไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยก็คือต้องนั่งนิ่งๆนั่งฟังนั่งอะไรไปเรื่อยๆก็เห็นแบบเป็นบรรยากาศภายในวันซ้อมกันนะคะไหนจะต้องซ้อมเอาให้เป๊ะอีกนะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าไม่เป๊ะเนี่ยการเดินการจังหวะอะไรใดๆเขาก็จะมีคณะคุณครูอาจารย์ต่างๆเรียกไปซ้อมหลังม่านด้วยนะคะจำได้อยู่เลยนะคะคุณณัฐนายนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็คุณกระปุกแดงบอกว่าเทพรักษ์สมุทรปราการใช่ไหมคะสภาพอากาศค่อนข้างที่จะครึ้มๆมาเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวดูสิว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องของเรดาร์จริงๆกลุ่มฝนอ่ะหายไปแล้วนะทุกคนตอนแรกจะมีอยู่ที่ช่วงแบบบางเขนหลักสี่แล้วก็ช่วงไปทางนนทบุรีปากเกร็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตกหนักอยู่แล้วก็ตอนนี้17นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยไม่พบเจอกลุ่มฝนแล้วนะคะในกรุงเทพปริมณฑลจะมีก็คือโซนที่เราเพิ่งแจ้งไปว่าปภ.เขาก็มีการออกแจ้งมาเหมือนกันก็คือบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราโซนนั้นนะคะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีที่เริ่มมีกลุ่มฝนก่อตัวนะคะพัทยาชลบุรีเองวันนี้ใครไปเที่ยวก็อาจจะเศร้าหน่อยเพราะว่าเห็นเขาครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันมาทั้งวันเลยแล้วก็มีฝนตกแล้วด้วยนะตอนนี้ 5:30 นนะคะเจอเป็นกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่บริเวณจังหวัดชลบุรีนะคะในพื้นที่พนัสนิคมบ้านบึงนะคะอันนี้ก็จะเจอกลุ่มฝนในระดับหนึ่งบางละมุงติดทะเลหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็มีกลุ่มฝนระดับน้อยถึงปานกลางนั่นเองจะมีแค่นี้เลยนะคะที่เหลือเนี่ยยังแห้งอยู่ใครที่ซักผ้าก็รีบตากนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกนิดหน่อยก่อนที่จะไปพักกันเนาะอัปเดตนะคะสถานการณ์ต่างๆถนนหมายเลข304ไปฉะเชิงเทรามีการเปิดให้รถสวนเลนฝั่งขาออกตั้งแต่แยก3ทหารยาวไปจนถึงจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลกบิลบุรีค่ะแล้วก็เบี่ยงซ้ายออกทางหลักฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าฉะเชิงเทราไปโคราชตั้งแต่โรงพยาบาลกบิลบุรียาวไปจนถึงแยก3ทหารให้รถวิ่งชิดทางด้านซ้ายเนื่องจากว่าฝั่งขาเข้าจะมีบางจุดที่ชำรุดนะคะจึงจะใช้แค่ฝั่งขาออกทางเดียวนั่นเองแล้วก็วันพรุ่งนี้ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวช่วงเวลา 3:00 น.ถึง 8:00 น.ค่ะถ้าไม่มีความจำเป็นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรถนนเส้นงามวงวานหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะไปจนถึงแยกนอร์ทพาร์คเลยเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะตอนช่วงเช้ามืดเนี่ยตั้งแต่ตี 3ไปจนถึง 8:00 นเช้า PEA เขาจะมีการจัดมินิมาราธอนกันเกิดขึ้นนะคะก็ใช้รูทใช้เส้นทางที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้เลย ส่วนในช่องทางอื่นนะคะฝนขอไปดูให้สักครู่หนึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนอะส่งภาพมากันให้นะคะแล้วก็วิดีโอด้วยในเรื่องของรถติดนะคะเส้นถนนรังสิตปทุมธานีมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตฟิวเจอร์พาร์คสะพานคลองหนึ่งตอนนี้ช่วงเย็นนะคะรถติดมากมีรถปริมาณค่อนข้างหนาแน่นไปจนถึงจุดกลับรถซอยรังสิตนครนายก27เลยโดยท้ายแถวเนี่ยนะคะอยู่ที่ทางลงสะพานข้ามทางรถไฟแล้วเรียบร้อยก็ติดยาวพอสมควรแล้วติดฝั่งเดียวด้วยนะคะเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยค่อนข้างที่จะโล่งเลยค่ะที่บริเวณถนนชิดลมนะคะมีการแจ้งคืนพื้นที่การจราจรบนเส้นชิดลมจากตอนแรกในที่มีการปิดถนนในโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะคะระยะทาง150เมตรก็แจ้งคืนพื้นที่แล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็สามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติแล้วสำหรับเส้นถนนชิดลมนั่นเองค่ะไปดูเรื่องของเส้นพหลโยธินกันบ้างนะคะพหลโยธินที่มาจาก5แยกลาดพร้าวเซ็นทรัลลาดพร้าวตรงนี้ก็คือรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยนะคะอ่ะยังติดอยู่นะติดตั้งแต่ช่วงแบบบ่ายๆแหละจนมาถึงตอนเนี้ย 5:30 นะคะก็ยังมีปริมาณรถสัญจรค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะในจุดอื่นเขตบางเขนที่เส้นกาญจนาภิเษก 6/1หมู่บ้านเสนาวิลล่า9โคบอล27นะคะเสนาวิลล่า3แล้วก็หมู่บ้านเทียนสวนเนี่ยตรงเนี้ยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังใช่ไหมคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงบางส่วนแล้วแล้วก็ทางเจ้าที่กำลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพิ่มเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็เร่งลดระดับน้ำในพื้นที่ด้วยนะคะพร้อมกับเป็นการติดตามอย่างใกล้ชิดเลยเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนั่นเองเดี๋ยวนะอันนี้เรารายงานไปแล้วเส้น305ทางหลวง305นะคะรังสิตนครนายกหน้ามศวองครักษ์ระดับน้ำลงแล้วก็ประมาณตอนนี้อยู่ที่15เซนสามารถที่จะสัญจรผ่านได้จากตอนแรกสูงกว่านี้นะคะสูงกว่านี้เลยมีข่าวเรื่องของถนนชำรุดทุกคนเคยเห็นหนังพวกแบบที่เวลามีแผ่นดินไหวหรืออะไรเกิดขึ้นหรือเหตุอะไรต่างๆแล้วถนนมันจะเหมือนกับแครกแตกแล้วก็แบ่งเป็นสองฝั่งไหมอันนี้คล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ว่ายังไม่ได้ลอยห่างไม่ได้มากนะคะแต่ว่าความยาวความลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันตรงนี้จะเป็นเส้นถนนทางขึ้นเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกนะคะคือเริ่มมาจากว่ามันเกิดเหตุน้ำไหลลงจากภูเขากัดเซาะก็เลยทำให้ถนนเนี่ยชำรุดค่ะเจ้าหน้าที่ขุนด่านก็มีการปิดทางขึ้นแล้วเรียบร้อยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จนั่นเองนะคะขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะจากพี่ที่ส่งมาให้เดี๋ยวดูพื้นที่นิดนึงนะสน.ลาดพร้าวเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบรถเสียจากน้ำท่วมรถจอดกีดขวางแล้วก็สภาพการจราจรภายในแฟลตคลองจันทน์นะคะพร้อมกับเป็นการประสานรถยกเอกชนเพื่อที่จะมาเร่งเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายนั่นเองโดยที่จุดที่ตรวจสอบเนี่ยคือซอยนาวมินแล้วก็ซอยเสรีไทย5/7ก็มีเจอว่ารถหลายคันได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมคงเหลือประมาณ450คันซึ่งส่วนใหญ่จอดอยู่ในช่องจอดรถโดยรถเสียส่วนใหญ่นะคะก็มีการเคลื่อนย้ายไปแล้วเรียบร้อยอยู่ในระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายเพิ่มเติมตำรวจก็มีการแจ้งเพิ่มเติมนะคะว่าการจราจรสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติในทุกช่องทางภายในซอยเลยค่ะทางเจ้าที่ก็มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากทางสน.ลาดพร้าวด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้พหลโยธินขาออกหน้ามอกรุงเทพรังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีน้ำท่วมผิวทางนะคะแต่ไม่ได้สูงมากแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการสูบออกกันอยู่เนื่องมาจากฝนตก ซึ่งมันเป็นการฝนตกที่ไม่นานด้วยนะคะข้อมูลของทางเพจเขาบอกมาแต่ว่าน้ำท่วมขังก็ต้องมีการเร่งสูบกันต่อไปสำหรับเส้นพหลโยธินขาออกหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ากค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูการจราจรที่ทางคุณพันธ์แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นิดนึงนะคะคือเส้นทางด่วนประจิมรัฐยานะคะสีราชวงแหวนรอบนอกเนี่ยบางซื่อมุ่งหน้าไปเส้นกาญจนาภิเษกในช่วงของด่านบางพลัดไปจนถึงด่านบางบำรุนะคะที่ทางฝั่งขาออกเนี่ยค่ะคือการจราจรอะไรเอ่ยก็คือใช้กันได้ตามปกตินะคะทั้งขาเข้าและออกเลยแต่ว่าจะมีจุดนึงที่ให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะคะก็คือว่าก่อนที่จะถึงทางลงถนนสิรินธรประมาณ2กิโลเมตรได้อ่ะค่ะจะมีเป็นตู้ไม้อัดนะคะตกอยู่บนท้องถนนในช่องทางด้านซ้ายตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงเราประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนให้ในระหว่างนั้นนะคะใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางด่วนประจิมรัฐยานะคะก่อนที่จะถึงทางลงถนนสิรินธร2กิโลเมตรที่บริเวณช่องทางด้านซ้ายอยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากว่ามีสิ่งของตกหล่นอยู่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวไปดูสถานการณ์น้ำนิดนึงที่แยกสนามบินสุวรรณภูมิสุขสมานเพราะว่าตอนนี้นะคะมีระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ25ถึง30เซนติเมตรแล้วก็จุดที่ลึกที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่40เซนติเมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันในระดับความสูงเท่านี้ก็คือไม่ค่อยแนะนำให้รถเล็กสัญจรผ่านเท่าไหร่นะคะทีนี้เขาก็ทางสถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อยก็มีการให้ข้อมูลมาว่าจากถนนสุวรรณภูมิ4เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเส้นลาดกระบังแล้วก็จากสุวรรณภูมิ4เลี้ยวขวามุ่งหน้าถนนลาดกระบัง54รถเล็กถ้าจะใช้นะคะควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลยเพราะว่าอย่างที่แจ้งมีระดับน้ำอยู่ที่25ถึง30เซนติเมตรช่วงไหนที่พื้นถนนมันต่ำหน่อยก็จะมีความสูงอยู่ที่40เซนเลยนะคะสี่แยกนำไกลทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วที่มีเหตุน้ำท่วมขังกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะถนนเส้นหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเข้าออกเพื่อไปทางถนนหลวงแพ่งแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์เนี่ยนะคะยังมีน้ำท่วมอยู่บางจุดมีน้ำท่วมสูงมากด้วยรถเล็กไม่ค่อยแนะนำให้ผ่านนะคะแล้วก็บริเวณซอยนำไกลจะมีรถตกหลุมหลายคันเลยเนื่องจากว่ามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัดอยู่ค่อนข้างบ่อยในเรื่องของรถสาธารณะที่เส้นนี้ปกติแล้วประชาชนที่บ้านอยู่ภายในซอยนำไกลอะค่ะสามารถที่จะขึ้นรถสองแถวได้คือก็จะมีรถสองแถววิ่งเข้าไปรับส่งนะคะตอนนี้ต้องมีการเปลี่ยนจุดมารับผู้โดยสารที่บริเวณสี่แยกนะคะบริเวณสี่แยกนำไกลแทนภายในซอยทำให้ประชาชนที่อยู่ด้านในเนี่ยอาจจะต้องมีการเหมือนกับได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางเพราะว่ามันจะเดินทางลำบากมากยิ่งขึ้นต้องลุยน้ำออกมาด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรถตกหลุมเนี่ยรูปที่ได้มาก็คือมีรถตกหลุม2คันเลยภายใน1รูปนะคะระยะเวลาก็คือเกิดขึ้นใกล้เคียงกันมากๆเพราะว่าถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วพอมีน้ำท่วมขังก็เลยไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อันนี้ก็คือเห็นถึงปัญหาเลยเนาะในเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆที่พอมันไม่ได้มีการซ่อมไม่ได้มีการบูรณาให้ถูกต้องอะไรเงี้ยพอเกิดภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นว่าก็จะมีปัญหาซ้ำซ้อนมากขึ้นไปอีกด้วยนะคะอ่ะต่อไปนะคะที่บริเวณตลาดนัดเรือบินอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะน้ำค่อนข้างสูงค่ะโดยเฉพาะช่วงท้ายตลาดซึ่งจะติดกับริมน้ำพอดีนะคะมันก็เลยสูงนี่แหละระดับน้ำอยู่ถึงเกือบระดับเอวเลยนะคะเป็นข้อมูลกันให้ไปดูเรื่องของเส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีกันนิดนึงคือในฝั่งขาออกอะค่ะมีรถปิกอัพจอดเสียอยู่ที่เหนือตัดกับแยกบรมราชชนนีนะคะแล้วก็รถเก๋งจอดเสียก่อนที่จะถึงทางลงสายใต้ใหม่ประมาณ1กิโลเมตรนั่นเองทำให้มีจุดที่รถจอดเสีย2จุดด้วยกันแล้วก็ทั้ง2จุดเนี่ยกีดขวางทางด้านเลนซ้ายสุดตอนนี้การจราจรทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีอาจจะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะคะ
ถนนเจ้าคุณทหารมุ่งหน้าร่มเกล้านะคะระดับน้ำค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ถนนเทคโนลาดกระบังก็มีระดับน้ำสูงเหมือนกันตรงนี้ไม่แนะนำให้รถเล็กผ่านนะคะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงดับได้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีฝนตกเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยยิ่งเสี่ยงเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆข้อมูลที่มีการส่งต่อกันเป็นประโยชน์มากๆนะคะในวันนี้ก็สามารถติดตามจสร้อยได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะคะยิงยาวไปเลยนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปก็เป็นดีเจนัตยามารับช่วงต่อนั่นเองยังไงฝนต้องขอบคุณทุกๆการติดตามเลยนะคะในช่วงของฝนเองขอบคุณทางคุณกระปุกแดงนะคะคุณพักเคอินนะคะคุณระพีคุณกันนะคะคุณพีแล้วก็คุณณัฐนัยคุณจิรวัฒน์นะคะท่านอื่นๆด้วยนะคะอาจจะเลื่อนไปไม่ถึงอ่านชื่อไม่ครบนะคะคุณวรรณยุมาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยที่ส่งแจ้งแบบเป็นข้อมูลเข้ามาผ่านการโทรหรือว่า LINE ก็ตามแต่นะคะอ่ะวันนี้เราก็อยู่กับทุกคนยาวๆเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเรากลับมาเดินทางต่อค่ะ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว yeah. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้จากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี้ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี้ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี้ยทีหลังก็มีมากกันเองมันท้าท่านสูงท่านไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี้ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจะตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปะหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา14นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะมาอยู่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังสามารถแจ้งทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุหรือว่าสอบถามเส้นทางสอบถามเหตุต่างๆนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือถ้าเกิดว่าต้องการที่จะส่งข้อความนะหรือเป็นภาพรายงานสภาพการจราจรเข้ามาทางโซเชียลของเราก็ได้นะคะที่ YouTube Live ค่ะทั้งในส่วนของYouTube ของเราแล้วก็ทาง X ด้วยนะคะก็ส่งทั้งภาพเป็นภาพนิ่งเป็นคลิปได้หมดเลยนะส่งเข้ามาเราจะได้นำมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ทราบกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางสภาพการจราจรก็เหมือนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ว่ายังมีบางเส้นทางอยู่นะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะอย่างที่ในเส้นทางทางด้านของสพ.คูคตช่วงที่มาจากถนนพหลโยธินค่ะฝั่งขาเข้าน้ำยังท่วมที่ตรงบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานนะคะช่วงปากทางลำลูกกาเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำบอกว่าให้ใช้2ช่องทางขวาระดับน้ำเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณ 10-20 เซนติเมตรส่วนในช่องทางซ้ายทั้ง2ฝั่งเลยระดับน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรด้วยกันนะคะส่วนที่บริเวณปากทางลำลูกกาการจราจรนั้นก็คือรถเนี่ยพอที่จะเริ่มเข้าออกได้ทุกชนิดแล้วแต่รถเล็กยังไปได้แบบว่ามีความลำบากอยู่เหมือนกันเพราะระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณนี้ละค่ะ 20-30 เซนประมาณนี้ส่วนที่ถนนลำลูกกาทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะมีปริมาณรถน้อยจนถึงปานกลางระดับน้ำลดลงเกือบปกติแล้วนะคะที่ถนนลำลูกกาฝั่งขาออกยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยตรงช่วงของบริเวณท่านผสมปูนของห้างบิ๊กซีคลอง4จนมาถึงแยกสวัยประชาราษฎร์ระยะทางประมาณ400เมตรน้ำอยู่ที่ประมาณสัก 5-15 เซนได้นะในช่องทางซ้ายครึ่งส่วนฝั่งขาเข้าเชิงสะพานคลอง3ฝั่งตะวันออกยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะที่ถนนประชาถนนสวัยประชาราษฎร์ระดับน้ำท่วมลดลงเกือบปกติทุกจุดแล้วนะคะเหลือแต่เพียงแค่ถนนยังเปียกลื่นใกล้กับทางด้านของหมู่บ้านอยู่เจริญ2มีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายครึ่งนะคะระดับน้ำก็อยู่ประมาณ10เซนติเมตรระยะทางประมาณสัก80เมตรได้แล้วก็ที่บริเวณหน้าโรงเรียนแย้มสะอาดค่ะระดับน้ำนั้นลดลงตามลำดับแล้วนะคะในช่องทางขวาส่วนในช่องทางซ้ายนี่ยังมีระดับน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ 10-20 เซนนะนี่ก็เป็นทางด้านของสภ.คูคตแจ้งให้ทราบนะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2000 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะจากทั่วโลกเลยค่ะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากกว่า 15,000 คนมาจาก191ประเทศทั่วโลกเลยนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตนะคะอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะทั้งเรื่องของผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้นนะคะ มีทั้งหมด37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่จะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านี้นะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกได้นะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์นะคะที่ www.am2026thailand.go.thหรือที่ Facebook ค่ะก็คือที่ AM2026 Thailand นะคะก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะในส่วนของการประชุมสภาการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ก็จะเริ่มต้นขึ้นนะคะก็คิดว่าหลายๆคนก็จะได้คือในส่วนของการต้อนรับคนที่เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกนี้จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะถึง 15,000 คนได้นะคะมากันที่สภาพการจราจรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเห็นดูนิดนึงนะมีการจราจรที่คุณผู้ฟังได้ฝากเอาไว้ในส่วนของตอนนี้ล่าสุดที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่มีคุณพันนะคะแจ้งเข้ามาเป็นบนทางด่วนประจิมรัฐยาช่วงที่มาจากทางด้านของด่านบางพลัดมุ่งหน้ามาทางด้านของบางบำรุในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าก่อนถึงทางลงสิรินธรประมาณ2กิโลเมตรมีตู้ไม้อัดตกอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเจ้าตู้ไม้อัดที่ตกอยู่บนถนนนะคะบนทางด่วนด้วยค่ะอันนี้เราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางด่วนให้ทราบแล้วนะคะเป็นเหตุที่คุณพันแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้นะตอนช่วงประมาณ17:50 นค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันก่อนละกันนะคะในช่วงเวลานี้โหคุณผู้ฟังถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางด้านของสะพานโพแก้วที่มาจากทางด้านของสะพานโพแก้วเข้ามาใช้เส้นทางที่จะเข้าไปที่เดี๋ยวดูนิดนึงนะอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปที่ทางด้านของวัดไร่ขิงตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรรถหนาแน่นกันไปตลอดเส้นทางเลยนะแล้วพอเลยจากทางที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของวัดไร่ขิงเองเนี่ยก็ยังมีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะจนมาถึงตรงช่วงของอ้อมใหญ่เลยช่วงนี้เนี่ยรถหนาแน่นกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะเกิดใครใช้เส้นทางอยู่ตรงเพชรเกษมตรงช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรทางด้านนอกนะคะหลายๆเส้นทางที่ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนี่ก็ถือว่ายังคงใช้การได้นะคะจะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีรถหนาแน่นอย่างตอนนี้เนี่ยเส้นทางการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ดูแล้วนี่รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเหมือนกันนะคะสำหรับเส้นทางพระราม1มาจากทางด้านของแยกเจริญผลนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกปทุมวันในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะมาได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟค่ะส่วนรถที่ไปจากทางด้านของแยกปทุมวันมุ่งหน้าไปทางเจริญผลช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ต่อเนื่องจากทางด้านของแยกปทุมวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของถนนพระราม1ไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าช่วงนี้รถเยอะนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะรถหนาแน่นเหมือนกันพอเลยจากทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชประสงค์ในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากแยกราชประสงค์ค่ะที่จะมุ่งหน้าไปทางเฉลิมเผ่าต่อเนื่องไปทางปทุมวันตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตรงช่วงบริเวณถนนพญาไทตอนนี้นี่ถือว่ายังคงใช้การได้จะไปติดจังหวะสัญญาณไฟรถที่มาจากสัมย่านเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันในช่วงนี้ก็จะไปติดจังหวะสัญญาณไฟที่แยกปทุมวันเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็ถือว่าโดยรวมยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะทั้งฝั่งอังรีดูดังก็ไม่เป็นปัญหานะคะทางด้านของฝั่งอังรีดูนังที่มาจากทางแยกอังรีมุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยดิฉันมีข่าวดีมาฝากค่ะสำหรับคนดีที่มีวินัยทางการผ่อนดีค่ะวันนี้นะคะ Car Forecast ค่ะขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนนึงนะคะที่ตั้งใจจะจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะมองนะว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองน่าจะรู้ดีที่สุดนะคะว่ากว่าจะทำแบบนี้ได้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะบางคนเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นหรือว่ายอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระนั้นผ่านไปได้ความพยายามเหล่านี้ล่ะค่ะคนอื่นอาจจะไม่เคยรู้แต่ Car Forecast เห็นแล้วก็เข้าใจดีค่ะสำหรับ Car Forecast คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งนะคะที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลง Car Forecast ค่ะพร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอกลดต้นลดดอกนะคะ 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์นะคะแล้วก็วงเงินเนี่ยสูงสุดถึง 140% ทีเดียวนะคะสมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็สุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญาด้วยนะคะรวมมูลค่าสูงสุดถึง 16,533 บาทในช่วงของระยะเวลาแคมเปญเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2570ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะในส่วนของกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคสต์อันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์027407400นะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ027407400ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะในส่วนของกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคสต์ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์027407400ค่ะกลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีสภาพการจราจรเห็นดูเพิ่มเติมนะสำหรับสภาพการอ้อเดี๋ยวขอย้ำนะเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมช่วงที่ผ่านตรงบริเวณเป็นทางเข้า
ที่จะเข้าไปทางด้านของวัดไร่ขิงคือวัดไร่ขิงเขามีงานประจำปีก็เข้าใจว่าคนที่จะเดินทางไปวัดไร่ขิงนี่ก็มีเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารถที่เข้าไปในเส้นทางที่จะเข้าไปวัดไร่ขิงนี่รถหนาแน่นตลอดเลยนะรวมถึงคนที่เข้ามาจากทางฝั่งทางด้านของถนนบรมชนนีด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยพอช่วงแรกเนี่ยเข้ามาก็ยังมาได้แต่พอเลยจากทางด้านของวัดดอนหวายมาแล้วเนี่ยก็เริ่มมีรถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณหน้าวัดไร่ขิงนี่แหละค่ะก็โอ้รถเยอะเหมือนกันนะเข้าใจว่าคนที่จะไปงานที่งานประจำปีที่วัดไร่ขิงนี่น่าจะพอสมควรเลยทีเดียวมีใครไปบ้างแล้วหรือยังนะที่งานประจำปีที่วัดไร่ขิงตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้เส้นทางทางด้านของฝั่งเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตอนนี้ท้ายแถวมาอยู่ที่ตรงสะพานโพแก้วเป็นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะท้ายแถวก็มีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงช่วงของกลางสะพานแล้วก็พอเลยจากทางที่เลี้ยวเข้าไปที่วัดโพแก้วขอไปที่วัดไร่ขิงตรงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะมีอีกเส้นทางหนึ่งที่เข้าไปได้ก็คือตรงทางที่จะซอยด้านข้างสนามกอล์ฟสามพรานตรงนี้นี่ก็รถเยอะด้วยเหมือนกันนะคะแต่พอเลยจากทางด้านของซอยสนามกอล์ฟสามพรานมาแล้วเนี่ยก็จะมาเจอกับจุดที่เขามีแนวการก่อสร้างตรงช่วงนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวกันนะคะก็คือมาจนถึงตรงบริเวณหน้าตลาดธัญญาอ้อมใหญ่ตรงจุดนี้ค่ะจุดที่เขามีการทำงานกันอยู่นะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยส่วนฝั่งขาเข้านะพอเลยจากตรงหน้าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์มาก็จะใช้ความเร็วได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าฝั่งขาออกตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณทางแยกตรงนี้เขาเรียกว่าแยกอะไรอะเทศบาลตรงเยื้องๆโรงเรียนก่อนถึงโรงเรียนยอแซบนะคะตรงนี้เนี่ยจะทำให้รถชะลอตัวเนื่องจากว่ามีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณตลาดธัญญาอ้อมใหญ่เนี่ยแหละค่ะพอผ่านพ้นจากตรงบริเวณทางแยกตรงข้ามโรงเรียนยอแซบไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะในเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกก็แล้วก็นอกนั้นเพชรเกษมโดยรวมถือว่าก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาส่วนเส้นทางทางด้านของถนนวงแหวนกาญจนาในฝั่งขาออกที่ไปจากบางแวกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตรงช่วงหน้าสมาคมชาวปักใต้ในช่วงนี้ยังมีรถเยอะนะโดยเฉพาะในช่องทางคู่ขนานส่วนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่จะไปงานบุญเดือนศาสตร์เดือน10ที่สมาคมชาวปักใต้นะเพราะเลยจากทางด้านของสมาคมชาวปักใต้ไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาใครที่ไม่ได้เข้าไปที่ในสมาคมชาวปักใต้ใช้ในช่องทางหลักไปเลยนะช่องทางหลักจะดูแล้วจะรถเยอะสักหน่อยแต่ว่าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแต่ว่าในช่องทางขนานนี่จะเริ่มมีรถหนาแน่นกันตั้งแต่ช่วงของทางลงตรงต่างระดับที่ตัดกับถนนพลานนกก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆจนพ้นจากทางด้านของหน้าสมาคมชาวปากใต้ไปแล้วก็จะใช้การได้ดีส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงนี้แล้วก็มาดูในเส้นทางทางด้านของถนนเอกชัยตอนนี้ถนนเอกชัยที่มาจากทางมหาชัยเมืองใหม่เข้ามารอบในมาทางด้านของต่างระดับเอกชัยเข้ามาจนถึงทางจอมทองในช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนถนนพระราม2ก็ยังคงใช้การได้ดีนะคะตลอดเส้นทางเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ยาวๆไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรโอ้มีคุณผู้ฟังทาง X นะที่ใช้ชื่อว่าแมวโมโหหิวส่งภาพที่ลาดกระบังตอนช่วง 17:30 นบอกว่าระดับน้ำที่ถนนลาดกระบังที่บริเวณหน้าดีคอนโดยังสูงเหมือนเดิมนะคะเท่าที่ดูนี่ระดับน้ำนี่น่าจะมีอย่างน้อยๆก็จะมีสัก 20-30 เซนได้เพราะว่ารถที่วิ่งผ่านก็ยังต้องลุยน้ำกันอยู่นะคะแต่ว่ารถพอผ่านได้ละแต่ว่าน้ำยังสูงอยู่เหมือนกันนะคะเส้นทางที่

ยังต้องเลี่ยงอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะในพื้นที่ของสน.จระเข้น้อยนะคะทางถนนหลวงแพ่งค่ะที่มาจากแยกวัดพลมุ่งหน้าไปทางด้านของลาดกระบัง54ในช่วงนี้เนี่ยตรงบริเวณหน้าโลตัสปตท.รถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้นะคะเนื่องจากว่ายังมีระดับน้ำสูงตรงช่วงของบริเวณแยกวัดพลมณีระดับน้ำประมาณ 25-30 เซนได้แล้วก็ที่ระดับน้ำที่สูงสูงอีกจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณหน้าโลตัสแล้วก็ปั๊มปตท.บอกว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ45เซนโอ้โหเรียกว่าสูงมากเลยนะน้ำ45เซนนี่ไม่ธรรมดานะในพื้นที่ของทางด้านของสน.จระเข้น้อยนะคะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็นำทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็นำทีมงานลงพื้นที่ช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนคือบางคนเนี่ยเขาขับรถลุยน้ำมาแล้วก็ไปดับอยู่ในเส้นทางนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเข็นให้ขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ที่ระดับน้ำท่วมไม่ถึงก็อย่างที่บอกนะว่าจุดไหนที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงก็เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขาดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปแล้วเนี่ยก็จะไปดับเอาในระหว่างทางนะคะน้ำยังสูงอยู่เหมือนกันนะในพื้นที่ทางด้านของสน.จระเข้น้อยเส้นทางที่ผ่านได้ผ่านไม่ได้ตรงช่วงของหลวงแพ่งในช่วงที่ผ่านมาตอนช่วง 17:30 นาทีนะที่สูงสูงที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นี่ก็คือตรงช่วงของแยกวัดพลมานีนะคะแล้วก็ที่บริเวณหน้าโลตัสแล้วก็ปั๊มปตท.ระดับน้ำนี่สูงประมาณ45เซนติเมตรได้เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงไปเลยดีกว่านะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนหลวงแพ่งในช่วงเวลานี้แล้วก็ตอนนี้อีกจุดหนึ่งที่ยังเป็นห่วงอยู่ก็คือที่ตรงบริเวณถนนทางแยกเข้าสนามบินสุวรรณภูมิก็คือบอกว่าระดับน้ำเนี่ยจึงอยู่ที่ประมาณ 25-30 เซนจุดที่ลึกสุดเนี่ยอยู่ในช่องทางซ้ายลึกประมาณ40เซนได้นะคะจากถนนสุวรรณภูมิ4เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าทางด้านของลาดกระบังแล้วก็ตรงช่วงของถนนสุวรรณภูมิ4เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางด้านของลาดกระบัง54รถเล็กผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะระดับน้ำนี่ประมาณ40เซนได้ในเลนซ้ายอ่ะนะคะยังมีน้ำท่วมสูงอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปตรงช่วงเส้นทางทางด้านของถนนสุขสมานหรือว่าถนนแยกสนามบินสุวรรณภูมิตรงช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นรถเล็กก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยในพื้นที่ของลาดกระบังอีกจุดหนึ่งที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในช่วงนี้นะคะบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมสูงตรงช่วงของบริเวณแยกนำไกลทับยาวลาดกระบังระดับน้ำสูงอยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางไปในจุดไหนไม่มั่นใจยังไงสอบถามเข้ามาก่อนก็ได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จส.ร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังยังมีสภาพการจราจรนะคะที่คุณผู้ฟังรายงานเข้ามานะคะเดี๋ยวที่ฉันดูนิดนึงนะอย่างทางด้านของถนนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรงทางด้านของภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรและกระบัง2อันนี้มีรายงานมาทาง X นะคะบอกว่ามีบางจุดเนี่ยระดับน้ำลดลงแล้วแต่ว่าบางจุดเนี่ยระดับน้ำยังไม่ลดโดยเฉพาะตรงช่วงของบริเวณวงเวียนระดับน้ำนี่ยังลึกอยู่ประมาณบอกว่าเลยหัวเข่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ยังน้ำท่วมสูงอยู่นะก็คือตรงช่วงของบริเวณหน้าตึก62นะอันนี้เป็นภายในเอื้ออาทรลาดกระบัง2นะมองดูแล้วระดับน้ำคือจะบอกว่าน้ำลดลงไหมก็คือลดลงบ้างแต่ว่ายังคือยังไม่สามารถที่จะกลับมาแบบเหมือนใช้ชีวิตตามปกติได้นะเพราะว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ตลอดเลยนะคะถนนหนทางนี้แทบจะมองคือมองไม่เห็นเลยน้ำยังมีแบบทั่วทั้งหมดเลยแต่ว่ารถขนาดเล็กก็พอที่จะใช้การได้นะมอเตอร์ไซค์ก็พอที่จะเอาออกมาใช้เส้นทางกันได้นะสำหรับในทางด้านของหมู่บ้านเอื้ออาทร2ในช่วงเวลานี้นะคะส่วนจุดอื่นนะทางด้านของกรุงเทพมหานครเองนะคะเขาก็มีการนอกเหนือจากจุดที่บอกว่าน้ำท่วมอยู่ในช่วงนี้เนี่ยที่หมู่บ้านนักกีฬาตอนนี้ที่หมู่บ้านนักกีฬาเองเนี่ยเขาก็มีการไประดมระบายน้ำสูบน้ำออกมาจากทางด้านของหมู่บ้านนักกีฬานะคะเร่งระบายน้ำจากหมู่บ้านนักกีฬาแล้วก็ควบคุมเรื่องของระดับน้ำที่ภายในคลองประเวศด้วยนะคะเพราะว่าที่หมู่บ้านนักกีฬาเองนี่ระดับน้ำยังสูงอยู่เหมือนกันนะดูแล้วก็คือยังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าน้ำเนี่ยพอมันอยู่หลายวันแล้วมันก็เริ่มที่จะแบบว่ามีกลิ่นเหม็นแล้วนะคะนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพมหานค

ครนะคะพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงปทุมธานีแถวรังสิตเองเนี่ยรังสิตก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่เหมือนกันนะตามหมู่บ้านที่อยู่ตามคลองต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมเข้าไปในเส้นทางในหมู่บ้านด้วยนะคะคือบางจุดเนี่ยอาจจะมีจุดที่แบบว่าจุดต่ำจุดสูงอยู่นะคะแต่โดยรวมๆก็ถือว่ายังอยู่ในสถานะที่แบบว่ายังมีน้ำท่วมอยู่ด้วยแล้วก็น้ำก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นกันแล้วด้วยนะคะมีคุณชนทิชาค่ะแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือรถบอกว่าไม่แน่ใจว่ารถเป็นอะไรอ่ะนะบอกว่าเหยียบคันเร่งไม่ได้เบรกติดจอดอยู่กลางถนนเลยค่ะอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนะฝั่งขาเข้าช่วงปากซอยลาดพร้าว130ถนนลาดพร้าวนะคะช่วงปากซอยลาดพร้าว130เป็นรถเก๋งนิสสันสีบอลเงินทะเบียน9กไก่สเส7518จอดอยู่บนถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าช่วงของซอยลาดพร้าว130นะตอนนี้เราประสานงานไปทางด้านของสน.ลาดพร้าวให้ไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะคะเป็นรถของคุณชนทิชาค่ะบอกว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นเบรกติดด้วยแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือจอดอยู่กลางถนนเลยตรงช่วงของซอยลาดพร้าว130นะเราแจ้งไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวให้ไปช่วยให้การช่วยเหลือแล้วนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์ลองแวะให้การช่วยเหลือคุณชนทิชาสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนว่ารถนี้ไปลุยน้ำมาด้วยหรือเปล่านะคะเลยมามีปัญหาอยู่กลางถนนเลยตอนที่แจ้งเข้ามานะคะอยู่ตรงช่วงของปากซอยลาดพร้าว130แล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางตรงช่วงของบริเวณแยกหลัก4ตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะตรงช่วงของบริเวณทางด้านของแยกหลัก4แล้วก็ใช้พหลโยธินออกไปทางด้านของคอปอตรงจุดนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแต่จุดที่จะมีปัญหาก็คือตรงช่วงบริเวณที่มาจากทางต่างระดับอนุสรณ์สถานผ่านมาทางด้านของลำลูกกายังมีน้ำท่วมอยู่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครจะใช้เส้นทางตรงนี้ต้องวิ่งชิดขวาสุดเลยนะเลนซ้ายนี่ยังน้ำท่วมแบบมองไม่เห็นเลยว่าตรงไหนเป็นขอบตรงไหนเป็นทางเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะอันตรายด้วยนะคะยังไม่สามารถที่จะใช้ในเลนกลางกับเลนซ้ายได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปทางด้านของต่างระดับอนุสรณ์สถานที่จะมุ่งหน้าผ่านมาทางด้านของลำลูกกาตรงจุดนี้เนี่ยระมัดระวังด้วยและการพิจารณาด้วยละกันนะว่ารถของคุณเนี่ยสามารถที่จะลุยน้ำไปได้หรือไม่นะคะแล้วก็มาดูในพื้นที่ทางด้านของรังสิตกันบ้างตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในถนนรังสิตนครนายกเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาตั้งแต่รังสิตปทุมมาเลยรังสิตปทุมนะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณตรงช่วงหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีที่จะมุ่งหน้าเข้าไปตรงบริเวณต่างระดับรังสิตตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะเนื่องจากว่ารถเยอะเหมือนกันแล้วก็จะมาคือรถที่จะเข้ามาทางด้านของต่างระดับรังสิตในช่วงนี้ตอนนี้ท้ายแถวนี้อยู่ตรงช่วงของบริเวณทางรถไฟตรงทางรถไฟรังสิตนะคะเข้ามาทางด้านของต่างระดับรังสิตที่จะลงไปทางด้านของรังสิตนครนายกฝั่งขาออกก็รถเยอะตลอดเส้นทางเลยนะไปจนถึงตรงช่วงประมาณคลอง2พอผ่านจากทางด้านของคลอง2ไปแล้วทีนี้ก็จะเริ่มใช้การได้ไม่ได้ใจว่าตรงช่วงของคลอง2นั่นคือต่างระดับรังสิตออกไปเนี่ยมีน้ำท่วมขังด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าดูจากตรงช่วงแถวๆประมาณตรงฟิวเจอร์นะคะตรงฟิวเชอร์พาร์ครังสิตตรงช่วงของทางโค้งที่จะเข้าโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะไม่แน่ใจเหมือนว่าทางด้านหน้านี่มีจุดที่มีน้ำท่วมขังด้วยไหมนะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปนะ
แล้วก็พอพ้นจากทางด้านของคลอง2ไปแล้วทีนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะไปจนถึงคลอง5ส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่ยังใช้การได้นะคะยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็บนถนนพหลโยธินช่วงที่มาจากทางด้านของใช้พหลโยธินฝั่งขาออกนะแล้วก็ไปตรงช่วงของสะพานกับรถหน้าโรตัสรังสิตเพื่อที่จะไปใช้ทางด้านของฝั่งขาเข้านี่รถเยอะนะก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับรังสิตเลยอะค่ะแต่พอเลยจากตรงเลยจากโลตัสรังสิตออกไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ก็จะใช้การได้ต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณคลองหลวงแล้วก็แถวๆคลองหลวงนี่ก็จะมีรถเยอะเหมือนกันตั้งแต่ตรงช่วงของตลับคลองหลวงผ่านไปตรงหน้าแมคโครคลองหลวงตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ยังมีรถหนาแน่นแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตรงจุดนี้มียังมีน้ำท่วมอยู่ไหมฮะตรงแถวๆทางด้านของคลองหลวงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของคลองหลวงในช่วงนี้นะคะดูเหมือนน่าจะยังมีน้ำอยู่ในเส้นทางด้วยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพื้นที่ของสภ.คลองหลวงนะคะแล้วก็กลับเข้ามาดูกรุงเทพชั้นในนะจากทางด้านของพหลโยธินช่วงแยกเกษตรนะมุ่งหน้าเข้ามาที่ทางด้านของรัชโยธินในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะเข้ามายาวๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกลาดพร้าวเลยแต่ว่าทางฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนี่ก็จะไปมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงช่วงบริเวณแยกเกษตรช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรนะซึ่งก็จะมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะนะวันนี้ก็คืออาจจะรถเยอะสักหน่อยวันนี้ที่เกษตรเขามีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะเอ๊ะหรือว่าซ้อมเนี่ยนะยังไม่แน่ใจเพราะเห็นมีแบบว่ามีคนโพสต์เยอะเลยนะคะบอกว่าที่ทางด้านของเกษตรน่าจะซ้อมไหมวันนี้ยังไม่ได้รับใช่ไหมคะวันรับจริงก็คือวันที่5ถึงวันที่8นะคะวันนี้เขาก็จะเป็นการซ้อมย่อยก็คือซ้อมกันมาตั้งแต่วันที่30จนถึง30กันยาจนถึงวันที่3ก็คือวันนี้แล้วนะคะแล้วก็จะไปมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริงก็คือวันที่5ถึงวันที่8ตุลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะไปแสดงความยินดีกับทางด้านของว่าที่บัณฑิตนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ไปร่วมแสดงความยินดีกันได้นะคะก็ตั้งแต่วันที่5เขาจะมีในเส้นทางด้วยนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางไปแสดงความดีกับทางด้านของบัณฑิตที่เกษตรเขาต้องเรียก นิสิตใช่ไหมคะนิสิตของมหาวิทยาลัยทุกท่านนะคะก็ลองดูเรื่องของสถานที่จอดรถแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ที่เกษตรเนี่ยเขาก็จะมีรถไฟฟ้าใช่ไหมคะถ้าสามารถที่จะเดินทางไปด้วยรถไฟฟ้าได้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องไปเป็นห่วงเรื่องของสถานที่จอดรถนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเรื่องของสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครคือตอนอย่างที่บอกตอนช่วงบ่ายๆพอตกบ่ายปุ๊บนี่มันก็จะมีจุดที่ฝนตกแล้วตกลงมาซ้ำๆอยู่จุดเดิมเนี่ยตกอยู่ที่เดิมตลอดเลยนะอย่างโซนทางด้านของแถวๆ อะไรนะแถวๆปทุมอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วงบ่ายๆมาก็จะมีฝนตกมาตลอดเลยนะอย่างวันนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงเย็นก็จะมีฝนตกในพื้นที่คือได้ยินเสียงแบบว่าฟ้าร้องดังแล้วก็จะสังเกตเห็นเลยว่ามีฝนตกอยู่ในโซนทางด้านของกรุงเทพตะวันออกนะก็เหมือนกับว่ามันตกอยู่ที่เดิมเหมือนเป็นพื้นที่ที่ถูกเลือกอยู่นะคะ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงตกอยู่ซ้ำๆอยู่ที่เดิมนะในขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ต่างจังหวัดเองก็จะมีฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะจนมีการแจ้งเตือนนะคะเรื่องของสภาพอากาศทางด้านของสนช.สทนช.เขาก็มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังนะคะทางด้านของโซนทางภาคเหนือค่ะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เขาได้มีการติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศก็ไปพบเรื่องของร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะก็จะทำให้ไทยเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางทางสทนช.เองเนี่ยเขาก็ได้มีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนก็จากการคาดการณ์ก็พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากแล้วก็พื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มพื้นที่ต้นน้ำจากทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีก็พบว่ามีพื้นที่ที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำนะคะเนื่องจากว่าระบายน้ำไม่ทันในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมนี้นะคะทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีเตือนเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่ก็คือที่อำเภอพร้าวจอมทองดอยสะเก็ดแม่แตงดอยหล่อแม่วางแม่แจ่มแล้วก็ที่สะเมิงส่วนที่เชียงรายนั้นก็อยู่ที่อำเภอเมืองเลยนะคะที่อำเภอเมืองเชียงรายเวียงแก่นเชียงของเวียงป่าเป้าแล้วก็เวียงชัยส่วนที่ลำพูนเนี่ยก็จะอยู่ที่อำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็ที่บ้านทินะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่ลำปางก็คือที่อำเภอเมืองลำปางห้างฉัดวังเหนือแล้วก็อำเภองาวพะเยาก็คือที่อำเภอโป่งแล้วก็เชียงคำจังหวัดน่านก็อยู่ที่อำเภอทุ่งช้างเชียงกลางแล้วก็เวียงสาส่วนที่กำแพงเพชรนี่ก็ขยับลงมาทางภาคเหนือตอนล่างหน่อยหนึ่งแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีคลองขลุงคลองลานโกสัมพีนครที่พิษณุโลกก็คือที่อำเภอเมืองพิษณุโลกชาติการพรหมพิรามวังทองนครไทยแล้วก็บางระกำส่วนที่พิจิตรก็คือที่อำเภอเมืองพิจิตร วชิระบารมีสามงามดงเจริญโพประทับช้างแล้วก็สากเหล็กส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์น้ำหนาวลมเก่าลมสักนะคะแล้วก็จะไปกันที่นครสวรรค์ก็คือที่หนองบัวแล้วก็ที่เมืองนครสวรรค์แล้วก็ที่อำเภอลาดยาวมาที่อำเภอที่จังหวัดอุทัยธานีก็อยู่ที่หลันสักห้วยคดแล้วก็บ้านไร่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าคือไล่ลงมาเลยนะภาคกลางมาทางด้านของภาคตะวันออกไปทางด้านของตะวันตกภาคใต้นะคะก็จะเป็นการเตือนจากทางด้านของสทนช.นะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนอาจจะยังต้องเฝ้าระวังตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ไว้นะคะว่าอาจจะมีฝนตกลงมาในช่วงระหว่างวันที่5จนถึงวันที่7นี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันตั้งแต่ช่วงวันที่4นี้ไปเลยพรุ่งนี้นะคะเกาะติดกันเลยละกันนะในส่วนของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้องเรียกว่าทุกภาคเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกีฬานะอย่าลืมนะว่าการแข่งขันเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นยังมีการแข่งขันกันอยู่นะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะในส่วนของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะซึ่งทัพนักกีฬาไทยแล้วก็กวาดเหรียญมาต้องบอกว่าถึงแม้ว่าบางเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญที่แบบว่าไม่ได้คาดการเอาไว้ไม่ได้หวังไว้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกนะคะแต่นักกีฬาเองก็ทำแบบสู้กันอย่างเต็มที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยไทยสามารถกวาดเหรียญมาได้ทั้งหมดนะรวมทั้งเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงถึง52เหรียญด้วยกันนะโดยเหรียญทองนี่เราได้18เหรียญนะคะแล้วก็เหรียญเงิน13เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงก็คือ21เหรียญด้วยกันนะอย่างวันนี้เนี่ยก็จะเห็นที่เป็นไวรัลเกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายนะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชายก็จะมีแบบว่าเราก็รู้กันดีว่าในส่วนของทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายของเราเนี่ยคือถ้าคือเรื่องของความแข็งแกร่งก็ต้องบอกว่าไม่แพ้ชาติอื่นก็ว่าได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของความแบบเอนเตอร์เทนในตัวในส่วนของวัยแล้วที่เห็นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะมีช่วงที่เขาแข่งกับทางด้านของกาตาร์หรือไงเนี่ยบอกว่ามีการประท้วงอยู่มีการประท้วงขอเปิดดูภาพอะไรอย่างเงี้ยนักกีฬาไทยก็อาศัยจังหวะนั้นเนี่ยก็คือแบบเอนเตอร์เทนเขาบอกจริงๆแล้วเขาก็เป็นนิสัยของตัวนักกีฬาของวอลเลย์บอลทีมชายคนนี้อยู่แล้วนะน่าจะเป็นน้องเบอร์21หรือนะที่ยังไม่ค่อยได้ติดตามทางด้านของทีมวอลเลย์บอลชายเท่าไหร่นะแต่ก็คือสร้างสีสันให้กับทางด้านของกองเชียร์ญี่ปุ่นนี่ชอบมากเลยนะก็จะมีแบบว่ามีการแสดงความเห็นผ่านทางด้านของทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างความประทับใจเป็นเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงที่มีนักกีฬาเป็นนักกีฬาอะไรนะที่เทควันโดใช่ไหมคะเป็นนักกีฬาเทควันโดของไทยเองเนี่ยก็ชื่อน้องบัลลังก์ทัพทีมแดงอันนี้ก็สามารถกวาดคือคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าตัวประวัติของเขาเองนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะตัวน้องอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงเนี่ยเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยแล้วก็ยังครองแชมป์โลกในรุ่น68กิโลกรัมชายด้วยนะคะวันนี้ที่เขาลงแข่งขันกับทางด้านของเกาหลีเหมือนกับว่าถ้าเอ็นจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเอ็นขอดูรายละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าน้องสามารถที่จะเอาชนะเกาหลีใต้ได้เพราะบอกว่าเขาบอกว่าเนื่องจากว่าที่แบบดีใจมากๆเนื่องจากว่าเหมือนกับเราก็รู้อยู่นะว่าเทควันโดน่าจะเป็นกีฬาที่เหมือนเป็นกีฬาประจำชาติของทางด้านของเกาหลีนะคะทางด้านของน้องอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงเนี่ยก็สามารถคว้าเหรียญทองที่18ให้กับไทยได้ในการแข่งขันกีฬาเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายนะที่ญี่ปุ่นเอาชนะมาได้นี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนอกจากนี้ทีมพูดถึงทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะก็เป็นที่ได้อันดับที่5ชนะอินเดียมานะแล้วก็ยังมีอะไรอีกอ่ะมวยหญิงอันนี้ก็คือได้เหรียญทองเลยนะตัวนักกีฬาก็คือณัฐนิชาจงโปร่งกลางนะหรือว่าน้องโฟกัสอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นความหวังสุดท้ายของทีมมวยสากลไทยในเอเชียนเกมนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นนักมวยคนเดียวนักชกไทยคนเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะในส่วนของนักมวยที่ส่งไปบางคนก็คือตกนั่นแหละรอบแรกก็คือพาเอาแบบช็อกกันไปเลยส่วนของน้องโฟกัสนี่สามารถที่จะคว้าในส่วนของเหรียญทองมาครองได้นะคะจริงๆยังมีอีกหลายคนนะต้องบอกเลยเพราะว่าต้อง คือเราอาจจะเป็นช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะไปมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเข้ามาก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้แบบว่าติดตามข่าวแต่บางคนก็ยังแบบว่ายังจ้องหน้าจอยังเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของนักกีฬาอยู่นะไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะที่ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาลงแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็วันพรุ่งนี้แล้วนะคะเจ้าก็จะเป็นวันสุดท้ายเขาจะมีพิธีปิดมีพิธีการมีการถ่ายทอดพิธีปิดการแข่งขันด้วยนะคะแล้วนักกีฬาหลายๆประเภทที่แข่งขันเสร็จก็เดินทางกลับเลยนะเดินทางกลับเลยอย่างน่าจะเป็นชุดแรกที่แข่งแล้วก็ได้เหรียญแรกเลยก็น่าจะเป็นเทคบอลที่เดินทางกลับมาตั้งแต่วันแรกๆเลยพอแข่งเสร็จปุ๊บนี่เก็บกระเป๋าเอาไว้เลยแล้วก็แข่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินทางกลับมาถึงไทยตั้งแต่ชุดแรกเลยก็ว่าได้นะคะเงินสรุปเหรียญที่ไปคว้ากันมาได้จากที่เมืองนาโกย่าเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าได้ทั้งหมดรวม52เหรียญตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในอันดับที่7นะอันดับที่1แน่นอนก็คือเป็นจีนนะก็คือได้ไปทั้งหมดเนี่ยเหรียญทอง167เหรียญรวมทั้งสิ้น337เหรียญด้วยกันนะโอ้โหก็นี่คือครองแชมป์ตลอดกาลอยู่แล้วนะจีนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันค่ะ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: ไปกันที่คุณพรวสินพฤกษสกุลนะคะขออภัยคุณพรวสินพฤกกุลชนนะคะขออภัยคุณพรวสินสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุ
2: ณนัทยาและผู้ฟังจอสลอยทุกท่านครับ
0: ค่ะเช่นค่ะ
2: ครับช่วงนี้การจราจรบนทางพิเศษก็คล่องตัวนะครับเริ่มจากทางพิเศษสายเฉลิมมหานครครับดินแดงหน้าบางนานี่ก็ใช้การได้ดีนะครับทั้งไปและกลับส่วนจากทางด้านดาวขนองเข้ามาท่าเรือนี่ขาเข้าก็มีชะลอตัวเล็กน้อยครับช่วงสะพานพระราม9ผ่านสะพานพระราม9ไปแล้วใช้การได้ดีนะครับ
0: ใน
2: ฝั่งกับกันนี่คล่องตัวครับส่วนทางพิเศษสายศรีรัตน์ครับจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์มีชะลอตัวอยู่ช่วงอโศกเล็กน้อยครับผ่านพ้นอโศกไปแล้วมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ใช้การได้ดีครับส่วนฝั่งกับกันนี่คล่องตัวครับส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะก็มีชะลอตัวช่วงทางลงประปาครับปั่นพ้นทางลงประปาไปแล้วมุ่งหน้าประชาชื่นใช้การได้ดีครับปั่นพ้นประชาชื่นแล้วมุ่งหน้าลงงามมุงวานลงแจ้งวัฒนาใช้การได้ดีครับส่วนฝั่งกับกันนี้คล่องตัวนะครับส่วนทางด้านต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าสาธุประดิษฐ์นี้ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงยมราชครับเล็กน้อยผ่านพ้นยมราชมาแล้วมุ่งหน้าลงถนนจันทร์ลงสาธุประดิษฐ์ใช้การได้ดีส่วนในฝั่งกับกันนี้คล่องตัวนะครับส่วนทางพิเศษสายฉลองรัตน์ครับจากอ่านลงมุ่งหน้าจตุโชตมีชะลอตัวช่วงเกษตรนวมินทร์ครับผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยลงรามินทาไปลงจตุโชตนี่ใช้การได้ดีครับส่วนฝั่งกับกันนี่คล่องตัวครับส่วนทางพิเศษสายกาญจนาพิเศษแล้วก็บุรพาวิถีประจิมนัทยาแล้วก็อุดรนัทยาตรงนี้ทั้งขาเข้าและขาออกใช้การได้ดีทั้ง4สายทางเลยครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะ
2: ก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับเห็นรถจอดเสียรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นบนทางพิเศษคนเดินบนทางสัตว์เดินบนทางก็ประสานมาได้ที่1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับนัทยาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขอบคุณคุณพรวสินพฤกษกุลทนนะคะจากศูนย์บริหารการศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะถึงแม้ว่าสภาพการจราจรบนทางด่วนจะใช้การได้ดีทุกๆเส้นทางเลยนะทุกๆสายทางเลยเนี่ยถึงแม้ว่าการจราจรไม่เป็นปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอไม่ว่าจะเป็นสิ่งของตกหล่นหรือว่าอุบัติเหตุในเส้นทางก็สามารถที่จะรายงานกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
9: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
12: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
13: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
11: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
13: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
14: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

คุณผู้ฟังคะธนาคารออมสินค่ะเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะคะเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะคะฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะคะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่ 10,000 บาทเท่านั้นค่ะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดแล้วก็บุคคลธรรมดานั้นก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีหรือว่าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะคะหรือถ้าอยากจะออมนานขึ้นเป็น11เดือนค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีนะคะหรือน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีค่ะทั้งนี้นะคะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าค่ะฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ www.gsb.or.th หรือ gsbContact Center ค่ะที่หมายเลข1115นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะก็ใครอยากจะเลือกออมเงินแบบไหนนะคะสำหรับในส่วนของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษก็จะมีทั้งแบบ9เดือนแล้วก็11เดือนนะก็ดอกเบี้ยแบบว่าจุกๆกันไปเลยนะคะแล้วกลับมาที่เรื่องของสถานการณ์น้ำนะยังต้องย้ำกันอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าก็มีการ อย่างที่ช่วงก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีการประกาศเตือนมาจากทางด้านของสทนช.นะคะที่เขามีการประกาศเตือนในพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมอะไรต่างๆตรงนี้นะคะซึ่งตั้งแต่เป็นพื้นที่ตั้งแต่ทางด้านของเชียงใหม่ลงมาตั้งแต่เหนือลงมาเลยอย่างนี้ค่ะจนถึงทางด้านของภาคใต้นะคะก็จะมีเรื่องของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดนี่41จังหวัดหรือไงเนี่ยนะคะที่ทางด้านของสทนช.เขาได้มีการแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่เฝ้าระวังทั้งหมดทั่วประเทศนะคะตั้งแต่ภาคเหนือตั้งแต่ทางด้านของเชียงใหม่ไล่ลงมาจนไปถึงนู่นเลยนะทางภาคใต้ที่นราธิวาสนู่นนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็แล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่ายังต้องจับตากันอยู่ในช่วงนี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของกรมชลประทานนะคะโดยเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาท่านอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีก็ได้มีการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ผลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการประชุมวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปด้วยนะคะในส่วนของการประชุมในครั้งนี้นะคะคือทางด้านของกรมชลก็บอกว่าภาพรวมของสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงตามลำดับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยในพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ทางกรมชลเองเขายังต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้สอดคล้องกันเพื่อเร่งนำน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดนะคะในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักแล้วก็ลุ่มน้ำแม่กลองอันนี้ยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการปรับการระบายน้ำจากเขื่อนแล้วก็ประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะคะเราต้องมีการคำนึงถึงพื้นที่รองรับน้ำแล้วก็ผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำเป็นสำคัญด้วยนะคะในขณะที่พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกทั้งทางด้านของนครนายกบางปะกง
อันนี้รวมไปถึงพื้นที่เชื่อมต่อด้วยนะคะก็ยังต้องเดินหน้าในการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มศักยภาพค่ะเพื่อช่วยลดระดับน้ำแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในกรณีที่มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกด้วยนะคะส่วนพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังก็ได้มีการระดมเครื่องสูบน้ำค่ะเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลต่างๆแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปประจำจุดเพื่อให้การช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะชุมชนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำที่การระบายน้ำยังทำได้ช้านะคะรวมไปถึงประสานหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเพื่อเร่งเปิดทางน้ำแล้วก็นำน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดท่านอธิบดีกรมชลประทานยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทางกรมเองเนี่ยก็ได้กำชับกับสำนักงานชลประทานให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะให้เตรียมมารับมือฝนซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุตุในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะคะได้มีการกำชับไปว่าให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดด้วยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จุดเฝ้าระวังเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรให้เข้าถึงในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นห่วงกันก็คือเรื่องของสิ่งที่จะมากีดขวางทางน้ำก็ต้องไปดำเนินการนะคะรวมถึงให้ไปกำจัดผักตบชวาแล้วก็สิ่งที่ไปกีดขวางทางน้ำอันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำรวมทั้งตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำอาคารชลประทานทุกแห่งให้พร้อมใช้งานค่ะตลอดให้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรไว้ในพื้นที่เสี่ยงให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์น้ำนั้นจะคลี่คลายแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะนอกจากนี้แล้วในทุกพื้นที่เนี่ยยังต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะจะต้องมีการบริหารพื้นที่ให้ว่างในอ่างเก็บน้ำแล้วก็ต้องมีการพร่องน้ำในระบบชลประทานตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปด้วยโดยฐานะของกรมชลเองเนี่ยยังต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์จริงเพื่อที่จะได้เร่งคลี่คลายพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุดด้วยนะอันนี้ทางด้านของกรมชลประทานเนี่ยคือ เป็นหน่วยงานที่ต้องมีการบริหารจัดการน้ำนะคะน้ำตั้งแต่น้ำเหนือลงมานะน้ำเหนือน้ำในเขื่อนนะคะแล้วก็น้ำฝนถ้าตกลงมานี่ก็ต้องมีการจัดพื้นที่เพื่อที่จะรองรับน้ำได้อย่างเต็มที่ด้วยนะก็อันเนี้ยอย่างที่บอกนะว่าถึงแม้ว่าเรื่องของสถานการณ์ฝนเรื่องของสถานการณ์น้ำอะไรต่างๆตรงนี้ยังต้องติดตามกันอยู่นี่ทางด้านของกรมชลเตือนแล้วนะทางด้านของพื้นที่ภาคใต้ทางด้านของภาคใต้นี่ช่วงระหว่างวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะคะซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนที่ต้องเฝ้าระวังกันไปด้วยนะคะเอามาส่งต่อกันเพื่อที่จะให้ทางด้านของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเตรียมรับมือเอาไว้เตรียมการเอาไว้ตรงจุดไหนที่อาจจะมีความเสี่ยงที่เคยมีน้ำท่วมขังเคยมีน้ำท่วมในช่วงที่มีฝนตกหนักๆแล้วอาจจะมีเรื่องของทางระบายน้ำที่มันจะมีปัญหาน้ำไหลลงช้าอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยก็มีการกำชับให้กับทางด้านของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องนะได้ไปเปิดทางให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะระบายน้ำไปได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นทางด้านของกรมชลไหมฮะที่ดูเรื่องของน้ำในทางด้านของจุดอื่นๆนะอันอย่างทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยเขาก็มีการประกาศเรื่องของเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินครอบคลุมทั้งหมด13อำเภอด้วยกันนะ884หมู่บ้านซึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วนี่เกือบหมื่นครัวเรือนเลยนะคะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายไปนี่รวมกว่า 30,000 กว่าไร่ด้วยแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ
น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ตอนนี้มีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ 95% แล้วก็ส่วนที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ก็อยู่ที่ 99% ของความจุอ่างนะตอนนี้ก็ต้องมีการติดตามเรื่องของการระบายน้ำด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ทั้ง2เขื่อนเนี่ยการระบายน้ำยังเป็นไปตามปกตินะทั้งทางด้านของที่เขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ส่วนที่เขื่อนแม่กลองเขาบอกว่ามีการปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,496 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อตอนช่วงสายๆวันนี้เองนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่แล้วก็แม่กลองก็ยังต้องติดตามระดับน้ำแล้วก็ประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะก็อันนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางน้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ระดับน้ำมันดูแล้วเนี่ยระดับน้ำสถานการณ์ดีขึ้นเรื่องของการปรับการระบายน้ำออกจากเขื่อนต่างๆเนี่ยเขาก็จะปรับให้สมดุลกับเรื่องของปริมาณน้ำนะเพราะว่าตรงไหนที่เป็นเขื่อนที่แบบว่าเขาความจุน้ำเยอะเนี่ยก็ต้องมีการระบายลงมาด้วยนะคะแต่ไงก็ตามเขาก็จะค่อยๆระบายปรับเรื่องของการระบายน้ำไม่ใช่แบบว่าปรับทีพรวดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกาคุณไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านดร.ฟรังก์ วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายของด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายนาซานอามีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีความสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบกับความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ความว่าพนักท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือน
ระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้านอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่

้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสิริจันทรนิมิตวัดสิงคูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สถาปกรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายประภากรรัตนพันธ์และคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาติไนท์บิทเฮาส์นนทบุรีและกลุ่มเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกริ่งและวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดนรนาถสุทธริการามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทบิ๊กแกร็กบ็อกจำกัดบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัดบริษัทเวสต์บายเดลิเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชยพงศ์ขจรรัตนเศษนายเมธีขันทองและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสะกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้าน

ดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารเพลเวลา 14:30 นราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกครอบครัวคำหนึ่งธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสะแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระโหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกริ่งวัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 บริษัทสำนักกฎหมายนิติพีรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเซ้งเฮงคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจำนวน4รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องซึ่งล้วนตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ด้วยสำนึกใน
ในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งการขับเคลื่อนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโครงการกำลังใจในพระดำริโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างๆทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายวันนี้ที่วัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน904กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ไทยอาสาป้องกันชาติทสปช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และศิลปินดาราจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569ซึ่งมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งการประกอบอาหารเน้นใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถรับประทานได้โดยมีเมนูหมุนเวียนเช่นข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถผัดกะเพราไก่ไก่ทอดกระเทียมและข้าวผัดพริกขิงเป็นต้นเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเป็นตอนที่3ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ข้าวคืออาหารหลักของพี่น้องชาวไทยข้าวจึงเป็นชีวิตของคนไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้ก่อกำเนิดกรมการข้าวข้าวและไหมคือน้ำพระราชฤทัยแม่ของแผ่นดินที่ได้พระราชทานให้กับพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราไปติดตามเรื่องราวแห่งแผ่นดินนี้กันค่ะ

0: ผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานด้านข้าวตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทำให้แผ่นดินข้าวมีความมั่นคงคงความอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญข้าวคืออาหารหลักของคนไทยและชาวนาก็คือผู้หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อเกษตรกรและชาวนาไทยจึงทรงวางรากฐานด้านการข้าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลส่งเสริมและพัฒนาด้านข้าวของประเทศเนื้อสิ่งอื่นใดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของเกษตรกรพระองค์ทรงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาที่ผูกพันกับวิถีข้าวของคนไทยทรงฟื้นฟูและสืบสานประเพณีพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีจากพื้นดินสู่ผืนผ้าที่บอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินจากเมล็ดพันธุ์สู่เมล็ดข้าวและจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นสู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวของข้าวและไหมจึงไม่ได้แยกขาดจากกันแต่กลับถักทอเป็นสายใยเดียวกันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณสายใยแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและสายใยแห่งชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยนี่คือเรื่องราวของสายใยไหมสายใยแผ่นดินสู่การพัฒนาแผ่นดินข้าวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งเส้นทางการพัฒนาแผ่นดินข้าวยังคงดำเนินต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์สู่การสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนที่บ้านโนนกอกแห่งนี
1: ้กิจกรรมที่เราเข้ามาร่วมกับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกนะครับซึ่งเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกให้ได้สวมหมวกอีกหนึ่งใบก็คือศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนนกอกเราได้นำพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเข้ามาให้กับกลุ่มเกษตรกรได้สืบสานพระราชปณิธานนะครับเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเราเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ดีไว้ใช้แล้วก็มีอาหารที่ดำรงชีพนะครับไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่ได้ตลอดปีซึ่งมีความตอนหนึ่งที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสว่านะครับปลูกข้าวไม่พอกินไม่พอใช้จะต้องหาอาชีพเสริมให้กับชาวนา
0: ปัจจุบันบ้านโนนกอกยังได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการนำทุนทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่มีอยู่ในชุมชนมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไม้เชื่อมโยงภูมิปัญญาการทอผ้าวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าด้วยกัน
2: เรื่องของข้าวครับจริงๆแล้วกรมการข้าวเนี่ยอย่างที่ท่านผอ.ศูนย์ข้าวบอกว่าเป็นรื้อฟื้นโดยพระพันปีหลวงใช่ไหมครับที่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นนาเรียกว่านาศิลปะเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10แต่ปีนี้นะครับปีนี้ก็จะมาถวายความอาลัยพระพันปีหลวงครับก็จะดำนาเป็นรูปตัวหนังสือตัวอักษรแล้วก็ตาสัญลักษณ์พระองค์ท่าน
3: ต้นข้าวไลบรี่
2: สีดำ
3: จะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวอักษรที่เขียวจะเป็นฉากพื้นหลังและที่นี่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวมิถีนนกอกนะคะนอกจากจะมีเรื่องผ้ามีผลิตภัณฑ์เรามีคาเฟ่เรามีร้านอาหารดังนั้นทำยังไงวัตถุดิบจากท้องนาจะไปสู่ห้องอาหารได้จึงเป็นที่มาของท้องนาในวันนี้ที่ชุมชนเองก็ได้บูรณาการกับกรมการข้าวในการที่จะ ทำเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อที่จะผลิตข้าวที่มีคุณภาพจากท้องนาไปสู่ห้องอาหารผลิตข้าวที่มีคุณภาพรองรับนักท่องเที่ยว
0: เมื่อองค์ความรู้จากภายนอกเข้ามาเติมเต็มภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมและนี่คืออีกหนึ่งความงดงามของการต่อยอดภูมิปัญญาเมื่อผืนนาไม่ได้เป็นเพียงเมล็ดข้าวแต่ทุกส่วนของผืนนาก็ยังสามารถกลับมาสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรมการข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้เข้ามาสนับสนุนนำองค์ความรู้ด้านข้าวมาเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านโนนก
1: อชาวนานะครับชาวนาเป็นผู้ที่มีศิลปะนะครับมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยได้มาทำแปลงนาตรงนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กระจายในชุมชนนะครับแล้วเราเข้ามาละเราเห็นกลุ่มทอผ้า ซึ่งสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านคือการทอผ้าการเลี้ยงชีพด้วยการทอผ้าครับ เราก็เลยได้มองการไกลไปว่าอ๋อเรามีสิ่งใกล้ตัวเราทำนาอยู่แล้วเราก็จะใช้ของในนาเราเนี่ยครับเช่นใบข้าวที่มันเหลือบางทีก็ทิ้งเป็นปุ๋ยบ้างก็เอาไปย้อมผ้าครับเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากใบข้าวใช้ฟางข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็เอาฟางข้าวมาลองทำสีก็ได้ไปอีกหนึ่งทีสีนะครับปกติที่นี่เขาจะมีการย้อมโคลนหมักโคลนนะครับ
0: จากสายใยของไหมจึงเดินทางต่อมาสู่สายใยของข้าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณชุมชนบ้านโนนกอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแปลงนาศิลปะถวายความอาลัยในปีพุทธศักราช2569เพื่อร่วมกันถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของคนในชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและในวันที่21พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีได้เสด็จไปโปรยเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ปักดำในแปลงนาศิลปะถวายความอาลัย
1: ตรงนี้เราจะดีไซน์เป็นลายมัดหมี
3: ่
1: เราจะปลูกข้าวสีเขียวสลับสีดำให้เป็นลายมัดหมี่แล้วก็จะเขียนข้อความแถบนี้ครับข้อความไปเราจะเขียนว่าน้อมถวายความอาลัยแม่ของแผ่นดินครับแล้วก็ข้างบนเราจะทำเป็นลายมัดหมี่ไปแล้วก็จะใช้นามาภิไธยของพระองค์ท่านสก
3: ทำไมถึงเป็นลายมัดหมี่สะท้อนถึงอะไร
1: ลายมัดหมี่เราเห็นภาพเก่าๆตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กที่พระองค์ท่านจะทรงงานเรื่องการทอผ้าของชาวบ้านมัดหมี่ของชาวบ้านที่ใส่พระองค์ท่านก็จะใส่ใจลายนี
3: ้มัดหมี
1: ่ผู้ใดทอให้อะไรเงี้ยครับเราก็จะเห็นเป็นภาพจำแล้วอุดรธานีก็คือธานีหมี่คิดนะครับ
3: เราชื่อเสียงเรื่องหมี่ค
1: ิ
3: ดลายมัดหมี่
1: ครับ
3: เราก็เลย
1: ใช่ครับเราก็จะทำเป็นลายมัดหมี่ลายหมี่คิดไปอย่างเงี้ยครับ
0: และเมื่อวันที่28มีนาคม2569ที่ผ่านมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จติดตามผลการดำเนินงานพร้อมประทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนาพระกรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ชุมชนจึงเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ทำให้การพัฒนาด้านข้าวเดินหน้าควบคู่ไปกับการรักษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่วันนี้บ้านโนนกอกจึงเกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบแปลงนากลายเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนกลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเข้าด้วยกันทั้งหมดนี้คือภาพของการสืบสานรักษาและต่อยอดไม่ใช่เพียงการเก็บรักษาสิ่งเดิมเอาไว้แต่นี่คือการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนในวันนี้และส่งต่อคุณค่าไปยังคนรุ่นต่อไป
3: คือภาพบรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สุขสงบและมีความสุขของสังคมชนบทซึ่งไม่เพียงที่บ้านโนนกอกจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้เท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนถึงสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริตลอดจนพระราชเสวนีก่อเกิดกรมการข้าวเกี่ยวร้อยกับกรมหม่อนไหมข้าวและไหมคือสิ่งที่อยู่คู่วิถีชีวิตของประสบนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่จะประทับอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณหมู่บ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ประทับอยู่ในใจตราบนิรันดร์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมปั้นมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องขั้นเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักนะผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกว่าเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจะตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปะหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้ประกันสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จอสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีสภาพการจราจรที่ฝากเอาไว้หลายท่านเลยนะคะมีคุณประพลค่ะแจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้บนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกที่มาจากแยกเกษตรมาทางด้านของวงเวียนบางเขนตอนนี้เนี่ยการจราจรบอกว่าตอนช่วงที่ผ่านมานี่แจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วง 19:17 แล้วนะคะบอกว่าบนสะพานข้ามคลองบางบัวมีรถเมย์ปรับอากาศจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วว่ะค่ะทําให้การจราจรตอนที่รถเมย์จอดเสียอยู่นี่จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนคุณอ้วนค่ะแจ้งบนถนนลาดกระบังฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของกิ่งแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านวัดลานบุญการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ายังมีน้ําท่วมขังอยู่บอกว่ายังมีน้ำท่วมสูงอยู่ทั้งสองฝั่งเลยช่องซ้ายวิ่งไม่ได้เลยนะคะต้องมาวิ่งในช่องทางขวาสุดไปแบบช้าๆคุณอ้วนผ่านมาทางด้านของลาดกระบังนะคะแล้วก็คุณสมชายค่ะใช้เส้นทางทางด้านของถนนบนสะพานพระราม3นะคะทางฝั่งขาเข้าขึ้นมาจากทางถนนรัชดามุ่งหน้ามาทางลงถนนพระราม3การจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่บอกว่าตรงช่วงกลางสะพานพระราม3นั้นมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายแล้วก็เห็นคนขับออกมายืนโบกรถด้วยนะตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วมั้งคะเพราะว่าแจ้งมาตอนช่วง 19:38 ก็แต่ว่าการจราจรส่วนอื่นเนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะมีคุณศักดิวัฒน์ค่ะแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาเป็นถนนสุขุมวิทช่วงจังหวัดชลบุรีมาจากบางละมุงมุ่งหน้ามาทางพัทยาตรงข้ามบ้านพักเด็กแล้วก็ครอบครัวจังหวัดชลบุรีนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงเป็นจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส1คนนะคะตอนนี้เราแจ้งไปที่สภ.บางละมุงทราบว่าอุบัติเหตุนี้เป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์คนเจ็บก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังให้การช่วยเหลืออยู่นะคะการจราจรโดยรวมไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อตอนช่วง 18:50 มีอุบัติเหตุบนถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะเป็นฝั่งขาเข้าตรงช่วงของใกล้ๆกับซอยจรัญ12ตอนช่วงก่อนทุ่มหนึ่งเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่ทำให้มีคนเจ็บนะ1รายตอนนี้ก็นำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีนะคะก็เป็นพื้นที่ของสน.ท่าพระนะคะที่แจ้งกันให้ทราบแล้วก็ล่าสุดอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาทางไลน์เป็นถนนสุขุมวิทสายเก่ามาจากบริเวณแยกสายลวดมุ่งหน้ามาทางแยกการไฟฟ้าจุดกลับรถก่อนถึงปั๊มสมจิตเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มในช่องทางกลางมีคนเจ็บ2คนด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีคราบน้ำมันหกอยู่บนถนนค่ะอยู่ในช่องทางกลางเป็นระยะทางยาวเลยนะคะทำให้รถจักรยานยนต์นั้นเสียหลักลื่นล้มไปหลายคันเลยอยู่ตรงช่วงถนนสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาเข้านะจากแยกสายลวดมุ่งหน้ามาทางแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการจะมีน้ำมันหกอยู่ในช่องทางกลางนะคะเป็นระยะทางค่อนข้างยาวทำให้รถจักรยานยนต์ที่ผ่านไปผ่านมานี่เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มไปหลายคันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปในเส้นทางถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านของแยกสายลวดที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีคราบน้ำมันหกอยู่บนถนนก็จะทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักเกิดอุบัติเหตุไปนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมทางหลวงเขามีการเปิดทดลองวิ่งฟรีบนมอเตอร์เวย์สาย M82 ไม่ทราบว่ามีใครขึ้นไปใช้บ้างแล้วหรือยังนะคะเป็นมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วโดยเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรด้วยกันนะคะซึ่งประชาชนนั้นสามารถใช้มอเตอร์เวย์สาย M82 ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงของทางต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยมาจนถึงทางด้านของบ้านแพ้วเพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพมหานครปริมณฑลสู่ภาคใต้ของไทยเนี่ยละค่ะอีกทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพการจราจรบนถนนพระราม2ด้วยนะคะสำหรับประชาชนนั้นสามารถใช้ทางขึ้นลงได้4แห่งด้วยกันทางขึ้นลง4แห่งนี้ก็ได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วเชื่อมต่อกับถนนพระราม2นะคะที่จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดต่างๆรวมถึงจังหวัดต่างๆในพื้นที่ทางด้านของภาคใต้นะคะส่วนที่บริเวณด่านสมุทรสาคร1แล้วก็ด่านสมุทรสาคร2ตอนนี้เขายังไม่เปิดให้ใช้นะคะเนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างค่ะ
ทั้งนี้นะคะการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์สาย82ให้บริการฟรีตลอดสายเลยนะคะเพื่อเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลและก็กระทรวงคมนาคมซึ่งการเดินทางบนมอเตอร์เวย์สาย82เนี่ยนะคะสาย M82 เนี่ยจะช่วยแยกการจราจรระยะไกลแล้วก็การจราจรในพื้นที่เพื่อเป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรด้านล่างแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแล้วก็เทศกาลมอเตอร์เวย์สาย82เนี่ยนะคะยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์สาย89หรือถนนวงแหวนกาญจนาด้านใต้แล้วก็ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านตะวันตกอีกด้วยและในอนาคตนี้นะคะก็จะมีการเชื่อมโครงการพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกก็จะทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมอย่างต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านไปทางจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกแล้วก็ทางภาคใต้ด้วยนะคะสำหรับการเปิดทดลองใช้เส้นทางในครั้งนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงเองก็ได้กำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารก็ใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันนะคะผู้ที่ใช้ทางเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ที่สายด่วนนะคะก็คือที่1586แล้วก็กดไปที่82นะคะก็ใครที่เคยขึ้นไปใช้เส้นทางบนมอเตอร์เวย์ M82 แล้วเป็นยังไงบ้างนะคือดิฉันว่าตั้งแต่มีการเปิดทดลองให้ขึ้นไปใช้บนทางด่วน M82 ตรงนี้นะทางมอเตอร์เวย์ M82 ตรงนี้เนี่ยคือการจราจรในพื้นล่างทางด้านของถนนพระราม2ในฝั่งทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะก็ถือว่าใช้การได้ดีตลอดเลยนะอาจจะมีบางจุดเท่านั้นที่พื้นล่างทางด้านล่างเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมีเหตุขัดข้องต่างๆแต่โดยรวมๆแล้วตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีถนนทั้งบนมอเตอร์เวย์แล้วก็ทางด้านล่างใครที่ไม่มีความจำเป็นที่แบบจะต้องลงไปทางด้านล่างก็คือสมมติถ้าเกิดมาจากทางด้านของถนนกาญจนาพิเศษก็สามารถเชื่อมต่อเข้าไปทางด้านของมอเตอร์เวย์ M82 ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครใช้ถนนพระราม2ฝั่งขาออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ด่านที่บนถนนพระราม2เนี่ยนะซึ่งจะมีด่านให้ขึ้นอยู่ทั้งหมด4แห่งด้วยกันก็คือขึ้นลง4แห่งก็คือที่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้แล้วก็วิ่งกันยาวๆออกไปเลยนะฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันอันนี้ช่วยเรื่องของลดเวลาบริหารเรื่องของเวลากันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นข่าวมาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์ M82 นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนนะว่าเมื่อสักครู่นี้มีทางด้านของลักกระบังใช่ไหมคะที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเติมกันมาได้นะคะว่าจุดไหนที่ยังน้ำไม่ลดนะโอ้คุณอภิชาติบอกว่าตอนนี้กาญจนบุรีฝนตกหนักไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังตกอยู่ไหมคะซาไปแล้วหรือยังที่ทางด้านของกาญจนบุรีถ้าเกิดว่ายังมีฝนตกลงมาหนักเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้นะเพราะดูเรื่องของเรดาร์ตรวจอากาศน่าจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้มั้งคะที่บอกว่ามีฝนตกเพราะว่าดูจากเรดาร์ของสำนักงานระบายน้ำนี่เรื่องของกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ไม่มีนะไม่มีกลุ่มฝนแล้วก็โดยรอบเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนนทบุรีปทุมธานีตอนนี้ก็ยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะมีที่ไหนไหมที่แบบว่ามีฝนตกลงมาบ้างก็รายงานกันมาเข้ามาได้เลยนะคะให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยได้ทราบกันด้วยว่าตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็แต่ว่า
ยังไงเราก็ต้องยังต้องติดตามกันอยู่นะเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้เพราะว่าตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้มีการประกาศเตือนตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะในพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคใต้เลยนะตั้งแต่ช่วงระหว่างเนี้ยก็คือวันที่4จนถึงวันที่7เนี่ยเรายังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนะคะอย่างวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะวันที่4เนี่ยทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงส่วนวันที่5วันที่6ก็จะอยู่ที่ทางด้านของภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่ส่วนภาคอีสานนั้นก็จะมีฝนลดลงนะคะส่วนวันที่7ภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ภาคกลางก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศในระหว่างวันที่4จนถึงวันที่7ตุลาคมนี้น่าจะหนักๆอยู่ตรงช่วงของวันที่5วันที่6นะที่จะมีฝนครอบคลุมหลายพื้นที่เลยทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนหลังจากนั้นเหมือนกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนี่ก็อาจจะแบบเบาๆลงไปบ้างนะคะก็จะไปมีทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคเหนือทางฝั่งทางด้านของตะวันตกนะคะก็ยังอย่างที่บอกนะก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันเรียกว่ายังติดตามกันไปแบบว่าอย่างต่อเนื่องกันเลยนะเพราะว่าในหลายๆเส้นทางที่มีเรื่องของฝนตกน้ำท่วมสะสมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่นะคะอย่างที่ทางด้านของนี่เดี๋ยวนะคะอย่างทางด้านของเขตสะพานสูงนี่เขาก็ยังมีระดับน้ำสูงอยู่นะคะถ้าจะว่าไปแล้วอย่างทางด้านของทางหลวงนครนายกเนี่ยเขาก็มีการรายงานด้วยนะคะว่ามีเส้นทางที่มีน้ำท่วมที่แบบว่ายังผ่านไม่ได้หลายสายทางกันเลยนะคะมีทั้งที่รถผ่านไม่ได้รถผ่านได้แต่จะต้องวิ่งสวนเลนหรือว่ารถเล็กเนี่ยสามารถที่จะรถเล็กขนาดเล็กไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยหลายจุดเลยในพื้นที่ทางด้านของนครนายกนะแต่ว่าจะมีที่ไหนกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาติดตามกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุยน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าระดมกำลังอส.สนับสนุนโครงสนับสนุนโรงครัวมหาดไทยส่งต่ออาหารน้ำดื่มยาช่วยผู้ประสบอุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อติดตามและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยร่วมกับเจ้าหน้าที่อส.สนับสนุนภารกิจลำเลียงข้าวกล่องน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์จากโรงครัวมหาดไทยเพื่อกระจายไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องการดำเนินงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมแพทย์ทหารบกจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าพื้นที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังทำการตรวจโรคจ่ายยารวม182รายป่วยด้วยโรคไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อท้องเสียผิวหนังอักเสบแผลอักเสบทำแผลตรวจรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ATKผลบวกจำนวน4รายและชุดแพทย์เคลื่อนที่เยี่ยมบ้านโดยใช้เรือตรวจโรคจ่ายยารวม178รายไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อโรคกระเพาะอาหารท้องเสียผิวหนังอักเสบ34รายแผลอักเสบทำแผล1รายรวมผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น360รายหน่วยบัญชาการอาหารพัฒนาเดินเครื่องผลิตน้ำดื่มสนับสนุนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมคุณตมนรัตน์กันทาวินาหูรายงานครับ
3: สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินหน้าผลิตน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยจากโรงงานผลิตน้ำดื่มของหน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเร่งผลิตและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดสำหรับส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยและศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับความต้องการน้ำดื่มของประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยเบื้องหลังน้ำดื่มทุกขวดคือความใส่ใจในกระบวนการผลิตโดยให้ความสำคัญกับความสะอาดและคุณภาพตั้งแต่การดูแลพื้นที่และอุปกรณ์การผลิตการบรรจุไปจนถึงการจัดเตรียมก่อนส่งมอบพร้อมควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพและปลอดภัยเหมาะสำหรับการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสนับสนุนสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเดินหน้าผลิตน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภคตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วมสมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงที่ก่อนจะไปฟังข่าวค้างคุณผู้ฟังไว้นะคะที่แขวงทางหลวงนครนายกเขายังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของสายทางที่มีปริมาณน้ำที่ท่วมถนนอยู่นะล่าสุดนี่นะที่ตรวจสอบตอนช่วง20:20ที่ผ่านมาแขวงทางหลวงนครนายกเขาแจ้งช่วงถนนองครักษ์นครนายกในบางช่วงยังมีน้ำท่วมสูงรถขนาดเล็กนี่ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะในสายทางดังต่อไปนี้นะคะรถไม่สามารถผ่านได้เลยนะคะก็คือที่ทางหลวงหมายเลข305คลอง14องครักษ์ทางกลับรถใต้สะพานคลอง15ช่วงกิโลเมตรที่37+570อันนี้ระดับน้ำสูงประมาณ40เซนได้นะคะย้ำอีกทีนะตรงช่วงของทางหลวงหมายเลข305คลอง14องครักษ์ทางกลับรถใต้สะพานคลอง15ระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรได้นะคะอยู่ช่วงกิโลเมตรที่37+570แล้วก็เส้นทางถัดไปอันนี้เนี่ยในช่องทางขวาผ่านไม่ได้จะต้องวิ่งสวนเลนก็คือให้เป็นแบบว่าเป็นทางสวนกันนะคะก็คือที่ทางหลวงหมายเลข305องครักษ์นครนายกจุดกับรถตึกร้างอันนี้อยู่ช่วงกิโลเมตรที่44+500จนมาถึงกิโลเมตรที่46+600นะคะในสายทางขวาทางระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50-60เซนติเมตรได้นะคะแล้วก็ที่ทางหลวงหมายเลข305องครักษ์นครนายกโค้งอุโมงค์กิโลเมตรที่47+300มาถึงกิโลเมตรที่47+800ซ้ายทางขวาทางนี่ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ10-30เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีเส้นทางที่รถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้นะอันนี้หมายความว่าคือรถเล็ก

0: ฉพาะรถเล็กเนี่ยเนื่องจากว่าระดับน้ำมันค่อนข้างที่จะสูงถ้ารถใหญ่ขนาดแบบว่ารถ6ล้อขึ้นไปรถกระบะยกสูงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าที่จะพอผ่านได้ในเส้นทางทางหลวงหมายเลข3369วัดอัมพาสิริวงศ์มาถึงคลอง16ตรงบริเวณร้านวัสดุก่อสร้างก่อนถึงสะพานคลอง23ช่วงกิโลเมตรที่7+600มาถึงกิโลเมตรที่8+200ซ้ายทางขวาทางนี่ระดับน้ำอยู่ที่32เซนติเมตรนะคะอันนี้เป็นในส่วนของทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกนะที่เขามีการประชาสัมพันธ์เรื่องของระดับน้ำที่ยังมีท่วมขังอยู่ในเส้นทางก็จะทำให้รถเนี่ยมันจะมีทั้งที่ผ่านไม่ได้เลยแล้วก็ผ่านได้ในลักษณะที่แบบว่าต้องมีการวิ่งสวนทางกันสวนเล่นกันนะแล้วก็ยังมีแบบที่แบบว่ารถขนาดเล็กผ่านไม่ได้รถใหญ่เนี่ยยังพอผ่านไปได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางตามที่ทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกแจ้งประชาสัมพันธ์มาตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าผ่านไปแล้วมีปัญหาอะไรประสบปัญหาอะไรยังไงก็เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีการชี้แจงกรณีเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม.ซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอไปที่เรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันก่อนนะฮะซึ่งโครงการคนรักรถนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาโดยรับทำประกันภัยรถยนต์นะซึ่งในโครงการนี้จะมีประกันภัยอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะในส่วนของประกันภัยประเภท1เนี่ยก็สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกส่วนประกันภัยประเภท3ใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนี่ในส่วนของประกันภัยประเภท3เนี่ยรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่ผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์กับโครงการแล้วก็เป็นประกันภัยประเภทหนึ่งหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งนี้สามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันเป็นระยะเวลา3เดือน 0% เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะจากเรื่องของประกันภัยนะเรามาดูเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับเงินเยียวยาซึ่งตามมติครม.เนี่ยที่เขามีการประชุมกันไปแล้วก็มีการเห็นชอบนะคะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ65จังหวัด50เขตแล้วก็50เขตของกรุงเทพมหานครนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามที่เขามีการประกาศเป็นเขตพื้นที่พิบัติภัยนะอย่างกรุงเทพมหานครนี่ก่อนหน้านั้นก็คือประกาศหมดทั้ง50เขตไปเลยนะแล้วก็จะมีการค่อยๆยกเลิกไปทีละพื้นที่นะในส่วนของทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งหมดเนี่ย65จังหวัดด้วยกันล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่ามียอดลงทะเบียนแล้วจำนวนกว่า 700,000 รายด้วยกันนะคะโดยทางด้านของกรมป้องกันค่ะเขาก็มีความคืบหน้านะคะทางกรมป้องกันเขามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามมติครม.ซึ่งจะแบ่งออกเป็น4กรณีด้วยกันนะอันนี้เนี่ยใครที่ก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมมี บ้านเนี่ยได้รับความเสียหายนะต้องฟังรายละเอียดตรงนี้นะคะในส่วนของกรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายก็ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันนะเกินกว่า7วันช่วยเหลือครัวเรือนละเดี๋ยวนะดิฉัน 9,000 บาทเหมือนกันนะอันนี้ทั้งที่แบบว่าไม่เกิน7วันแล้วก็เกิน7วันเนี่ยช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะแล้วก็ในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทนะคะแล้วก็กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทนะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีที่ในกรณีที่อยู่อาศัยประจำแล้วก็น้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายก็ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็ในกรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมไว้จนส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทในกรณีที่คุณอยู่ในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยอยู่เนี่ยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้ก็ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทในกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มแล้วก็อุทกภัยก็จะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะคะโดยผู้ที่จะได้รับการเยียวยานั้นจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดอุทกภัยในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายนในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งทางปภ.เองนะคะแล้วก็ DGA ก็ได้เปิดให้ประชาชนนั้นยื่นลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเข้าไปดูแอปพลิเคชันทางรัฐนะก็ต้องไปอัปเดตกันสักหน่อยนะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ได้มีการทยอยเปิดระบบให้เขตต่างๆลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เวลา 8:00 นแต่ว่าเนื่องจากว่ามีประชาชนส่วนบางส่วนเนี่ยติดขัดในการลงทะเบียนในช่วงแรกทำให้ข้อมูลขึ้นในระบบที่อยู่ไม่อยู่ในเขตการช่วยเหลือที่เปิดรับอันนี้เรียนเห็นเหมือนกันมีคนนำมาโพสต์อยู่เหมือนกันว่าลงทะเบียนเข้าไปในทางรัฐแล้วปรากฏว่ามันขึ้นข้อความนี้เลยบอกว่าที่อยู่ไม่อยู่ในเขตการช่วยเหลือที่เปิดรับอันนี้เนี่ยเกิดจากระบบอยู่ในระหว่างทยอยเปิดให้ลงทะเบียนตามพื้นที่รายเขตก็จะทำให้ประชาชนบางพื้นที่นั้นไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะซึ่งระบบเองเขาก็จะทยอยอัปเดตสถานะให้ตรงกับพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้กับประชาชนโดยอัตโนมัตินะคะคือถ้าอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาประกาศทั้ง50เขตเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เขาบอกนะว่าเรื่องของระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนทยอยเปิดไปในช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่ประวัติเนี่ยมันอาจจะระบบอาจจะยังไม่เปิดมันก็เลยจะขึ้นข้อความว่าที่อยู่ไม่อยู่ในเขตการช่วยเหลือที่เปิดรับนะคะคือตั้งในกรุงเทพเนี่ย50เขตแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ย65จังหวัดนะคะไม่แน่ใจว่าต่างจังหวัดเนี่ยเปิดครบหมดแล้วหรือยัง ตอนนี้เนี่ยได้มีการเปิดระบบคือทั้งหมดทั้งปพ DGA แล้วก็กทมก็ได้มีการเปิดระบบการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมใน65จังหวัดแล้วก็50เขตครบทั้งหมดแล้วห้างทั้ง50เขต อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งวันนี้นะคะมีคนลงทะเบียนแล้ว 7,2217 รายการด้วยกันแล้วก็จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะมีคนลงทะเบียนถึง 343,545 รายการรองลงมาก็คือที่สมุทรปราการแล้วก็ปทุมธานีนะสมุทรปราการนี่ก็เกือบแสนเหมือนกันนะ 95,450 รายการส่วนปทุมธานีก็อยู่ที่ 83,482 รายการนะคะอันนี้เป็นจำนวนในส่วนของคนที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะแต่ว่าคืออย่างกรณีที่เราเห็นในสื่อนะที่มีออกมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ประชาชนไปขอลงทะเบียนแล้วก็เพื่อที่จะขอรับการเยียวยาก็จะเห็นว่ามีคนที่นำเอกสารไปขอรับเงินเยียวยาแล้วปรากฏว่าก็เป็นดราม่าขึ้นมาก็คือว่าถูกทางด้านของทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอ่ะเขาเอาจริงก็คือใช้คำพูดที่มันอาจจะแบบว่าในช่วงเวลาแบบนี้ประชาชนที่เข้าไปขอความช่วยเหลือไปขอการเยียวยาอะไรแบบนี้นะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องการที่คือเขาประสบกับเรื่องของปัญหาเรื่องของน้ำท่วมมาแล้วนะคะพอถึงช่วงที่เขาจะเข้าไปขอรับการเยียวยาแต่ที่เจ้าหน้าที่จะอธิบายดีๆก็กลายเป็นว่ามีคำพูดที่ออกมามันเหมือนมันบั่นทอนทำให้คนที่ไปยื่นเอกสารอะไรพวกเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าโอ้ยเหมือนโดนซ้ำเติมยังไงก็ไม่รู้นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่ามีทางด้านของท่านรองผู้ว่าแม้กระทั่งทางด้านของผู้ว่าเองก็ออกมาขอโทษนะมีการขอโทษกับทางด้านของท่านนั้นที่ถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคือเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตก็บอกว่าให้ลงทะเบียนทางรัฐตัวของท่านนั้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้สูงอายุ60กว่าแล้วนะคะก็บอกว่าคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้ในพื้นที่ในบ้านนะมันมี Wi-Fi คือมันไม่มีเน็ตอะแต่ว่าใช้ Wi-Fi ของที่บ้านที่เขามีการเปิดแชร์ข้อมูลกันพอออกมาข้างนอกมันก็ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถูกดุเหมือนกระดุกไกลๆเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะทำไมก็ในเมื่อใช้ Line ได้ทำไมถึงใช้แอปพลิเคชันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็ทางด้านของท่านรองผู้ว่าทวิดานะก็มีการยกมือไหว้ขอโทษกับทางด้านของคุณประชาชนท่านนั้นค่ะคุณลุงท่านนั้นที่ถูกเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพูดในลักษณะแบบนั้นนะทางด้านของท่านรองผู้ว่าเองก็บอกว่าได้มีการกำชับกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตไปแล้วนะคะว่าทางถ้าเกิดว่ามีกรณีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาขอมาติดต่อเรื่องของเงินเยียวยาอะไรแบบเนี้ยนะคะทางด้านของสำนักงานเขตเองก็ต้องมีการชี้แจงมีการอธิบายให้กับทางด้านประชาชนให้ทราบนะโดยท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวิดากมลเวศนะอันนี้ถ้าเกิดว่าจำง่ายๆก็คือเมื่อตอนช่วงอาคารสตง.ที่ถล่มมาตอนช่วงที่แผ่นดินไหวเนี่ยทางด้านของรองผู้ว่าทวิดาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องของการลือซากอะไรต่างๆอันเนี้ยนะคะก็เป็นคนลุยอยู่ที่ในเหตุการณ์อันนั้นวันนี้เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีอันนี้เช่นเดียวกันนะบอกว่าตัวของทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ต้องขอโทษกับทางด้านของตัวคุณลุงท่านนั้นไปนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่า ต้องขอโทษคุณลุงท่านนั้นจริงๆไม่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตอบยังไงทางเราถือว่าไม่ควรทำอะไรแบบนั้นทั้งสิ้นขอโทษแทนเจ้าหน้าที่ก่อนเขาเสียหายก็แย่อยู่แล้วฝั่งเราต้องผ่อนหนักเป็นเบากว่านั้นไม่ว่าจะอธิบายจะเป็นไม่ว่าคำอธิบายจะเป็นยังไงตนเองแจ้งทางสำนักงานเขตไปตั้งแต่เมื่อคืนว่าเวลาตอบคำถามให้ค่อยๆอธิบายเพราะรายละเอียดเยอะแล้วก็ยุ่งยากเป็นไปไม่ได้ที่คนจะเข้าใจโดยง่ายนะคะท่านรองผู้ว่าทวีดาก็บอกว่าได้ตักเตือนไปแล้วว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยจะให้ตอบให้ดีกว่านี้แล้วฟังให้ยาวเพราะว่าบางครั้งสื่อสารกันสั้นๆนะคะท่านรองผู้ว่ายังบอกอีกด้วยก็ยังยกตัวอย่างกรณีที่ประชาชนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาว่าจะต้องผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันทางรัฐที่เดียวโดยส่วนตัวก็เป็นห่วงว่าประชาชนนั้นจะลืมมาแจ้งความแจ้งความเสียหายกับกรุงเทพมหานครเพราะว่าในแอปของทางรัฐเนี่ยก็จะกรอกข้อมูลค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเนื่องจากว่าเป็นการจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนไม่เทียบเท่ากับการประเมินมูลค่าเสียหายจริงแต่อย่างไรก็ตามทางท่านรองผู้ว่าบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกตอนที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็จะจัดในส่วนของเจ้าหน้าที่อาสาไปที่ศูนย์พักพิงเพื่อให้ไปช่วยเข้าสู่ระบบออนไลน์แต่ขอตั้งหลักก่อนเพราะว่าจะต้องไปคุยกับทางด้านของศูนย์พักพิงในแต่ละจุดนะว่าจะต้องให้คำตอบกับประชาชนอย่างไรบ้างนะคะทั้งนี้ก็จะมีการรวมกลุ่มคำถามที่ประชาชนสงสัยแล้วก็จัดทำเป็นคำถามคำตอบแบบง่ายๆจัดส่งไปที่ศูนย์พักพิงแล้วก็สำนักงานเขตต่างๆเพื่อใช้เป็นคู่มือพร้อมกับการตั้งทีมตอบความเห็นของประชาชนในโซเชียลมีเดียด้วยนะก็เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าคือประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วพอเขาเดินทางมาที่สำนักงานเขตเพื่อที่จะมาลงทะเบียนมาขอรับการเยียวยาอะไรแบบเนี้ยทางด้านของสำนักงานเขตเองก็ต้องอธิบายให้เข้าใจรายละเอียดมันเยอะอย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกนะว่าจะต้องมีแยกแยะด้วยว่าเป็นลักษณะแบบไหนบ้านแบบไหนกี่ชั้นน้ำท่วมตั้งแต่วันไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยบางทีแบบมันก็คือแต่ละคนอ่ะบางคนอ่ะมันไม่ได้แบบว่าเก็บรายละเอียดบางคนไม่ได้ถ่ายภาพความเสียหายซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกที่น้ำท่วมก็จะมีการเน้นย้ำไว้แล้วนะคะว่าหลังจากที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยคุณจะต้องถ้าจะไปขอเงินเยียวยาขอเรื่องของการให้ความช่วยเหลือตรงนี้คุณจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นช่วงที่บ้านลักษณะของบ้านเนี่ยน้ำท่วมขนาดไหนคุณถ่ายเก็บไว้เลยอะไรที่มันเสียหายไปบ้างตอนนั้นนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปเป็นระยะว่าบ้านที่เสียหายจมรถที่จมน้ำอะไรอย่างเงี้ยอะไรเสียหายไปบ้างก็ต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดคือบางคนน่ะบอกไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาเก็บรายละเอียดอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องก็คือต้องไปเข้าในส่วนของระบบเรื่องของการของเงินเยียวยาอย่างที่ทางด้านของท่านรองผู้ว่าบอกไปนะคะบอกว่าประชาชนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาว่าจะต้องผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันทางรัฐทางเดียวในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็เป็นห่วงบอกว่าประชาชนอาจจะลืมมาแจ้งเรื่องของความเสียหายกับทางกทม.อันนี้ในส่วนของกทม.นะคะส่วนของทางรัฐเนี่ยมันจะเป็นภาพใหญ่จะเป็นภาพใหญ่แต่ว่าเฉพาะของ50เขตของกทม.ก็จะมีด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าการกรอกข้อมูลในทางรัฐเนี่ยมันไม่ละเอียดซึ่งจำนวนเงินที่เขาเยียวยาในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ 9,000 บาทใช่ไหมคะเขาบอกว่าเรื่องของการจ่ายค่าบรรเทาความเดือดร้อนมันถ้าเทียบเท่ากับมูลค่าความเสียหายนี่มันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยด้วยค่ะแบบบ้านแบบน้ำท่วมจมน้ำทั้งหลังแบบบ้านบางหลังเขามีชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ย เสียหายทั้งบ้านจะได้เงินเยียวยาเพียงแค่ 9,000 บาทมันทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขาจะต้องทำความเข้าใจกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เพื่อจะมันจะมีคำตอบมีคำถามเป็นคำถามอะไรที่แบบว่ามันเยอะแยะมากมายไก่กองบางทีคนประชาชนเขาเข้าไปแล้วไปถามเนี่ยคำถามบางทีคำถามเดียวกันถามซ้ำๆๆๆๆคนถามบางทีก็แบบรู้สึกว่าเจอคำถามนี้แบบนี้อีกแล้วเนี่ยทางนี้ทางด้านของกทม.เองเขาก็จะไปรวบรวมคำถามที่เป็น เป็นคำถามคำตอบเป็นคำถามที่เจอบ่อยอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่ามีการชี้แจงออกมาแบบนี้มีคำถามแบบนี้เนี่ยคุณจะทำยังไงอันเนี้ยเป็นแพทเทิร์นอันเนี้ยน่าจะง่ายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังต้องมีอีกอ่ะบางคนรายละเอียดยิบย่อยเลยมันก็ต่างกันนะทีนี้เดี๋ยวเขาต้องไปรวบรวมในส่วนของคำถามคำตอบแบบง่ายแล้วก็จะทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่ของศูนย์พักพิงเพื่อที่จะอธิบายกับทางด้านของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วก็ที่สำคัญนะบางทีเนี่ยบางบ้านเขาจะมีแต่คนที่เป็นผู้สูงอายุบางคนที่ไม่มีโทรศัพท์เป็นแบบสมาร์ทโฟนในนี้ก็จะยากหน่อยละเพราะว่าก็ต้องอธิบายว่าจะต้องมีเตรียมเอกสารอะไรยังไงนะก็คือถ้าเกิดว่ามันเรื่องของความเสียหายเนี่ยว่ามันน่าจะแบบชัดเจนอ่ะย่อยอยู่ในโซนเดียวกันในละแวกเดียวกันบ้านหลังหนึ่งเขาสมมติว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะกรอกข้อมูลหรือว่าทำรายละเอียดอะไรต่างๆได้แล้วก็ขอเงินเยียวยาได้ในขณะที่บ้านข้างๆอาจจะเป็นบ้านที่มีผู้สูงอายุไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันอยู่ในบริเวณเดียวกันน่ะเรื่องของการเยียวยาอะไรเงี้ยมันก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะในส่วนของเรื่องของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมในครั้งนี้นะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าก็65จังหวัดใช่ไหมคะที่ต้องลงทะเบียนในส่วนของทางรัฐนะคะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมบ้านเราจะเห็นภาพเรื่องของรถลาอีกไหลอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะรถที่จมน้ำเนี่ยบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดลงอาจจะลดลงนิดนึงจะเห็นจากตามภาพข่าวต่างๆบางจุดที่มีน้ำท่วมแล้วก็รถจมน้ำเยอะๆอย่างที่ทางด้านของแฟลตคลองจันทร์และกระบังร่มเกล้าไรโซนตรงนั้นเนี่ยน้ำยังสูงอยู่บางคันเนี่ยเกือบมิดหลังคาเลยแทบจะมองไม่เห็นหลังคาเลยก็ว่าได้นะรถที่แบบว่าต่ำๆนิดหนึ่งนะถ้าเกิดน้ำลดแล้วเนี่ยทางที่ดีนะช่วงแรกเนี่ยก็อย่าไปแบบว่าอย่าไปทำอะไรมากถ้าคันไหนมีประกันตามประกันให้มาเขาประเมินเลยหรือถ้าเก็บภาพความเสียหายไว้ก่อนได้ก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ให้ประกันเขามาดูสภาพรถของตนเองว่าเป็นยังไงเสียหายมากน้อยแค่ไหนบางคันนี่คือแบบว่าเจ้าของเห็นแล้วก็แบบร้องไห้เลยตอนช่วงที่แบบวันแรกที่เขาน้ำท่วมนะบางคันโดยเฉพาะที่เป็นรถไฟฟ้าตอนนี้เรื่องของการที่มาเคลมประกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีกันพูดถึงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องของรถแบบรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องค่าซ่อมเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแต่ทางที่ดีว่าอย่างรถไฟฟ้าเขายังมีอยู่ในช่วงของประกันนะก็ลองติดต่อกับทางด้านของบริษัทประกันของคุณดูละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมนะเรื่องของสภาพการจราจรกันสักนิดหนึ่งกรณีที่ก่อนหน้านี้บนถนนสุขุมวิทฝั่งสุขุมวิทสายเก่าตรงช่วงที่มาจากแยกสายลวดมุ่งหน้ามาทางด้านของการไฟฟ้านะคะที่บอกว่ามีน้ำมันหกบนถนนแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ลื่นล้มไปหลายคันแล้วนะเราก็ประสานไปที่ทางด้านของสภ.เมืองสมุทรปราการแจ้งว่าตอนนี้ได้ทำการติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการล้างถนนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะสำหรับเส้นทางที่มีคราบน้ำมันอยู่บนถนนแล้วก็รถที่ผ่านไปผ่านมานี่ก็ลื่นล้มกันไปหลายคันมีคนเจ็บด้วยนะก็ต้องทำความสะอาดกันไปตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มาดำเนินการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีคุณสุชาดาแจ้งเข้ามาบอกว่าวันนี้เมื่อตอนช่วง 19:00 น.ทำกระเป๋าสะพายสีดำหล่นบอกว่าคืออย่างนี้นั่งคือคุณสุชาดาเนี่ยขับรถแกร็บเก๋งไปรับผู้โดยสารหลายที่เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ากระเป๋าของคุณสุชาดาเนี่ยมันหล่นตอนช่วงไหน ตอนช่วงที่แบบประตูรถออกไปเนี่ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงบริเวณไหนนะเพราะว่ามีจุดที่แวะไปหลายที่แต่ว่าจะอยู่ในโซนตรงนี้นะคะก็คือแถวทางด้านของเอกมัยเกตเวย์เอกมัยซอยทองหล่อบิ๊กซีเอกมัยโรงแรมซัมเมอร์เซตที่พระราม9ใกล้ๆกับเซ็นทรัลพระราม9นะคะแล้วคือกระเป๋าอ่ะมันตกหายเป็นกระเป๋าสะพายสีดำตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคะข้างในกระเป๋าสะพายใบนี้เนี่ยจะมีกระเป๋าสตางค์อีก2ใบอยู่แล้วก็มีแบบประชาชนมีใบขับขี่มีเอกสารต่างๆแล้วก็มีเงินสดอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะเป็นของคุณสุชาดาถ้ามีใครเก็บได้นะคะเป็นกระเป๋าสะพายสีดำคุณสุชาดาบอกไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะเพราะว่าขับรถแล้วก็ไปหลายที่ไปรับผู้โดยสารหลายที่เลยทีเดียวนะทั้งที่เกตเวย์เอกมัยทองหล่อบิ๊กซีเอกมัยโรงแรมซัมเมอร์เซตพระราม9ใกล้ๆกับเซ็นทรัลพระราม9นะคะตอนช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเก็บกระเป๋าสะพายสีดำได้นะคะแล้วดูว่าข้างในมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่ระบุชื่อคุณสุชาดาจูแรงบุญยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะหรือว่าเก็บไปแล้วได้ไปส่งไว้ที่ไหนไปจะคืนตำรวจหรืออะไรยังไงเนี่ยแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะแล้วก็คุณคิดนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกล่องเป็นกล่องกระดาษค่ะข้างในจะมีของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าแล้วก็นั่งรถแท็กซี่เนี่ยมาจากที่คอนโดสุภาลัยบางนาตราดกม.4มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมินั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสศรา7236แท็กซี่สีชมพูททหารสศรา7236นะคะผู้โดยสารนั่งรถแท็กซี่ของคุณจากที่สุภาลัยคอนโดที่ตรงสีเอี่ยมนะตรงบางนาตรากม.4มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อตอนช่วงทุ่มครึ่งแล้วก็ลืมกล่องกระดาษที่ข้างในจะมีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่ของคุณค่ะถ้ายังไงถ้ารับฟังอยู่ไงติดต่อเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะแล้วก็มีคุณศาสวัตรค่ะลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีดำลายน้ำเงินเป็นกระเป๋ายี่ห้อบอดี้โกลฟ์นะคะข้างในจะมีบัตรเครดิตบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองมาจากที่ซอยวังหลัง6ไปลงที่เมเจอร์รัชโยธินเมื่อตอนช่วงทุ่ม40นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์บนรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะถ้าใครจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากที่วังหลังแถวๆศิริราชอะค่ะไปลงที่เมเจอร์รัชโยธินเมื่อตอนช่วงประมาณสักทุ่มเศษๆยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลที่คุณผู้ฟังได้แจ้งเข้ามานะทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่เป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะแล้วเก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้ยังไงรบกวนช่วยส่งคืนเจ้าของเขาด้วยละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีเรือเป็นเรือกำลังพลนะของทางด้านสหรัฐอเมริกามาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือที่จังหวัดภูเก็ตนะซึ่งทางด้านของจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนะคะเพราะว่ากำลังพลของเรือรบสหรัฐอเมริกาที่จะเดินทางขึ้นมาคือจะบอกว่าเป็นการมาพักผ่อนคล้ายๆกับเมื่อเดือนที่แล้วนะคะที่เป็นเรือจากทางด้านของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันที่เขาเสร็จสิ้นภารกิจที่ในน่านน้ำทางด้านของตอนออกกลางเนี่ยแล้วก็มาแวะที่จังหวัดชลบุรีที่ท่าเรือแหลมฉบังมาจอดเทียบท่าอยู่ก็คือที่เป็นเรือ USS Abraham Lincoln แล้วก็มีกำลังพลจำนวนกว่า 5,000 นายทีเดียวนะที่ขึ้นมาเที่ยวขึ้นมาพักผ่อนอยู่ที่พัทยาช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่6ก็คือต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็จะมีเรือของทางสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะที่จะเดินทางเข้ามาพักผ่อนที่ในประเทศไทยนะต้องบอกว่าที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หลายๆหน่วยงานเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะที่จะเตรียมต้อนรับในส่วนของกำลังพลของเรือของสหรัฐอเมริกาที่จะเดินทางมาถึงคือตามกำหนดการของเขาเนี่ยบอกว่าเขาจะมาถึงแล้วก็จะมีการเทียบท่าตั้งแต่วันที่4ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะที่เขาจะขึ้นมาเทียบท่าแล้วก็มาพักผ่อนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตประมาณวันที่4จนถึงวันที่6โดยฐานะของจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเขาก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเตรียมทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะรองรับในส่วนของกำลังพลของทหารของสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 5,000 นายด้วยกันนะคะที่เดินทางมากับเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกา2ลำด้วยกันนะคะก็มีกำลังพลประมาณคือลำหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,800 นายก็คือเรือ USS George H.W. Bush นะคะอันนี้เนี่ยบอกว่ามีกำลังพลอยู่ที่ประมาณ 4,800 นายแล้วก็ยังมีอีกลำหนึ่งด้วยเหมือนกันนะก็คืออันนี้มีกำลังพลอยู่ที่ประมาณ320นายเป็นเรือ USSD-Bird D Black นะคะพร้อมกับกำลังพลจำนวน320นายซึ่งมีกำหนดการที่จะมาเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือน้ำลึกที่ภูเก็ตที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตในระหว่างวันที่4ถึงวันที่9ตกลงไปวันที่4ถึงวันที่9นะ4 5 6 7 8 9ก็คือประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อให้กำลังพลของกองทัพเนี่ยมาพักผ่อนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งทางนั้นของท่านผู้กำกับสภ.วิชิตเองเนี่ยก็บอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้เนี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาทางจังหวัดภูเก็ตเองนะรวมถึงทางด้านของพื้นที่ก็คือพื้นที่ที่รับผิดชอบก็คือที่สภ.วิชิตเนี่ยก็มีความยินดีในการให้การต้อนรับแล้วก็การอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในส่วนต่างๆนะในเส้นทางตั้งแต่บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นที่ป่าตองกระตากกระรนหรือที่ย่านโอทาวก็คือย่านเมืองเก่าของที่ภูเก็ตนะอันนี้รวมไปถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับที่ก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของพัทยาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมแต่ว่าในส่วนของภูเก็ตเนี่ยเราต้องทราบอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นจังหวัดที่คือเอา
พื้นฐานคล้ายๆกับที่ทำได้ของพัทยาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแบบจากทั่วโลกกันอยู่แล้วอ่ะนะคะเรื่องของความปลอดภัยนี่เขาก็เตรียมกันอยู่แล้วก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการติดตั้ง CCTV ทั่วพื้นที่เลยนะเพื่อการดูแลเรื่องของความปลอดภัยการเคารพกฎหมายรวมถึงวัฒนธรรมไทยด้วยนะเราต้องให้ต่างชาติก็เห็นว่าถ้าคุณเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยในไทยเองเนี่ยมีวัฒนธรรมอย่างไรบ้างนะไม่ใช่ว่าจะแบบว่าเข้ามาแล้วก็ทำตามใจได้อย่างตอนที่มาทางกำลังพลของเรือ USS Abraham Lincoln ขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็โอ้ยคิดว่าจะเข้าไปแบบไปปาร์ตี้ไปแบบภาพเก่าๆเดิมๆสมัยก่อน 30-40 ปีที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เลยมันผิดคาดนะอันเนี้ยก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทางจังหวัดภูเก็ตน่าจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมความสวยงามเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ตได้ให้กับทางด้านของทหารเรือทหารของทางด้านของสหรัฐอเมริกาได้เห็นว่าภูเก็ตไม่ได้มีความสวยงามเฉพาะเรื่องของธรรมชาติเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมทั้งของคนไทยแล้วก็มันจะเป็นวัฒนธรรมที่มีการผสมประสานกันด้วยนะทั้งของคนไทยแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนอะไรแบบนี้นะก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่มีการผสมประสานกันในอยู่ในจังหวัดภูเก็ตอันนี้นะฮะแล้วก็เป็นขึ้นชื่อของในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเรามีอะไรดีๆนอกเหนือจากทะเลที่สวยงามทะเลเนี่ยเรียนกำลังคิดว่าเข้ามาจากทางเรือเขาก็น่าจะอยู่กับทะเลอยู่แล้วนะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องไปนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมมันนอกเหนือจากทะเลซึ่งเขาอยู่ใช้ชีวิตอยู่บนเรือแบบเนี้ยมาตลอดอยู่แล้วนะฮะก็เป็นโอกาสที่ต้อนรับในส่วนของกำลังพลของเรือทั้งสองลำที่จะเข้ามาเทียบท่าที่ภูเก็ตในวันพรุ่งนี้นะเมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะบอกว่าน่าจะเดินทางเข้ามาในทางด้านของฟากทางด้านของอันดามันแล้วนะคะก็น่าจะมาตามกำหนดการแหละว่าเขามีกำหนดว่าเขาจะเดินทางเข้ามาถึงท่าเทียบเรือภูเก็ตเนี่ยในวันที่4คือกำหนดของเขาที่จะเดินทางมาก็คือวันที่4ถึงวันที่9นะก็ตอนนี้ตามรายงานนะของทางด้านของเพจ Army Military Fraud เนี่ยเขาบอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐแล่นด้วยความเร็วสูงล่าสุดเข้าสู่ทะเลอันดามันแล้วนะก่อนที่จะมาเทียบท่าที่ภูเก็ตในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะเดี๋ยวคงได้มีการติดตามกันไปตลอดนะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในภูเก็ตก็จะได้คึกคักขึ้นมาอีกช่วงนึงด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับสืบนครบาลทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้ายึดของกลางกว่า 13,000 ชิ้นและไทยช่วยไทยพลัส60-40คึกคักรายเดิมยืนยันเสร็จแล้วกว่า 22.3 ล้านรายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตำรวจสืบนครบาลร่วมกับสน.แสมดำสนองนโยบายตำรวจขยายผลทลายโกดังซุกบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อดังยึดของกลางกว่า 13,000 ชิ้นมูลค่า 5 ล้าน 2 แสนบาทคุณณัฐทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
4: ตำรวจสืบสวนนครบาลเข้าตรวจค้นโกดัง2จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและโกดังบริษัทขนส่งชิปปิ้งเอกชนแห่งหนึ่งภายในซอยสแกงามเขตบางขุนเทียนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนงานชาวเมียนมารวม2รายพร้อมตรวจยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งกว่า 13,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 5 ล้าน 2 แสนบาทโดยการตรวจค้นโกดังแห่งนี้ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งนำเข้าจากต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าชนิดนี้เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นและอยู่ในช่วงขาดตลาดจากการสืบสวนเชื่อว่าสินค้าล็อตนี้ไม่ได้มาจากทางเรือแต่นำเข้ามาด้วยรถและไม่ใช่ทางใต้ซึ่งคาดว่ามาจากทางภาคอีสานหรือฝั่งประเทศลาวอยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับของกลางบุหรี่ไฟฟ้าล็อตนี้บริษัทชิปปิ้งเอกชนย่านซอยอนามัยงามเจริญ26ที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศมีการนำเข้ามาพักไว้ดังแห่งนี้เมื่อวานนี้เพื่อรอการจำหน่ายให้กับผู้สั่งซื้อสินค้าโดยคาดว่าเป็นของชาวจีนที่สั่งเข้ามาณทิพย์สุดาตุลักษา
3: ไทยช่วยไทยพลัส60-40คึกคักรายเดิมยืนยันเสร็จแล้วกว่า 22.3 ล้านรายแต่ 90% รัฐบาลย้ำผู้มีสิทธิ์ที่เหลือกดยืนยันภายใน15ตุลาคมนี้คุณยวัฒน์ธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด30ล้าน7แสนกว่ารายโดยหลังเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนต่อเนื่องสำหรับรายเดิมมีผู้มีสิทธิ์ประมาณ24ล้าน7แสนกว่ารายขณะที่กดยืนยันเข้าร่วมโครงการ22ล้าน3แสนกว่ารายคิดเป็น 90% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวขณะที่ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่ตกเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐมีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 5 ล้าน 9 แสนกว่ารายขณะนี้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว 1 ล้าน 5 แสนกว่ารายคิดเป็นแค่ 25% ของผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มดังกล่าวด้านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 70% ที่ยืนยันสำเร็จแล้วและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขอีกประมาณ 30% สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus กดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมและใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายมาติดตามสรุปผลกีฬาเอเชียนเกม2026กับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
6: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มมาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากยูยิสุรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงโดยในรอบชิงชนะเลิศอรภาเสนาธรรมก็เอาชนะอเล็กซานเดียลูสจากฟิลิปปินส์ไปได้ส่วนเหรียญทองที่2ได้จากเรือใบประเภท IL4 ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ดาวรุ่งวัย16ปีที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนนเสียจบเป็นอันดับ1ที่25คะแนนและเหรียญทองปิดท้ายได้จากยูบะลังทัพทีมแดงรีกีเหรียญทอง69กิโลกรัมในครั้งที่แล้วที่ครั้งนี้ขยับขึ้นมาเล่นรุ่น68กิโลกรัมซึ่งยูก็โชว์ฟอร์มในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาอิหร่านไปได้2-0ยกทางด้าน2เหรียญเงินก็ได้จากเซปักตะข้อประเภททีม4คนหญิงและเรือใบ420มิกขณะที่4เหรียญทองแดงได้ในเทควันโดหญิงรุ่น57กิโลกรัมหญิงกอล์ฟบุคคลชายและวินเซิร์ฟในรุ่น IQ Foil Open ชายและ IQ Foil เยาวชนหญิงสัตว์ที่มีจันกระจ่างวงรายงานค่ะ
3: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใครคะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดชอบพูดถึงจ้ะ
2: แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: โรงพยาบาลเป็นลูกคนที่เท่าเป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: คุณผู้ฟังคะจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีได้มีการแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็คลองเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จะมีพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษด้วยนะคะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยรวมถึงชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็บริเวณแนวเขื่อนชั่วคราวซึ่งในช่วงที่จะต้องมีการเฝ้าระวังก็คือช่วงระหว่างวันที่4จนถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามเรื่องของประกาศของทางจังหวัดด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดมี30ชุมชนด้วยกันนะคะก็จะเป็นจุดที่เฝ้าระวังตั้งแต่ทางด้านของชุมชนบริเวณวัดค้างคาวหมู่4นะอันนี้อยู่ที่ในตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองแล้วก็ไล่มาเลยนะอันนี้เนี่ยจริงๆในส่วนของรายละเอียดนะก็ไปติดตามรายละเอียดได้แต่ว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่เขามีการแจ้งเตือนเรื่องของระดับน้ำในน้ำเจ้าพระยาเนี่ยหนุนสูงนะคะคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าช่วงวันที่4ถึงวันที่10เนี่ยก็จะมีเรื่องของน้ำหนุนในระหว่างนี้นะก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็ในคลองเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำนะคะก็อาจจะส่งผลให้พื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังก็คือที่นนทบุรีปากเกร็ดบางกรวยก็30ชุมชนด้วยกันนะคะก็ถ้าเกิดจะไล่นี่เยอะเลยทีเดียวนะคะ30ชุมชนก็จะมีทั้งทางด้านของวัดค้างคาวหมู่4ริมปากท่าอิดบริเวณอะไรนะตรงนี้คือแยกท่าอิดนะแล้วก็ชุมชนบางภูมิวัดไซม้าเหนือวัดไซม้าใต้ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติชุมชนวัดอมฤตบริเวณกรอกเกตนะคะแล้วก็ที่วัดแคนอกวัดสาราลีชุมชนวัดข้างคาวหมู่6แล้วก็จะมีที่วัดโพทองบนนะคะแล้วก็ยังมีที่วัดสลักเหนือชุมชนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์บริเวณหลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าท่าน้ำนนนะคะแล้วก็ที่หมู่บ้านเทพประธานบริเวณวัดคู่แล้วก็วัดบ่อวัดสนามเหนือวัดกลางเกตชุมชนวัดแสงสิริธรรมริมปากท่าอิดหมู่5หมู่6แล้วก็หมู่7นะคะแล้วก็ยังมีที่วัดตำหนักใต้วัดท่านางสีบางสีทองนะคะวัดชะลอแล้วก็มีที่วัดเกตประยงเล็กวัดพิกุลทองแล้วก็ที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่30ชุมชนนะที่เขาจะอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะแล้วก็นอกแนวขันกั้นน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปกันที่คุณชัยรัตน์คุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วฮะ
1: เมื่อกี้ผมอยู่ถนนจรัญสนิทวงศ
0: ์อือฮึ
1: จริงๆผมมาจากนู่นแหละครับแถวประดิษฐ์มนูธรรมแล้วก็ใช้ประเสริฐมนูกิจ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่มีปัญหาการจราจรลอดอุโมงค์เกษตรแล้วก็วิภาวดีขึ้นยกระดับตรงประชาชื่นนะครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าลงวงสว่างมาเริ่มมีหางแถวเพราะว่าติดถนนแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: แถววัดเสาหินนะครับผม
0: แถววัดเสาหินนะค่ะ
1: เหลือช่องขวา1ช่องจราจร
0: ค่ะ
1: แต่เลยจุดนี้มาแล้วเคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะ
1: แต่ว่าทางเบี่ยงตรงถนนจรัญก่อนถึงยันทีตอนนี้ก็เปิดปกติแล้วนะคุณนัตยา
0: หมายถึงยังไงไม่เบี่ยงแล้วเหรอฮะ
1: ไม่เบี่ยงครับ
0: ทั้งสองฝั่งเลยไหม
1: ฝั่งขวามองไม่ทัน
0: ฝั่งขวาก็คือฝั่งขาออก
1: ใช่แต่ว่าฝั่งที่จะไปบางพัดเนี่ยนี่เปิดปกติแล้วน่าจะทำสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเปิดปกติไม่ต้องเบี่ยงแล้วนะ
0: สะพานอะไรก็สร้างนานนะสะพานตรงนั้นไม่ใช่สร้างแป๊บเดียว
1: น่าจะนานนะผมว่าน
0: านๆ
1: สารวัตรจราจรแจ้งว่าต้องปิดเป็นเดือนไม่ใช่เหรอครับ
0: นั่นน่ะสิแล้วคือยังไงตอนนี้ให้วิ่งตรงได้เลยเหรอคะ
1: ปกติแล้วครับ
0: หรออ่าแล้วทางข้างๆที่เขาเป็นทางเบี่ยงเนี่ยเขายังไงเขาปิดไปเลยเหรอไงคะ
1: ปิดไปเลยครับก็เอาแท่งบาริเออร์มาปิดเหมือนเดิมแล้วก็ให้ตรงใช้ได้ตามปกติเลยครับผม
0: อืมเอ๊ะหรือว่าชั่วคราว
1: ไม่แน่ใจผมว่าแต่ดูแล้วน่าจะเปิดปกตินะเพราะว่าคานสะพานเขาก็ยกขึ้นหมดแล้ว
0: คานสะพาน
1: สะพานที่ข้ามแม่น้ำมาครับผม
0: อ๋อหมายความว่าคืองานยกคานสะพานอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ก็เห็นเป็นรูปร่างหมดแล้วก็น่าจะเปิดปกตินะ
0: โอ้แต่ดิฉันว่าตรงนี้ทำนานทำอีกนานแต่ไม่แน่ใจว่าขั้นตอนของการตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะ
1: ครับผมก็ไม่ทราบแต่ว่าเห็นเป็นรูปร่างแล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: น่าจะเปิดปกติแล้วแหละผมดูลักษณะ
0: อืมค่ะ
1: แต่ทางเบี่ยงเขาก็ทำดีนะทำเรียบดี
0: อืมก็รถมันผ่านมาก็จะโฟลว์เลยอย่างนี
1: ้ครับต้องตอนที่ผมก็มาขึ้นสะพานพระราม8ขึ้นมาได้นิดนึง
0: ค่ะ
1: ขึ้นมาก็ประมาณสัก50เมตรก็มีรถตู้ทึบยางซ้ายเขาระเบิด
0: ขึ้นจากทางด้านไหนมาจากอรุณอมรินทร์เหรอคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ขึ้นจากอรุณอมรินทร์มาทางสะพานพระราม8ประมาณสัก50เมตร
1: เลยป้อมตำรวจที่เขามีหมวกนั่งอยู่ข้างบน
0: ค่ะ
1: เลยประมาณสัก30-40เมตร
0: อืมค่ะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละก็ระเบิดแต่ว่าเขาเอารถกระบะมาเปิดไฟฉุกเฉินอยู่แล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนล้ออยู่ตอนนี
0: ้อ๋อค่ะอยู่ในเลนซ้ายนะ
1: ใช่ครับใช่ก็เหลือให้ช่องขวาเลนเนี่ยเลนเดียว
0: รถอะไรนะคะรถอะไรเอ่ย
1: กระบะตู้ทึบครับ
0: กระบะตู้ทึบ
1: ที่เขาพุ่งส่งสินค้าแต่ว่าเป็นรู้สึกจะเป็นคันใหญ่หน่อยผมไม่แน่ใจว่าเป็น4ล้อหรือ6ล้ออ
0: ืมอืมมันเหมือนแบบว่าตู้ทึบแบบว่าตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะตู้ทึบเย็นอะไรอย่างงี
1: ้ที่ส่งของเซเว่นอะไรประมาณเนี่ยคันใหญ่ๆนิดนึง
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ว่าตรงที่หมวกอ่ะบนสะพานพระราม8ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะ
0: อ๋อโอ้เดือนนี้สี่ทุ่มแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าเอาไว้เหรอคะเนี่ย
1: ยืนอยู่ตรงหมวกนะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: อาจจะปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าขยันขันแข็งดีเพราะสะพานที่เขาไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นนะ
0: เออเมื่อแต่มันดึกแล้วเนาะสี่ทุ่มแล้วเนี
1: ่ยแต่ว่าก็มีหลงไปมั่ง
0: ค่ะอ๋อค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ดิฉันอย่างนี้คุณชัยรัตน์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนเป็นทุกพื้นที่เลยไม่รู้ช่วงวัน2วันนี้หลังจากที่น้ำลดอ่ะหลายๆเส้นทางเลยที่เป็นทางตรงทางอะไรอย่างเงี้ยมอเตอร์ไซค์แว้นเยอะมาก
1: ก็คงจะอึดอัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ
0: เจอไหมเมื่อเจอมั้งไหมคะ
1: คือตั้งแต่น้ำลดเนี่ยผมยังไม่เจอแต่ว่าตอนก่อนน้ำลดเวลาผมวิ่งกลับบ้านแถวสุขุมทัศวรรณ
0: ม
1: นุษย์กิจผมเจอประจำผมแจ้งจอสองร้อยประจำ
0: อ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยก็มีแจ้งทางเส้นอะไรนะทางเส้นราชพฤกษ์ที่จะวิ่งไปทางด้านของวงแหวนกาญจนาค่ะ
1: ครับผมอ
0: ันนี้ก็จะมีรับแจ้งด้วยเหมือนกันแล้วก็มีที่ไหนอีกอ่ะแถวศรีนครินทร์ก็มี
1: ครับ
0: ก็คือแบบว่าอย่างที่คุณชัยรัตน์บอกอะว่าน่าจะอึดอัดมาจากตอนช่วงที่น้ำท่วม
1: ครับผมแต่ว่าแถวประเสริฐมนุกิจเนี่ยบางช่วงมันยังบางเปียกเลื่อนอยู่เขาก็อาจจะยังไม่แข่งกันแต่จริงๆมอเตอร์ไซค์เขาให้นั่งขี่นะเขาไม่ให้นอนขี่แต่ว
0: ่
1: าเ
0: จ้
1: าคนสมัครเขานอนขี่นะคุณนัทยา
0: สายหมอบมาสายหมอบ
1: เลยนอนจนบางทีผู้โดยสารผมว่าเอ๊ะพี่ทำไมคนขี่ทำไมเขาขี่แบบนั้นเขานั่งกันเยอะแล้วเขาก็เลยนอนขี่กันมั้ง
0: อ๋อเมื่อยหลังเลยเขานอนเอ็น
1: ที่ผมเจอนี่แถวเขาก็จะวิ่งไปทางลาดตะเคา
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปยูเทิร์นพอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บเขาก็จะเปิ้ลเครื่องแล้วก็วิ่งแบบรถยนต์ต้องหลบให้เขา
0: ก็คือเส้นทางไหนที่เป็นทางตรงอ่ะไม่รอดใช่ไหมคะโดนบดน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นไหมคะ
1: เขาก็จะวิ่งไปยูเทิร์นตรงเรียบด่วน
0: ค่ะ
1: พอยูเทิร์นเสร็จได้ก็แข่งกันต่
0: อค่ะ
1: อันตรายมากก็ฝากนิดหนึ่งนะไม่ต้องอึดดันหรอกครับมันท่วมนานๆท่วมที
0: ไม่แต่คือแบบว่าคือยังไงอ่ะต้องออกมาให้ได้อย่างนั้นเหรอคะ
1: ก็ประมาณนั้นแต่ผมอยู่ลาดพร้าวผมทำใจแล้วนะผมก็ไปอยู่ปีเศษแล้วเป็นชาวบ้านญาติอยู
0: ่
1: ผมก็ทำใจถ้าฝนตกเมื่อไหร่ก็เรียบรีบเคลื่อนรถออก
0: ไม่คืองงนี่แบบว่าสายแว้นนี่คือเขาส่งสืบต่อกันยังไงคายตะขาบกันยังไงล่ะคะ คือมีมาตลอดเลยอ่ะหลายสิบปีแล้วก็ยังมีสายแว้นอย่างเงี้ยอยู่นะคะ
1: ที่จริงน่าจะไปส่งอาหารนะครับเป็นไรเดอร์อะไรผมว่าจะได้มีรายได
0: ้มันไม่ได้อย่างนั้นนะสิเนาะ
1: ครับอันตรายกับคนอื่นด้วย
0: ใช่แ
1: ต่ที่ผมเพิ่งหยุดนะว่าเขามาทุกเลนเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: กลัวจะไม่เฉี่ยวชนเราผมก็กลัวเหมือนกัน
0: เออเป็นใครก็กลัวทั้งนั้นนะ
1: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะค่ะ
1: ครับก็ตอนนี้ก็มาถึงแยกศรีอยุธยาแถวโรงพยาบาลผมแล้วครับผม
0: ไ
1: หนบ้างก็จะไปส่งลูกค้าแถวลาดพร้าว34ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ
1: รับงานตรงถนนศรีอยุธยา
0: ค่ะค่ะ
1: ค
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม8แล้วก็คือมาจากทางด้านวงสว่างมานะตรงช่วงบริเวณที่มาจากวงสว่างมุ่งหน้าขึ้นมาสะพานพระราม7ตรงช่วงหน้าวัดเสาหินเค้ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้ก็มีการเปิดบ่อแล้วก็รถเนี่ยจะวิ่งได้ในช่องทางขวาเท่านั้นเจ้าหน้าที่เปิดบ่อแล้วก็ทำให้ในช่องทางซ้ายกับช่องทางกลางผ่านไม่ได้นะคะก็คือต้องเบี่ยงมาทางด้านของเลนขวาสุดตอนนี้เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกวงสว่างแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตรงเส้นถนนราชพฤกษ์นะคะ เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาจากตรงช่วงของทางต่างระดับที่ข้ามถนนบรมชนนีนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางแวกตั้งแต่พอเลยจากทางด้านของฟู้ดวิลล่ามาเล็กน้อยนะคะก็เริ่มจะมีการชะลอตัวเป็นท้ายแถวแล้วนะเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรเดี๋ยวให้ทางด้านนอกตรวจสอบนิดนึงนะคะเส้นทางถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านี่ที่เขามีการปิดช่องทางหลักไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรปิดตั้งแต่ตอนช่วงไหนถึงไหนนะคะก็คือพอผ่านจากทางด้านของถนนพานนกพุทธมณฑลสาย4ลงมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกับจะต้องเบี่ยงให้ไปใช้ในช่องทางคู่ขนานทั้งหมดเลยนะคะจนมาถึงตรงทางด้านของแยกบางแวกเลยตรงจุดนี้นะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยก็คือท้ายแถวเนี่ยก็อยู่ประมาณสะพานข้ามคลองบางพรมก็คือเลยจากฟู้ดเวลล่าราชพฤกษ์มาเล็กน้อยก็เริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะเนื่องจากว่าจะมีการเบี่ยงให้ตัดให้รถที่มาจากเส้นทางหลักเบี่ยงไปใช้ในช่องทางคู่ขนานแล้วก็น่าจะคือยาวมาจนถึงนี่เลยมาถึงทางด้านของแยกบางแวกเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันรถที่ใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกไปจากทางด้านของต่างระดับตรงบางว่าออกไปเนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวนะคะก็คือผ่านจากทางด้านของโรงพยาบาลสัตว์บางกอกไปก็เริ่มมีการชะลอตัวและทีนี้แล้วก็ช้าต่อไปแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆใช้ความเร็วไม่ได้ไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณจุดที่เขาจะมีการตรงแยกบางแวกเนี่ยแหละค่ะคือฝั่งขาออกเนี่ยเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยไม่ได้มีการปัดให้ลงไปในช่องทางคู่ขนานนะคะก็ยังวิ่งกันไปได้ตลอดเส้นทางแต่ฝั่งกับการฝั่งขาเข้านี่จะมีการให้รถเบี่ยงจากในช่องทางหลักมาใช้ในช่องทางคู่ขนานตั้งแต่ตรงช่วงของซอยราชพฤกษ์ซอย10มานะคะตรงนี้แล้วก็จนมาถึงทางด้านของแยกบางแวกเลยมีใครใช้เส้นทางอยู่ตรงนี้ไหมคะราชพฤกษ์เนี่ยแล้วเจอจุดที่เจ้าหน้าที่เขามีการทำงานเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะเพื่อนร่วมทางจะได้ทราบด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวฉันดูถนนเพชรเกษมตอนนี้เพชรเกษมตรงช่วงของวัดไร่ขิงอ่ะก็ทางด้านนอกไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมที่จะเลี้ยวเข้าไปทางด้านของวัดไร่ขิงตอนนี้เนี่ยการจราจรไม่มีปัญหาแล้วก็จะไปมีตรงช่วงใกล้ๆวัดเนี่ยแหละค่ะใกล้ๆกับทางด้านของวัดไร่ขิงฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของถนนบรมชนนีก็ไม่มีปัญหาแล้วนะที่เข้ามาจากทางด้านของ วัดดอนหวายตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเข้ามาก็จะไปเริ่มมีรถสะสมชะลอตัวก็ใกล้ๆกับทางด้านของวัดไร่ขิงตอนนี้4ทุ่มกว่าแล้วเห็นเขาบอกว่าคนไปวัดไร่ขิงกันเยอะเลยเหมือนกันนะช่วงค่ำๆเขามีร้านที่เขาไปเปิดร้านดาลงดาราร้านดังๆอะไรต่างๆนานะที่เขาไปเปิดบูธขายของกันนะคะก็เป็นงานประจำปีเนาะงานสักการะองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ย่านนั้นก็เดินทางไปสักการะได้นะคะแล้วก็เมื่อจะมีเรื่องของอาหารต่างๆที่เขาไปเปิดร้านขายของกันอยู่จำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวดูเพิ่มเติมมาเรื่องของสภาพการจราจรนะที่ดูข้อมูลมีคุณจงอาง15นะคะอ๋อนี่คุณจงอาง15ผ่านตรงนี้เนาะที่ตรงเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าพอดีเลยที่บอกว่ามีการทำงานช่วงที่มาจากถนนพรานนกกาญจนาภิเษกมาทางด้านของบักแวกรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งเลยนะคะบอกว่ามีงานซ่อมถนนปิดการจราจรในช่องทางหลักปัดรถให้วิ่งในทางคู่ขนานแทนนะคะแล้วตอนนี้ก็รถติดมากเลยคุณจงอัง15รายงานออกอากาศมาคุยกับดิฉันหน่อยไหมจะได้รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างบอกว่ารถติดมากเลยอะเราอยากรู้ว่าติดขนาดไหนนะใช้เวลานานขนาดไหนที่มากว่าจะผ่านทางด้านของแยกบางแวกตรงนี้ได้นะคะจะได้แบบว่าทราบว่าเป็นยังไงเพราะว่าน่าจะมีเพื่อนร่วมทางที่ไปติดอยู่ตรงบริเวณนี้จำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยใครอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เนี่ยเขามีระดับน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บริเวณใต้สะพานดำใต้สะพานขาวตอนนี้รถขนาดเล็กไม่สามารถรถสัญจรไม่ได้แล้วนะไม่ต้องรถเล็กละรถเนี่ยสัญจรผ่านไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใครที่อยู่ที่ทางด้านของพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะก็ได้ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยนะคะก็จะมีการแจ้งว่าจุดไหนที่เริ่มมีน้ำท่วมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้ระมัดระวังมาแล้วคุณจงอาง15คุณจงอาง15สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณณัฐยาครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างติดอยู่นานไหมอะฮะ
2: แต่เพราะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ30นาทีแล้วนะ
0: อืมค่ะคุณ
2: 3.3 นาที
0: คุณจงอัง15เข้ามาจากทางด้านไหนนะคะ
2: ผมวิ่งมารับผู้โดยสารตั้งแต่เซ็นทรัลปิ่น
0: ค่ะ
2: พอวิ่งมาเรื่อยๆก็มาถึงที่จะตัดออกสาย1เพชรเกษตร
0: ค่ะ
2: พอจะข้ามตรงที่จรัญ35ตรงวังแวก
0: ค่ะ
2: ที่ถนนที่ข้ามแยกพุทธมนต์สาย4
0: ค่ะ
2: ผมอยากจะเรียนให้คุณณัฐยาบอกว่าคนที่ใช้ถนนน่ะให้ออกเลนคู่ขนานตั้งแต่อย่าขึ้นข้ามสะพานข้ามมาเลยครับ
0: ก็คือให้ใช้ทางคู่ขนานมาตลอดเลยดีกว่า
2: ใช่ครับตั้งแต่เลี้ยวซ้ายมาให้ออกคู่ขนานไปเลย
0: ค่ะ
2: แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเอาดีกว่าไปเลี้ยวซ้ายที่ถนนตัดใหม
0: ่ค่ะ
2: แล้วไปยูเทิร์นหรือไม่ก็ออกไปทางโน้นเลยถ้าใครจะมาเพชรเกษมให้ออกสี่แยกไฟฉายเลี้ยวขวาไปเลย
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่มีแต่เจ้าหน้าที่ทำงาน
0: uh-huh.
2: เขากั้นไม่ให้รถวิ่งรถลงจากสะพานที่ข้ามแยกกันนี่มาเนี่ยคือเขาให้เบี่ยงซ้ายออกมาหมดเลย
0: เดี๋ยวนะก็คือมันคือต้องข้ามสะพานผ่านนกพุทธมณฑลสาย4มาเนี่ยแล้วมันจะมีทางเบี่ยงออกก่อนตรงนั้นเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับบ้านผมอยู่จรัญ35ก็ จริงๆแล้วอยากจะให้ใช้ทางคู่ขนานไม่ต้องข้ามสะพานมาไม่ต้องขึ้นสะพานมา
0: ค่ะ
2: แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายถนนตัดใหม่นะครับที่จะตรงไปทางสี่แยกไฟฉาย
0: ไปแยกไฟฉายค่ะ
2: ครับผมถ้าใครจะไปเพชรเกษมถ้าจะยูเทิร์นตรงใต้สะพานตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ยูเทิร์นก็ไปเลี้ยวขวาเอาดีกว่า
0: ก็
2: สะดวกกว่า
0: เดี๋ยวนะก็คือถ้าเกิดว่าวิ่งราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาถึงแยกตัดกับถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4เนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปเพชรเกษมก็คือกับรถไปข้าทางสาย1ดีกว่าใช่มั้ยคะ
2: ครับผม
0: อันนี้เรามาเอาทางสาย1ดีกว่า
2: ถ้ากลับรถมานี่มาคุณนัทยาก็จะติดนะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเอาตรงที่เลี้ยวซ้ายไปแล้วไปกลับรถใต้สะพานแล้วก็มาวิ่งสายหนิงเหมือนเดิมนี
0: ่
2: ก็ติดอยู่นะครับตอนเนี้ย
0: อ้าวเหรอคะทำไมอ่ะติด
2: ก็คือลักษณะคือเขาจะปิดยาวเลยข้างในแล้วก็จะเลนซ้ายก็จะมีรถจอดร้านอาหารตรงที่วัดวังทองนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะวิ่งได้แค่เลนเดียวเหมือนเดิม
0: ค่ะไม่เหมือนคำว่าคือสมมติถ้าเกิดว่าเขาจะไปเพชรเกษมเนี่ยพอมาถึงตรงแยกตัดกับพุทธมณฑลถนนตัดใหม่ตรงนี้เนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปกลับรถมาแล้วก็วิ่งตรงไปออกทางด้านไปเลี้ยวทางด้านของพุทธมณฑลสาย1ยังดีกว่าไหมหรือว่ายังไง
2: ไม่ดีครับผมอยากให้แนะนำถ้าใครจะไปเพชรเกษมให้ไปสี่แยกไฟฉายเลี้ยวขวาไปเลยจรัญเสน่ห์วง
0: ศ์อ๋อไปใช้จรัญนู่นเลย
2: นู่นเลยครับแล้วก็ชี้ข้าพระแล้วเลี้ยวขวาเลย
0: อ๋อ
2: ตรงนี้อัมพฤกษ์มากครับ
0: เดี๋ยวตรงสาย1ทำไมถึงไม่ดีกว่าเพราะว่ามันจริงๆมันย่นระยะไปไม่เราไม่ต้องไปนู่นนะไม่ต้องไปแยกไม่ต้องไปทางแยกท่าพระนู่นนะ
2: ก็ไม่รู้ตอนนี้สะสมอย่างมากตรงที่ทางที่คู่ขนานที่บางคนที่เคยตอนนี้ผมอยู่ที่บางเชือกหนังเนี่ย
0: อ
2: ัมพฤกษ์อยู่ครับตอนนี
0: ้บางเชือกหนัง
2: ครับคลองบางเชือกหนังครับ
0: ค่ะ
2: ยังเป็นอัมพฤกษ์อยู่ตอนนี
0: ้คือยังไงอ่ะทำไมถึงไปไม่ได้เลยอะคะ
2: ไม่รู้ครับเจ้าหน้าที่เขาปิดแบบคือให้บีบเหลือเลนเดียวนะครับแล้วก็เขาทั้งสองสะพานแม้แต่สะพานที่ทำอันนี้ตอนนี้ผมติดอยู่ที่บางเชือกหนังเนี่ยอยู่ทางคู่ขนานเนี่ยแล้วก็ติดหนักด้วยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไม่มีอะไรคือเขาจะตรงไปข้างหน้านี่ก็ยังไปไม่ได้เลย
0: ยัง
2: นิ่งแบบไม่อันนี้แต่ว่าผมอยากให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเคลียร์กับการเจ้าหน้าที่ทำงานนะว่าต้องแบ่งให้รถวิ่งด้วยครับไม่ใช่ว่าปิดเอาแต่เฉพาะเขาอย่างเดียวฮะ
0: อันนี้เนี่ยเขาปิดยาวข้ามแยกบางแวกไปเลยเนาะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือตัวคุณจงอังผ่านตรงนี้ทุกวันไหมเขาเพิ่งปิดหรือว่าไงคะเนี่ย
2: ก็เห็นอยู่มา3วันแล้วนะแต่ว่าคือเทยางเสร็จแล้วก็จะเลื่อนมาเรื่อย
0: ๆค่ะ
2: ตอนนี
0: ้อ๋อลาดยางแอสฟัลต์เหรอคะ
2: ใช่ครับด้านยางมาต่อยตอนนี้ถึงคลองบางเชือกหนัง
0: แล้วเขาปิดเฉพาะในฝั่งขาเข้ามาเนาะฝั่งขาออกยังวิ่งได้ปกติ
2: ยังวิ่งได้ครับยังวิ่งได้อยู่มองเห็นยังวิ่งได้อยู
0: ่ค่ะค่ะไม่เพราะว่าคือเท่าที่ดูเนี่ยอย่างที่คุณจงอัง15บอกอ่ะถ้าเกิดว่าจะไปเพชรเกษมเนี่ยดิฉันก็ดูว่าตรงเส้นพุทธมณฑลสาย1เนี่ยถ้าเกิดติดเนี่ยมันก็น่าจะติดแค่ตรงช่วงจุดกับรถหรือเปล่าพอผ่านจากทางแยกนี้แล้วก็ไปเข้าทางพุทธมณฑลสาย1วิ่งไปเพชรเกษมน่าจะดีกว่าต้องย้อนกลับไปทางด้านของเส้นจรัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช่ครับ
0: อ
2: ันนี้ผมหลุดผ่านมาแล้วแยกบางแวกละตอนนี
0: ้ค่ะ
2: ผมหลุดแล้ว
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สัญญาณไฟเขียวนานๆเยอะๆหน่อยที่จะตรงไปทางเพชรเกษมนะครับ
0: หรือไม่อีกทีนึงนะก็คือถ้าเกิดว่าใครมาจากเส้นบรมก็ไปเข้าทางสาย1มาเลยตรงๆยาวๆมาเลยอย่างนั้นดีกว่า
2: ครับผม
0: ดีกว่าเนาะอย่างงี้ไม่ต้องเข้ามาทางราชพฤกษ์ตรงนี้นะคะ
2: ครับผม
0: อืมค่ะค่ะก็คือเจ้าหน้าที่แล้วในทางขนานวิ่งได้แค่เลนเดียวเองเหรอคะ
2: ใช่ครับก็คืออีกเลนหนึ่งก็เป็นเลนให้รถจอดทานอาหารครับ
0: คือไอ้ที่รถจอดริมถนนตามร้านอาหารต่างๆนี่นี่ว่ามันก็เขาก็จอดแบบเนี้ยมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
2: อย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วพอมาจังหวะที่ว่าเขาปัดรถให้จากทางในช่องทางหลักมาวิ่งทางคู่ขนานไปด้วยก็เลยทำให้รถมีการชะลอตัวกันนะแต่พอพ้นจากบางแวกมาแล้วดีใช่ไหมคะเนี่ย
2: ตอนนี้ดีครับผมวิ่งได้60แล้วครับ
0: หายอึดอัดแล้วเนาะตอนนี้
2: หายอึดอัดแน่นอนแต่ผมมีผู้โดยสารนี่ครับ
0: ผู้โดยสาร
2: จะอึดอัดกว่าผม
0: เ
2: ลยสิ
0: เออ
2: นั่งหยับกริบเลย
0: เราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะเป็นทางแบบนี้เนาะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ค่ะได้อันนี้ก็ผ่านจุดที่รถติดแล้วทีนี้ก็วิ่งได้ละนะคะ
2: โอ้ตอนนี้400ครับ
0: 400ไปถึงไหนอะเนี่ยไปถึงไหน
2: ตอนนี้ก็จะถึงที่จะเลี้ยวซ้ายออกเพชรเกษมนะครับ
0: อ๋อโอเคได้ค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณจงอัง15ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณนัทยาครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะก็เป็นการทำงานลาดยางแอสฟัลต์นะคะตรงถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าค่ะก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะปัดรถจากช่องทางหลักให้มาวิ่งในช่องทางคู่ขนานนะคะตั้งแต่ลงมาจากทางต่างระดับที่ตรงช่วงที่ตัดกับถนนพลานนกพุทธมณฑลสาย4ถนนตัดใหม่เนี่ยพอลงมาแล้วก็จะให้รถมาใช้ในช่องทางคู่ขนานทั้งหมดเลยมาจนถึงทางด้านของแยกบางแวกตอนนี้ก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะก็คือเลยจากแยกบางแวกมายังปิดอยู่นะแต่ว่าพอเลยมาแล้วเนี่ยรถเขามีทางออกอ่ะซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยทางออกซ้ายขวาไม่ได้สิเพราะเขาปิดถนนอยู่นะก็ต้องเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของทางบางแวกนะคะตอนนี้ก็จะดีขึ้นกว่าในช่วงแรกส่วนทางฝั่งขาออกก็พอเลยจากแยกบางแวกคือรถเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอเลยจากแยกบางแวกไปแล้วเนี่ยก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
3: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

คุณผู้ฟังคะตอนนี้นี่ใครที่กำลังใช้เส้นทางถนนพระราม4ฝั่งขาออกเนี่ยนะตรงหน้าบ้านจสร้อยนี่พอดีเลยเนี่ยรถที่มาจากตรงบริเวณใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาตัดกับพระราม4นะจากแยกคลองเตยใต้ทางด่วนพระราม4แยกคลองเตยมาทางด้านของแยกรัชดาตัดกับพระราม4ในช่วงนี้เนี่ยก็จะติดขัดจังหวะสัญญาณไฟนะท้ายแถวค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะตอนนี้รถเยอะเต็มพื้นที่เลยท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของบริเวณตรงข้ามการไฟฟ้าคลองเตยนะก็คือตรงแถวๆเนี้ยแต่ว่าติดไฟค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันถ้าจะว่าไปแล้วนะคะดูรถแบบว่าเต็มทุกช่องทางแล้วก็มาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะหลายคนอาจจะสงสัยอุ๊ยช่วงนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วจะห้าทุ่มทำไมถนนพระราม4ฝั่งขาออกยังดิวรถเยอะอยู่เลยนะติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางแยกนะคะพอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกรัชดาตัดกับพระราม4แล้วก็จะไปทางด้านของเกษมราษฎร์ออกไปทางด้านของกล้วยน้ำไทยตอนนี้เนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะก็ถือว่าการเคลื่อนตัวของรถพอพ้นจากทางด้านของคลองเตยไปแล้วทีนี้ก็ไม่มีปัญหาการจราจรแล้วนะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกพระโขนงมุ่งหน้ามาทางด้านของเอกมัยมาทองหล่อช่วงนี้นี่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะแล้วก็จะไปเริ่มมีรถสะสมเพิ่มมากขึ้นตรงช่วงแถวๆประมาณซอยสุขุมวิท26นะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่อโศกสุขุมวิทนะคะตรงจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกนานาตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีรถเยอะตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะส่วนฝั่งขับกลับกันจากทางด้านของนานามาอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องมาทางด้านแยกพร้อมพงษ์ช่วงนี้ทางฝั่งขาออกของถนนสุขุมวิทนี่ก็รถเยอะแต่ว่ายังไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะมาทางด้านของพร้อมพงษ์ก็ยังคงใช้การได้นะคะขาออกนี่จะรถน้อยกว่าทางด้านของฝั่งขาเข้านะมองดูแล้วก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้รถที่ผ่านจากทางด้านของทองหล่อมุ่งหน้ามาทางพระโขนงการเคลื่อนตัวของรถก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางยาวๆไปจนถึงทางด้านของแยกบางนาเลยนะจากทางด้านของพระโขนงมาอ่อนนุชต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบางนาช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็มาดูเส้นทางทางด้านของฝั่งกับการฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้าของถนนสุขุมวิทจากแยกบางนาไปนี่ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงแถวๆประมาณBTS อุดมสุขเข้าไปน่าจะเป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะตรงก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอย101ทับ1นี่แหละค่ะจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงบริเวณช่วงปากซอยสุขุมวิท101ทับ1ตรงฝั่งขาเข้านะของถนนสุขุมวิทก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะส่วนตรงช่วงของบริเวณสุขุมวิทที่มาจากทางด้านสำโรงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางนาตอนนี้การจราจรในช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงใช้การได้แล้วก็จะมีตรงช่วงของบริเวณปากซอยแบริ่งนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของลาซานตรงนี้เนี่ยคือน่าจะมีการอะไรนะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ปัดรถให้ไปใช้ในเลนอีกฝั่งหนึ่งสวนทางกันนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงนี้นะคะตั้งแต่แบริ่งมาทางด้านของลาซานแล้วก็น่าจะปัดรถให้รถมาวิ่งในช่องทางสวนทางกันจุดตรงนี้นะคะก็แต่พอผ่านตรงที่เขามีการทำงานคือจริงๆรถมันไม่ได้ติดมากนะคะก็แค่มีการชะลอตัวเล็กน้อยเท่านั้นในจุดที่เขาเบี่ยงเส้นทางกันแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ดูทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ในช่วงนี้นะคะสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้ามาจากทางแยกกิโลเก้ามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางปะแก้วในช่วงนี้จะมีการชะลอตัวตรงช่วงแถวๆตรงข้ามตลาดบางปะกอกนะ
ตรงช่วงตลาดบางประกอกแถวนี้ที่จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบางปะแก้วต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของดาวคะนองจอมทองก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็จะมีตรงช่วงของแยกมหัยสวรรค์นะที่จะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนานพอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกมหัยสวรรค์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตักสินต่อเนื่องไปจนถึงทางวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็มาดูการจราจรตรงช่วงบริเวณหน้าตรงถนนเจริญนครนะหน้าไอคอนสยามรถที่มาจากทางด้านของแยกคลองสานมุ่งหน้ามาผ่านหน้าไอคอนสยามนี่จะมีรถเยอะหน่อยพอผ่านพ้นจากบริเวณหน้าไอคอนสยามมาแล้วทีนี้ก็ใช้ความเร็วได้แล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันวันนี้ไม่เป็นปัญหานะฝั่งที่ไปจากทางด้านของเจริญนครมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองสานฝั่งนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยก็จะมีเฉพาะฝั่งทางด้านของเจริญนครที่มาจากทางคลองสานนะที่จะรถเยอะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าคนห้างเลิกแต่เลิกตั้งแต่สี่ทุ่มกว่าแล้วน่าจะเป็นช่วงที่มีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะนะคะแต่ว่าไม่นานเนาะตรงนี้เดี๋ยวพอห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็น่าจะเบาบางลงแล้วรถที่จะผ่านทางด้านของบริเวณหน้าห้างไอคอนสยามนะคะส่วนจุดอื่นๆนะตอนนี้นอกเหนือจากจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะสภาพการจราจรโดยทั่วๆไปนี่ก็ไม่เป็นปัญหานะจะมีเฉพาะในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแถบทางด้านของลาดกระบังตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังที่ไม่สามารถที่จะคือรถเล็กก็ผ่านได้คือตอนนี้เหมือนกับว่ามันจะเริ่มแบบว่าระดับน้ำก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะฮะแต่ถามว่าในเส้นทางอย่างเส้นทางทางด้านของถนนสุวรรณภูมิ4ที่เลี้ยวเข้าไปจากทางด้านของถนนหลวงแพ่งลาดกระบังนี้เนี่ยเข้าไปยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังไหมยังมีอยู่นะฮะแต่ก็ตอนนี้ทางกทม.เองเขาก็กำลังเร่งระดมนะต้องบอกว่าระดมในส่วนของการสูบน้ำเพื่อที่จะทำให้น้ำที่มันท่วมขังอยู่หลายๆวันเนี่ยลดระดับลงอย่างวันนี้เนี่ยที่ทางด้านของเขตลาดกระบังเองนะคะตรงช่วงของพื้นที่เขตร่มเกล้าเขาก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำคือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยที่บอกว่ามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่เป็นท่อซิ่งขนาดใหญ่เนี่ยมีการติดตั้งไปแล้ว4เครื่องแล้วก็จะมีการเพิ่มมีก็จะมีการเตรียมการเพิ่มท่อซิ่งเนี่ยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อน้ำเนี่ยประมาณ30นิ้วเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีก4เครื่องเป็น8เครื่องเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ยังท่วมอยู่ในพื้นที่เขหะล่มเกล้านะคะนอกจากนี้เองนอกจากเรื่องของเครื่องสูบน้ำแล้วก็ยังมีเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็จะมีการไปติดตั้งก็คือการติดตั้งเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำอยู่ที่ตรงบริเวณใต้สะพานอ่อนนุช65แล้วก็ที่คลอง2ต้นนุ่นอีก2เครื่องที่ตรงบริเวณอ่อนนุช65เนี่ยก็จะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไป3เครื่องแล้วก็ที่มีคลอง2ต้นนุ่นอีก2เครื่องอันนี้ช่วยผลักดันน้ำเข้าสู่บึงหนองบ่อนะจริงมีภาพที่ก่อนหน้านี้ที่บึงหนองบ่อนะเขารับน้ำมาช่วงนึงแล้วก็ระบายน้ำจนกระทั่งคือแบบว่าน้ำในบึงหนองบ่อเนี่ยมันลดระดับลงก็จะมีเรื่องของการใช้เครื่องผลักดันน้ำเนี่ยนำน้ำเข้าไปสู่ในบึงหนองบอนแล้วก็ค่อยๆระบายลงไปทางด้านของคลองประเวศนะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นขั้นตอนอะในเมื่อน้ำทางด้านของแถวลักกระบังร่มเก้าอย่างเงี้ยกว่าระยะทางกว่าจะไปลงทางด้านของที่สถานีสูบน้ำที่พระโขนงเนี่ยมันไก่ใช่ไหมฮะก็เอาน้ำเนี่ยน้ำที่เยอะๆเนี่ยสูบมาแล้วก็มาลง
มาตรงที่ทางด้านของบึงหนองบอนตรงนี้ไว้ก่อนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเขาก็ได้มีการนำเอารถแบ็คโฮมาเสริมคันดินป้องกันน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่ก็เชื่อว่าจะช่วยให้ระดับน้ำในเขตร่มกล้าวเนี่ยลดระดับลงภายในวันพรุ่งนี้นะก็เดี๋ยวคนต้องติดตามกันไปนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามเต็มที่เลยนะทั้งในส่วนของการสูบน้ำเรื่องของการผลักดันน้ำนะคะเรื่องของการทำคันดินขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยที่สูบเนี่ยมันไหลย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่นะคะก็กำลังทำกันอย่างเต็มที่เลยโหเห็นท่อซิ่งที่เขามาเตรียมสูบน้ำนี่เพิ่มเสริมเข้าไปอีก4เครื่องเป็น8เครื่องนี่ต้องให้ระดับน้ำในเขตร่มเกล้าลดลงให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้นี่มันจะครบกี่วันแล้วล่ะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นี่มันเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นก็เนี่ยละอีกนิดนึงนะเพราะว่าต้องรีบสูบน้ำนะเพราะเดี๋ยวเกิดมีฝนตกลงมาเติมอีกนะในช่วงของวันที่5ถึงวันที่7นี่น้ำเก่ายังไม่ออกน้ำใหม่มาเติมอีกนี่แย่เลยนะสำหรับพื้นที่ที่เขาจมน้ำกันมาหลายๆวันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมนิดนึงคุณสมศักดิ์บอกว่าอ๋อมันมีอุบัติเหตุเหรอคะตรงถนนพระราม4ฝั่งขาออกช่วงแยกรัชดาพระราม4มาทางด้านของแยกเกษมราษฎร์บอกว่าเลยจากแยกพระรามแยกรัชดาพระราม4มาเล็กน้อยมีอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถแวนชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายกับกลางเลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวคือ เส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาออกที่เมื่อสักครู่นี้ดิฉันบอกนะว่ามีรถเยอะอยู่ตั้งแต่ตรงใต้ทางด่วนพระราม4มาเลยนะคะรถติดไฟแดงแล้วมาเจอเรื่องของอุบัติเหตุด้วยรถอุบัติเหตุที่ทางด้านของคุณสมศักดิ์บอกว่าเลยจากแยกรัชดาพระราม4ไปเล็กน้อยเป็นรถเก๋งกับรถแวนชนกันเฉียวชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายกับกลางก็เลยยิ่งทำให้รถเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องกันไปด้วยนะคะแต่พอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วทีนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันที่มาจากแยกเกษมราษฎร์เข้ามาตรงแยกคลองเตยนี่ก็ติดจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันนะคะก็พอผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกตรงคลองเตยตรงนี้เนี่ยก็จะใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีทางด้านของจังหวัดนครนายกนะเขามีการแจ้งเตือนทางด้านของปภ.เขาเตือนนะว่าเนื่องจากว่ามีแนวกระสอบทรายคันกั้นน้ำกันแนวกระสอบทรายคันกั้นน้ำท่วมกันป้องกันน้ำท่วมถนนเกิดพังทลายลงมาค่ะทำให้ระดับน้ำท่วมถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสว.องครักษ์มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้รถขนาดเล็กนั้นผ่านด้วยความลำบากนะคะเป็นแจ้งเมื่อตอนช่วง 22:46 นที่ผ่านมานี้เองนะคะเนื่องจากว่าแนวกระสอบทรายกันแนวกระสอบทรายคันกั้นน้ำท่วมถนนเนี่ยมันพังลงมาทำให้มีน้ำท่วมเข้ามาในถนนรังสิตนครนายกช่วงบริเวณหน้ามสว.องครักษ์มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นรถขนาดเล็กเพิ่มรถขนาดเล็กเนี่ยผ่านด้วยความลำบากเนี่ยตามภาพนี้เลยนะที่อยู่ในหน้า YouTube ตอนนี้เนี่ยโหมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะเพิ่งจะแจ้งเมื่อตอนแจ้งเตือนเมื่อตอนช่วง 22:46 นี่เองนะคะแล้วก็น้ำนี่มันทะลักเข้ามาค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวรถขนาดเล็กคืออันนี้ที่เห็นในภาพนี้จะเป็นรถกระบะนะก็ยังแบบลุยได้นะแต่ถ้ารถเล็กๆเลยเนี่ยหรือว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะขี่ผ่านลำบากสักนิดหนึ่งนะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปในเส้นทางตรงช่วงนี้เนี่ยก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำเข้ามาท่วมถนนช่วงหน้ามสว.องครักษ์นะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะที่แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันในส่วนของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมในช่วงเวลานี้นะเส้นทางที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เป็นอันนี้เป็นภาพคลิปเลยนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขามีการแจ้งสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมในช่วงเวลานี้นะเส้นทางที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เป็นอันนี้เป็นภาพคลิปเลยนะ

0: เป็นงานป้องกันแต่ว่าตรงเนี้ยมันแนวกระสอบทรายตรงนี้มันพังลงมานะก็เลยทำให้น้ำทะลักเข้ามานะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณสุทธิรักษ์ค่ะอยู่ที่สะพานพระราม8นะคุณสุทธิรักษ์สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะคุณสุทธิรักษ์อยู่สะพานพระราม8ช่วงไหนคะฝั่งที่จะไปลงทางด้านไหน
1: ทางที่จะไปสิริราชนะคร
0: ับ ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมพอดีเมื่อกี้ผมขับรถอยู่ขับรถแท็กซี่นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มันกลับรถมาปุ๊บแล้วมันของมันหล่นแล้วมันก็ไม่รู้อะไรผมมันแล้วก็อยู่ข้างใต้ครับก็ทำให้หม้อน้ำผมแตก
0: เอ้าเหรอคะ
1: น้ำมันเครื่องมันก็ไหลมาเยอะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมยกไปแล้วครับยกแล้วแต่ว่ามันยังมีน้ำมันเยอะอยู่ครับเดี๋ยวกลัวมันลื่นกันหมดครับ
0: อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เราประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้นะคะตรงช่วงไหนนะคุณสุทธิรักษ์ลงมาจากสะพานพระราม8ที่จะมุ่งหน้ามาทางศิริราชมาทางอรุณมรินทร์เนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับผมใช่อรุณมรินทร์ครับใช่ครับ
0: อยู่ตรงเลยแยกข้ามทางด้านของบรมมาหรือยังข้ามทางด้านของแยกอรุณมรินทร์มาหรือยัง
1: คือไปทางเขาเรียกจากข้าวสารนะครับแล้วตรงไปครับ
0: จะไปทางด้านไหนนะคะ
1: ด้านที่มันเป็นเมื่อกี้ผมขึ้นมาทางที่เป็นก็เรียกมุมเขาเรียกว่าอะไรนะรัชกาลที่5ครับ
0: เดี๋ยวนะดิฉันกำลังงงคืออันเดี๋ยวนะคุณสุธิรักษ์คือลงมาจากสะพานพระราม8ก็ผ่านทางด้านของอรุณมรินทร์ที่จะตรงมาทางด้านของศิริราชถูกต้องไหมฮะ
1: ยังไม่ถึงสะพาน
0: ยังไม่ขึ้น
1: สะพานกลาง
0: ค่ะอ๋อค่ะก็คือก่อนที่จะผ่านทางด้านของขึ้นสะพานนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็อยู่ตรงในเส้นทางอยู่บนถนนอรุณมรินทร์อยู่นะก็คือเลยจากแยกอรุณมรินทร์ที่จะมาขึ้นทางสะพานข้ามคลองมากอกน้อยที่จะมาลงทางศิริราชตรงนี
1: ้
0: อืมค่ะค่ะแล้วตอนนี้รถยกมาแล้ว
1: ครับผมยกเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าน้ำมันยังอยู่แล้วมันเยอะอยู่เพราะข้างล่างมันน้ำแตกด้วย
0: จุด
1: น้ำมันด้วยเมื่อกี้ผมยังลื่นเลย
0: จุดที่หาจุดที่มอน้ำแตกแล้วน้ำมันรั่วนี่มันตั้งแต่ตรงช่วงไหนคะ
1: ตรงที่จอดอะครับ
0: ก็คือตรง
1: ทางยาว
0: อ๋อยาวเลยใช่ไหมคะได้เดี๋ยวนี้อันนี้น่าจะเป็นของทางด้านของเขตบางกอกน้อยเนาะ
1: ครับเห็นมอเตอร์ไซค์เข้าเยอะเหมือนกันครับไอ้ที่นี่ครับ
0: อืมค่ะได้ได้ให้เดี๋ยวให้ทางด้านนอกประสานงานเจ้าหน้าที่ให้โอ้ต้องแล้วนี่คือต้องยกรถไปซ่อมอย่างเดียวเลยเนาะเพราะว่าข้างล่าง
1: ต้องอย่างเดียวครับเพราะว่าจะตายไม่ได้เพราะหม้อน้ำมันแตกด้วยแล้วมันเครื่องก็แตกด้วยน้ำไหลเยอะเลยครับ
0: คือตอนแรกเราไม่เห็นหรอคะว่ามันมีของบนถนนหรือว่าเบรกไม่ทัน
1: เห็นครับผมเพราะเขากำลังกลับรถเลยครับผมก็เลยเลี้ยวขวาหลบเขา
0: ค่ะ
1: ใช่ครับผม
0: พอแล้วพอเลี้ยวขวาหลบเขาก็เลยเราก็เลยไปทับเอาของที่เขาทำหล่นเลย
1: ไปตอดกับใต้เขาเลยครับใช่ครับผม
0: ค่ะมัน
1: ตอนนี้ผมก็เดินไปดูแล้วมันก็ไม่มีของละฮะ
0: เขาไปแล้วสิ
1: เขาน่าจะเอาไปแล้วใช่ครับเพราะเขาไม่ขึ้นสะพานเขากลับรถออกไปทางเดิมครับย้อนกลับไปใช่
0: เขาเห็นไหมตอนที่เรารถเราเสียหายอะค่ะ
1: ผมเกือบชนเขาเลยครับใช่ครับเห็นคร
0: ับ เหรอคะเขาก็เห็น
1: คร
0: ับ แต่รีบไปก่อนเลยแล้วเราเห็นทะเบียนรถอะไรเขาไหมอ่ะ
1: ไม่เห็นครับผมเพราะผมก็หลบรถเขาอยู่ไม่ได้สังเกตดูครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดอย่างนี้แล้วก็ไปดูที่ปตม.ได้เขตปตม.ได้ไหมคร
0: ับ ได้เดี๋ยวให้ต้องอันเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้ายังไงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งความว่ารถเราเสียหายเพราะว่ารถเราเสียหายอ่ะเผื่อให้เจ้าหน้าที่เขาได้ไล่กล้องแล้วคอยติดตามมาติดตามในส่วนของทะเบียนรถอีกทีหนึ่ง
1: แต่กลัวคนที่จะมันจะเป็นขึ้นสะพานมันเป็นทางแรงทางโค้งตรงนั้นนะครับมันก็น่ากลัวอันตรายคร
0: ับ ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวทางจสร้อยประสานไปขับทางด้านของเขตเขาอีกทีหนึ่งไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้เขาไปทำความสะอาดถนนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวก็ เดี๋ยวแจ้งทั้งตำรวจแจ้งทั้งทางด้านของเขตด้วยละกันนะคะจะให้ไปช่วยดูแลอีกทีนึง

0: แต่ว่าในส่วนถ้าว่าถ้าเกิดว่าจะดําเนินคดีอะไรยังไงเงี้ยคือดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าแจ้งความไปแล้วเขาจะรับผิดชอบเราไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ใช่ก็คงต้องทำใจนะครับมันแต่ว่ากลัวคนเขาจะมาโดนอุบัติเหตุนะครับกล
0: ั
1: วอย่างเดียวก็เลยโทรแจ้งไว้ก่อน
0: ค่ะค่ะได้ไม่เป็นไรประเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุธีรักษ์
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะโหรถคุณสุธีรักษ์คือประสบอุบัติเหตุเองนะคะแล้วก็เป็นห่วงคนที่เขาขับขี่รถจักรยานยนต์มาอาจจะมาเจอตรงจุดที่น้ำมันหกคือน้ำมันเป็นน้ำมันเครื่องมาจากรถของคุณสุธีรักษ์นี่แหละเนื่องจากว่าหักหลบรถจักรยานยนต์ที่เขาทำของหล่นอยู่ที่พื้นถนนแล้วเขากำลังกลับรถมาเพื่อที่จะมาเก็บของปรากฏว่าก็คือจังหวะนั้นเองก็คือไปทับเอาของที่เขาทำหล่นน่ะแล้วมันก็เข้าไปใต้ท้องรถไปทำให้หม้อน้ำแล้วก็ตรงช่วงของน้ำมันเครื่องมันก็ไหลลงมาตอนนี้เนี่ยก็เป็นห่วงว่าคนที่ขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะเดี๋ยวเราประสานงานทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องให้ไปช่วยดำเนินการทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะที่เป็นถนนน่าจะเป็นเส้นอรุณอมรินทร์นะคะทางฝั่งที่จะมาขึ้นสะพานข้ามคลองบางกอกน้อยที่มาจากแยกอรุณอมรินทร์นะคะระมัดระวังด้วยละกันตรงเส้นทางตรงนี้มีอุบัติเหตุนะคะแจ้งเข้ามาจากทางด้านของทางไลน์บอกว่าเป็นอุบัติเหตุอยู่บนถนนบำรุงเมืองมาจากสะพานกษัตริย์ศึกขามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอัสดางช่วงแยกยุคนมาทางด้านของแยกแม้นสีตรงช่วงของปากซอยสวนมะลิ2นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกัน2คันอยู่ในช่องทางซ้ายมีคนเจ็บ4คนเลยน่าจะมากันคันละ2คนนะคะก็เลยทำให้มีคนเจ็บทั้งหมด4คนนะคะตอนนี้ก็ให้การช่วยเหลือคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองก็อยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะตอนนี้เลยทำให้รถที่ใช้เส้นทางถนนบำรุงเมืองที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานกษัตริย์ศึกตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวกันนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่ก็น่าจะผ่านไปได้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ตรงช่วงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานกษัตริย์ศึกนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะเดี๋ยวย้ำที่คุณสุชาดาแจ้งไว้นะคะบอกว่าทำกระเป๋าสะพายสีดำตกคือไม่แน่ใจว่าจุดที่ตกเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงไหนเนื่องจากว่าคุณสุชาดาเนี่ยขับรถแกร็บนะคะแล้วต้องไปรับผู้โดยสารแล้วก็ไปหลายที่เลยก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้ากระเป๋าเนี่ยมันน่าจะตกตอนที่เปิดประตูรถออกไปหรือเปล่านะคะเป็นกระเป๋าสะพายสีดำแล้วข้างในกระเป๋าสะพายเนี่ยจะมีกระเป๋าสตางค์อยู่ซึ่งจะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีเอกสารต่างๆแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะไปส่งผู้โดยสารหลายที่เลยไม่แน่ใจว่าช่วงที่เปิดประตูรถลงไปเนี่ยทำให้กระเป๋าเนี่ยมันตกลงไปหรือเปล่าแต่ว่าจะอยู่ในโซนแถวๆนี้นะจะเป็นทางด้านของเกตเวย์เอกมัยทองหล่อบิ๊กซีเอกมัยลงโรงแรมซัมเมอร์เซตที่พระราม9ใกล้ๆกับเซ็นทรัลพระราม9นะคะตรงโซนตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระเป๋าใบนี้มันตกหล่นอยู่ตรงช่วงไหนถ้าเกิดว่ามีใครเก็บไว้ได้นะคะเจ้าของกระเป๋าชื่อคุณสุชาดาจูแรงบุญถ้าเกิดว่ามีคนเก็บได้ยังไงรบกวนส่งคืนเจ้าของเขาด้วยละกันนะคะแล้วก็ย้ำนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนอรุณอมรินทร์ที่จะมาจากทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านสิริราชมาทางสะพานข้ามคลองมากอกน้อยมุ่งหน้ามาสิริราชเมื่อสักครู่นี้รถของคุณสุธีรักษ์เกิดอุบัติเหตุนะคะทำให้หม้อน้ำแล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยมันไหลออกมาบนถนนคุณสุธีรักษ์เป็นห่วงบอกว่าเดี๋ยวรถจักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมาจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณเส้นทางดังกล่าวเนี่ยก็ระมัดระวังด้วยเดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางเขตกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปช่วยดำเนินการนะคะเพราะว่า เดี๋ยวรถจักรยานยนต์ผ่านมาเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางราชพฤกษ์ฝั่งขาตอนนี้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออก ตอนแรกราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านของแยกพุทธมณฑลตัดกับทางด้านของถนนราชพฤกษ์เนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะปัดให้รถในทางหลักเนี่ยลงไปใช้ในช่องทางคู่ขนานใช่ไหมฮะตอนแรกนี่ตอนที่คุณจงอาง15ผ่านมาบอกว่ารถติดมากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันการจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะจะไปกลายเป็นว่าไปเป็นปัญหาตรงฝั่งขาออกตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกบางแวกคือรถเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกบางแวกนะคะผ่านจากแยกบางแวกไปแล้วมันคือจะมีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่นั่นล่ะก็จะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวพอผ่านแยกบางแวกไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นตามลำดับนะมีใครผ่านตรงช่วงนี้เวลานี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยสำหรับจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ก็เป็นเวลาในช่วงกลางคืนที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าพื้นที่ทำงานกันหลายๆเส้นทางเลยนะคะยังไงใช้รถใช้ถนนก็สังเกตดูด้วยว่าจุดไหนที่มีเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่สังเกตป้ายสัญญาณนะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงใกล้ๆแล้วจะหักหลบไม่ทันเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฉันขอดูเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวย้ำนะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสวองครักษ์ที่มันจะมีแนวกระสอบทรายที่สำหรับป้องกันน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดพังลงมาทำให้มีน้ำทะลักมีน้ำทะลักเข้ามาท่วมถนนนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยู่ในที่จะผ่านเส้นทางตรงนี้นะคะก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งหน้าองคารักษ์ตอนนี้น้ำระดับน้ำสูงประมาณสัก 30-40 เซนได้นะแต่รถยังผ่านได้นะคะแต่จะต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับรถที่จะผ่านทางเส้นทางตรงช่วงของบริเวณถนนรังสิตนครนายกช่วงหน้ามสวองครักษ์ตรงจุดนี้เนี่ยอย่างที่เห็นตามคลิปจาก YouTube ตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นแนวกระสอบเหมือนแต่น้ำพอน้ำมันทะลักมานี่คือเสมอแนวกระสอบเลยนะน้ำที่มันทะลักเข้ามาท่วมถนนอยู่ในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากเส้นทางทางด้านของถนนเส้นทางถนนรังสิตองครักษ์ตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังมีในจุดอื่นที่เขายังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะอย่างทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดค่ะตรงประมาณโฮมโปรไม่แน่ใจว่าโฮมโปรกมประมาณกมที่เท่าไหร่เอ่ยยังมีน้ำท่วมอยู่บนถนนนะแต่ว่าระดับน้ำนี่ลดลงไปเยอะแล้วนะคะเป็นถนนเทพรัตน์ช่วงหน้าโฮมโปรก็คือคนที่จะสัญจรผ่านไปมาตอนนี้เนี่ยก็ผ่านได้นะทั้งรถเล็กรถจักรยานยนต์อะไรผ่านได้หมดแต่ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะวิ่งชิดขอบทางด้านขวากันหมดเลยนะคะก็ใช้ความระมัดระวังด้วยละกันนอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วเนี่ยถนนชำรุดหลายเส้นทางเลยเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมอยู่หลายวันเลยทำให้พื้นผิวถนนเนี่ยเกิดการชำรุดมีหลุมหลายๆจุดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆนะคะมาในช่วงนี้นะคะดูเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะว่าเส้นทางที่มีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่ตอนนี้เนี่ยคือหลายๆจุดเองเนี่ยอย่างทางด้านของกองทัพเรือเขาก็มีการนำกำลังในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือได้มีการนำเอาเครื่อง เป็นเรือผลักดันน้ำนะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไปติดตั้งเรือผลักดันน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งสิ้นเนี่ย20ลำด้วยกันจะแบ่งออกเป็น2จุดที่เขามีการนำเอาเรือผลักดันน้ำไปติดตั้ง2จุดรวม20ลำก็คือที่บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา10ลำแล้วก็ที่บริเวณสะพานหน้าเขื่อนบางปะกงอีก10ลำนะคะอันนี้ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างทดลองเดินเครื่องเพื่อที่จะเร่งประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยนะคะอันนี้เรือผลักดันน้ำคือเป็นเรือที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ผลักดันน้ำโดยเฉพาะเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่มีน้ำท่วมน่าจะเป็นปี57หรือไงเนี่ยเราก็จะได้เห็นทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการนำเอาเรือผลักดันน้ำออกมาจำนวนมากเลยทีเดียวนะช่วยมาติดตั้งแล้วก็ทำการผลักดันน้ำให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะไหลลงไปได้รวดเร็วมากขึ้นนะตอนนี้เอาไปติดตั้งอยู่ที่ทางด้านของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่20ลำด้วยกันนะตรงแถบทางด้านของบางปะกงนี่เองก็ยังมีน้ำที่แบบว่าอยู่ในระดับสูงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าทางโซนทางด้านของฉะเชิงเทราทางด้านของปราจีนบุรีก็ยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมนครนายกก็เช่นเดียวกันนะก็ยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมเพราะฉะนั้นต้องเร่งในส่วนของการผลักดันน้ำให้ลงไปทางด้านของลงทะเลให้อย่างเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าดูเนี่ยตามภาพนะคะแม่น้ำบางปะกงนี่มีความคดเคี้ยวมากๆเลยนะคดเคี้ยวมากๆเลยตั้งแต่ตรงไหนมาถ้าจะว่าไปแล้วบางปะกงตั้งแต่ช่วงต้นๆมาเนี่ยเขามีความคดเคี้ยวคดเคี้ยวมาตลอดเลยนะตั้งแต่ตรงด้านบนมาฉะเชิงเทราลงมาคือถ้าดูตามแผนที่เนี่ยลักษณะของแม่น้ำบางปะกงอ่ะถ้าเกิดมันไหลตรงลงมาอย่างเดียวมันก็จะโฟลมากขึ้นมันก็จะโฟลละน้ำก็จะไหลไปได้เร็วใช่ไหมฮะแต่ของบางปะกงเนี่ยมันจะมีแบบว่าเหมือนแบบคดเคี้ยวซ้ายขวาอะไรตลอดเริ่มมีแบบว่าเหมือนน้ำลงมาแล้วก็เหมือนกับไหลย้อนขึ้นไปแล้วก็ไหลลงมาคือคดเคี้ยวมากค่ะเพิ่งจะมาสังเกตจริงๆนะว่าตรงสายทางของแม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันมีความแบบโอ้โหซิกแซกซิกแซกซิกแซกแบบนี้ไปตลอดทางเลยมันก็เลยจะทำให้เรื่องของน้ำที่จะไหลลงไปทางด้านของทะเลเนี่ยมันก็ช้าลงไปเรื่อยๆเลยนะโดยเฉพาะเดี๋ยวที่ฉันดูนะเห็นอย่างตรงแถวๆทางด้านของฉะเชิงเทราแถวตรงช่วงของวัดสมานรัตนารามอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเขาจะเรียกอะไรเหมือนเป็นพอผ่านคือจากบางปะกงลงมานะตรงแถวบางคล้าเนี่ยมันก็จะเป็นลองนึกภาพเหมือนตรงบางกระเจ้ามันก็เหมือนจะเป็นกระป๋ออยู่หนึ่งกระป๋อตรงนี้แล้วนะแล้วแต่โชคดีที่มันจะมีทางที่น้ำเนี่ยไหลผ่านลงมาคือเหมือนกับว่าตามแม่น้ำบางปะกงมาแล้วก็ไปอีกทางนึงแต่มันจะมีทางที่ตัดผ่านลองนึกถึงแบบว่าบางกระเจ้าแล้วก็จะมีโครงการคลองลัดพลีคล้ายๆอย่างนี้เลยที่จะมีตรงช่วงที่น้ำผ่านมาตรงมาประโกงตรงนี้เนี่ยแล้วก็พอไหลมาจนถึงทางด้านของตรงวัดสมานรัตนารามก็จะมีลักษณะแบบนี้อีกเหมือนกันก็จะเป็นจุดที่แบบว่ามีทั้งน้ำไหลตามทางมาตามปกติแล้วก็น้ำที่เหมือนกับไหลเป็นตัวยูอีกทีหนึ่งนะคะแม่มันแบบเป็นคุ้งน้ำที่แบบว่าคดเคี้ยวมากคดเคี้ยวมาตลอดทางเลยอันเนี้ยก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมทางด้านของแม่น้ำปาปะกงนี่น้ำถึงจะไหลช้าตอนนี้เขาก็เลยมีการนำเอาเรือผลักดันน้ำไปติดตั้งอยู่นะคะเพื่อที่จะเร่งในส่วนของการระบายน้ำลงไปที่ในทะเลให้เร็วขึ้นนะเพราะว่าทั้งทางด้านของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกยังมีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะก็หลายจุดเลยนะหลายจุดเลยก็ช่วยกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะหลังน้ำลดนี่หลายๆบ้านเลยนะก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือว่าจะมีสิ่งของอื่นๆที่มันจมน้ำแล้วก็ได้รับความเสียหายไปนะโดยเฉพาะในจุดที่แช่น้ำอยู่หลายๆวันอย่างเป็นทางด้านของรามคำแหงบางกะปิหรือจะเป็นโซนทางด้านของ อะไรนะเคหะคลองจันทร์ยังกำลังนึกอยู่บอกว่าทางด้านของทางกทมค่ะเขาจะมีการเปิดพื้นที่นะเปิดลานตรงวัดบึงทองหลางในพื้นที่ของเขตบางกะปิเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นเอาขยะชิ้นใหญ่ยกมาทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะทำการเคลื่อนย้ายไปกำจัดอย่างถูกหลักนะเพราะฉะนั้นใครคนที่แบบว่าพอหลังจากที่น้ำลดแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันมีขยะขึ้นมาที่แบบว่าชิ้นใหญ่ๆบางคนมีไอ้นี้อะไรนะฟูกที่นอนใหญ่ๆจมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปทิ้งลงน้ำลงอะไรอย่างที่เราเคยเห็นภาพมาก่อนๆหน้านี้ที่บอกว่าตามตะแกรงหน้าสถานีสูบน้ำอะไรต่างๆเวลาที่มีฝนตกน้ำท่วมมันจะมีบางทีมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆมีฟูกอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ๆมันลอยมากับน้ำอย่าไปทิ้งแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเอาไปทิ้งที่บริเวณลานวัดบึงทองหลางนะคะเจ้าหน้าที่จะเปิดพื้นที่นำขยะชิ้นใหญ่ๆมาวางไว้ที่ตรงบริเวณที่วัดบึงทองหลางตรงนี้นะคะเพื่อที่จะนำเอาไปกำจัดโดยจะมีในส่วนของภาคเอกชนนะสนับสนุนเรื่องของรถขนย้ายจากทางด้านของบริษัทกลุ่ม79จำกัดนะคะแล้วก็บริษัทวัสดุพันธุรกิจนำไปกำจัดอย่างถูกหลักอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครที่มีขยะชิ้นใหญ่ๆจะเอาไปทิ้งแต่ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนนะก็เอาไปไว้ที่วัดเบืองทองหลางได้แต่ในส่วนของขยะชิ้นใหญ่ๆที่เขาต้องการขนเนี่ยก็จะมีเนี่ยแหละ2บริษัทที่เขาให้ความร่วมมือกับทางด้านของกรุงเทพมหานครมาช่วยทำการขนย้ายนะอันนี้ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องติดต่อไปยังไงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดว่าใครพอมีรถหรืออะไรก็ได้นะที่จะขนของไปวางไว้ที่ทางด้านของลานที่วัดบึงทองหลางได้ก็ดำเนินการเลยนะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยกันนำเอาพวกขยะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เอาไปทิ้งแล้วก็ไปจำกัดไปกำจัดอย่างถูกต้องนะคะตามหลักวิชาการจะได้ไม่เป็นมลพิษต่อไปด้วยนะคะมีคนเข้าไปในเพจของกรุงเทพมหานครที่เขามีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้มีคนถามว่าจะขนไปยังไงก่อนเพราะว่าน้ำท่วมรถพังหมดจะให้ขนไปยังไงก็อันนี้ลองดูเพราะว่าเขามีบริษัทที่จะมาช่วยรับขนย้ายไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการคือดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันนี้เนี่ยรวมไปถึงคนที่แบบว่าอยู่ในชุมชนตรงใกล้ๆตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะที่จะสามารถติดต่อเพราะว่าบางคนได้อย่างที่บอกนะว่าบางคนคือรถจมน้ำไปหมดแล้วของชิ้นใหญ่เนี่ยจะให้ขนมายังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะลองสอบถามไปแล้วกันนะทางด้านของเขตบางกะปิเขาแจ้งประชาสัมพันธ์มาแบบนี้นะคะในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังที่ทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเขาก็มีการเอาท่อซิ่งไปติดตั้งใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเพื่อที่จะดำเนินการสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำที่ในชุมชนร่มเกล้าแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไปเจออุปสรรคในการสูบน้ำเนื่องจากว่ามีขยะเข้าไปขวางทางน้ำขวางในส่วนของการสูบน้ำสูบระบายน้ำตรงนี้นะคะทางด้านของเจ้าที่เลยต้องมาทำการเก็บขยะตรงนี้เคลียร์ขยะในท่อซิ่งเคลียร์ขยะในท่อในคลองตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ท่อสูบน้ำพญานาคหรือว่าท่อซิ่งเนี่ยนะคะได้สูบน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะก็ต้องรีบ
ในส่วนของการเคลียร์ขยะตรงนี้ออกไปเพื่อให้เพราะว่าเขามีเครื่องสูบน้ำพญานาคหรือว่าท่อซิ่งเนี่ยมาเติมมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็จะยิ่งทำให้การสูบน้ำเนี่ยมันช้าลงไปด้วยโหแล้วก็ขยะเยอะซะด้วยนะน่าจะเป็นขยะที่ลอยมาตอนที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยแล้วพอมาลอยมาถึงตรงจุดนี้มันก็เลยมากองสุมอยู่ในจุดเดียวกันตรงนี้นะก็รีบดำเนินการเคลียร์ขยะตรงนี้ออกไปเพื่อให้เครื่องสูบน้ำตัวนี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าอย่างที่บอกท่านปลัดกทม.ก็บอกแล้วว่าก็จะรีบสูบน้ำให้ระดับน้ำนั้นลดลงก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายใน2วันก็ต้องช่วยให้ทางด้านของน้ำที่เคหะล่มเกล้าตรงนี้ลดลงให้ได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เส้นทางรังสิตนครนายกตรงแถวๆมสว.องคารักษ์ที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็จะมีทางด้านของลาดกระบังตรงช่วงของบริเวณปากทางลาดกระบังปากทางสุขสมานนะลาดกระบัง48ก็คือเป็นทางที่จะเข้าเป็นถนนสุวรรณภูมิ4เนี่ยที่จะเข้าไปทางสนามบินสุวรรณภูมิยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วนะเป็นระดับน้ำประมาณ20-30 เซนได้นะคะบอกว่าน้ำเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางจุดที่เคยท่วมสูงก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะรถขนาดเล็กสามารถวิ่งในเลนขวาแล้วก็เลนกลางได้จักรยานยนต์ก็ยังวิ่งพอวิ่งได้เหมือนกันนะแต่บางจุดยังต้องระมัดระวังนะนี่เป็นเส้นทางทางด้านของสุขสมานก็มาจากทางด้านของลาดกระบังแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเส้นทางที่จะเข้าไปทางสุวรรณภูมิส่วนที่ซอยลาดกระบัง48ตอนนี้น้ำลดลงมากเลยต้นซอยมีบางจุดเริ่มแห้งแล้วนะจักรยานยนต์วิ่งได้เพิ่มมากขึ้นใช้เส้นทางตรงช่วงของลาดกระบัง48ตรงนี้เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะระดับน้ำลดลงหลายๆจุดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นที่เห็นนี่ก็คือเป็นถนนสุขสมานหรือว่าเป็นสุวรรณภูมิ4นะที่จะเข้าไปทางหน้าของสนามบินสุวรรณภูมิอะค่ะระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วรถขนาดเล็กนี่มาใช้เส้นทางกันได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็มาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบความคืบหน้าล่าสุดในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจักรร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณฟังคะช่วงนี้มีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามานะคะเป็นถนนอิสรภาพที่มาจากลาดยามุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพลานกช่วงที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณปากซอยอิสรภาพ 31/3เป็นรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย2รายเป็นผู้ชาย1คนแล้วก็ผู้หญิงอีก1คนนะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 4:10 น.เจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์นะคะเป็นพื้นที่ของสน.บางกอกใหญ่อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 4:10 น.นะคะตอนนี้การจราจรก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในพื้นที่ตรงช่วงที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในเส้นทางต่างๆนะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยที่ใช้รถใช้ถนนอ่อนแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากเตือนด้วยก็คือเรื่องของรถจักรยานยนต์ซิ่งอย่างที่บอกนะว่าช่วงวัน2วันนี้พอหลังจากที่น้ำลดแล้วก็จะได้ยินมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาเรื่องของจักรยานยนต์ซิ่งในเส้นทางอย่างที่บอกนะอย่างถนนเป็นถนนอะไรนะราชพฤกษ์ใช่ไหมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทางด้านต่างระดับตรงช่วงของบางใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นราชพฤกษ์หรือว่าเป็นช่วงของถนนนครอินเป็นนครอินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือเนี่ยตรงนครอินที่จะไปกลับรถกลับไปกลับมาเหล่านี้นะคะก็จะทำให้คือมันเสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะในส่วนของรถที่เขามาแข่งซิ่งกันบนถนนแล้วก็มีน่าจะเป็นจุดที่เขามีการทำปิดการจราจรนะช่วงตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับบางคูเวียงนะเป็นฝั่งขาเข้าของถนนกาญจนาภิเษกต่างระดับบางคูเวียงมาจนถึงตรงนี้เลยตรงต่างระดับที่ข้ามบรมราชชนนีนะคะในวงแหวนกาญจนานะคะที่เขาจะมีการปิดช่องทางการจราจรในช่องทางสายในช่องทางหลักก็ให้รถเนี่ยมาใช้ในช่องทางขนานนะคะยาวๆกันมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยตรงต่างระดับบางคูเวียงรถต้องเบี่ยงมาใช้ในช่องทางคู่ขนานนะก็จะมีการชะลอตัวตรงก่อนที่จะถึงตรงต่างระดับตรงนี้สักเล็กน้อยนะคะตรงข้ามกับโลตัสบางใหญ่อะค่ะตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ให้เบี่ยงลงมาใช้ในช่องทางคู่ขนานแล้วก็คู่ขนานยาวมาจนถึงตรงช่วงบริเวณต่างระดับข้ามบรมราชชนนีเลยนะคะแต่พอเลยจากตรงจุดนี้มาแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาในช่องทางหลักเช่นเดิมนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกถนนราชพฤกษ์ตัดกับพรานกพุทธมณฑลสาย4ตรงช่วงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พอผ่านตรงแยกตรงนี้มาแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้รถเบี่ยงไปใช้ในช่องทางคู่ขนานวิ่งคู่ขนานยาวๆมาจนถึงผ่านทางด้านของบางแวกเลยนะคะก็เป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะส่งผลให้คือตอนฝั่งที่เขามีปิดในช่องทางหลักเนี่ยให้วิ่งทางคู่ขนานรถไม่ติดแต่ว่าทางฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณแยกบางแวกที่จะมุ่งหน้าออกไปก็คือแค่ชะลอตัวเท่านั้นเนื่องจากว่าเป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะส่วนจุดอื่นๆณขนาดนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะคะการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้นะค่ำคืนของคืนวันเสาร์ที่3กำลังจะเข้าสู่วันอาทิตย์ที่4ตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางก็ใช้การได้ตามปกติแล้วนะยกเว้นในโซนแบบว่ารอบนอกเมืองสักหน่อยหนึ่งโซนทางด้านของลาดกระบังทางด้านของล่มเกล้าหรือว่าจะเป็นทางด้านของรังสิตนครนายกเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะมีเรื่องของระดับน้ำที่ยังท่วมอยู่นะอย่างตอนนี้เนี่ยเส้นผลโยธินลำลูกกาโอ้เหมือนดีขึ้นแล้วนะเหมือนจะมองเห็นละเหมือนมองเห็นพื้นถนนเหมือนกันนะเป็นฝั่งที่มาจากทางด้านของเป็นผลโยธินเป็นถนนลำลูกกาตัดกับผลโยธินตอนนี้เนี่ยเหมือนระดับน้ำจะลดลงจนมองเห็นพื้นถนนแล้วนะคะแต่ก็ยังมีน้ำอยู่นะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยคือเส้นเลนขวาสุดเนี่ย พอที่จะมองเห็นพื้นถนนละที่มองเห็นพื้นถนนเพราะว่ามันจะเห็นเส้นแบ่งช่องจราจรบนถนนนะคะระดับน้ำเริ่มค่อยๆลดลงบ้างแล้วนะคะแต่ยังไงซะก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าในเลนกลางกับเลนซ้ายยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะรถขนาดเล็กนี่มาใช้เส้นทางตรงบริเวณนี้ตรงนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าตรงช่วงของหน้ามสวองครักษ์ตรงนี้ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะเพราะว่าตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ากระสอบทรายที่กั้นน้ำท่วมเนี่ยมันพังลงมาก็เลยทำให้น้ำทะลักตรงช่วงบริเวณหน้ามสวองครักษ์นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเนาะตรงประมาณกม41บวก800แยกหน้ามสวองครักษ์พอดีเลยนะคะตอนนี้มีระดับน้ำอยู่ประมาณสัก 30-40 เซนรถขนาดเล็กยังพอผ่านไปได้นะคะค่ำคืนนี้เดินทางมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด23รายค่ะมีผู้เสียชีวิต3รายเป็นกรุงเทพมหานคร2รายแล้วก็ต่างจังหวัดอีก1รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ช่วงนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังเลยนะคะรวมถึงผู้ที่แจ้งข้อมูลการจราจรอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องราวต่างๆผ่านเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของเราทาง YouTube ทาง X นะคะแจ้งเข้ามาทุกช่องทางเลยขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันแจ้งข้อมูลตรงนี้เข้ามาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: เดินมา
2: โอ้โหเก
0: ่
2: งจ
0: ัง
2: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงอะจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: เอามา
4: แต่ข้าวเหนียว

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์สจวตวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตรองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดทรงมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2 อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่ 8,000 ษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์

9สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เมื่อวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนษา8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน

ายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

พุทธศักราช 2501 เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี 2502 พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสารสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช 2506 และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบทซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาภิเษกโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาภิเษกและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสระเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ถ่อทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539 ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อ

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อันนันต์เลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะและสภาพอากาศในช่วง27กันยายนถึง3ตุลาคม2569ในวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคม69ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในระยะแรกทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันประกอบกับมีลมตะวันออกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคม69คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ขอควรระวังในช่วงวันที่27ถึง28กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน69

0: สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการหมออาสากับจส.ร้อยค่ะวันนี้นะคะคุยกันถึงเรื่องของการออกกําลังกายนะคะซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นซึ่งเรามักจะได้ยินคําแนะนํานะคะว่าทานอาหารให้ดีนะคะครบ5หมู่ค่ะนอนให้พักผ่อนเพียงพอออกกําลังกายค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นอันนึงนะคะจากการที่ติดตามข่าวนะคะก็จะเห็นว่ามีบางครั้งนะคะผู้ที่ไปออกกำลังกายอาจจะไม่เป็นนักกีฬานะครับแต่ว่าเป็นสมัครเล่นคือออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งสองครั้งสามครั้งค่ะซึ่งออกกำลังกายไปเล่นกีฬาแล้วปรากฏว่าเกิดน็อกระหว่างที่ออกกำลังกายนะคะหรือว่าบางครั้งได้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนะคะทั้งที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำนะคะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันก็เลยต้องมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะกับทางศาสตราจารย์ดร.กายภาพบำบัดชุลีโจนจากคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้จะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไปนะคะอาจารย์คะว่าคือเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะบางคนเนี่ยคือเป็นประจำทุกอาทิตย์ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะอาจารย์ว่าบางคนไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาเนี้ยแล้วเกิดน็อกแล้วเสียชีวิตขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้ก็เรียนถามอาจารย์นะคะว่าในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะที่เราจะไปออกกำลังกายกันนะคะ
1: จริงๆเรื่องของการเสียชีวิตในขณะออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเกิดมา20กว่าปีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินข่าวว่ามันจะอยู่ในเรื่องของรายงานวิจัยในต่างประเทศเนี่ยมากนะคะแล้วก็ออกกำลังคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นไปได้ทุกอายุเลยตั้งแต่นักเรียนมัธยมที่ออกกำลังกายหรือว่าไฮสคูลพวกที่เป็นมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่นักกีฬาอาชีพอันนี้เขาก็พบกันนะก็เลยก็มาสู่ว่าทำไมหนอคนเหล่านี้เขาก็ออกกำลังกายบางคนออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่เด็กอย่างที่คุณว่านะคะว่า
0: ค่ะ
1: เขาก็น่าจะสุขภาพดีแต่ทำไมเขาถึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นได้คำตอบจริงๆก็คือมันอยู่ที่ประเภทกีฬาที่เขาเล่นด้วยนะคะอันแรกเนาะว่าประเภทกีฬาที่เขาเล่นเนี่ยเป็นประเภทกีฬาแบบไหนถ้าเป็นประเภทกีฬาที่แบบมันมีต้องใช้พละกำลังมากมีต้องการที่จะใช้ร่างกายเยอะในทุกๆส่วนยิ่งการใช้ร่างกายกล้ามเนื้อของร่างกายทั้งตัวเนี่ยยิ่งต้องใช้พละกำลังเยอะแล้วก็กีฬาที่ต้องใช้ความเร็วกีฬาที่ออกแรงต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะบางกีฬาเนี่ยต้องใช้อย่างเช่นแบดมินตันหรือว่าเป็นพวกสควอชหรือเป็นพวกบาสเกตบอลซึ่งอันนี้มีสถิติของคนที่เสียชีวิตฉับพลันในกีฬาเหล่านี้สูงมากกว่ากีฬาที่อื่นๆที่เนิบๆที่เป็นลักษณะของความหนักปานกลางเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคนที่จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมักจะเล่นในกีฬาที่เป็นต้องใช้กำลังมากหรือว่าใช้ร่างกายเยอะนะทีนี้ในส่วนอันนี้เนี่ยตัวที่มันจะรับโหลดแล้วก็ทำให้ทำงานมากขึ้นในขณะที่เล่นกำไรเล่นออกกำลังกายพวกนี้ก็จะเป็นระบบของหลอดเลือดกับหัวใจเพราะฉะนั้นร้อยทั้งร้อยที่เสียชีวิตเนี่ยจะเสียชีวิตจากเรื่องของภาวะหัวใจวายฉับพลันนะคะเป็นที่ระบบนี้ทีนี้ในระหว่างที่เราเล่นออกกำลังกายที่ประเภทลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น high intensity หรือว่า high load มากๆเนี่ยหัวใจเนี่ยมันทำงานเนี่ยหนักมากหนักโดยเฉพาะกีฬาที่มีความรวดเร็วอย่างที่แบดมินตันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเล่นกันนานๆยิ่งเฉพาะที่เป็นช่วงแรลลี่เนี่ยขวดกันตบกันอะไรพวกนี้นะคะนี่ใช้พลังกำลังซึ่งหัวใจตอนนี้ค่ะต้องทำงานหนักมากเพราะว่าเขาต้องจ่ายพลังงานให้กับตัวกล้ามเนื้อให้เพียงพอแล้วพลังงานในกีฬาพวกเหล่านี้มันไม่ใช่กีฬาไม่ใช่พลังงานแค่ระบบของออกซิเจนระบบที่ไม่ใช่ออกซิเจนก็ใช่ทีนี้ระบบที่ไม่ใช่ออกซิเจนเนี่ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยล้าเร็วเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องหัวใจละแต่ตัวกล้ามเนื้อถ้ามันล้าเร็วโดยการใช้พลังงานในระบบอื่นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวหัวใจยิ่งก็เลยยิ่งต้องทำงานหนักขึ้นอีกเพื่อป้อนพลังงานให้กับกล้ามเนื้อที่มีอาการล้าเพราะงั้นก็ยิ่งโหลดมากขึ้นไปกับหัวใจนะคะทีนี้ในส่วนนี้เนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเป็นนานเนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นคืออะไรคือความร้อนในร่างกายเพราะความร้อนที่มันมากขึ้นมันก็จะออกเป็นเหงื่อเราก็จะหลั่งเหงื่อแล้วก็จะสูญเสียน้ำไปด้วย นะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยถ้ายิ่งออกนานเท่าไหร่เรายิ่งสูญเสียน้ำเท่าไหร่แน่นอนเรื่องของปริมาณเลือดเราก็จะน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ตัวหัวใจทำงานหนักมากๆยิ่งออกนานมากก็ยิ่งทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหัวใจเนี่ยมันก็ถ้าหัวใจคนนั้นเนี่ยไม่ได้เตรียมความพร้อมมาพอหรือมีอะไรแฝงอยู่ในเรื่องของสมรรถภาพการทำงานของหัวใจร่วมหลอดเลือดด้วยนะคะแล้วก
0: ็
1: รวมระบบหายใจด้วยถ้าคนนั้นเนี่ยมีระบบตรงนี้เนี่ยเขาทำงานไม่พร้อมหรือไม่แข็งแรงพอในการรับโหลดที่อาจจะเลือกกีฬาที่อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวเขาหรือเขาไม่มีความฟิตพอกับตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการของหัวใจเนี่ยวายเฉียบพลันได้นะคะอันนี้เนี่ยเกิดในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในคนที่ไม่มีอาการนะคะในปกติเขาก็โอเคอยู่แต่พอมาเล่นออกกำลังกายที่มันเขาเรียกว่าไม่เหมาะสมกับตัวเขามันก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่สุขภาพดีๆอยู่ที่ไม่มีอะไรแฝงอยู่เนี่ยก็จะเกิดน้อยก็มักจะเกิดในคนที่อายุมากๆหน่อยเช่นอายุ40 35ขึ้นไปอย่างเงี้ยโอกาสเกิดอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มที่อายุน้อยอย่างเช่นที่ในเด็กมัธยมหรือในเด็กมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่คนที่ไปเล่นออกกำลังกายซึ่งต้องการแค่ความสนุกสนานเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีสาเหตุแฝงอยู่ค่ะนะคะอันนี้เขาเป็นสาเหตุในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีรีพอร์ตตัวนี้ออกมาไอ้ไม่มีรายงานตัวนี้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขามีรายงานออกมาจริงๆก็หลายนานแล้วด้วยนะคะเขาก็มีการค้นพบว่ามักจะเป็นคนที่มีความผิดปกติของหัวใจเนี่ยแต่กำเนิดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาพบว่าตัวโรคใหญ่ๆเลยอันนี้ก็แตกต่างกันตามประเทศด้วยนะคะอเมริกาอังกฤษก็จะมีตัวเหตุของโรคที่เป็นตัวสาเหตุหลักเนี่ยที่ทำให้เกิดอาการลักษณะเฉียบหัวใจวายหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าอันดับต้นๆของเขาก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจจะมีลักษณะของความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยที่มันหนามากมากผิดปกติค่ะนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือชื่อโรคอันนี้จะพบมากในอเมริกาแต่ถ้าไปในอังกฤษเนี่ยเขาจะพบว่าเป็นความผิดปกติของหัวใจในเรื่องของการสร้างคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็การส่งไฟฟ้าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยไปให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันหดตัวอันนี้ไม่ทราบว่าต้องพอจะได้หรือต้องอธิบายเรื่องหัวใจการทำงานหัวใจใหม่ไหมคะหรือว่าพอจะได้ไหมคะ
2: ตรงนี้ก็คงพอจะแบบได้เห็นภาพว่าเกิดจากอะไรนะคะ
1: อันแรกเนี่ยผิดปกติที่เขาพบกันเนี่ยนะคะอันแรกคือเรื่องอันนี้เกิดมาจากพันธุกรรมนะคะ
2: ค่ะ
1: เป็นโรคของพันธุกรรมแล้วก็เกิดมาแต่กำเนิดแต่ว่าคนคนนั้นจะไม่ได้แสดงอาการจนกระทั่งไปเล่นกีฬาไปเล่นอะไรที่มันโหลดกับหัวใจที่ไปทำหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกติมันก็จะแสดงอาการนะคะเพราะฉะนั้นในซึ่งโรคทุกที่เขาพบเนี่ยมันก็แตกต่างตามทวีปโดยอย่างอเมริกาอังกฤษก็พบกันคนละโรคกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยุ่งกับหัวใจนี่แหละค่ะมันก็มีอวัยวะอื่นที่จะเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตนะคะทีนี้ในอเมริกาเนี่ยที่ย้อนกลับไปเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มโรคที่เขาพบว่าความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันหนาผิดปกติมันหนาเยอะมันหัวใจเรามันจะมีความหนาอยู่ระดับหนึ่งนะเวลาเราบีบตัวเนี่ยเราต้องการกล้ามเนื้อหัวใจทำงานแต่ถ้ามันหนามากมันทำให้ห้องหัวใจเนี่ยมันเล็กด้วยแล้วก็มันทำให้เรื่องของการส่งผ่านคลื่นไฟฟ้าที่จะผ่านไปตามใยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันผิดปกติด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เขาเสียชีวิตนะคะอีกอันนึงคือกล้ามเนื้อหัวใจเขาโอเคเขาดีอยู่ไม่ได้มีความหนาอะไรแต่มันผิดปกติที่การสร้างคลื่นไฟฟ้าหัวใจกับการส่งผ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจเวลาคลื่นไฟฟ้าหัวใจเราเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตัวขั้วข้างบนนะคะเสร็จแล้วมันส่งไปที่หัวใจห้องล่างแล้วค่อยบีบตัวออกไปทีนี้ถ้าหากว่าปัญหาที่มันเกิดการทั้งการสร้างให้ขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วกับการที่ส่งผ่านไปตามใยประสาทไปเลี้ยงกล้ามเนื้อถ้ามันผิดปกติหัวใจมันก็หดตัวไม่ได้เวลาหัวใจกล้ามเนื้อหดตัวไม่ได้เพราะไฟฟ้ามันมาผิดปกติหัวใจก็เต้นหรือว่าเต้นไม่เป็นละสามสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเต้นไม่ได้เพราะว่าไฟฟ้าปกติมันไม่มาหรือมันมาผิดแปลกไปนะคะ
2: ค่ะ
1: เสร็จแล้วทีนี้อันนี้เป็นอันที่สองอันนี้พบเยอะเขาพบว่าพบเยอะในอังกฤษนะหลอดเลือด เนื้อหัวที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโคโรนารีอาร์เทอรี่หลอดเลือดโคโรนารีก็คือกลุ่มที่เป็นหลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันโรคนี้ก็คือทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมันขาดเลือดเป็นที่ตัวหลอดเลือดแล้วล่ะอันนี้มีความผิดปกติแต่กำเนิดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น3โรคที่ทำให้เสียชีวิตในขณะออกกำลังกายนะเอาก็เรื่องกล้ามเนื้อเรื่องของตัวหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจแล้วก็เรื่องของการสร้างคลื่นไฟฟ้าเป็น3โรคหลักๆเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขามีแต่เขาไม่รู้แล้วเขาก็ไปเล่น
2: ค่ะ
1: ทีนี้ตรงเนี้ยอันนี้เป็นรีพอร์ตต่างประเทศพยายามจะค้นในรีพอร์ตในเมืองไทยก็ยังไม่เห็นตัวนี้ยังไม่เห็นรายงานตัวนี้นะคะแต่มันมีความโชคดีอย่างคือเขาพบว่าโรคพวกเนี้ยมันเกิดในเอเชียน้อยเกิดในพวกฝรั่งเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นปัญหาว่าเอ๊ะแล้วคนเอเชียเราอ่ะหรือคนไทยเราอ่ะมันจะมีโรคนี้ไหมก็คิดว่ามันมีนะคะเพราะว่ามันมีโรคอันนึงเขาเรียกว่าบรูกระดะที่เป็นโรคของคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติก็พบในคนไข้ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่สาเหตุของการเสียชีวิตในนักกีฬาบ้านเราหรือคนหรือไม่ใช่นักกีฬาก็ตามเนี่ยอาจจะนะคะอาจจะมีโรคพวกนี้ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวคือต้องเช็คอะค่ะต้องเช็คก่อนที่จะเล่นกีฬาไม่ว่าจะอายุไหนก็ตามเพราะมันเกิดแม้แต่ในเด็กนะคะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเรามีโรคเหล่านี้ซ่อนเป็นพันธุกรรมอยู่หรือเปล่าในต่างประเทศเขาถึงตรวจถึงระดับจีนนะคะอันนั้นเป็นประเด็นอันนึงก็คือเรื่องของ1ลักษณะประเภทของกีฬาซึ่งมีความหนักนะคะแล้วก็การเล่นกีฬานั้นเองต้องใช้พลังงานมากหัวใจทำงานหนักมากสูญเสียน้ำนะคะอันนั้นเป็นอันหนึ่งเนาะแล้วก็มีโรคแฝงอยู่อันที่สองก็คือที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องแบดมินตันเนี่ยเป็นเล่นอยู่ในห้องที่ปิดหมดเลยอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราในห้องก็จะร้อนอึดอัดแล้วก็เรามีสูญเสียเหงื่อด้วยเพราะฉะนั้นห้องก็จะยิ่งมีความชื้นมากเหมือนความชื้นเยอะความร้อนมากการหลั่งเหงื่อแต่ระบายความร้อนอาจจะมีปัญหาในออกจากร่างกายอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นเหตุทำให้ตัวการเล่นกีฬาเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่นะคะอันนี้ก็เลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นลักษณะของกีฬาชนิดนั้นๆที่ต้องไปเล่นอยู่ในสภาพอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นกลางแจ้งก็คงจะประเด็นตรงนี้ก็คงจะลดลงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยอากาศเราร้อนมากการเล่นกลางแจ้งนี่ก็ไม่ใช่จะปลอดภัยเท่าไหร่ในยิ่งในช่วงฤดูร้อนหรืออะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อีกอันนึงที่เป็นปัจจัยอันนึงคือเรื่องจิตใจภาวะจิตใจยิ่งถ้าเป็นลักษณะของการแข่งขันที่ต้องเอาชนะเนี่ยยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่ยิ่งมุ่งมั่นเพราะฉะนั้นระบบพวกนี้มันจะไปส่งเสริมให้ร่างกายเนี่ยเรายิ่งมีการตอบสนองที่รุนแรงมากกว่าแค่รองรับงานที่เกิดจากกีฬาก็กลายเป็นว่าแม้เราเครียดแล้วก็ทำให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นไปอีกลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันก็เติมเป็นทั้งจิตใจทั้งทางกายและทั้งสิ่งแวดล้อมโดยทั้ง3ปัจจัยเนี่ยก็จะเป็นตัวเหตุที่ส่งเสริมทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเฉียบพลันนะคะ
2: ค่ะทีนี้คนที่ออกกำลังกายอย่างที่ต้องใช้พลังเยอะๆอย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยนะคะหมายถึงว่าเขาจะต้องไปตรวจร่างกายก่อนโดยการตรวจมันก็ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์จะต้องตรวจเฉพาะลงไปตรงจุดไหนยังไงบ้างนะคะ
1: คือตรวจก็อย่างที่เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือตัวหัวใจเนี่ยเป็นตัวอวัยวะสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตคือสิ่งที่เราจะต้องตรวจจริงๆก่อนเล่นทุกชนิดไม่ต้องนักกีฬาก็ได้อย่างเราเองที่จะไปเล่นกีฬาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราเล่นกีฬาเนิบๆก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ฉันต้องการไปเตะเทนนิสต้องการไปเล่นไอ้กีฬาที่มันใช้พลังเยอะควรอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจเช็คอัพร่างกายก่อนโดยเฉพาะหัวใจที่จะเช็คได้ก็คือต้องไปสเตรสเทสคือไปวิ่งบนสายพานนะคะเราไปลองดูว่าตัวเราไปวิ่งสายพานไปออกกำลังกายแล้วเนี่ยโดยที่มีหมออยู่ข้างมีระบบวัดคลื่นหัวใจวัดความดันแล้วก็มีรู้ด้วยความหนักว่าเราออกกำลังกายเนี่ยหนักขนาดไหนเราทนได้ขนาดไหนแล้วเราวิ่งไปแล้วเนี่ยหัวใจมันออกอาการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนตัวคิดว่าจำเป็นนะคะสำหรับการที่จะเตรียมตัวไปออกกำลังกายแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมันดูได้เยอะมันดูทั้งเรื่องของความดันดูหัวใจดูความหนักว่าเอ๊ะเราถ้าเราสภาพเราร่างกายอย่างนี้เนี่ย เราจะไปออกกำลังกายถึงความหนักระดับไหนดีที่มันปลอดภัยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไปวิ่งเขาเรียกว่าไปวิ่งสายพานอะตรวจที่เราเรียกกันง่ายๆว่าวิ่งสายพานถ้าเป็นของทางแพทย์ก็คือไปทำ cardiac stress test นะคะแล้วก็มีเรื่องของการวัด ECG เรื่องของการวัด echo อันนี้ต้องไปหาหมอนะคะหมอก็เช็คอัพเรื่องของหัวใจเพราะว่าอยากจะไปออกกำลังกายหมอก็จะคงจะจัดให้ค่ะว่าอีกอันนึงก็คือเรามีความเสี่ยงไหมตัวเราเองเรามีโรคอะไรอยู่ไหมแล้วคือตรวจสุขภาพตรวจไขมันตรวจความดันตรวจเบาหวานดูว่าเรามีโรคที่มันทำให้เสี่ยงต่อภาวะที่หลอดเลือดมันจะอุดตันไหมหรือว่าเป็นภาวะที่คล้ายๆเป็นเรื้อรังแฝงอยู่แล้วเราก็ดูว่าถ้าเรามีอาการเหล่านี้อยู่เนี่ยหรือมีความผิดปกติเหล่านี้อยู่เนี่ยแล้วเราจะไปออกกำลังกายได้ขนาดไหนดีนะคะแต่ถ้าเป็นกฎธรรมดาไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คือออกกำลังกายเบาถึงปานกลางดีที่สุดถ้าเราไม่ใช่นักกีฬานะคะเราไม่จำเป็นต้องไปใช้พลังอะไรมากมายแต่อย่างว่านะคะถ้าคนหนุ่มคนสาวก็คงจะไปเนิบๆก็คงไม่เอาแต่จริงๆแล้วไอ้เนิบๆหรือว่าการจ็อกกิ้งอะไรพวกนี้อันนี้มันดีต่อหัวใจนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าออกกำลังกายทำให้เราเสียชีวิตแต่ออกกำลังกายเนี่ยกับกลายว่าถ้าเป็นระดับที่เหมาะสมนะคะมันก็จะช่วยทำให้ตัวหัวใจเนี่ยทำงานแข็งแรงขึ้นซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือเหมาะสมอะค่ะว่าประเภทไหนที่เหมาะสมกับเราแล้วก็มีการเช็คอัพมีการเตรียมตัวก่อนค่ะ
2: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วเราเนี่ยสามารถดูได้จากง่ายๆเรามีสมาร์ทวอชใช่ไหมคะที่เวลาตอนนี้ออกกำลังกายว่าว
1: ั
2: ดอันนั้นมันพอที่จะเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกับช่วยเป็นเกณฑ์ให้เราดูตัวเราเองพอได้ไหมคะ
1: ตัวนี้ก็พอได้คืออย่างนี้ค่ะถ้าเป็นสมาร์ทวอชมันจะบอกแค่ความอะไรอัตราการเต้นของหัวใจใช่ไหม
2: คือ
1: ถ้าเราถ้าอัตราการเต้นของเวลาเราออกกำลังกายยังไงหัวใจต้องเพิ่มมันเป็นปกตินะคะแต่ถ้ามันเพิ่มมากกว่าปกติเช่นเราแค่เดินจ็อกกิ้งเบาๆแล้วหัวใจมันพุ่งเยอะมันเพิ่มขึ้นมากนะคะ
2: ถ้ามัน
1: เพิ่มมากสมมติว่าปกติเนี่ยระดับปานกลางมันจะประมาณ 70%ของฮาร์ทเรทของชีพจรสูงสุดทีนี้ชีพจรสูงสุดที่เราใช้คำนวณกันคือ220ลบอายุอันนั้นคือชีพจรสูงสุดนะคะแล้วถ้าเราออกกำลังกายไป 50% 60% 70% อันนี้โอเคอันนี้คือระดับปานกลางนะคะถ้าเราอยู่ในช่วงนี้ไม่เป็นไรเราก็ต้องคำนวณสมมติเราอายุ40อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ชีพจรสูงสุดของเรา220ไปลบนั่นคือเหลือเท่าไหร่คะเหลือ
2: 180
1: ค่ะแล้ว180แล้วถ้าเราแค่ 50% ของมัน
2: ค่ะ
1: ถ้า 50% ของมันก็คือไป90ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้า90เนี่ยมันเบามากถ้าเราบอกว่าไม่เอา 50% มันน้อยไปฉันอยากจะให้มันเยอะกว่านั้นอีกเอ้า
2: ค่ะ
1: เร่งไปถึง70เลยก็ได้นะ 70% มันก็จะเกิน100ไปหน่อยแล้วก็ดูเราวิ่งไปของเราชีพจรเราเต้นไปถึงตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราบอกต้องโอ้ฉันเอาแค่70ละกันนะอ้าวสมมติแตะไปถึง120เอา120พอนะอย่าไปเร่งความเร็วก็ใช้ระดับของจังหวะในการวิ่งหรือในการเดินหรือในการทำอะไรก็ตามที่ออกกำลังกายอยู่ในจังหวะนั้นแล้วให้มันคงที่เสมออันนี้เราจะว่าวันนี้เราปลอดภัยละแล้วก็สังเกตอาการตัวเองในขณะที่เราออกกำลังกายว่าเรามีอาการหอบเหนื่อยเกินปกติไหมหรือแบบโอ้โหมันมีการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้นมาไหมอะไรถ้าเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นต้องหยุดทันทีนะคะหยุดแล้วก็ค่อยคามดาวตัวเองคือใจเย็นเนาะแล้วก็ค่อยๆลดชีพจรพยายามนั่งแล้วหายใจยาวๆนะคะแล้วก็ลดสิ่งที่ต้องลดอันแรกคือความกลัวคือความตกใจต้องลดก่อนนะคะแล้วก็ดูซิว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยมันค่อยๆหายไปไหมแล้วเรารู้ว่าอันนี้อาการอย่างเงี้ยไม่ดีละเราควรไปเช็คอัพกับแพทย์นะก่อนที่เราจะทำอะไรต่อไปค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะคือถ้าแบบมันหนักแล้วเกิดอาการแบบเจ็บออกขึ้นมาแล้วเรานั่งทัน
1: โอ้อันนั้นต้อง
2: จะทำให้แบบวูบลงมาเลยไหมคะ
1: มันอยู่ที่ระดับความรุนแรงถ้าแบบถึงขั้นที่ว่าวูบเลยอันนั้นเราคงไม่มีสติที่จะทำอะไรนะคะแล้วก็ข้างๆคือคนอยู่ข้างๆจะต้อง alert จะต้องสังเกตเห็นเราต้องรีบเข้ามาช่วยเราอะค่ะถ้าถึงขั้นที่แบบวูบเลยเนี่ยจะต้องตรวจชีพจรหรือต้องคุณจะหยุดเต้นต้องปั๊มตรงนั้นต้อง AED ต้องพร้อม CPR ต้องคนข้างๆต้องทำได้แล้วในต่างประเทศในประชาชนเขามีการเรียน CPR เป็นเรื่องเป็นราวประเทศไทยเราก็มี นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปมีการเรียนแล้วก็มีการซ้อมเพื่อให้ถึงเวลาที่จำเป็นแล้วต้องทำแล้วมันทำได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่จริงๆบ้านเราควรจะมีมาตรการที่ทำให้พวกเราเนี่ยทั่วไปเลยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำการปั๊มหัวใจได้แต่ถ้าหรือในเราออกกำลังกายในสถานที่ที่ปิดที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอาคารพวกนี้จะต้องมีอุปกรณ์ AED ที่เป็นตัวกระตุ้นเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเวลาออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นถ้าหากว่าเป็นน้อยๆต้องหยุดค่ะไม่มากอะไรต้องหยุดนะคะแต่ถามว่าอาการพวกนี้ไม่ใช่ว่าหยุดแล้วเราหายแล้วเราจะสบายใจได้เพราะอาการพวกนี้จะเกิดได้หลังจากที่เราหยุดพักไปอีกเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าโอเคหยุดแล้วหยุดกำลังกายตรงนั้นแล้วเรานอนพักแล้วดูว่า30นาทีอาการหายไปไหมนะคะแต่ถ้าขั้นรุนแรงก็ต้องส่งแพทย์ล่ะค่ะนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงนั้นจะต้องเข้าใจสัก1สังเกตได้2ตัดสินใจที่จะให้การรักษาทันทีได้ช่วยเขาเรียกว่า
2: ช่วยพยาบาล
1: ได้ไปถมพยาบาลได้ค่ะก็ดูเรื่องของการหายใจดูเรื่องชีพจรนะคะดูเรื่องสติว่าเขายังเรียกรู้ตัวไหมอะไรตรงนี้ค่ะแล้วก็ต้องเรียกพยาบาลเรียกเรียกว่าพยาบาลนะคะ
2: ค่ะนั่นก็นอกจากตัวเราเองคนที่เหมือนกับเป็นบัดดี้ที่ออกกำลังด้วยก็ต้องสังเกตว่าเรื่องของการเหนื่อยหอบเหงื่อออกมากผิดปกติอะไรทำนองน
1: ี้
2: นะคะคือสัญลักษณ์ละสัญญาณละ
1: ก็สัญญาณดูว่ามันเหมาะกับงานที่เราทำอยู่ไหมแต่ถ้าเราวิ่งเร็วจี๋เลยอย่างเงี้ยโอเคเราหอบแน่ๆหอบเยอะด้วยแต่ถ้าเราวิ่งไม่เยอะแล้วเรามาหอบเกือบตายหอบสมมุติว่าเต็ม10เงี้ยเราหอบไป6 7 8เงี้ยโอ้ยนี่มันเบ้อไปแล้วนะแสดงมันเกินเค้าเรียกว่ามันไม่สมดุลกับงานของร่างกายที่เราทำเพื่อรองรับกับกีฬาตรงนั้นหรือกล้ามเนื้อที่มันต้องใช้งานตรงนั้นมันเค้าเรียกมันไม่สมดุลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแปลว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วล่ะทำไมหัวใจเราเต้นเร็วมากกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นล่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไร
2: ค่ะ
1: อีกอันนึงก็คือถ้าหัวใจเต้นชนิดที่ระส่ำแบบตึดๆๆๆเร็วมากอันนี้เป็นตัวบอกเลยว่ามันไม่ใช่คือถ้าเต้นเร็วมันเต้นตึดๆๆเป็นสม่ำเสมอเนี่ยอีกระแบบนึงนะแต่ประเภทเต้นๆหยุดๆต้นเต้นหยุดๆอันนี้ไม่ใช่ละถ้าเรียนรู้มากขึ้นก็จะต้องหัดจับชีพจรว่ามันเต้นแบบผิดจังหวะมั้ยมีการหยุดเต้นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าต้องหัดจับชีพจรได้ถ้าทำได้จริงๆก็คือความสม่ำเสมอของชีพจรนอกจากความเร็วก็ดูจังหวะตรงนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างคนทั่วไปที่เราไปออกกำลังกายอย่างเย็นเลิกงานออกกำลังกายควรจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมกับร่างกายอะค่ะ
1: จริงๆถ้าเราต้องการเทรนหัวใจเนาะเขาเรียกว่าเทรนระบบคาร์ดิโออะไรเนี้ยก็30นาทีก็พอก็คือวอร์มอัพเนาะวอร์มอัพสัก5นาทีออกกำลังกายพอสมมติเราต้องการชีพจรเรา 70% ของ heart rate max ที่เราคำนวณเนาะพอเราขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยเราก็วิ่งรักษาความหนักตรงนั้นประมาณ20นาทีนะคะพอจบเราก็คูลดาวน์ก็ช้าลงวิ่งช้าลงแล้วก็พอคูลดาวน์ก็มีการยืดกล้ามเนื้อมีการผ่อนคลายเพื่อให้เลือดมันค่อยๆไหลกลับค่ะไม่เกิดการข้างของเลือดที่ไปกองอยู่ข้างล่างค่ะก็คือมีวอร์มอัพมีสเตปมีซัสเทนมีคงระดับความหนักที่เราต้องการแล้วก็มีคูลดาวน์อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ประมาณ30นาทีอันนี้ก็โอเคแล้วสำหรับที่จะทำให้หัวใจหลอดเลือดของเราเนี่ยมีสมรรถภาพการทำงานที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะคะ
2: แต่พูดถึงถ้าไปตีแบต30นาทีนี้ไม่น่าจะพออาจารย์
1: คืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยเป็นแอโรบิกตีแบตเนี่ยมันไม่ใช่แอโรบิกอย่างเดียวตีแบตเนี่ยมันมีทั้งเขาเรียกว่าแอโรบิกคือใช้ออกซิเจนที่หัวใจทำงานแล้วก็มันยังมีลักษณะของแอนแอโรบิกคือไม่ใช้ออกซิเจนเวลาเราฟาดแรงๆเร็วๆเวลาเราตบแบตเวลาต้องวิ่งชาร์จวิ่งรับเนี่ยมันใช่ความเร็วทั้งหมดแล้วมันต้องใช้การหดตัวของกล้ามเนื้อที่เร็วแรงลักษณะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แอโรบิกค่ะอันนี้คือลักษณะของการใช้พลังงานของกล้ามเนื้อที่อย่างรวดเร็วทันทีซึ่งออกซิเจนยังไม่เข้ามาอันนี้จะทำให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยล้าง่ายเขาเรียกว่าเป็นระบบแอนแอโรบิกที่เกิดแลคติกแอซิดขึ้นมา อันนี้ก็ทำให้มีความเป็นกรดเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อจะล้าเหลวเพราะฉะนั้นคนจะเล่นแบดได้สุขภาพทั้งด้านระบบของแอโรบิกกับไอตัวเขาเรียกว่าแอนแอโรบิกคือไม่ใช้ออกซิเจนคือทั้งใช้ออกซิเจนแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจะต้องมีสมรรถภาพที่ดีเพราะว่าแบดมินตันมีลักษณะแบบนั้นหรืออย่างบาสเกตบางด้านระบบของแอโรบิกกับไอตัวเขาเรียกว่าแอนแอโรบิกคือไม่ใช้ออกซิเจนคือทั้งใช้ออกซิเจนแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจะต้องมีสมรรถภาพที่ดี

0: นอกจากนั้นก็วิ่งตลอดเลยเพราะฉะนั้นแบดจึงเป็นกีฬาที่เราจัดอยู่ในออกกำลังกายหนักนะคะ
1: ดิฉันก็
0: เล่นแบดเนาะเล่นได้ไม่เท่าไหร่อ่ะค่ะขนาดเราตีแบบลูกทุ่งนะไม่ใช่มืออาชีพเนาะไม่ได้ไปฟาดฟันไม่ได้จะเอาชนะตีแบบประเภทสนุกสนุกเนี่ยเราแป๊บเดียวเนี่ยเหงื่อเราแตกหัวใจเราเต้นเร็วหอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเราไม่ฝืนตัวเองเรารู้ว่าโอเคเราตีประมาณเนี้ยเราพอละเราก็ไม่เร่งจะเอาชนะใครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงแต่อย่างไรก็ตามถ้าอายุเยอะยังไงต้องเช็คร่างกายก่อนจะเล่นกีฬาที่เป็นลักษณะประเภทกีฬาที่มีความหนักอันนี้จำเป็นแต่ถ้าไปเดินก็คงไม่เป็นไรอะค่ะ
1: นะคะก็วันนี้คงได้ข้อมูลที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะเตรียมออกกำลังสำหรับใครหลายๆคนที่จะเลือกประเภทของการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเราด้วยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์มาก
0: เลยค่ะอีกนิดนึงเติมอีกนิดนึงคือน้ำค่ะเติมน้ำนะคะระหว่างกายอย่าลืมเพราะเราเสียเหงื่อนะคะต้องเติมน้ำค่ะเติมน้ำ
1: น้ำ
0: ด้วยอย่าเยอะน้ำเปล่านี่แหละค่ะน้ำเปล่า
1: ไม่ต้องเกลือแร่อะไรทั้งสิ้นนะคะ
0: ไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องน้ำเปล่านี่แหละค่ะเพราะเราเสียเหงื่อเราเสียน้ำแต่ถ้าเป็นลักษณะกีฬาที่ไม่ได้เสียเหงื่อมากก็ไม่เป็นไรก็หลังออกกำลังกายค่ะ
1: ค่ะน้ำเปล่าเติมน้ำห้องน้ำเปล่าอุณหภูมิ
0: ห้องนี่แหละค่ะอุณหภูมิห้องนี่ค่ะไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเย็นธรรมดานี่แหละค่ะก็ออกกำลังกายก็พกน้ำไปด้วยค่ะ
1: ก็สำหรับท่านที่ออกกำลังกายแล้วก็ท่านที่ไปด้วยกันก็ช่วยกันดูแลตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้จอร้อยต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะในเรื่องนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นะคะก็ได้ข้อมูลเห็นว่าได้ข้อมูลมากขึ้นค่ะสำหรับทุกท่านค่ะนะคะที่ขณะนี้อาจจะออกกำลังกายอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นมือใหม่นะคะก็ทำตามคำแนะนำนี้นะก็น่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะลดน้อยลงค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะติดตามรายการในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันค่ะเรื่องของโรคปอดอักเสบในเด็กนะคะรวมทั้งว่าโรคนี้เนี่ยลักษณะอาการเนี่ยมันมีความต่างจากไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ยังไงบ้างค่ะเพราะว่าด้วยความที่เด็กก็คงไม่สามารถจะบอกได้ว่ารู้สึกอะไรยังไงนะคะเป็นสิ่งที่ทั้งทางคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องสังเกตหรือว่าเมื่อไปพบคุณหมอก็จะอธิบายให้ว่าความต่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้กันนะคะกับทางแพทย์หญิงพิชยาสถิตพัฒนพันธ์นะคะซึ่งอาจารย์เป็นกุมารแพทย์โรคระบบการหายใจศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเรื่องของโรคปอดอักเสบในเด็กเนี่ยนะคะคือลักษณะของมันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ลักษณะอาการเนี่ยเป็นยังไงอะคะ
1: ค่ะก็ช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็มีหวัดระบาดค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหวัดแต่อย่างเดียวแต่ว่าก็คือมีภาวะเหมือนเชื้อลงปอดแล้วก็เป็นปอดอักเสบด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สไลด์กันละกันนะคะค่ะก็คือโรคปอดอักเสบนะคะบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นปอดบวมหรือว่าปอดติดเชื้อก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเด่นที่เป็นส่วนล่างค่ะก็คือที่เป็นเนื้อปอดหรือว่าหลอดลมฝอยในปอดนะคะอาการหลักก็คือจะเป็นอาการที่มาด้วยไข้ไอแล้วก็หายใจเหนื่อยค่ะโดยช่วงเริ่มต้นนะคะอาการก็อาจจะมาด้วยอาการหวัดธรรมดาก่อนก็คือเช่นแบบไข้ไอแล้วก็เสมหะเล็กน้อยอาจจะมีน้ำมูกบ้างเจ็บคอได้บางรายอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่ออาการเป็นมากขึ้นเชื้อมันลงไปในปอดนะคะก็คือจะเริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยมากขึ้นค่ะหายใจเหนื่อยอาจจะเป็นหายใจเร็วอกบุ่มแล้วก็กินน้ำกินนมได้น้อยลงอะค่ะซึ่งปอดอักเสบก็สามารถเกิดได้จากทั้งเชื้อหลากหลายเลยค่ะบางทีก็เป็นเชื้อไวรัสบ้างพวกไข้หวัดใหญ่ RSV หรือว่าเชื้อโค

0: ควิดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อพวกแบคทีเรียก็ได้ค่ะ
1: แล้วก็คืออาการนี้ที่ในเด็กคือจะเกิดในเด็กเล็กๆในช่วงอายุช่วงวัยเท่าไหร่อะคะคุณหมอ
0: ค่ะก็คือความจริงพวกไข้หวัดหรือว่าปอดอักเสบพวกนี้ค่ะก็คือเป็นได้ในเด็กทุกกลุ่มอายุเลยค่ะแต่ว่าแต่ละอายุก็จะมีความรุนแรงไม่เท่ากันนะคะบางทีในเด็กเล็กๆก็คืออาจจะรุนแรงมากกว่าเด็กโตหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะทีนี้ความต่างที่ต่างจากหวัดธรรมดาก็คือให้สังเกตว่าการหายใจที่หายใจแบบหายใจหอบเหนื่อยมากอันนี้คือความต่างที่จะไม่เหมือนกับไข้หวัดธรรมดานะคะทีนี้นะคะพอมีอาการแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตอาการแล้วต้องแบบหนักขนาดไหนถึงจะพาไปพบคุณหมออะค่ะ
0: ค่ะก็คือในเด็กที่เป็นไข้หวัดนะคะก็คืออาจจะแตกต่างกับปอดติดเชื้อนิดหน่อยเช่นเด็กที่เป็นไข้หวัดตอนช่วงแรกๆก็คือหมายถึงว่าติดเชื้อแต่ในทางเดินหายใจส่วนบนอย่างเดียวค่ะก็คือช่วงที่เป็นจมูกอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ลงปอดเพราะฉะนั้นการทำงานของปอดจะยังปกติอยู่อะค่ะก็คือเด็กจะไม่ได้หายใจเหนื่อยอะค่ะทีนี้ก็ถ้าเกิดเด็กอะมีเรื่องของภาวะเชื้อลงปอดไปด้วยอะค่ะก็คือจะมีอาการที่ต้องสังเกตเพิ่มเติมอะค่ะก็คือหายใจหอบเหนื่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอาการหายใจเร็วหายใจแรงแล้วก็อาจจะดูแบบต้องใช้แรงในการหายใจเยอะมีซี่โครงบานอกกลุ่มด้วยหรือว่าหายใจปิดจมูกบานอย่างเงี้ยค่ะเด็กบางคนก็คือจะหายใจเหนื่อยจนรบกวนการดื่มนมจากที่เคยกินนมได้เยอะๆหมดขวดก็คืออาจจะต้องแบบดูดนมไปแล้วก็หยุดพักไปเป็นต้นนะคะบางคนก็คือแบบไม่ยอมกินเลยอาจจะดูซึมแล้วก็หลับเยอะกว่าปกติแล้วก็ถ้าเป็นเด็กที่โตมาหน่อยอะค่ะเขาก็วัยไปโรงเรียนอาจจะบอกได้แล้วว่าโอเคเริ่มมีอาการเหนื่อยมีอาการแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วลักษณะการที่หายใจหอบเหนื่อยคือเป็นตลอดเวลาเลยไหมคะหรือว่ามันจะเป็นเฉพาะช่วงที่อาการกำเริบหรือว่าอะไรยังไงอะค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าเกิดอาการหายใจหอบเหนื่อยของเด็กที่ควรจะนำมาโรงพยาบาลนะคะก็คือต่อให้ตอนที่ช่วงที่เขาไม่ได้ร้องไห้เยอะๆแล้วหรือว่าแบบตอนที่เขานั่งอยู่นิ่งๆเหมือนนั่งพักแล้วแต่เขายังดูต้องใช้แรงในการหายใจเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็คือควรจะนำมาพบแพทย์นะคะแล้วก็อาการอื่นๆที่อยากจะแนะนำก็คือโดยปกติแล้วเด็กเราเนี่ยก็เป็นหวัดกันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะโดยส่วนมากแล้วก็เป็นเชื้อไวรัสซึ่งร่างกายก็จะมีกลไกในการต่อสู้กับเชื้ออยู่ประมาณนึงอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่เป็นหวัดก็ไม่ได้หมายความว่าเชื้อจะลงปอดทุกรายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าวันแรกๆเริ่มมีอาการนิดหน่อยแล้วเช่นแบบเป็นไข้ไอน้ำมูกอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็คือยังสามารถปฐมพยาบาลที่บ้านได้ก็คืออาจจะให้ซื้อเป็นพวกยารักษาตามอาการนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มสงสัยว่าเด็กอะเริ่มอาจจะแบบลงปอดแล้วหรือเปล่าดูเหนื่อยเยอะดูไอเป็นชุดๆเลยดูซึมลงดูกินได้น้อยค่ะหรือว่าในทารกแบบเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีก็อาจจะสังเกตอาการยากนิดนึงถ้าไม่แน่ใจค่ะก็อาจจะพามาที่โรงพยาบาลให้คุณหมอกับคุณพยาบาลช่วยดูได้ค่ะ
1: ค่ะอุ้ยยิ่งเกิดกับเด็กตัวเล็กๆเป็นทารกนี่ยิ่งน่าสงสารนะคะคุณหมอเพราะว่าคงจะบอกอะไรไม่ได้นอกจากร้องอย่างเดียวร้องโยเยคุณแม่ก็คงจะร้อนใจน่าดูเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยเบื้องต้นนอกเหนือจากมีการกินยาต้องเช็ดตัวอะไรประกอบด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็คือดูตามอาการของคนไข้เลยค่ะว่าเด่นเป็นอาการอะไรเช่นถ้าคนไข้มีไข้เกินสัก 37.8 องศาเซลเซียสขึ้นไปอะค่ะก็คือแนะนำให้กินยาพวกยาลดไข้แล้วก็ร่วมกับเช็ดตัวร่วมด้วยอะค่ะแล้วก็กินยาเป็นพวกกลุ่มยาละลายเสมหะอะค่ะแล้วก็ให้เด็กพยายามแบบดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็นอนพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็เมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็คือจะมีการประเมินด้วยคุณหมอกับคุณพยาบาลนะคะเมื่อมาถึงเราก็จะทำการซักประวัติอย่างละเอียดเพิ่มขึ้นอาการเป็นยังไงมาเป็นมาแล้วกี่วันอาการมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะร่วมกับการวัดสัญญาณชีพค่ะวัดพวกวัดไข้วัดการหายใจแล้วก็มีการวัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอก็คือจะทำการฟังเสียงปอดนะคะหลังจากที่เราดูลักษณะการหายใจกับฟังเสียงปอดว่ามีเสียงปอดผิดปกติไหมมีเสียงเสมหะลงปอดหรือเปล่าค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะได้ยินเป็นเสียงวิดๆออกมาเลยเหมือนแบบเป็นเสียงหลอดลมฝอยตีบอะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะบอกได้คร่าวๆว่าอาการของคนไข้เนี่ยเข้าได้กับปอดอักเสบหรือไม่แล้วก็แบบอาการรุนแรงอะเป็นมากน้อยหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเกิดอาการในช่วงอย่างกลางดึกอย่างนี้ค่ะคุณหมอคือต้องมานะตอนนั้นไหมคะหรือว่าเราสามารถที่จะรอจนเช้าแล้วก็ถึงมาโรงพยาบาลได้อะค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นเหมือนไข้ไอนิดหน่อยน้ำมูกนิดหน่อยแต่ว่าเด็กยังสามารถแบบยังกินพอได้แล้วก็สามารถนอนหลับดูทักหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถรอให้มาตรวจในเวลาก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเชื้อไวรัสอะบางทีตอนกลางคืนอะอาจจะดูอาการเป็นเยอะกว่าตอนกลางวันเล็กน้อยค่ะเด็กอาจจะดูแบบ ต่อให้ตอนนอนก็ตามแต่ว่าดูหายใจเหนื่อยหายใจแรงขึ้นมาเลยดูเหมือนแบบหายใจไม่ออกมากๆเนี่ยค่ะถ้าสงสัยไม่แน่ใจยังไงก็คือพามาดูก็ได้ค่ะ
1: อืมค่ะแล้วแบบนี้คือมีอาการเนี่ยน้องยังสามารถนอนในห้องแอร์ได้ไหมคะ
0: คือเรื่องของนอนในห้องแอร์เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเด็กบางคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไวกับความเย็นทุกคนนะคะบางคนก็นอนในห้องแอร์เราอาจจะอาการแย่ลงจริงเช่นอาจจะดูน้ำมูกเยอะหรือว่าคัดจมูกเยอะกว่าในคนอื่นนะคะแต่ว่าเด็กบางคนก็ช่วงไม่สบายก็สามารถนอนในห้องแอร์ได้ตามปกติอันนี้อาจจะต้องลองสังเกตอาการดูว่าลูกที่บ้านหรือว่าเด็กที่บ้านเขาแบบดูแบบเซนซิทีฟหรือว่าไวต่อความเย็นมากไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคือเชื้อจะเหมือนกับสามารถติดได้ทางลมหายใจมาที่คนดูแลหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไหมคะถ้าอยู่ในห้องเดียวกันอย่างนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเชื้อหวัดพวกนี้ก็คือสามารถติดได้ทั้งแบบการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือว่าบางทีเด็กเขาไอแรงๆออกมาอย่างนี้ค่ะมันก็มีเชื้อฟุ้งออกมาด้วยค่ะคิดเหมือนพวกเหมือนเชื้อโควิดที่ก่อนหน้านี้ทำไมเราต้องแบบแยกๆกันอยู่นะห่างกันประมาณ2เมตรอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือสามารถติดกับคนในบ้านได้แต่ว่าก็คือแนะนำว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเป็นหวัดก็อาจจะไม่ได้อาการเยอะเท่าเด็กอะค่ะแต่ว่าเราก็ป้องกันตัวเองด้วยเราถ้าเกิดเป็นคนดูแลเขาเราก็ควรจะแบบล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสก์อย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว
1: ้ค่ะค่ะทีนี้ก็กลับมาที่คือพอมีอาการที่อาการดูแล้วว่าแรงแล้วนะคะมาพบคุณหมอก็จะมีการตรวจเบื้องต้นนะคะทีนี้ในการตรวจอย่างที่คุณหมอเล่าไปแล้วยังมีการตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในการลงรายละเอียดเรื่องของปอดอักเสบในเด็กเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดมาที่โรงพยาบาลนะคะหลังจากที่เราประเมินเริ่มต้นแล้วค่ะเราก็อาจจะดูอาการได้คร่าวๆว่าถ้าการที่อาการเหนื่อยเป็นไม่มากอะคะคิดถึงว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสซึ่งเชื้อไวรัสก็คือมีหลายตัวมากมีแบบเป็น10 20ตัวเลยอะค่ะก็อาจจะไม่ได้มีการตรวจเพิ่มเติมก็คุณหมออาจจะให้ยาเป็นพวกยารักษาตามอาการแล้วก็นัดมาติดตามอาการดูอีกทีนึงอะค่ะแต่ว่าในช่วงที่แบบมีการระบาดของโรคเยอะๆเลยเช่นไม่ว่าจะเป็นพวกโควิด RSV หรือว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าเด็กมีประวัติไปสัมผัสมาชัดเจนอาจจะไปที่โรงเรียนมีการระบาดหรือว่าไปศูนย์เด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถทำการตรวจเพื่อยืนยันได้ว่าเด็กติดเชื้อตัวไหนมาหรือเปล่าค่ะเราก็คือใช้เป็นวิธีการสวอปก็คือใช้แบบไม้ก้านพันสำลีตรวจเข้าไปในโพรงจมูกแล้วก็เก็บน้ำมูกส่งตรวจอะค่ะลักษณะเดียวกันกับการตรวจโควิดเลยอะค่ะซึ่งช่วงนี้ที่เรามักจะตรวจกันเชื้อที่เราตรวจกันก็เป็นพวกไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV หรือว่าโควิดนะคะก็ไม่ได้ตรวจเชื้อไวรัสอื่นๆเพราะว่าเชื้อไวรัสบางตัวก็คือเราทราบเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของการให้ยารักษาเพราะว่ามันไม่ได้มีวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงอะไรค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างกรณีที่เป็นทารกอะค่ะคุณหมอในการตรวจก็ตบบเข้าจมูกเหมือนกันแล้วก็ผงสารจังเลย
0: ใช่ค่ะก็แต่ว่าไม้พันสำลีที่เราใช้มันก็คือเป็นไม้ค่อนข้างความจริงก็ก้านอ่อนนะคะแล้วเราก็ทำแป๊บเดียวค่ะเวลาหมอจับก็คือแบบความจริงเวลาที่ไม้เข้าไปอยู่ในโพรงจมูกจริงๆอาจจะไม่ถึง3วินาทีด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะต้องแบบช่วยจับเด็กให้นิ่งๆ นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยอมรับว่าก็เป็นหัตถการที่ก็เจ็บเพราะขนาดผู้ใหญ่เราทำแล้วก็รู้สึกแบบมันก็แสบๆนิดนึงอะค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อการยืนยันวินิจฉัยก็อาจจะต้องแบบยอมแลกกันเพื่อให้ได้บอกว่าโอเคเป็นเชื้อนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็ต้องใช้ทั้งความชำนาญด้วยแล้วก็ความไวด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นึกภาพตามไปด้วยว่าโอ้ขนาดตัวเล็กๆคุณแม่อุ้มมาแล้วก็ต้องนอนบนเตียงนะเตียงเบลเลอร์นะคะแต่เด็กก็นิดนึงนะคะทีนี้เรื่องของพอตรวจแล้วปุ๊บนะคะได้ผลออกมาในการรักษาค่ะคุณหมอนะคะวิธีการรักษานะคะในโรคนี้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอะคะ
0: ขอเพิ่มเติมตรงการตรวจนิดนึงค่ะถ้าเกิดเด็กบางคนสมมติว่าอาการดูแบบไม่ค่อยชัดมากค่ะไม่แน่ใจว่าเหนื่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียค่ะก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมได้ก็คือเป็นตรวจเลือดอาหารดูพวกค่าเม็ดเลือดขาวในเลือดนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดดูว่าแบบมีฝ้าในปอดหรือเปล่าเชื้อลงปอดเพิ่มขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นการช่วยวินิจฉัยเพิ่มเติมได้ในเรื่องของปอดอักเสบติดเชื้อค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ส่วนในเรื่องของการรักษาค่ะก็คือในแต่ละคนก็คือความรุนแรงของโรคจะไม่เท่ากันนะคะในรายที่อาการเหนื่อยไม่มากค่าออกซิเจนยังปกติอยู่แล้วก็เราคิดถึงเชื้อไวรัสนะคะก็ไม่ได้จำเป็นต้องแอดมิททุกคนนะคะก็สามารถให้ยารักษาตามอาการได้ค่ะส่วนยาที่จะให้ก็คือเป็นพวกยาพาราเซตามอลก็คือ างแรกเลยถ้ามีไข้ก็กินยาลดไข้เช็ดตัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่สองก็คือเรื่องของอาการไอของเด็กเนี่ยก็ทางหมอเด็กก็จะให้เป็นยาละลายเสมหะค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายาละลายเสมหะที่เราให้ในกลุ่มคนไข้เด็กเนี่ยไม่ใช่ยากดไอที่ทำให้เขาหยุดไอไปเลยเพราะว่าถ้ายิ่งเรากดการไอไม่ให้เสมหะมันออกมามันอาจจะทำให้เสมหะแบบพันอยู่ข้างในปอดได้เงี้ยค่ะก็คือถือว่าไม่ได้ปลอดภัยเพราะนั้นยาที่เราให้ก็คือเป็นกลุ่มยาละลายเสมหะซึ่งกลุ่มเนี้ยก็คือทำให้เสมหะที่มันเหนียวเหนียวอะค่ะกลายเป็นเสมหะที่มันเหลวมากขึ้นแล้วก็เด็กอะเขาอาจจะไอออกมาได้ง่ายขึ้นหรือว่าขับเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นบางคนก็ไม่ค่อยมีแรงไอก็อาจจะใช้เป็นวิธีการอาเจียนไอจนอาเจียนเอาเสมหะออกมาค่ะซึ่งหลังจากเด็กเขาอาเจียนออกมาส่วนใหญ่ก็จะแบบดูอาร่าเริงมากขึ้นดูแบบโล่งมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของรังถ้าเกิดเด็กที่มีน้ำมูกเยอะก็อาจจะแนะนำให้แบบใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือว่าล้างจมูกในเด็กที่แบบให้ความร่วมมือค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นรายที่แบบว่าอาการคืออาการเหนื่อยไม่มากค่ะนะคะแล้ววิธีการรักษานี่เหมือนกันไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ให้ยากลุ่มคล้ายๆเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับว่ายาละลายเสมหะก็แบบมีหลายยี่ห้อมีหลายรสชาติเด็กบางคนก็ชอบกินตัวนู้นตัวนี้กินตัวนี้แล้วดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด่นให้แบบมีอาการอะไรก็รักษาตามนั้นค่ะเพราะว่าเด็กบางคนนะอาจจะมีแบบเหมือนขึ้นไส้อาเจียนได้นิดหน่อยเวลาเชื้อลงกระเพาะหรือว่าจะมีถ่ายเละๆได้นิดหน่อยอะค่ะก็ถ้ามีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมหมอก็คือจะแจกยารักษาตามอาการให้ด้วยพวกยาพวกเกลือแร่ค่ะแต่ถ้าเกิดในบางรายที่คิดถึงว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียเลยซึ่งความจริงก็แยกค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะจะต้องมาคุยกันว่าเราจะตัดสินใจให้ยาฆ่าเชื้อไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในระหว่างที่น้องๆมีอาการแบบนี้เนี่ยเขายังกินได้ไหมคะ
0: อันนี้แล้วแต่คนไข้เหมือนกันนะคะเด็กบางคนก็ยังสามารถกินได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าจมูกตันมากๆอะค่ะเขาจะแบบไม่ค่อยยอมดูดขวดนมอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบข้างบนก็ตันในปากก็มีขวดนมมาอีกอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กเล็กก็ให้คุณแม่ป้อนนมคือใช้แบบเหมือนไซลิงป้อนนมเลยค่ะก็คือฉีดนมเข้าไปในปากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กก็จะยังกินได้ปกติแต่ว่าที่เขาไม่กินเพราะว่าเหมือนเขาแน่นจมูกเขาหายใจไม่ออกเฉยๆอะค่ะถ้าใช้เป็นพวกไซลิงอะไรเงี้ยก็คือจะดีขึ้นหรือว่าถ้าในเด็กโตเขาอาจจะบ่นว่าเขาเจ็บคอเขาไม่ค่อยอยากกินของแข็งๆหรือข้าวสวยอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำให้กินเป็นพวกโจ๊กหรือว่าอาหารอ่อนๆอยากกินนมอยากกินน้ำหวานอะไรเงี้ยก็คือสามารถกินได้ก็คือเน้นให้แบบเหมือนเอาจิบของเหลวเข้าไปเรื่อยๆค่ะตามที่เขาพอกินได
1: ้ค่ะในการรักษาแบบนี้เนี่ยมีไหมคะที่คือมันมีอาการแทรกซ้อนขึ้นเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณหมอว่ามีหรือเปล่าอะค่ะ
0: ก็คือในบางคนนะคะสมมติว่าเราประเมินว่าวันแรกๆที่เขามาเขาอาจจะโอเคเป็นปอดติดเชื้อแหละแต่ว่าเขาดูอาการยังไม่ได้หนักมากเราก็อาจจะให้ยาเขากลับไปกินที่บ้านแต่ว่าพอผ่านไปสักวันถึง2วันบางทีเชื้อเขามีอาการเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนัดมาดูถ้าเกิดสมมติเราประเมินแล้วว่าอาการมันดูหนักเครื่องขึ้นนะเขาดูหายใจเหนื่อยมากขึ้นอาจจะต้องมีการให้ออกซิเจนหรือว่าการพ่นยาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าแบบมีเตียงจำเป็นต้องแอดมิดในโรงพยาบาลหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะซึ่งอันนี้คือข้อบ่งชี้แหละค่ะว่าอาการหนักแค่ไหนถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล
0: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่หมอบอกไปว่าคนที่เป็นหวัดหรือว่าเป็นปอดติดเชื้อทุกคนก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบบนอนรักษาในโรงพยาบาลทุกคนเพราะจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นแบบกลุ่มที่อาการไม่ค่อยมากอะค่ะก็สามารถทานยาแล้วก็รักษาตามอาการอยู่ที่บ้านได้แต่ว่าในกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลก็ยกตัวอย่างเช่นแบบเด็กดูหายใจเหนื่อยมากแล้วก็ออกซิเจนต่ำนะคะจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนค่ะหรือว่ากินได้น้อยกินได้น้อยจนแบบปากแห้งมีภาวะขาดน้ำเลยไม่ค่อยปัสสาวะเลยหรือว่าในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเดิมอะค่ะเช่นเด็กก่อนกำหนดเด็กที่เกิดก่อนกำหนดเด็กโรคปอดเด็กโรคหัวใจเด็กภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยค่ะบางทีเขาอาจจะเป็นหนักกว่าเด็กคนอื่นนะคะแล้วก็เด็กที่เรานัดมาสังเกตอาการนัดมาติดตามอาการแล้วอาการดูแย่ลงอาการดูเหนื่อยมากขึ้นก็อาจจะพิจารณาว่าต้องแบบให้นอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในเด็กแต่ละคนอ่ะต้องยอมรับว่าเป็นปอดติดเชื้อรุนแรงอ่ะไม่เท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับเหมือนปริมาณเชื้อที่เขาได้รับเข้าไปเขาอาจจะได้รับเชื้อมาเป็นปริมาณมากหรือว่าเชื้อไวรัสตัวไหนก็มีความรุนแรงไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงนั้นแบบเขาภูมิคุ้มกันของร่างกายดีไหมความแข็งแรงของร่างกายดีไหมค่ะแล้วก็โรคประจำตัวเดิมค่ะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดบางรายที่อาการเป็นหนักมากขึ้นอ่ะก็โอเคนอนโรงพยาบาลอาจจะมีการให้ออกซิเจนค่ะให้ออกซิเจนเป็นสายทางจมูก มีการให้การพ่นยาก็คือยาที่พ่นนะจะเป็นกลุ่มพวกยาขยายหลอดลมหรือว่ายาลดหลอดลมบวมอะค่ะแล้วก็อาจจะต้องแบบมีการดูดเสมหะส่วนถ้าในรายที่เหนื่อยมากๆเลยก็อาจจะต้องสังเกตใกล้ชิดในพวก ICU หรือว่าถ้าเหนื่อยเยอะหายใจไม่ไหวเนี่ยอาจจะต้องหนักถึงขนาดว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลยก็มีเหมือนกันค่ะในคนไข้เด็ก
1: ค่ะแต่คือมันเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: คือโดยปกติก็ยาที่ให้ก็เป็นยาที่เหมือนช่วยประคับประคองในขณะที่ร่างกายกำลังค่อยๆกำจัดเชื้อไวรัสออกไปอะค่ะเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยร่างกายก็จะมีกลไกในการต่อต้านแล้วก็ค่อยๆขับเชื้อออกไปอยู่แล้วค่ะหรือถ้าบางคนอาการเป็นเยอะมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนก็มีการให้ยาฆ่าเชื้อเสริมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะต้องดูเป็นรายๆไป
1: ค่ะเมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยกลับมาเป็นอีกไหมคะคือได้รับเชื้อมันเหมือนกับเรามีภูมิคุ้มกันไม่เป็นแล้วอย่างนี้ไหมคะ
0: ค่ะคือก็ถ้าเกิดสมมติว่าคิดเหมือนเชื้อโควิดก็ได้ค่ะสมมติว่าเราเป็นโควิดครั้งนึงแล้วเนี่ยก็ในช่วง3เดือนแรกโอกาสที่เราจะเป็นเชื้อโควิดซ้ำอ่ะก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นเป็นต้นไปภูมิมันก็ค่อยๆต่ำลงจะเห็นว่าบางคนก็อาจจะติดเชื้อไวรัสได้เป็น2ครั้ง3ครั้งเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือเนี่ยเราไม่ได้มีเชื้อไวรัสแค่ตัวเดียวแล้วก็เช่นเวลาเด็กไปโรงเรียนน่ะเพื่อนคน A อาจจะเป็นเชื้อไวรัสตัวที่1เราก็ติดเชื้อไวรัส A ไปแล้วสักพักนึงเรากลับไปโรงเรียนใหม่เราไปติดตัวเชื้อไวรัสตัว B มาใหม่อันเนี้ยก็เป็นหวัดได้ไหมก็คือเป็นได้เหมือนกันก็เลยจะต้องสังเกตว่าในเด็กช่วงที่ไปโรงเรียนแรกๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบจากที่เคยอยู่บ้านไม่เคยป่วยเลยแต่ว่าช่วงที่แบบอ่ะเริ่มไปโรงเรียนก็กลับมาป่วยอีกแล้วบางคนอาจจะป่วยบ่อยได้แบบเดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งเลยเพราะว่าเขายังแบบมีการไปสัมผัสกับเชื้อซึ่งเชื้อมันก็หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะอาจจะไม่ได้ติดเชื้อตัวเดิมซ้ำๆกันก็ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาการจะต้องแบบรุนแรงทุกครั้งนะคะก็คือแล้วแต่รอบไปเหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็เด็กๆเองก็คือเวลาเล่นก็เล่นกันไม่เหมือนผู้ใหญ่แบบยังระวังแบบมีระยะห่างนะเด็กเวลาเล่นนี่แบบไปที่นะคะก็เลยเป็นโอกาสที่สามารถมีเชื้อนู่นนี่นั่นเพิ่มกลับบ้านได้อีกทีนี้ในช่วงนี้ค่ะคุณหมอคะว่าคือช่วงนี้เดงก็ได้ยินว่ามีเชื้อ RSV เอ๊ะเขาเรียกเชื้อหรือโรคค่ะคุณหมอ RSV แถมไข้หวัดใหญ่ด้วยค่ะช่วงในช่วงนี้ซึ่งมีความเสี่ยงกับเด็กๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: ค่ะก็คือเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ในประเทศไทยอะช่วงที่เป็นปลายฤดูฝนกำลังจะเข้าฤดูหนาวนะจะเป็นช่วงที่แบบไวรัสค่อนข้างพีคมากที่สุดเลยค่ะก็เลยจะได้ยินว่าช่วงนี้มีไวรัสที่ระบาดหลายตัวค่ะตัวแรกที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือชื่อ RSV ค่ะหรือว่าชื่อเต็มก็คือมาจากเชื้อ Respiratory Syncytial Virus นะคะไวรัสตัวนี้ก็คือทำให้มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเหมือนกันก็อาการนะก็อาจจะเป็นอาการที่มาด้วยอาการหวัดนั่นแหละค่ะก็คือมีไข้อาจจะเป็นไข้สูงหรือว่าไข้ต่ำก็ได้แต่ว่าเชื้อตัวนี้จะไอค่อนข้างเยอะค่ะไอแล้วก็มีเสมหะแล้วก็น้ำมูกเชื้อตัวนี้สามารถติดได้ทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่อะค่ะความไอก็คือจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่เรากลัวเชื้อตัวนี้กันมากแล้วก็เหตุผลที่ช่วงนี้เราแบบมักจะสวอปตรวจดูว่าเป็น RSV หรือเปล่าเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันลงปอดได้ง่ายแล้วก็อาจจะทำให้มีภาวะเหมือนแบบปอดอักเสบหลอดลมอักเสบมาได้ค่ะสิ่งที่เรากลัวเลยก็คือในเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีหรือว่าเด็กเกิดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคประจำตัวพวกนี้ค่ะก็อาจจะแบบเสมหะเยอะหายใจเหนื่อยบางคนก็ต้องแบบแอดมิดให้พ่นยาต้องดูดเสมหะเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นเชื้อที่ไม่ค่อยถูกกับเด็กเล็กเลยอะค่ะ
1: ค่ะแล้วไข้หวัดใหญ่ก็เด็กๆก็สามารถมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือไข้หวัดใหญ่ก็คือเป็นชื่อเชื้อไวรัสอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือชื่อทางภาษาอังกฤษก็คืออินฟลูเอนซ่าค่ะก็อาจจะแบ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A หรือว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B แต่ว่าความจริงอาการที่มาก็จะคล้ายๆกันค่ะอาการก็คือเป็นอาการของอาการหวัดเลยแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเด่นไข้สูงมากค่ะไข้แบบ 39-40 องศาเซลเซียสเลยมันก็จะทำให้เด็กดูค่อนข้างเพลียแล้วก็บางคนอาจจะมีปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียไอจามน้ำมูกได้อย่างเงี้ยค่ะกินได้น้อยซึ่งส่วนใหญ่ที่เด็กที่นอนโรงพยาบาลในเรื่องของไข้หวัดใหญ่อะค่ะก็คือมักจะนอนด้วยเรื่องของแบบเพลียมากไม่อยากขยับตัวกินเลยกินไม่ได้เลยก็คือต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือค่ะแต่ว่าเรื่องของลงปอดหรือว่าปอดติดเชื้อก็คือยังเจอได้ไม่ได้เยอะมากถ้าเกิดอย่างก่อนหน้านี้เป็นเด็กที่แข็งแรงดีอะค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ระยะเวลาในการรักษาจนเรียกว่าอาการดีขึ้นเนี่ยใช้เวลานานไหมคะ
0: ่ะในเรื่องของระยะเวลารักษาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเหมือนความรุนแรงของคนไข้แต่ละคนด้วยค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเชื้อ RSV เนี่ยไม่เร็วค่ะไม่เร็วคือเชื้อ RSV อ่ะมันจะค่อยมีอาการมาเรื่อยๆจนพีคอาการเยอะๆค่ะมักจะอยู่ที่วันที่3ของวันที่5ของการเจ็บป่วยเพราะนั้นหลังวันที่5เป็นต้นไปถึงจะเป็นช่วงที่แบบโอเคอาการเริ่มลงแล้วอาการไอเริ่มห่างๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นถ้าเป็นเชื้อ RSV ก็คือค่อนข้างจะนานนิดนึงหรือว่าแม้กระทั่งในเด็กโตอะค่ะถ้าตรวจเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ RSV บางคนก็อาจจะแบบไอคอกไอแคกได้แบบ7วัน10วันอย่างนี้เลยก็ได้อะค่ะ
1: ค่ะทีนี้ในการดูแลป้องกันค่ะคุณหมอว่าทุกอย่างที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยนะคะทั้งปอดอักเสบทั้ง RSV ต่างๆเนี่ยวิธีการป้องกันการดูแลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ค่ะก็เชื้อไวรัสกลุ่มนี้ค่ะก็คือแบบระบาดได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอยู่ในพวกน้ำมูกแล้วก็สารคัดหลั่งอะค่ะแล้วก็พวกละอองฝอยที่แบบมีคนไอออกไปเพราะนั้นเด็กที่ไปโรงเรียนก็อาจจะแบบนั่งใกล้ๆกันมีเพื่อนข้างๆไอเหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายในห้องเรียนได้ค่ะแล้วก็ทางต้องบอกอีกนึงว่าตัวเชื้อไวรัส RSV ค่ะคือไม่ได้มียาต้านไวรัสนะคะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้มียารักษาที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มเชื้อไวรัสแล้วเชื้อไวรัสที่มียาเฉพาะเจาะจงเนี่ยมีแค่2ตัวก็คือยาที่เป็นยาต้านไวรัสก็คือยาไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยาต้านโควิดก็คืออาจจะเป็นยาฟาวิพิลาเวียที่เราได้ยินกันนะคะเพราะนั้นการที่ติดเชื้อไวรัสก็ไม่ได้มียารักษาชัดเจนไม่ได้มียาฆ่าเชื้อชัดเจนเพราะนั้นก็คือต้องปล่อยให้ร่างกายนะค่อยๆฟื้นฟูด้วยตัวเองนะคะเพราะนั้นก็เป็นที่สำคัญว่างั้นเราจะป้องกันลูกหลานของเรายังไงดีอะค่ะไม่ให้แบบไปติดเชื้อพวกนี้มาก็อย่างแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ชุมชนนะคะเพราะว่าในเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็แบบใส่หน้ากากอนามัยได้ไม่ค่อยดีบ้างอาจจะแบบเอามือไปสัมผัสอะไรบ้างเนี่ยค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่แนะนำเลยว่าเอาเด็กเล็กๆแบบไปเดินห้างหรือว่าไปในที่ที่แบบคนเยอะมากๆเพราะว่าเขาติดเชื้อได้ง่ายอะค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนในเด็กโตแล้วก็ในผู้ใหญ่เนี่ยก็คือยังแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่โดยเฉพาะแบบเวลาไปเจอผู้คนเยอะๆเช่นแบบไปโรงเรียนหรือว่าบางทีขึ้นรถโดยสารสาธารณะขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนค่อนข้างหนาแน่นมันก็จะแพร่กระจายเชื้อได้ค่อนข้างง่ายอะค่ะร่วมกับก็ยังล้างมือเนี่ยก็ยังช่วยได้อยู่เยอะมากเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยน้ำสบู่ก็ตามอะค่ะนอกจากนี้พวกเด็กเล็กๆก็ค่ะเขาก็คือชอบแบบเผลอเอามือเข้าปากหรือว่าเผลอเอาของเล่นอมเข้าปากบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วยเขาได้โดยทางอ้อมก็คือนอกจากบอกให้เขาไปล้างมือแล้วเราก็ควรจะทำความสะอาดของเล่นเขาบ่อยๆอะค่ะบางทีเขาไปเล่นกับคนอื่นด้วยหรือว่าเขาเล่นของตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามันมีเชื้ออยู่การที่เราแบบค่อยๆเคลียร์แล้วก็ทำความสะอาดของเล่นนะคะก็จะช่วยการลดการกระจายการแพร่เชื้อได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้ออื่นๆก็จะเป็นพวกของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นช้อนกลางผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องแยกกันใช้ค่ะแล้วก็ถ้าเมื่อมีคนใดคนหนึ่งในบ้านเริ่มไม่สบายค่ะยกตัวอย่างเช่นแบบมีพี่โตแล้วไปโรงเรียนหรือว่าผู้ใหญ่ไปทำงานนะคะพวกนี้ก็คือเป็นสามารถเอากลับมาติดเด็กเล็กที่บ้านได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งในบ้านเริ่มไม่สบายก็คือต้องแบบให้ใส่แมสให้ล้างมือแล้วก็อาจจะแบบไม่ต้องแบบอยู่ใกล้ๆกันสักพักนึงอาจจะแบบงดหอมแก้มกันชั่วคราวนะช่วงนี้นะพี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะหายป่วยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเด็กที่เป็นวัยไปโรงเรียนนะคะต้องบอกว่าแบบปีที่ผ่านมาระบาดค่อนข้างเยอะเลยค่ะบางห้องก็แบบปิดกันไป10คนบางห้องก็ติดกันไปครึ่งห้องเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนเขาจะรู้สึกว่าเขาเพิ่งป่วยเองเขาเพิ่งป่วยวันแรกเองขอเขาไปโรงเรียนได้ไหมซึ่งความจริงอ่ะถ้าเขาเริ่มมีอาการเมื่อไหร่ก็คือความจริงเขาไปแพร่ให้ชุดให้ไปแพร่ให้เพื่อนได้แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นในเด็กที่เริ่มมีอาการป่วยอะค่ะต่อให้เริ่มไอน้ำมูกเล็กน้อยอะค่ะก็คือแนะนำให้หยุดไปก่อนเลยอะค่ะเพราะว่าเราสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยจนถึง 5-7 วันเลยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: สิ่งอื่นๆที่ยังสามารถปรับได้ก็คืออาจจะเป็นพวกเรื่องสิ่งแวดล้อมในบ้านนะคะโดยเฉพาะการสัมผัสควันบุหรี่อะค่ะก็คือมีการศึกษาแล้วว่าเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วก็มีการที่แบบได้รับการสูดดมควันบุหรี่เข้าไปอะค่ะเวลาเขาเป็นปอดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอาการอาจจะรุนแรงกว่าเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีควันบุหรี่อะค่ะไอบุหรี่อันนี้ก็คือรวมไปถึงพวกบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าอีซิกเกอร์เลตด้วยเช่นกันนะคะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้นะข้อสุดท้ายก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องวัคซีนที่เราพาเด็กมาฉีดวัคซีนนะคะปกติเด็กที่มาฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์เนี่ยก็จะมีวัคซีนปอดติดเชื้อบางตัวที่ได้รับอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นพวกเชื้อไอกรนหรือว่าเชื้อฮิปค่ะแต่ว่าก็มีวัคซีนบางตัวที่อาจจะต้องแบบเหมือนเสียเงินเพิ่มเติมเพื่อฉีดเสริมอะค่ะซึ่งตัวที่น่าฉีดตอนนี้ก็เป็นพวกไข้หวัดใหญ่อะค่ะซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องฉีดเป็นประจำทุกปีเพราะว่าทาง ผู้ผลิตวัคซีนนะเขาจะมีการพัฒนาให้สายพันธุ์นะมันตรงกับปีที่จะระบาดในปีนั้นนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมไข้หวัดใหญ่ยังต้องฉีดทุกปีปีละ1เข็มอยู่อะค่ะต่อมาก็คือกลุ่มวัคซีนโควิดนะคะก็ยังแนะนำให้ฉีดถ้าเกิดใครยังฉีดไม่ครบ2เข็มหรือว่า3เข็มมันก็แนะนำให้อาจจะพิจารณาแบบเสริมภูมิไว้เพราะว่าความจริงอ่ะมันก็ยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในสังคมกับเราก็ยังมีเคสโควิดมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายก็คือเป็นตัวปอดติดเชื้อนิวโมโคคัสซึ่งอันนี้ค่ะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่านิวโมโคคัสนอกจากเชื้อนี้ทำให้ติดเชื้อในปอดได้ก็อาจจะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดหูอักเสบไซนัสอักเสบอย่างเงี้ยค่ะก็คือแนะนำให้ฉีดเหมือนกันโดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัวค่ะนอกจากเราฉีดวัคซีนในเด็กแล้วอะค่ะการที่เราฉีดวัคซีนผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเราฉีดไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ใหญ่ในบ้านน่ะถ้าเกิดผู้ใหญ่มาเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เราก็สามารถตัดวงจรเหมือนไม่ให้เขาพากลับมาติดเด็กที่บ้านได้เหมือนกันเพราะนั้นก็แนะนำให้ฉีดกันแบบทั้งบ้านเลยเนี่ยค่ะ
1: ค่ะจะได้เป็นการป้องกันเลยนะคะว่าเชื้อในบ้านได้น้อยเต็มทีนะคะสำหรับในครอบครัวที่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีทั้งเด็กมีทั้งพี่โตพี่เล็กอะไรต่างๆนี้นะคะก็แนวทางป้องกันที่คุณหมอได้บอกไว้นะคะซึ่งวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอนะคะที่อธิบายเรื่องราวของปอดอักเสบในเด็กแล้วก็รวมทั้ง RSV ทั้งไข้หวัดใหญ่ให้เราได้ทราบกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียนว่าก็ไม่ยากค่ะนะคะในการป้องกันในการตัดวงจรที่คุณหมอได้เน้นย้ำไปนะคะการดูแลเรื่องของความสะอาดเรื่องของหน้ากากอนามัยเรื่องของเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็วัคซีนค่ะนะคะที่สามารถที่จะช่วยป้องกันตรงนี้ได้นะคะส่วนรายการหมอสากับจัสร้อยในวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้เหมือนกันแ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของอาหารสำหรับน้องหมาแล้วก็น้องแมวปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะหลากหลายรูปแบบด้วยคืออาหารก็ว่าเยอะแล้วขนมก็เยอะด้วยเหมือนกันบางคนที่เป็นเจ้าของบอกอุ้ยเรื่องไม่ถูกเลยใช้คำว่ายืนงงในดงอาหารเนี่ยไม่ผิดเลยอะค่ะอยากถามคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าณปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าจะแบ่งเป็นหลักๆอาหารของน้องหมาน้องแมวเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทคะ
1: ค่ะก็ถ้าวันนี้พูดถึงเรื่องการแบ่งชนิดอาหารนะคะไม่จะขอแบ่งเป็นตามแค่ที่เจ้าของจัดเลี้ยงเนี่ยคนทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้จักก็จะแบ่งง่ายๆเป็นประมาณ3ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะก็จะเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารเสริมหรือขนมนะคะกลุ่มใหญ่ก็คืออย่างเช่นพวกขนมแมวเลี้ยนะคะหรือว่าขนมที่เป็นแท่งๆที่เจ้าของจัดเลี้ยงมาซื้อให้กับน้องมันนะ
0: คะ
1: ประเภทที่2นะคะจะเป็นอาหารที่เราต้องทานทุกวันเหมือนอาหารครบ5หมู่ถ้าเป็นภาษาคนนะคะก็จะเป็นเหมือนพวกอาหารที่เขาเรียกว่าครบถ้วนนะคะและสมดุลนะ
0: คะ
1: แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะในยามที่เจ็บป่วยแล้วนะคะแล้วน้องหมาน้องแมวเขามีความจำเป็นต้องหันไปกินอาหารประกอบการรักษาโรคนะคะก็จะเป็นอาหารประกอบการรักษาโรค
0: นี่คือหลักๆ3ประเภท
1: ค
0: ่ะแล้ววิธีการเลือกค่ะถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงอยากจะเลือกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นขนมขนมแมวเลียก็มีแล้วแบบนี้ขนมน้องหมาก็มีหลักวิธีการเลือกค่ะคุณหมอต้องเลือกกันแบบไหนคะแบ่งกันยังไงบ้างคะ
1: วิธีการเลือกนะคะใหม่อาจจะแนะนำว่าให้ดูที่ถุงเป็นหลักนะคะก็คือเวลาเราเดินเข้าไปในร้านสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าอย่างในบางยี่ห้อเนี่ยก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวิธีการดูเนี่ยมันอยากให้ดูอย่างแรกเลยคือพลิกหลังถุงนะคะของอาหารมันจะมีตัวที่เขียนว่าเลขทะเบียนอาหารสัตว์นะคะคำว่าเลขทะเบียนอาหารสัตว์เสร็จปึ๊บนะคะอันนี้เป็นประการด่านแรกที่อยากให้ดูว่าเขามีไหมเพราะถ้าไม่มีแสดงว่าอาหารไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์นะคะถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เนี่ยหมายความว่ามีความแบบถ้าพูดตรงๆก็เหมือนอาหารคนที่มีออย
0: อ๋อเปลี่ยนกันแบบนี้
1: ใช่ค่ะถ้ามันไม่มีออยเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วถูกไหมคะ
0: เดี๋ยวไม่ได้มาตรฐาน
1: เดียวกันใช่ค่ะก็ให้ดูอันนี้เป็นหลักก่อนที่นี่พอดูตัวเลขเนี่ยมันจะเยอะมากมันก็แนะนำว่าให้อ่านให้ดีค่ะอ่านตรงฉลากเขาจะเขียนว่าอาหารสำหรับสุนัขอายุเท่านั้นเท่านี้นะหรือว่าสำหรับน้องแมวอายุเท่านี้นะคะคนนี้ครบถ้วนและสมบูรณ์อันนี้ก็คือเป็นอาหารที่น้องสามารถกินได้ทุกวันโดยที่ไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริมเพิ่มเติ
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ถุงอาหารหรือถุงขนมอะค่ะเขามีการเขียนคำว่าอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะหรือบางทีเขาจะมีคีย์เวิร์ดนะคะเขียนประมาณว่าอย่าลืมกินคู่กับอาหารมื้อหลัก
0: อ
1: ันนี้ค่ะก็คือเป็นขนมเนี่ยอันนี้มันก็จะแนะนำว่าห้ามกินเกินเพราะว่ามันก็เหมือนเรากินขนมเยอะๆ
0: เกินไป
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่าย
0: ๆก็คืออ่านก่อนดูก่อนเลยเรื่องของชะลงฉลากว่าเขาระบุไว้ว่าแบบไหนพูดถึงเรื่องของขนมของน้องหมาน้องแมวอะค่ะชั่วบางท่านแบบตามใจคุณหมอบางทีให้กินเช้าสายบ่ายเย็นแบบนี้เลยอะค่
1: ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาแบบใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็เจ้าของมันจะกลับมาด้วยคำว่าคุณหมอน้องแบบน้องสงสัยตาน้องนั่งข้างๆเราใช้มือ
0: ปิด
1: ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะให้แต่ว่าอดทนเนาะก็ทำยังไงดีนะคะก็มันจะแนะนำนี่ค่ะใหม่ไม่ถึงขั้นขัดหยิบว่าเราไม่ควรให้นะคะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างตัวใหม่เองใหม่เลี้ยงหมาใหม่ก็มีให้บ้างนะคะแต่ว่าเราต้องให้มีความเหมาะสมเนาะอย่างเช่นนะคะถ้าสำหรับขนมแมวเลียเนี่ยถ้าน้องแมวตัวนึงเนี่ยใหม่อยากให้เกินวันละ2
0: วันละ1ซอง
1: ของใหม่อย่างเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะเจ้าของต้องรู้ว่าเราอะให้อาหารเม็ดช่องแล้วก็จริงใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็บางทีหรือว่าเราให้อาหารเป็นโฮมคุกนะคะทีนี้อันนี้คืออาหารที่เราต้องกินต่อวันขอให้คิดไว้ว่าขนมแมวเลียหนึ่งซองนะหรือว่าขนมสุนัขหรือขนมอะไรก็ตามหนึ่งชิ้นเนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังให้เชคเขาอยู่ก่อนพอเราให้เชคเขาอยู่ก่อนใช่ไหมคะเจ้า แล้วเราก็ให้ข้าวเขาทั้งวันแล้วเราให้เค้กเขา3ก้อนต่อวัน
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นคนก็คือ
0: เยอะเกินไปแล้ว
1: เยอะมาก
0: ท้องใหญ่แน่นอนแน่นแน่นอน
1: เราเสร็จแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งจะเป็นปัญหาปวดหัวของเจ้าของตลอดไปเลยนะคะก็คือน้องติดขนมเราไม่ยอมกินข้าว
0: อ๋อนี่ปัญหานี้หลายท่านต้องเคยเจอแน่เลยอ๋ออยากกินแต่ขนมแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องกินข้าวที่เป็นมื้อหลักเนี่ยน้องไม่เอาแล้ว
1: ไม่กินแล้วของก็ปวดหัว
0: ค่ะ
1: ไม่ดีก็เดินเข้าร้านไปหาซื้ออาหารสูตรใหม่ยี่ห้อใหม
0: ่
1: แล้วน้องแมวเนี่ยกับน้องหมาเนี่ยเขาเหมือนเด็กเลยกันค่ะเขาก็จะฉลาดเขารู้ว่าเรารักเขาเดี๋ยวฉันไม่กินน
0: ะ
1: แต
0: ่
1: เธอต้องซื้ออันใหม่ให้แน่เลยเขาก็จะทำอย่างเงี้ยไปนิดนึงใช่ค่ะพอมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ของก็จะกลับมาที่คำตอบว่าน้องไม่ยอมกินอาหารเลยนะคะเพราะว่าคิดง่ายๆเลยค่ะเขาเป็นเด็กคนหนึ่งแล้ววันนี้กระเพาะไม่อยู่แค่นี้ถ้าวันนี้มันถูกเติมไปด้วยอาหารเนี่ยเขาไม่มีทางกินข้าวลงเลย
0: ค่ะ
1: ทีนี้ข้อเสียของการที่เกิดแบบนี้ขึ้นนะคะก็หนึ่งเลยน้องอ้วนค่ะอ้วนเพราะว่ามันได้รับแต่สารอาหารที่บางอย่างมากเกินไปเช่นพวกไขมันหรือว่าโปรตีนที่มากเกินไปก
0: ็
1: เลยทำให้น้องเนี้ยอ้วนมากกับพลังงานส่วนเกินอันที่สองคือขาดสารอาหารก็สารอาหารบางอย่างที่จำเป็นไปแทนที่จะทำก็แตะจำไม่ได
0: ้ปริ้นแต่ของหวานไปเนี่ยร่างกายก็ได้รับสารอาหารที่ไม่ครบแต่วิธีแบบนี้ค่ะคุณหมอสมมติว่ามีขนมแมวเลียหนึ่งซองแล้วแบ่งให้เขาทานได้ไหมคะอย่างเช้านิดนึงกลางวันนิดนึงเย็นนิดนึงแบบนี้ค่ะแต่ว่าให้ครบในหนึ่งซองแบบเนี้ยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะอย่างทั้งใหม่อย่างไรจะใช้วิธีการว่าแต่พอดีใหม่ไม่ค่อยให้แมวเลียนะเพราะว่ามันเก็บยากอันนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรเก็บยากเลยนะปกติจะให้เป็นแบบชิ้นๆถ้าอยากให้เป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะลิมิตเอาไว้ว่าอย่างน้องแมวตัวหนึ่งถ้าเป็นชิ้นเล็กๆแบบเหมือนเม็ดอาหารอย่างเง
0: ี้
1: ยก็ให้วันหนึ่งไม่เกิน5-10ชิ้นอันนี้คือแม็กซิมัมมากๆแล้วนะคะปกติก็จะให้ประมาณ5ชิ้นต่อวันแล้วก็จะแบ่งให้แบบเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแมวเนี่ยก็แนะนำว่าบางทีอาจจะให้เขาเป็นมื้อเช้าครึ่งฟองแต่ถ้าใช้แล้วเนี่ยก็ต้องปิดให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าตู้เย็นเพราะว่าพวกขนมที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบด้วยอะค่ะมันจะค่อนข้างบูดเสียได้เร็วเพราะบ้านเราเมืองร้อนเนา
0: ะ
1: ก็ต้องระวังเรื่องนี
0: ้
1: ก็เวลาจะเอาออกมาให้น้องใช้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าน้องแมวน้องหมาไม่ใช่สัตว์ชอบกินของเย็นก็อาจจะต้องเอาออกมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยให้ซึ่งไม่ต้องห่วงว่าจะนานเพราะเมืองไทยอากาศร้อนก็คือแบบแป๊บ
0: เดียวเลยแป๊บเดียวละลายด้วยแป๊บเดียวร้อนด้วย
1: ค่ะก็ให้เขาทาน
0: นอกจากน้องหมาน้องแมวต้องอดใจแล้วคนให้คนเลี้ยงเนี่ยก็ต้องห้ามใจตัวเองด้วยอย่าใจอ่อน
1: อย่าใจอ่อนใช่ค่ะจริงๆอะน้องเป็นเบาหวานได้เหมือนคนเลยนะ
0: คะอ๋อเพราะว่าทานของหวานทานขนมมาก
1: ค่ะแล้วอย่างน้องแมวค่ะจะพบเลยว่าคนที่อ้วนเนี่ยจะเป็นเบาหวานทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยก็คือต้องเรียกว่าเป็นโรคคู่กับแมวอ้วนเลยนะคะดังนั้นก็อยากให้ระวังเหมือนกันนี้เลย
0: ต้องหักห้ามใจคุณหมอคะมีคำถามค่ะสมมติว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงสัตว์น้องหมาน้องแมวแล้วหลากหลายอายุอะค่ะแตกต่างกันช่วงวัยสมมติว่าต้องให้อาหารจริงๆเราให้เหมือนกันได้ไหมคะหรือว่าอาหารเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือว่าความสำคัญยังไงกับเรื่องของอายุแล้วก็ช่วงวัยอะค่ะ
1: จะเป็นคำถามที่ใหม่เจอบ่อยเหมือนกันจริงๆค
0: ่ะ
1: ก็คือต้องบอกว่าน้องหมาในแต่ละช่วงวัยอะค่ะเขามีความต้องการไม่เหมือนกันถ้าไม่ไล่ให้ฟังต่อก็คือน้องหมาเนี่ยในช่วงวัยเด็กนะคะก็อายุถ้าเฉลี่ยแล้วกันในไทยเพราะว่าในไทยยังของจะเลี้ยงน้องหมาพันเล็กกับพันกลางเป็นหลักเนาะพันเล็กกับพันกลางเนี่ยเขาจะโตเป็นวัยที่10เดือนกับ12เดือนนะคะในช่วงวัยเนี้ยค่ะเขาต้องการโปรตีนสูงไขมันสูงเพราะอยู่ในช่วงกำลังยืดตัวกำลังโตนะคะต้องการแคลเซียมฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องเน้นให้อาหารที่แบบเขาเรียกว่ามีความเข้มข้นสูงเนาะเพื่อให้เขาแบบมีกล้ามเนื้อเพิ่มนะคะได้ยืดตัวเต็มที่นะคะถัดจากช่วงเวลานั้นมามันจะเป็นช่วงเวลาที่น้องเนี่ยเป็นวัยก็จะเหมือนเราก็จะกลัวแก่ใช่ไหมคะเราก็จะกลัวว่าเดี๋ยวจะป่วยเป็นโรคอะไรนี้เนาะพวกเนี้ยค่ะก็ชะลอความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็จะไปเน้นให้อาหารที่พลังงานเหมาะสมคือไม่เยอะไปจะได้ไม่อ้วนนะคะแล้วก็มีการดูแลสุขภาพโดยรวมของร่างกายได้นะคะพวกนี้ก็จะมาโปรตีนจากไขมันออกมาแล้วนะคะ ันสุดท้ายก็คือช่วงวัยชราก็คือตัดประมาณอายุ 7-8 ปีขึ้นไปนะคะวัยเข้าสู่วัยชราเนี่ยก็จะแนะนำว่ามันต้องเริ่มจำกัดรายธาตุบางอย่างเช่นฟอสฟอรัสนะคะหรือว่าจำกัดพวกสารบางชนิดเพื่อช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพรวมของเขานะคะลดความเสื่อมของไตได้อาจจะมีการบำรุงระบบประสาทเพิ่มในบางยี่ห้อนะคะเพื่อทำให้แบบไม่เกิดอาการแบบร้องคนคางยามค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะ
0: คะ
1: ดังนั้นก็คือต้องบอกว่าพอให้พร้อมกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้องหมาแก่ไปกินของน้องหมาเด็กน้องหมาแก่เริ่มจำกัดแร่ธาตุแล้วค่ะจะไปกินของน้องหมาเด็กเขาจะได้แร่ธาตุเกินในบางอย่างที่ทำให้อย่างไตเสื่อมได้เร็วขึ้นถ้าน้องหมาเด็กไปกินของหมาแก
0: ่
1: ระยะยาวนะถ้ามื้อสองมื้อหรือว่านานๆทีไม่เป็นไรนะแต่ถ้ากินทุกวันต่อเนื่องระยะยาวนะคะน้องหมาเด็กเนี่ยไปกินของน้องหมาแก่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็โตไม่เต็มที่เพราะโปรตีนก็อาจจะไม่สูงเท่าในปริมาณที่เขาต้องการแคลเซียมฟอสฟอรัสไม่สูงเพียงพอสำหรับเขาทีนี้เทคนิคในการที่จะให้ทำยังไงก็ปกติอันนี้ก็คือแบบโหตามตำราเป๊ะเลยแยกไข
0: ่คนละถ้วยเลยใช่ไหมคุณหมอ
1: คนละถ้วย
0: แยกกันเลย
1: และด้วยความที่น้องหมาที่อายุเยอะเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ใช่ไหมคะ
0: เขาก็จะรู้
1: ในการที่มาแอบกินของน้องหมาเด็กเพราะว่ามันจะมีความน่ากินสูงกว่า
0: น่ากินกว่าของตัวเอง
1: โปรตีนไขมันใช่ไหมคะเขาก็จะมีเทคนิคว่าถ้าเขาจะแอบกินยังไงถ้าปกติจะแนะนำว่านอกจากแยกชามแล้วมันจะแนะนำให้แยกที่ให้ด้วยหรือแยกเวลาให้ด้วย
0: ค่ะ
1: มันอาจจะเพิ่มขั้นตอนต้องของนิดนึงนะคะแต่ว่าในระยะยาวอ่ะมันจะดีกับน้องมากกว่า
0: ก็คือห้ามข้ามรุ่นกันห้ามแย่งกัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดแรกเริ่มเลยนะคะในการเลือกอาหารให้กับน้องหมาแล้วก็น้องแมวคือถ้าเกิดว่าตามช่วงวัยแล้วผลต่างๆมันก็ดีขึ้นทั้งเรื่องของการเจริญเติบโตคราวนี้ค่ะเรียนถามคุณหมอกันบ้างน้องหมาน้องแมวบางตัวเนี่ยมีโรคบางตัวเนี่ยมีโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคต่างๆแบบนี้ค่ะอาหารที่จะเลือกให้กับน้องหมาน้องแมวควรจะเลือกแบบไหนดีเพราะว่าบางคนคุณหมอไม่มีความรู้กะว่าเดี๋ยวจะให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยแข็งแรงแต่กลับกลายเป็นว่าการแย่กว่าเดิมแบบนี้ค่ะ
1: ก็จริงๆถ้าเป็นอาหารประกอบการรักษาโรคเลยอะค่ะเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าคุณหมอหลายที่จะแนะนำคู่ไปกับการรักษาเลยเพราะว่าคุณหมออาจจะมองว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลอาการควบคุมอาการโรคให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะทีนี้ถ้าคุณหมอแนะนำสูตรไหนมาอยากจะแนะนำว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเปลี่ยนให้ทำตามที่คุณหมอแนะนำเลยนะคะเพราะว่าบางทีคุณหมออาจจะไม่มีเวลาลงรายละเอียดให้แต่ว่าเอาสิ่งที่คุณหมอแนะนำไปคุณหมอเขามีเก็บเอาไว้แล้วแหละว่าเขาให้อาหารชนิดนี้ควบคู่กับกินการกินยาแบบนี้ดีหรือไม่ดียังไงถ้าไม่ดีทางงานคุณหมอจะเปลี่ยนให้เราเองนะคะทีนี้ทำไมถึงบอกว่าให้ฟังคุณหมอเป็นหลักนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยค่ะอาหารประกอบการรักษาโรคสมัยนี้มันตรงตามโรคเลยค่ะพอมันตรงตามโรคปุ๊บถ้าเราเจอคุณหมอแล้วคุณหมอวินิจฉัยโรคถูกต้องแล้วนะคะจะเจออาหารที่ตรงกันอย่างเช่นอาหารประกอบการรักษาโรคไตก็จะได้อาหารลดไตไปทีนี้ถ้ามันลงดีเทลสำหรับโรคที่เจอบ่อยๆในเด็กและแมวไปปัจจุบันนะคะมันก็จะเจอถ้าอายุเยอะขึ้นต้องบอกว่าเราเลี้ยงสุนัขและแมวดีขึ้นนะคะเราก็จะเจอน้องหมาน้องแมวที่ป่วยเป็นโรคในวัยชราเพิ่มนะคะอย่างเช่นโรคไต
0: ค่ะอ
1: ย่างโรคไตเนี่ยค่ะก็จะมีอาหารที่มีจำหน่ายในไทยอยู่ 2-3 ยี่ห้อนะคะถ้าลองดูเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าอาหารประกอบการรักษาโรคไตหรือนะคะ
0: คือแยกเฉพาะเลยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็จะมีพวกโปรตีนต่ำลงนะคะมีโซเดียมต่ำลงคือเกลือต่ำลงนะคะแล้วก็จะมีแกนกลางการจำกัดแร่ธาตุฟอสฟอรัสนะคะอันนี้มันจะบอกเอกนิดนึงว่าอาหารประกอบการรักษาโรคนะคะกับขนมที่บอกว่าช่วยเสริมสร้างดูแลโรคดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยเช่นโรคในไทยเอง
0: ม
1: ันไม่เหมือนกันพยายามเลือกโดยแบบการที่ดีที่สุดเลยอะหนูแนะนำว่าถ้าจะกินขนมเพิ่มหรือเพิ่มให้บอกคุณหมอตรงๆจะแอบเพราะมันมีผลจริงๆค่ะกับการแบบดูแลน้อง
0: ค่ะคือบางคนอาจจะไม่มีความรู้อาจจะเห็นว่าโฆษณาคุณหมอนี่พอทานเข้าไปแล้วนะน้องหมาจะร่างกายแข็งแรงพัฒนาการดีขึ้นขนก็จะสวยน้องแมวก็จะน่ารักขึ้นแบบนี้ก็เลยซื้อมาเลยซื้อออนไลน์ก็มีเยอะซื้อตามห้างสรรพสินค้าก็มีเยอะด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะเต็มไปหมดเลย
1: หนูแนะนำเลยว่าให้อ่านหลังถึงดีๆค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนาะอย่างน้อยอะค่ะถ้าเราไม่เคยแบบแท้หันห้องมาก่อน างทีการไปดูของจริงก่อน อย่าเพิ่งเลือกที่ออนไลน์อาจจะดีกว่า นะคะแล้วถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยเราเคยใช้ละเราดูแล้วว่ามันดีจริงๆมันเหมาะสมกับน้องแมวน้องหมาของเราแล้วจริงๆค่อยซื้อถัดไปในออนไลน์ก็อาจจะยังปลอดภัยกว่า
0: จะดีกว่าด้วย
1: อย่างนี้อาหารออกมาเยอะมากนะคะเพราะว่าการธุรกิจจัดเลี้ยงเนี่ยเจริญเติบโตรวดเร็วมากในช่วงคือเจริญต่อเติบโตต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีในของโควิดเนี่ยมันโตเร็วมากๆมันก็เลยทำให้ตอนนี้มันมีอาหารหลายยี่ห้อผุดขึ้นมาซึ่งบางยี่ห้อต้องบอกว่าเขาก็มีการขึ้นทะเบียนการดำเนินการครบถ้วนนะคะแต่ที่เจอในอินเทอร์เน็ตหลายๆครั้งก็คือเรียกว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยค่ะแล้วก็จะมีแค่แบบการมาแนะนำ15 ทีตัวเองว่าอุ้ยใช้แล้วดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้มันก็ยังแนะนำว่าต้องมีเลขทะเบียนอาหารเป็นอันดับที่หนึ่ง
0: ค
1: ่ะนะคะแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยข้อมูลหลังถุงต้องชัดเจนด้วยมีติดต่อได
0: ้
1: โทรเข้าไปถามที่บริษัทมีสัตวแพทย์ให้คำแนะนำไหมจริงๆที่ต้องโทรเข้าบริษัทเป็นสัตวแพทย์แนะนำเนี่ยค่ะเป็นมาตรฐานของโลกนะคะในการเลือกซื้ออาหารเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่าจะต้องโทรเข้าไปแล้วสามารถสอบถามหรือได้ข้อมูลโดยที่ถ้าต่อให้คอนเซ็นเตอร์ไม่ใช่สัตวแพทย์แต่บริษัทต้องสัตวแพทย์ตอบคำถามได้ไม่อย่างนั้นคืออาหารเนี่ยค่ะถ้าเกิดคำถามขึ้นมีปัญหาขึ้นแล้วไม่มีคนที่มีความรู้เลยว่าใช้ยังไงหรือว่าเกิดการผลิตสูตรนี้ขึ้นมายังไงมันจะอันตรายกับน้อง
0: ผลเสียคือมันเยอะกว่าเนาะพอถ้าเกิดน้องหมาน้องแมวป่วยขึ้นมาคราวนี้เรื่องใหญ่เลยคุณหมอ
1: ค่ะแล้วก็ไม่มีอาหารตัวไหนนะคะที่กินแล้วแบบมันจะสวยข้ามคืนหรือดีข้ามคืนอะไรที่มันฟังดูเราจริงมากเกินไปอะค่ะมันมันตรงที่จริงเสม
0: อ
1: เหมือนก็ยังแนะนำเพราะว่าจริงๆอย่างถ้ามีคนมาบอกเราว่าหูกินอาหารตัวนี้3 วันนะเธอแบบผอมเลย
0: โอ้โห
1: เรากลัวเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะแต่ต้องบอกว่าคำโฆษณาแบบนี้เห็นบ่อยนะคะคุณหมอว่าเนี่ยถ้าเกิดอยากจะขนสวยให้น้องเป็นแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยคือจะเป็นคำโฆษณาแบบลักษณะแบบนี้เลย
1: ไม่ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆอาหารในประเทศไทยอะค่ะสุนัขและแมวที่ขนไม่สวยอะค่ะส่วนใหญ่เกิดจากการที่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและสมบูรณ
0: ์
1: ซึ่งหลายๆตัวแค่เปลี่ยนอาหารไปกินอาหารที่ไม่บอกว่าเป็นอาหารสำหรับอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
0: ค่ะ
1: ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ก็กลับมาขนสวยแล้ว
0: โดยที่ไม่ต้องกินยา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าอาหารที่มีคุณภาพดีอะค่ะหลายๆยี่ห้อก็คือแค่กินอาหารไม่ต้องใช้อาหารเสริมก็คือขนสวยเลยผิวหนังดีเลยโดยที่วันนี้เจ้าของไม่ต้องกินอาหารเสริมไม่เป็นหนึ่งในเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ซื้ออาหารเสริมให้น้องแมวน้องหมาเลยแล้วก็ผลดีสุขภาพดีเพียงแต่ต้องเลือกอาหารที่ดีที่เหมาะกับเขาแล้วก็ดูแลประจำอย่างเช่นอาบน้ำด้วยแล้วพาไปอาบน้ำด้วยนะคะหรือว่าเจ้าของอาจจะอาบเองแล้วเวลาอาบเสร็จต้องเป่าให้แห้งทำความสะอาดเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลที่นอนเขาอะไรอย่างเงี้ยให้มันสะอาดแต่ไม่ก็รับรองว่าดีเลยนะคะตัวที่ต้องการอาหารเสริมจริงๆจะเป็นน้องที่อ่อนแอหรือว่าบอบบางกว่าปกติเพราะว่ามันเราบางคนไม่แข็งแรงเขาเพื่อนก็ต้องกินยา
0: บำรุง
1: กินวิตามินเสริมเพื่อให้เราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดโดยธรรมดาแล้วการเลือกอาหารที่ดีเลยเขาจะทำให้น้องแบบดีขึ้นเองเลยแล้วก็อีกอันนึงเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆค่ะก็คืออย่างเช่นปกติผิวหนังใช้เวลาในการแบบผัดหรือสร้างใหม่รวมถึงเส้นขนค่ะประมาณเดือนนึงทีนี้ถ้าวันนี้เขาบอกว่ากินปุ๊บขนขึ้นเลยอย่างเงี้ยใหม่ก็ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างมหัศจรรย์จริง
0: ไม่เป็นจริงเลยใช่ไหมคะคุณหมอห้ามเชื่อเลย1 เดือนขนขึ้นไม่มีจริง
1: หนึ่งเดือนเนี่ยค่ะถ้าเขากำลังจะขึ้นนะคะอยู่แล้วใต้ผิวหนังมันจะขึ้นมาแต่ถ้าเขามาบอกว่าหูแบบเนี่ยแค่กินอันนี้1 เดือนรู้ตัวว่าโรคผิวหนังหายขาดอย่างน้อยไม่จริงนะคะเพราะว่าปกติการดูแลรักษาโรคผิวหนังติดเชื้ออย่างน้อยเราก็ต้องใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งแล้วในการดูแลนะคะดังนั้นบางทีคุณหมออาจจะแบบเคลียร์เชื้อไม่ทันได้พูดเนาะก็เจ้าของต้องใจเย็นถ้าเป็นโรคผิวหนังติดเชื้อนะแต่ถ้ายังแบบเป็นแค่อย่างใหม่ยกตัวอย่างเช่นเห็บหมัด
0: ค่ะ
1: เห็บหมัดเนี่ยถ้าเจอยาที่ถูกอะค่ะถูกต้องที่กินนะคะกินยาเม็ดนึงเนี่ยสักภายในอาทิตย์นึงก็หายเยอะมากแล้วก็เจ้าของต้องใจเย็นถ้าเป็นโรคผิวหนังติดเชื้อนะแต่ถ้ายังแบบเป็นแค่อย่างใหม่ยกตัวอย่างเช่นเห็บหมัด
0: ค่ะ
1: เห็บหมัดเนี่ยถ้าเจอยาที่ถูกอะค่ะ ถูกต้องที่กินนะคะกินยาเม็ดนึงเนี่ย

0: ใช้ยาตัวนี้สิหายเลยหรือกินอาหารตัวนี้สิหายเลยอันน
1: ี้
0: ไม่คุ้มไม่คุ้มเสี่ยงค่ะ
2: ถ้าเจอข้อความแบบนี้ต้องเอาไว้ก่อนว่าไม่น่าไม่ใช่แน่เลยลักษณะคล้ายกับของมนุษย์เลยของคนเลยอะค่ะชวนแบบทานเข้าไปแล้วจะดีแบบนู้นแบบนี้คือถ้าเกิดปรึกษาคุณหมอเนี่ยปลอดภัยที่สุดรวมถึงเรื่องของการดูแลก็เอาใจใส่ด้วยคุณหมอเรียนถามแบบนี้ค่ะคือบางท่านก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวคือเลี้ยงก็ไม่ได้มีงบประมาณสูงอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทานข้าวแล้วเหลือยังมีกระดูกมีเศษกงเศษไก่แบบนี้แล้วให้น้องหมาน้องแมวทานนะคะมันจะเป็นผลยังไงบ้างคะ
0: คือถ้าวันนี้ค่ะมีอาหารเหลือบนโต๊ะเราให้น้องกินน้องไม่ต้องบอกว่าจริงๆไม่ค่อยแนะนำเลยนะคะแบ่งแยกเป็นสองส่วนก่อนนะส่วนที่หนึ่งก็คือวันนี้ถ้าเราไม่มีเงินเราอยากอนุเคราะห์สัตว์ได้ไหมนะคะไม่ต้องบอกว่าถ้าวันนี้เราจะอนุเคราะห์สัตว์เนี่ยเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆเลยอะค่ะแบ่งแนะนำว่าอาจจะต้องพิจารณาใหม่เหมือนกันเพราะว่าคำว่ามีเงินของใบไม่ใช่รวยล้นฟ้าแล้วแต่ทุกคนบอกว่าฉันไม่ได้รวยเลยอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเราพอมีความจริงเนาะก็ดูว่าแบบเราจะเลี้ยงเขายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คิดด้วยว่าถ้าเกิดจะซื้อหมามาเลี้ยงเนี่ยซื้อน้องหมาเนาะมาเลี้ยงซื้อน้องแมวมาเลี้ยงถ้าใช้จ่ายต่อเดือนนะเราคิดว่าเก็บให้เขาได้เท่าไหร่ถ้าถามใหม่อย่างน้อยอ่ะมันต้องมีอย่างน้อยที่สุดเลยนะคะน้องหมาน้องแมวตัวเล็กๆเนี่ยมันต้องมีเดือนละเกือบพัน
2: นี่ยังไม่นับรวมพาไปหาหมอด้วยนะหากเจ็บป่วย
0: ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องหมาพันใหญ่เนี่ย
2: ค
0: ่ากินมันก็แพงขึ้นเพราะอย่างโกลเด้นหมายเทียบโกลเด้นมันคือผู้ใหญ่ตัวเล็กหนึ่งคนเลยอะค่ะ
2: กินเยอะกินจุด้วย
0: ใช่ค่ะคือวันนี้ถ้าเรากินข้าวสามมื้อเราใช้เงินเท่าไหร่อะค่ะคือต้องคิดว่าเราจะมาเลี้ยงคนหนึ่งเหมือนกันใช่เลยทีนี้ถ้าเกิดถามกลับมาว่าเพราะวันนี้เป็นอาหารบนโต๊ะเหลือจะให้กินได้ไหมเพราะว่าคือสงสารน้องไม่มีเจ้าของก็เลยเก็บมันลงเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าถามใหม่ให้กินได้ไหมแนะนำว่าให้แบ่งให้เขาตั้งแต่แรกเลยอย่างเช่นพวกกระดูกอย่างเงี้ยหนูไม่แนะนำเลยเพราะว่ามีเคสเยอะมากเลยนะคะเคสแบบที่หนึ่งคือกินปุ๊บอันตรายเลยก็คือแทงทะลุกระเพาะอาหารลำไส
2: ้
0: อันนี้ผ่าตัดด่วนอันตรายนะคะอันที่สองก็คือกินแล้วมันไม่ออกมาค่ะ
2: ยังไงคะคุณหมอ
0: มันไปคลองอยู่ในทางเดินอาหารเป็นแบบเยอะมาก
2: คือเหมือนเขาย่อยไม่ได้ถูกไหม
0: ใช่ค่ะก็คือเวลาบางน้องบางคนอ่ะเขาตะกะเขาจะกืนเลยค่ะ
2: อ๋อค
0: ่
2: ะ
0: พอกืนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลานานๆเขาจะของบอกน้องดูปวดท้องปวดท้องคือเขาจะโยงตัวแล้วก็เกร็งแล้วก็เหมือนพยายามจะอึแต่อึไม่ออกพอไปเอ็กซเรย์ค่ะเห็นเป็นกระดูกหรือเป็นท้องเคสนี้ก็ผ่าออกเหมือนกัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ในน้องแมวที่เคยเจอนะคะก็คือก้างตาติดอยู่กลางค
2: อ
0: ติดอยู่กลางคอแล้วก็ชิ้นใหญ่มากน้องก็คือกลืนไม่ได้ได้แต่ร้องเพราะว่าเจ็บอ้าวหรือแม้กระทั่งกระดูกบางชิ้นทำให้น้องตัดแล้วฟันแตกเลือดอาบปากก็มีเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกระดูกเนี่ยไม่ก็ได้นะว่าไม่ให้นะสำหรับข้อของที่วันนี้อยากแบบใช้อาหารแบบเข้าใจว่ามีเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำกัดนะคะก็จะใช้อาหารแบบในครัวเรือนมาประกอบอาหารให้นะคะก็พอทำได้แต่ว่ามันก็จะมีสูตรบางสูตรที่ใช้การได้อยู่นะคะแต่ต้องเข้าใจกับว่าน้องแมวน้องหมาเป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนและไขมันสูงกว่ามนุษย์นะคะประมาณ2เท่าได้ดังนั้นคือวันนี้สัดส่วนในการให้เขาอะค่ะที่เหมาะสมอะค่ะมันต้องเป็นเนื้อสัตว์เยอะแล้วข้าวหนอนแต่ว่าใหม่วันนี้ต้องบอกว่าอาหารในประเทศไทยอะค่ะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่แบบผลิตในประเทศค่อนข้างเยอะตกมือละ7บาทเองนะคะ
2: ไม่ได้แพงมากไม่ได้สูงมากยังอยู่ในเกณฑ์ที่งบประมาณคนที่รักน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงเนี่ยสามารถยังจ่ายได้อยู
0: ่ก็มีค่ะแล้วมันก็ยังจะแนะนำว่าถ้าวันนี้ลองคำนวณดีๆเผื่อการที่เราให้อาหารในบ้านที่ทำเองอะค่ะจะแพงกว่าก็ลองเก็บเทียบดูค่ะเวลาซื้ออาหารถุงนึงมันจะดูตกใจที่ถุงนึงแบบหลักร้อยใช่ไหม
2: เราจะตกใจก่อน
0: หลังถุง
2: ค่ะ
0: ว่ามันกินได้กี่วันถ้ามันกินได้30วันสมมตินะคะถุงเนี้ยกินได้30วัน200บาทตกมือละ7บาทเองไอ้ตกมือละ7บาทเอง
2: ถูกกว่าด้วย
0: เขามากกว่าแล้วเจ้าของก็สะดวกสบายด้วย
2: แล้วมีประโยชน์ไม่เป็นอันตรายด้วย
0: ใช่ๆค่ะแต่ถ้าเกิดวันเนี้ยจำเป็นจริงๆอยากจะทำโฮมคุกแห้งที่บ้านก็อาจจะต้องเลือกสัดส่วนอย่างที่ใหม่บอกเลยว่ากระดูกเนี่ยเอาออกเถอะเพราะว่าเขากินไม่ได้แล
2: ้
0: วก็ลองดูสุขภาพเป็นระยะว่าแบบผลร่วงไหมหรืออะไรประมาณ
2: ที่สำคัญเลยต้องไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนาะ

0: หมอคือถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยต้องพร้อมก่อนสำหรับคนเลี้ยงพร้อมทั้งเรื่องของการดูแลเอาใจใส่แล้วก็เรื่องของงบประมาณคือไม่ต้องสูงมากไม่ต้องรวยมหาศาลค่ะแต่พอที่ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นคุณภาพชีวิตทั้งคนแล้วก็สัตว์ดีขึ้นด้วยเพราะว่าอาหารต้องบอกสำคัญมากจริงๆนอกจากพัฒนาการแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายเพราะถ้าเกิดน้องป่วยบ่อยๆเดี๋ยวส่งผลอีกเรื่องของค่าใช้จ่ายในการพาน้องไปหาหมออีก
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: เป็นผลกระทบเต็มไปหมดเลยได้ค่ะวันนี้สอบถามข้อมูลกับคุณหมอเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อเลย
1: สวัสดีค่ะรายการสัตวแพทย์อาสาจอสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันค่ะถึงเรื่องของโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะพยาธิใบไม้ในตับซึ่งเรียกว่าเราก็น่าจะคุ้นๆ นะคะกับคำนี้แล้วก็คงจะเป็นที่รู้จักกันนะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทำไมถึงเกิดพยาธิใบไม้ในตับในตัวคนนะคะว่ามาจากไหนนะคะแล้วก็วงจรของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาคุยกันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.นายสัตวแพทย์อนุชาสิริมาลัยสุวรรณค่ะซึ่งอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะโรคพยาธิใบไม้ในตับนะคะอาจารย์ว่าที่มาของเขาเนี่ยนะคะว่ามันเกิดมาจากตรงไหนยังไงแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ยังไงอะคะ
2: ครับสำหรับโรคพยาธิใบไม้อย่างแรกต้องขอแจ้งเรียนให้ทราบกันครับว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเป็นหนอนพยาธิตัวเล็กๆเท่านั้นเองฮะตัวความยาวเนี่ยไม่เกิน1เซนนะฮะแล้วก็ความกว้างของเขาเนี่ยประมาณ 1-3 มิลนะครับ
1: ค่ะตัวนี้เดียวเองนะคะ
2: ตัวนี้เดียวเองครับตัวเล็กมากๆแต่ว่าก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่โตอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาซิลปลาสร้อยปลาตะเพียนปลากระสู่ปลาแก้มช้ำนะครับแล้วก็อีกหลายๆชนิดซึ่งจะเห็นว่าปลาพวกนี้เป็นปลาที่เราเอามาทำเป็นอาหารทั้งนั้นเลยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็อยู่คือเขาอยู่ในปลาที่เป็นที่ว่ายน้ำได้เนี่ยเหรอคะอาจารย์
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: อ๋อค่ะแล้วทีนี้จากปลาเข้าสู่ร่างกายของคนวงจรของเขาเนี่ยเป็นยังไงอะคะ
2: ครับผมสำหรับพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยถ้าจะเริ่มพูดถึงเรื่องวงจรชีวิตเนี่ยเริ่มจากเขาอยู่ในตัวคนนอกจากในคนเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในตัวสุนัขและแมวได้นะครับเมื่อคนหรือสุนัขแมวเนี่ยขับถ่ายนะครับไปในแหล่งน้ำนะครับอุจจาระที่มีไข่ของพยาธิเนี่ยพยาธิไข่พยาธิที่อยู่ในอุจจาระก็จะฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อนนะครับแล้วเขาจะว่ายน้ำนะฮะว่ายน้ำไปอยู่ในหอยนะครับแล้วก็ออกไปอยู่ในปลาอีกทีนึงไปอยู่ตามใต้เกล็ดปลานะครับเมื่อคนเราเอาปลาที่ผมกล่าวถึงไปแล้วเนี่ยเอามาบริโภคโดยไม่ผ่านการปรุงให้สุกนะครับเราก็จะได้รับตัวอ่อนของพยาธิเข้ามาในร่างกายของเรานะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาอีกสักระยะนึงนะครับพยาธิจะถูกย่อยในลำไส้นะครับแล้วก็ก็ค่อยเดินทางมาหลบซ่อนตัวอยู่ในท่อน้ำดีในตับของเราครับ
1: โอ้ค่ะทีนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าคือมันอยู่ในปลาที่คนเรามาทำอาหารนี่คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะอาหารในภาคไหนของประเทศไทยอะคะที่โอกาสที่ทำให้เกิดมีพยาธิใบไม้ในตับเกิดขึ้นนะคะ
2: ครับผมด้วยวัฒนธรรมการกินอาหารนะครับเราจะเจอผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมากในภาคอีสานเป็นหลักนะครับรองมาก็อาจจะเป็นภาคเหนือนะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งข้อมูลนักวิจัยบางแหล่งเนี่ยให้ข้อมูลว่าประมาณประชากรในอีสานเนี่ย20กว่าล้านคนเนี่ย1ใน3ติดโรคพยาธิใบไม้ในตับก็7ล้านคนเลยครับถือเป็นปริมาณที่ถือเป็นจำนวนที่สูงมากๆครับ
1: ค่ะค่ะก็มาจากอาหารการกินซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมแล้วนี้ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเหมือนกับให้ความรู้กับชาวบ้านประชาชนตรงนี้ได้ยังไงบ้างอะคะอาจารย
2: ์ครับเรื่องของความรู้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น 2-3 ส่วนนะฮะอย่างแรกคือเรื่องของการบริโภคอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเราก็จะได้รับตัวอ่อนของพยาธิมีโอกาสได้รับตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับสูงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่ผิดๆที่เชื่อกันมาหรือเป็นอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นข้ออ้างในการกินของดิบก็ได้อย่างเช่นการบีบมะนาวการใส่เครื่องเทศการใส่พริกนะฮะแล้วทำให้พยาธิตายซึ่งมันไม่เป็นความจริงไอ้การกระทำพวกนั้นกรดหรือสารเคมีที่อยู่ในเครื่องปรุงต่างๆมันอาจจะทำให้โปรตีนในเนื้อปลาในเนื้อกุ้งเนี่ยเปลี่ยนสีได้บ้างนะแต่ตัวพยาธิเนี่ยไม่ถูกทำลายครับ
1: ค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะว่าอาหารที่เราแบบเป็นข้ออ้างว่าแหมเรามีกรรมวิธีมันไม่ต้องผ่านการปรุงสุกค่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนสีมันก็เหมือนสุกแล้วค่ะเป็นพวกอะไรอะคะ
2: ก็อย่างเช่นก้อยปลาอย่างเงี้ยฮะอย่างก้อยปลาหรือปลาส้มที่ผ่านการหมักดองที่เกิดจนเกิดกรดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับหรือปลาจอมปลาเจ้า ปลาร้าที่หมักเกาะดองด้วยเกลือเนี่ยต่อให้เป็นความเข้มข้นสูงขนาดนั้นเนี่ยพยาธิก็ยังอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะกินอาหารพวกนี้เนี่ยก็ต้องนำมาปรุงให้สุกถึงจะลดความเสี่ยงได
2: ้ถูกต้องครับเป็นคำแนะนำที่ต้องบอกกันย้ำกันเสมอครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของตอนที่เราทานอาหารที่มันไม่สุกแบบนี้แล้วก็มีพวกพยาธิใบไม้ในตับเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ดูภาพกันด้วยนะคะว่าเข้าสู่ร่างกายแล้วมันไปฝังตัวอยู่ตรงไหนแล้วก่อให้เกิดอาการอะไรกับร่างกายของเราบ้างอะคะ
2: ครับผมความสำคัญของโรคพยาธิใบไม้ในตับตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับพยาธิในระบบทางเดินอาหารหลายๆตัวนะครับเนื่องจากมันไม่ได้แค่แย่งสารอาหารในร่างกายของเรานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเขาสามารถอยู่ในท่อน้ำดีของเราเนี่ย10-20ปีเลยนะครับแล้วถ้าอยู่ในปริมาณที่มากในระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะสร้างความระคายเคืองให้เยื่อบุท่อน้ำดีนะครับจนกระทั่งเริ่มเกิดเป็นพังผืดและพัฒนาเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีได้ในอนาคตครับซึ่งจากตัวเลขเนี่ยค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะครับคนทั่วโลกเป็นมะเร็งท่อน้ำดีประมาณ0-3คนต่อแสนคนแต่ในประเทศไทยในบางพื้นที่เนี่ยสูงถึง100ต่อแสนนะครับบางตัวเลขเนี่ยสูงมากครับสูงมากตัวเลขเคยขึ้นไปถึง135ต่อแสนประชากรเป็นถึงคนแสนคนเนี่ยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี135คนซึ่งก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะฮะเป็นอันดับหนึ่งที่ไม่น่าภูมิใจเท่าไหร่ครับ
1: ค่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพออพยาธิที่มันฝังตัวอยู่ในร่างกายเป็น10-20ปีแล้วเจ้าตัวของเราอะค่ะมันเขาจะมีอาการปวดหรือว่าอะไรยังไงที่มันแสดงออกมากับร่างกายของเราอะค่ะ
2: ครับสำหรับอาการของผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยจะแตกต่างกันมากนะครับเริ่มขึ้นกับจำนวนของพยาธิที่อยู่ในร่างกายนะครับถ้ามีเล็กๆน้อยๆก็ไม่แสดงอาการอะไรเลยก็มีเราก็จะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆนะครับถ้าหรืออาการอ่อนๆอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้อเบื่ออาหารเป็นบางครั้งนะครับถ้ามีพยาธิจำนวนค่อนข้างเยอะนะฮะอีกระดับนึงก็จะมีตับโตม้ามไม่เกี่ยวขอโทษครับก็จะมีตับโตนะครับเจ็บชายโครงด้านขวานะครับตัวเหลืองตาเหลืองเนื่องจากเริ่มมีการอุดตันของท่อน้ำดีแล้วนะครับก็เหมือนดีซ่านคล้ายอย่างนั้นส
1: ี
2: ปัสสาวะจะมีสีเข้มแล้วก็อุจจาระจะมีสีที่อ่อนลงนะครับแล้วจนกระทั่งพัฒนาเป็นมะเร็งตับเต็มรูปแบบก็จะมีอาการประมาณนี้ฮะ
1: โอ้โหอันนี้เดี๋ยวหมายถึงว่าถ้าเรากินอาหารที่อย่างกินกล้วยปลาหรือว่ากินอะไรกินเพิ่มเข้าไปเท่ากับว่าเราก็เพิ่มจำนวนพยาธิในร่างกายของเราอีกอย่างนี้หรือเปล่าคะ
2: ถูกต้องครับการกินไปเรื่อยๆมันก็เหมือนการเพิ่มจำนวนพยาธิเข้าไปคือพยาธิตัวนี
1: ้
2: ผสมพันธุ์แล้วก็ไข่ออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นมันจะไม่เพิ่มจำนวนในตัวในร่างกายของเราแต่ถ้าเรากินเพิ่มไปมันก็คือการกินเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งที่ตัวนี้จริงๆมันมียาที่ได้ผลดีมากๆยาถ่ายพยาธิชื่อพราซิควอนเทลนะครับซึ่งเป็นยาถ่ายพยาธิพื้นฐานที่เราใช้กัน
1: ค่ะ
2: นะครับแต่มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราถ่ายกินยาแล้วเราก็บริโภคเนื้อปลาดิบๆเข้าไปตลอดมันก็เป็นการเพิ่มจำนวนพยาธิอ่ะครับ
1: ค่ะแล้วในการที่ตรวจวินิจฉัยอ่ะครับเราสามารถที่จะตรวจได้ยังไงบ้างอ่ะคะว่ามีพยาธิอยู่ในร่างกายแล้วก็มีจำนวนมากน้อยแค่ไหนยังไงอ่ะคะ
2: ครับการตรวจนี้ไม่ยากเลยนะฮะเราก็ทำการตรวจดูไข่ของพยาธิในอุจจาระนะครับก็เก็บถ้าตามในเวลาเราออกพื้นที่คุณหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกพื้นที่ก็จะไปขอเก็บอุจจาระหรือให้เก็บอุจจาระมาเพื่อตรวจไข่นะครับไข่พยาธิก็จะมีรูปร่างค่อนข้างจำเพาะครับเหมือนไข่รูปทรงคล้ายไข่เป็ดไข่ไก่แต่มีฝาปิดนะฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็การตรวจนับจำนวนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเขาจะชั่งเป็นกรัมนะจะดูว่ามีจำนวนไข่ต่อไข่กี่ใบต่ออุจจาระ1กรัมซึ่งมันก็จะบ่งบอกถึงความรุนแรงนะฮะหรือปริมาณของพยาธิตัวเต็มวัยที่อยู่ในร่างกายของคนเราได้ครับ
1: อ๋อค่ะเวลาออกพื้นที่นี่คือตรวจแล้วสามารถทราบผลได้เลยหรือเปล่าคะ
2: เอาจริงๆมันไม่ยากฮะสามารถทำได้เลยครับก็อาจจะใช้เวลา ไม่นานนะฮะ
1: ค่ะค่ะแล้วเวลาลงพื้นที่ที่ทางทีมงานของอาจารย์ทางคณะที่ลงไปเนี่ยนะคะในแต่ละครอบครัวค่ะนะคะพบไหมคะว่าในครอบครัวทุกคนเนี่ยมีพยาธิอยู่ในร่างกายทุกคนเลยหรือเปล่าคะในแต่ละบ้านนะคะ
2: ครับในส่วนของทางผมทางสัตวแพทย์เองเนี่ยจะตรวจในสัตว์เป็นหลักนะครับแต่ว่าข้อมูลจากทีมซึ่งมันก็เป็นทีมกลุ่มเดียวกันนะฮะจากคุณหมอหรือสาธารณสุขหรือคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์เนี่ยมักจะเจอในครอบครัวหนึ่งเนี่ยมักจะเจอในคนที่อายุอย่างแรกคือเพศชายเขาเยอะกว่าเพศหญิงนะครับแล้วก็ในคนที่อายุค่อนข้างมากกว่าหนุ่มสาวหรือเด็กนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมหรือนิสัยการกินด้วยนะครับว่าเด็กอาจจะเริ่มไม่ค่อยอยากกินของดิบมากกว่าอะไรเงี้ยหรือคุณสุภาพบุรุษบางทีดื่มเหล้ากันก็จะมีอาหารพวกนี้อยู่บนโต๊ะเสมอๆอะไรเงี้ยครับ
1: เป็นพวกกับแกล้ม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะก็เลยทำให้ตรวจพบนะคะทีนี้พอตรวจแล้วนะคะพบว่ามีพยาธิอยู่ในร่างกายใบไม้ในตับเนี่ยนะคะวิธีการรักษาค่ะนะคะว่าจะต้องใช้วิธียังไงกันบ้างอะค่ะ
2: ครับสำหรับโรคพยาธิใบไม้ในตับอย่างที่ให้ข้อมูลไปก็คือกินยาถ่ายพยาธิที่ชื่อพราซิคอนเทล
1: ค่ะ
2: ก็จะได้ผลค่อนข้างดี91%ขึ้นไปนะครับ
1: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าเราก็จะระหว่างการรักษาเราอาจจะต้องมีการประเมินดูไข่พยาธิใบไม้ในตับว่ามันลดลงมากน้อยขนาดไหนด้วยแล้วก็ห้ามกินเพิ่มเติมนะครับ
1: อ๋อค่ะคือกินยาถ่ายพยาธิอย่างเดียวอันนี้ก็สามารถทำให้ปลอดจากตรงนี้ได้ไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นเลยเหรอคะ
2: ครับผมจริงๆก็คือกินยาถ่ายพยาธิแล้วไม่ไปกินซ้ำเพิ่มเติมเข้าไปเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะ
2: เพราะตรงนี้มันอยู่ที่พฤติกรรมการกินเป็นหลักเลยครับ
1: ค่ะแล้วเวลาที่กินยาถ่ายพยาธิค่ะอาจารย์ว่าเราจะต้องกินทุกๆอะไรคะความถี่ตรงนี้ค่ะ
2: สำหรับความถี่ในการกินยาถ่ายพยาธินี้ผมขออนุญาตไม่มั่นใจในเรื่องของการรักษานะฮะมัน
1: ค
2: งไม่กล้าล่วงเรื่องการรักษาในคนดีกว่าครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าวิธีการนี้ก็คือว่ากินยาถ่ายพยาธิ
2: ครับแล้วก็ติดตามผลการรักษาครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าพยาธิใบไม้ในตับที่อยู่ในคนแล้วก็คนไปถ่ายในที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะโอกาสที่จะติดต่อสู่พวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าพวกปศุสัตว์ที่อยู่ในบริเวณบ้านหรือว่าในพื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: มีได้เช่นกันครับอย่างที่ผมเรียนคือตัวนี้เราเจอได้ในสุนัขและแมวด้วยนะครับแต่ปศุสัตว์เนี่ยจะเป็นพยาธิใบไม้ในตับอีกตัวนึงซึ่งเจอในสัตว์เป็นหลักตัวนั้นเกิดจากการกินหอยนะครับจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับ
1: อ๋อค่ะค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอาจารย์คะว่ากลุ่มเสี่ยงค่ะยังคงมีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการป้องกันเนี่ยจะใช้วิธียังไงบ้างค่ะ
2: สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับอย่างที่เรียนก็โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นคนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ถ้ามีพฤติกรรมในการกินนะฮะอาหารที่ปรุงไม่สุกโดยเฉพาะจากปลาเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าโรคเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีเยอะทางอีสานทางภาคเหนือแต่ตัวเลขทางภาคใต้ภาคกลางก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกอยู่ดีนะครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดใช่ไหมคะที่โอกาสเสี่ยงนะคะแล้วถ้าคือไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดคือจะอยู่ในแม่น้ำลำคลองโอกาสเสี่ยงทั้งสิ้นถ้าหากว่าเป็นปลาที่มีเกล็ด
2: ด้วยหลักการเป็นอย่างนั้นครับ
1: อ๋อค่ะ
2: อย่างประเทศเพื่อนบ้านแถวสปป.ลาวเนี่ยแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่ไหลเกือบตลอดเนี่ย ก็มีตัวเลขที่ไม่ต่างกันนะครับเนื่องจากเรามีพฤติกรรมการกินเรามีวัฒนธรรมการกินร่วมกันนะฮะ
1: ค่ะ
2: เป็นแหล่งน้ำไหนมันก็มีโอกาสใกล้เคียงกันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องของการให้ความรู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะอาจารย์ว่าถ้าเราเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ว่าอาหารแบบนี้ปรุงไม่สุกเนี่ย มันมีตัวเลขจริงๆนะว่าทำให้เกิดพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยด้วยนะคะค่ะค่ะท้ายที่สุดนี้แล้วค่ะอาจารย์อยากจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เรื่องของพยาธิใบไม้ในตับอะค่ะ
2: สำหรับโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับขออนุญาตเรียนย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ได้แค่แย่งอาหารในร่างกายของเราแต่มันทำให้เราเกิดมะเร็งในตับมะเร็งในท่อน้ำดีได้ด้วยซึ่งตัวมะเร็งในท่อน้ำดีเนี่ยเป็นมะเร็งที่รักษาประสบผลสำเร็จในการรักษาเนี่ยไม่สูงมากนะคือสูงในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ดีเท่ามะเร็งในเต้านมยกตัวอย่างนะครับนั่นอันตรายมันมากกว่าที่คิดนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากจะชักชวนนะครับให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้มาบริโภคอาหารที่ปรุงสุกนะครับ
1: ค่ะลืมพวกเมนูที่ปรุงไม่สุกไปนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรา
2: ครับก็คงต้องชั่งน้ำหนักแล้วครับว่าอร่อยทางปากแล้วไปลำบากทีหลังจะเอายังไงกันนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะนะคะเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับนะคะซึ่งก็อยู่ในอาหารที่ปรุงไม่สุกโดยเฉพาะพวกปลานะคะปลาที่มีเกล็ดค่ะนะคะแล้วก็อาหารที่ปรุงไม่สุกนะคะหรือว่าอย่างพวกอาหารที่เป็นอาหารพื้นบ้านนะคะอย่างพวกก้อยพวกปลาจ่อมปลาเจ่าปลาร้าต่างๆนะคะที่นะคะย้ำว่าปรุงไม่สุกนะคะซึ่งโอกาสที่เราจะเสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ในตับนะคะวันนี้ก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ค่ะนะคะติดตามรายการสัตวแพทย์อาสาจสร้อยนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สัตวแพทย์อาสาจส.100
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
4: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้านะฝ่ายหนูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกระใจ
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่เสื้อใส่เสื้อเหล่าแล้วไหมคะถวาย

0: สวัสดีค่ะคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปวันนี้นะคะเราจะข้ามทวีปไปคุยกับคุณหญิงที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้คุณหญิงจะพาเราไปเที่ยวประเทศข้างๆออสเตรเลียด้วยนั่นก็คือไปที่นิวซีแลนด์ด้วยนะคะวันนี้ไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหญิงคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดี
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะไม่ได้เ
0: ดินข้ามปีเลยนะปีที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกัน
1: ใช่ไหมเหมือนนานเนาะจริงๆก็เหมือนแค่นานเนาะผ่านไปแล้วตั้งเดือนจะ2เดือนแล้วอะจะหมดเดือนพฤษภาแล้วคุณก็เริ่มมาคุยกันใหม
0: ่เป็นยังไงบ้างต้องอัปเดตที่ออสเตรเลียนิดนึงว่ามีข่าวคราวอะไรกันยังไงบ้างคุณหญิงคะ
1: ทีนี้ก็เอาจริงๆเนี่ยก็น่าจะอ่ะหมดมโนเพนไปแล้วเนาะก็เข้าเอาที่ดังๆกิจกรรมแบบใหญ่ๆก็ไม่มีอะไรมากก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเที่ยวเยอะที่นี่มากขึ้นแล้วก็แต่ช่วงนี้สถานการณ์เหมือนแบบตอนนี้มันเริ่มเขาเรียกว่ากลับคืนสู่สภาวะปกติหมดช่วงโควิดหมดล็อกดาวน์ทุกคนได้ไปใช้ชีวิตแล้วก็ตอนนี้กลับ
0: เรียกว่าปกติ 100% แล้วใช่ไหมคะ
1: คือจะบอกว่า 100% มันยังไม่แน่ใจไงว่าจะ 100% หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเศรษฐกิจที่แบบว่ามันจะเป็นตัววัดแต่ว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจที่นี่เป็นยังไงนะคะก็เพราะอย่างเยอะคือยังทำกิจการแล้วก็มีร้านเป็นเดย์สปาซึ่งแบบมันมีความเงียบอะแล้วก็แล้วที่ผ่านมาไอ้แบงค์ชาติเนี่ยก็เริ่มแบบประกาศดอกเบี้ยขึ้นอีกนี่ก็เป็นรอบที่9เขาเรียกว่าครั้งที่9
0: ในรอบ
1: ครั้งที่9ตั้งแต่ปี2022ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันที่ดูแล้วกันว่าธนาคารกลางปรับดอกเบี้ยขึ้นมา9ครั้งแบบมันทำให้แบบว่าเราต้องเริ่มมานั่งคิดแล้วไงว่าสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจตอนเนี้ยคือเราแข็งแรงพอไหมพื้นฐานเราดีพอไหมรายได้เราดีจริงไหมเรามีเงินภาวะเรามีเขาเรียกว่ากำลังซื้อกำลังยืมกำลังใช้จ่ายเนี่ยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์ถ้าในช่วงถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องว่าจะวัดดวงอะว่าช่วงเนี้ยคือมัน
0: ใครที่มี
1: การเป็น
0: หนา
1: จริงหรือไม่จริง
0: อยู่ได้
1: ใช่แล้วก็เพราะว่าตอนนี้หลายๆอย่างที่น่าจะเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้เนาะว่ามันอะไรเริ่มแบบค่อยๆปลดล็อกทุกคนไปท่องเที่ยวช่วงล็อกดาวน์คนก็มีการเซฟวิ่งมากขึ้นมีเงินเก็บมากขึ้นราคาบ้านก็สูงขึ้นเพราะว่าคนที่จะเอาเงินไปซื้อไปไหนก็มาลงทุนซื้อบ้านซื้อสังหาแต่ตามหลักความจริงแล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันยังคือรัฐบาลกลางเนี่ยแล้วก็ธนาคารกลางแล้วก็รัฐบาลก็พยายามที่จะควบคุมตรงนี้อยู่เพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่เขาต้องปรับตลอดเวลาเนี่ยให้มันสอดคล้องกับ
0: ส
1: ภาวะเงินเฟ้อเนาะแล้วก็สภาวะแล้วก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้คนใช้จ่ายถ้าใช้จ่ายมากเกินไปก็กลายเป็นหนี้มากเกินไปก็ต้องเหมือนคล้ายๆว่าก็ต้องทำให้มันชะลอตัว
0: ให้พอดีให้มันบาลานซ
1: ์ใช่ค่ะ
0: และสำหรับตอนนี้ที่บอกว่าค่าแรงข้าวของอะไรต่างๆมันแพงขึ้นไหมคะคุณหญิงคะ
1: คือจะบอกว่าแพงอะมันแพงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในระบบทุกคนจะต้องไม่มีการระบบเงินสดหรือว่าจะแบบนอกระบบแล้วเพราะว่าตอนนี้เขามีอาการอารมณ์รวยอย่างเช่นเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ยังสมัยก่อนเรามาเรียนเราก็ใช้เขาเรียกว่ารับเงินสดได้
0: จ่ายเงินสดรับเงินสด
1: เดี๋ยวนี้คือบอกว่าเขาอนุญาตให้คุณทำงานเพิ่มขึ้นแต่คุณต้องอยู่ในระบบนะเพื่อแต่ว่าคุณต้องจ่ายภาษีแต่คุณก็ไม่ทำเวรคืนภาษีได
0: ้
1: เช่นเดียวกันระบบร้านค้าก็ต้องทุกอย่างตอนนี้จะหลบเลี่ยงไม่ได้แล้วมันก็เลยทำให้ส่งผลคือว่าถามว่าข้าวของแพงไหมแพงขึ้นเพราะตอนนี
0: ้
1: ทุกอย่างอยู่ในระบบมันจะเขาเรียกว่ามันสะท้อน
0: หนีไม่ได้หลบไม่ได้
1: ใช่มันคือแบบเอาเนี่ยแหละคือแบบว่านี่คือสภาพความเป็นจริงแหละมันทุกคนต้องอยู่ในระบบแล้วมันจะได้รู้ไงว่าระบบที่แท้จริงอ่ะมันคือเราได้รับผลกระทบจริงๆอย่างนึงอ่ะที่หญิงเชื่อมั่นในระบบการเงินของที่นี่ระบบธนาคารกลางเพราะทุกครั้งที่มันมีภาวะเศรษฐกิจผันผวนหรือเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยคือเราก็ได้รับผลกระทบนะในแง่ของคนทำงานคนอยู่อาศัยแต่ว่าทุกครั้งก็ผ่านไปได้อะทุกครั้งมันก็มันแย่แต่มันก็ผ่านไปได้เพราะว่าเขาคือเขาจะไม่อิงจากแบบมันไม่ใช่ผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามันจะตกต่ำก็ตกต่ำทั้งประเทศอะไรเงี้ยมันตอนที่แบบอัตราเงินแลกเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทำให้คนแบบไปเที่ยวไม่ได้คนก็ไม่อยากจะไปไหนเขาก็จะมีการรณรงค์ให้คนอยู่ใช้เงินในประเทศ
0: อั
1: ตราอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องส่งผลอยู่แล้วว่าตอนนี้เขาอยากจะให้คนออกมาใช้เงินหรืออยากให้คนประหยัดเงินอย่างเช่นอย่างที่บอกที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นที่ว่าตอนนี้มีการปรับเขาเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมคะก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจากปรับจาก 0. จุดเท่าไหร่นะจุด01เนาะจุด1 0.1% ตอนนี้กลายเป็น 3.35 เนี่ย
0: โอ้โห
1: ในช่วงเวลาเขาเรียกว่ามันก้าวกระโดดมากไงในช่วงเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเป็นการก้าวโดดที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยแหละในตั้งแต่มีเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยขึ้นมาแต่ปี1990เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะว่ามันต้องมันทุกอย่างมันต้องให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่มันกระทบกับคนที่อยู่ในประเทศจริงๆเราก็เข้าใจแหละเพราะบางคนก็แบบอย่างคนข้างๆคนที่บ้านนี่ก็จะแบบเขาก็จะแบบบ่นกันพอธนาคารกลางปรับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแบบคนทำงานเนาะเราคนทำงานเราหาเช้ากินค่ำเป็นคนชั้นกลางอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้โหเอาแล้วถ้าคนต้องมีเขาเรียกว่าต้องผ่อนบ้านเงี้ยมาแล้วโอ้โหดอกเบี้ยขึ้นผ่อนมากขึ้นถูกไหมมันเหมือนทำให้ภาวะการที่เราจะช่องเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ power ในการที่จะซื้อจับจ่ายใช้สอยเนี่ยม
0: ัน
1: ก็ลดลงถูกไหมคะเพราะว่าเราจะต้องเอาเงินเพื่อที่จะไป
0: เราต้องจ่ายมากขึ้น
1: ใน
0: สิ่งต่างๆรอบตัว
1: มันก็ต้องเนี่ยตอนในสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยก็คือจะปีเนี่ยแหละทุกคนน่าจะเป็นโฟกัสอยู่กันในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจว่าในเรื่องของรายได้เราดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่เราจะมีภาวะในการใช้สอยแค่ไหนแล้วเราจะกู้ยืมได้บ้างแค่ไหนเราจะซื้อบ้านได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยทุกคนต้องระมัดระวังมากๆใช่ค
0: ่
1: ะพอผ่านเหมือนกับที่
0: คุยกับที่คุยกับคุณ
1: แลนไปแล้ว
0: คุยกับคุณหญิงนี่ก็คือว่าจะบอกว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าก็กระทบไปหมดทั่วโลกเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอยทั่วโลกแหละนะคะ
1: ใช่ค่ะเพราะเราผ่านช่วงแพนเดมิกมาด้วยกันทั่วโลกเนาะมันก็เหมือนแบบไปตอนนี้ประเทศไหนที่แบบรัฐบาลที่มั่นคงจับมือกับธนาคารกลางเนาะในการปรับในเรื่องของเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้ออัตราการว่างงานอะไรต่างๆซึ่งมันมีผลกระทบอยู่แล้วนะแล้วก็อย่างสงครามในเรื่องของ
0: ที่จะเกิดขึ้นมาอีก
1: ที่สงครามที่มันหรือที่เกิดขึ้นแล้วหรืออะไรที่มันมีผลกระทบเนาะที่มันส่งผลให้กับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศเลยตอนนี้คือทุกอย่างมันเขาเรียกว่ามีผลกระทบไปหมด
0: ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณหญิงเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไปเที่ยวที่นิวซีแลนด์มาเป็นยังไงบ้างอยากจะไปเที่ยวด้วย
2: ไปเลยค่ะตามกันไปเลยดีมากนี่เป็นจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะมาอยู่ออสเตรเลีย20ปีเนาะ21ปียังไม่เคยไปนิวซีแลนด์เหมือนเราอยู่เมืองไทยแล้วไม่เคยเหมือนเราไม่เคยไปเที่ยวอะไรนะลาวเวียดนามอยู่ใกล้ๆบ้านเราอะ
0: ใช่
2: ไปอยู่20ปียังไม่เคยไป
0: ใช่กันแท้ๆน่าจะได้ไปบ่อยๆปรากฏว่าไม่เลยไม่เคยไปเลย
2: ด้วยความที่ว่ามีความรู้สึกเสียใจมากทำไมถึงแบบโอ้ทำไมฉันรอ
0: เวลาไว้นานใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะมันแบบสวยมันดีมากแล้วก
0: ็
2: มันอาจจะเป็นเพราะเราอายุเยอะมันก็จะแบบเราชอบอะไรที่มันอะไรที่มันน้อย
0: ค
2: นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็คนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีไปกับลูกสาว2คนนะคะก็เลยแบบโหแฮปปี้มากตั้งแต
0: ่ไปแบบวางแผนเที่ยวเองไหมคะ
2: ใช่ค่ะไปเที่ยวไปวางแผนเที่ยวเองไปเช่ารถเองนะคะก็คือเราไปลงที่ควีนส์ทาวน์ก่อนซึ่งเป็นเมืองทางใต้ของประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะคะของเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นแหล่งทำคือแบบโหจะบอกว่า
0: เป็นเมืองหลักของภาคของทางใต้เลยล่ะเกาะ
2: ทางใต้เลยแล้วก็เป็นเมืองที่หลายๆภาพยนตร์เนี่ยไปเก็บซีนเพื่อที่มาถ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวก่อนTikTok เหมือนชื่อ Lord of the Rings อะไรประมาณนั้นนะ หลายๆเรื่องเพราะว่าทาง Queenstown เนี่ยคือแบบอย่างที่เห็นนะมันจะเป็นแบบทั้งภูเขามีทั้งภูเขาแล้วก็มีหิมะเวลาหน้าหนาวคือแบบแม้กระทั่งตอนหญิงไปมันเป็นหน้าร้อนใช่ไหมแต่เรายังเห็น
0: หิมะอยู่บนยอดเขา
2: ที่เกาะอยู่บนยอดเขาแบบมันสวยมากมันเป็นอะไรที่แบบโอ้แบบมันใช่อ่ะมันคือชอบมากเลยใช่แล้วก็แบบแล้วก็เป็นเมืองที
0: ่เป็นจุดที่เขามีเรียกว่ากีฬาผาดโผนเยอะมาก
2: ใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบแอดเวนเจอร์ใครชอบอ่ะนะแบบนี่ก็แบบไปเพราะไปกับลูกสาววัยทีนไงเด็กวัยรุ่นเราก็ต้องแบบ
0: อันนี้ลูกสาวหรือตัวคุณหญิง
2: นี่ลูกสาวด้วยไปด้วยนี่แม่
0: อันนี้คุณหญิงใช่ไหม
2: แม่อันนี้แม่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นพาราไกลดิ้งคือเราต้องแบบว่าอันนี้ก็ลูกสาวนี่ก็ไปขับรถไปเพื่อที่จะไปเล่นซิปไลนิ่งเนี่ยก็มีซิปไลน์แต่แบบเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีความเขารักษาอนุรักษ์แล้วก็ธรรมชาติไว้อะไว้อย่างดีมากแล้วก็อากาศดีมาก
0: อากาศดีมากใช่
2: ใช่ค่ะทัศนียภาพทุกอย่างสวยแบบ มันเป็นอะไรที่แบบว่าไปแล้วตั้งแต่ลง
0: น้ำก็เป็นสีฟ้าสวยงาม
2: ใช่ค่ะคือไม่ต้องไปถึงไปเกาะนี่คือแบบว่ามันเป็นพอเขาเป็นเกาะอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลูกก็แบบคือนางก็ขาลุยไง
0: เอนจอยทุกกิจกรรม
2: ก็ต้องไปอ่ะลูกทำอะไรเราก็ต้องไปเราก็ต้องพยายามแบบลดอายุเราไปประหนึ่ง
0: ก็แล้วได้เล่นทุกอย่างที่คุณลูกเล่นด้วยไหมคุณหญิง
2: คือได้เล่นทุกอย่างยกเว้นบันจี้จัมป์แต่บันจี้จัมป์อ่ะหญิงเคยจัมป์ไปแล้วไงเมื่อ20ตอนสมัยตอนที่เราอายุ25เนาะอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันแค่ once in your life เราไม่ต้องทำอีกให้ลูกทำ
0: ไปแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้ว
2: พอเ
0: หอะกล้ามากกล้ามากค่ะดิฉันไปไม่กล้าไปไม่กล้าลงนะ
2: แต่อันนั้นเป็น original bridge นะที่ทุกคนอ่ะที่โดดบันจี้จะต้องอยากจะไปโดดอีกแล้วคือลูกสาวอายุ13นะลูกสาวอายุ13
0: เองนะคะ
2: 13คือแม่ก็บอกว่าก็แบบเขาก็คุยกันแล้วเขาก็โอเคเขาก็อยากโอเคเขาจะโดดเขาจะบอกเขายอมเขาจะแบบว่าเขาไม่กลัวอะไรเงี้ยแต่พอแบบก่อนคืนก่อนที่จะโดดเขาก็มีเครียดๆหน่อยแล้วบอกว่าไม่ได้บังคับเดี๋ยวไปถึงตอนเช้าแล้วค่อยว่ากันนางก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วเขาก็แบบหัวใจแม่ก็แบบลุ้นอยู่ตรงข้างสะพานอะไรเงี้ยแบบโอ้ยเครียดแทนแบบเราจำได้ไงในวินาทีที่เราจะกระโดดนะเราสมัย20กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้เราจำได้เลยอารมณ์แบบประมาณว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรรองรับแล้วนะมันเป็นฟรีฟอร์ที่แบบแบบก็คือก็ถือว่าโอเคแอคชีฟมันเป็นอะไรที่แบบแอคคอมพลิชเป็นทริปที่สนุกมากเหมาะสำหรับ
0: ไปกันกี่วันนะคะคุณหญิง
2: เดี๋ยวไปกันไปทั้งหมด12วันแต่ว่าไปควีนส์ทาวน์ประมาณ5วันแต่5วันนี่คือแบบว่าไปเดินป่าเดินเขาเดินขึ้นเขา
0: เนี่ยเดินขึ้นเขาไปจุดที่สต็อปคืออะไร
2: จุดที่สต็อปก็คือสต็อปหายใจจุดที่สต็อปคือสต็อปหายใจไม่ได้สต็อป
0: ไม่หมายถึงว่าเป้าหมายในการเดินอ่ะมันคือขึ้นไปดูวิวที่สวยกว่านี้หรืออะไรยังไง
2: มันคือการขึ้นไปดูวิวขึ้นแบบจริงๆเขาก็มีนี่แหละเขาเรียกว่ามีกระเช้าขึ้นไปไงตอนแรกขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเราเดินลงเราก็บอกว่าเอ้ยมันไม่เห็นเหนื่อยเลยลูกอะไรเงี้ยบอกเราเดินกลับขึ้นไปกันต่อเออแล้วเพราะเราซื้อตั๋วไอ้กระเช้าไปกลับไงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดมากเดินกลับขึ้นไปด้วยระยะมันคือมันแบบชันตลอดเวลาแต่ว่าโอเคมันเป็นประเทศที่คล้ายๆว่าเราไปกับลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าไปคนแบบสูงวัยที่แบบว่าเฮลตี้กันอะไรเงี้ยเราก็ไปกันได้มีแนะนำเลยว่าใครไปเที่ยวนิวซีแลนด์ต้องไปควีนส์ทาวน์นะคะไปได้ทุกฤดูกาลด้วยตั้งแต่หน้าร้อนยันหน้าใครชอบ
0: กิจกรรมเยอะมาก
2: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นเมืองที่กิจกรรมเยอะมาก
2: ใช่ค่ะ
0: หลากหลายให้เลือกนะคะ
2: เยอะแบบแล้วก็มีวิวทิวทัศน์มีไร่วายมีบีชเราขับรถไปแบบว่าได้ทุกที่แบบมันสวยมากจริงๆค่ะสวยมากเป็นเหมือนเมืองที่แบบเฮ้ยเราไม่คิดทำไมเราพลาดไปได้ไงวะไปอยู่ที่นี่ใกล้ๆ
0: ขนาดอยู่ออสเตรเลียใกล้ๆนะ
2: เดินทางแค่กี่ชั่วโมงเอง3-4ชั่วโมงเอง3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงแบบเรามีความรู้สึกว่าโอ้แต่ว่าแล้วถนนแต่ข้อเสียของเขาคือว่าด้วยความที่ว่าเขาประเทศเขาเล็กกว่าเนาะการคมนาคมถนน
0: นี่จะกำลังจะโดดบันจี้จัมป์คือภาพนี้ใช่ไหมฮะ
2: ภาพนี้เลยแบบว่าแล้วเขาก็จะแบบ brief เนี่ยให้ว่าเออนี่นะนู่นนี่นั่นเราก็ถามว่าเฮ้ยยูคิดอะไรอ่ะสวีในเวลานั้นเขาบอกเออมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยบอกถามว่าเฮ้ยยูมีความคิดไหมที่ยูจะถอยหลังกลับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่นะเนี่ยไปละเราก็แบบโอ้ยไม่ก็
0: สูงมากนะฮะแล้วมันยังกระเด้งกระดอนอีกหลายรอบเลยกว่าจะมีเรือมารับเนี่ย
2: แล้วก็แบบเป็นอะไรที่แบบโอ้โหนี่มันลูกคือถ้าเราไปนึกถึงตอนเราอายุ13เรากระโดดตอนเรา25เนาะนี่ลูก13
0: เอง
2: แล้วนางก็บอกว่านางอยากจะไปโดดอีกมันมีที่โอ๊คเลนมันเป็นสกายทาวเวอร์อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าดีไม่มีเวลาก็แบบเอาละลูกเอาทีละครั้งเราค่อยๆเอาใหม่เว้นไปนิดนึง
0: แต่ก็แบบพักก่อน
2: ใช่คือพักให้แม่บอกว่าแม่ให้แม่หายใจเพราะแม่ตื่นเต้นแม่ตื่นเต้น
0: แม่ลุ้นแม่ลุ้น
2: เราไม่บอกคือแบบเป็นอะไรที่แบบสวยมากนิวซีแลนด์นะคะถ้าใครแบบอยากจะไปเที่ยวอะไรแนวแอดเวนเจอร์ไปเดินป่าเดินเขาแล้วก็มีที่แคมปิ้งแล้วก็ค่าเงินตอนนี้นิวซีแลนด์ก็โอเคพอๆกับออสเตรเลียนะแล้วก็แต่ว่าทุกอย่างแบบเขาเลดแบ็กมันสบายสบายง่ายง่ายแล้วก็ผู้คนก็เฟรนด์ลี่นะคะคนก็มีอาหารอร่อยมากมีความรู้สึกว่าอาหารคุณภาพแต่สิ่งที่แพงก็คือมะนาวที่ส่งมาให้ดูอะมะนาวกิโลละ50เหรียญ1,000กว่าบาทเอง พันกว่าบาทเอง
0: มะนาวกิโลละพันกว่าบาทโอ้โห
2: มะนาวเมืองไทยกิโลเท่าไหร่อ่ะรู
0: ้มั้ยไม่แพงอ่ะไม่น่าจะไม่น่าจะเกิน100 200อ่ะ
2: โอ๊ยถามจริงเลยเหรอ
0: ไม่ไม่ไม่ในกรณีที่แพงสุดกรณีที่แพงสุดเวลาที่มันแพงๆก็ไม่น่าจะถึง
2: เวลา
0: ไม่น่าจะถึง
2: ไม่ถึงพันเน
0: า
2: ะ
0: ไม่ถึงพัน
2: ก็ยังแบบยังพอไปยังคิดถึงว่าเอ้ยมาทำฟาร์มมะนาวน่าจะลุ่งนะปลูกมะนาวขายมันแพงจริงแล้วแบบมันเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แม้กระทั่งมันไม่ใช่เฉพาะลามในอย่างบ้านเราเป็นมะนาวเขียวใช่ไหมคะแม้กระทั่งไอ้เลมอนมะนาวเหลืองยังแพงเลยแบบขายแล้วแบบมันเหมือนแบบโหต้องวนไปไม่รู้กี่ซูเปอร์มาร์เก็ตกว่าจะหามะนาวได้ลูกหนึ่งอะแบบ
0: จริง
2: อะไรนี่แบบมันคือมันจะอาจจะ
0: เป็นราคามันใครเราเดี๋ยวนะเรามาจากออสเตรเลียราคามันไม่เท่ากันเหรอ
2: มันไม่
0: ดีแลนด์ออสเตรเลียมันน่าจะได้เคียงกันไหมอ
2: ันนี้แหละ
0: ไม่แพงขนาดนี
2: ้ข้อแตกต่างของนิวซีแลนด์ที่บอกว่าออสเตรเลียอะคือพืชผักผลไม้หาง่ายกว่าถูกกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าไคลเมทเราวอร์มกว่าได้มั้งเรามีควีนส์แลนด์อากาศจะค่อนข้างเหมือนคล้ายๆ tropical เหมือนเมืองไทยเนา
0: ะ
2: แต่ว่า
0: จะปลูกได้
2: แต่รู้สึกว่านิวซีแลนด์อ่ะเขาไม่มี tropical อ่ะเหมือนเราอ่ะนี่อันนี้เป็นนี่ที่โอ๊คแลนด์เป็นไร่ไวน์แต่มีพระพุทธรูปและที่ไร่ไวน
0: ์นั่นแปลกจังค่ะ
2: ก็แปลกไม่รู้ว่าเขาโอนไปแต่ที่นิวซีแลนด์อ่ะมีเพื่อนคนลาวอพยพไปเยอะตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะเขาไปโตกันที่นู่นเนาะอะไรเงี้ยก็เลยมีเพื่อนที่เขาเป็นคนลาวที่เขามาอยู่เมลเบิร์นนะคะก็เลยไปแคชชั่นไปเจอเขาก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนคนลาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยพาไปเที่ยวที่ไร่ไวน์ที่อันนี้ที่โอ๊คแลนด์ละที่โอ๊คแลนด์ก็เป็นแบบจะคึกครื้นขึ้นมาหน่อยจะเป็นประหนึ่งเมลเบิร์นซิดนีย์รวมกันแต่หาร3อะไรเงี้ยจะแบบไม่เล็ก
0: แต่ไม่ได้ใหญ่มาก
2: ไม่ใหญ่เท่าแล้วก็ไม่พลุกพล่านอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจะมีความเจริญมากกว่าเช่นมีร้านอาหารหาที่เที่ยวที่กินที่อะไรเนี่ยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัดใจแต่ส่วนตัวอย่างเงี้ยชอบควีนส์ทาวน์เพราะว่า
0: เกาะใต้ใช่ไหม
2: มันเป็นอะไรที่แบบเรายังไปเที่ยวไม่ทั่วไงเพราะนี่ขนาดเราแค่ไปเห็นประมาณเสี้ยวหนึ่งอันนี้นี่หอยแมลงภู่หอยนิวซีแลนด
0: ์หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่โด่งดังไปทั่ว
2: ใช่เนี่ยหอยที่โด่งดังไปทั่วต้องไปกินสดๆเหมือนแบบบ้านเราเนาะไปกินอาหารทะเลต้องกินสด
0: ๆ
2: เพราะว่าตอนขนาดว่าของนิวซีแลนด์อิมพอร์ตมาที่เมลเบิร์นเนี่ยเรายิ่งพูดว่าเราไม่ชอบกินหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่มันอิมพอร์ตมาไงฟิลลิ่ง
0: สดใช่ไหม
2: ฟิลลิ่งต่างกันมากโหไปกินที่นู่นตัวก็ใหญ่แบบโอ้เขาถึงเราเข้าใจแล้วที่เขาบอกว่าหอยแมลงภู่ต้องเป็นของนิวซีแลนด์มันถึงจะแบบโหตัวฉ่ำๆแล้วก็แบบว่า texture มันดีมากรสชาติดีออกเข้าใจละ
0: ค่ะ
2: เพราะที่ผ่านมาเราทานของ frozen ใช
0: ่
2: มันก็จะไม่ได้รสชาติ
0: ที่ประเทศนั้นเลย
2: ใช่ค่ะเราก็แบบพยายามไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปดูเอ้ยเขาเป็นอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปก็ได้ครบรถหลักรถนิดนึงก็สนุกสนานกันไปก็เป็นช่วงทริปหลังปีใหม่ก็พาลูกสาวไปเที่ยวอะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวกลับมาคืนสู่ภาวะความเป็นจริงทำงานกันต่อ
0: ตอนนี้ก็กลับมาที่ออสเตรเลียแล้ว
2: ใช่ค่ะวันนี้ก็มาท่องเที่ยวหยุดวีคเอนด์พอดีลูกสาวไปแคมป์ของโรงเรียนก็เลยมีเวลาก็เลยมาเที่ยวก็เรียกเมืองชายทะเลอะไรเงี้ยก็มาพักผ่อนก่อนกลับไปทำงานต่ออาทิตย์หน้า
0: เติมพลังนิดนึงนะคะ
2: เติมพลังนิดนึง
0: ค่ะวันนี้ก็เลยต้องขอขอบคุณคุณหญิงนะคะที่ได้มาเล่าให้ฟังแล้วก็พาเราไปเที่ยวถึงนิวซีแลนด์ได้ไปเปิดประสบการณ์อันเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมนะในการเที่ยวที่เกาะใต้ที่นิวซีแลนด์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณเขมิกาวิชัยมาศจากออสเตรเลียนะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่านักคุยเล่าขาประจำของเราเลยทีเดียวค่ะไว้ให้คุณหญิงไปเก็บประสบการณ์อื่นๆมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะเรามาคุยกันต่อถึงเรื่องของประเทศไอซ์แลนด์นะคะกับคุณอรุณีจันหอมคุณจิ๋วนะคะอยู่ที่เรยาวิกประเทศไอซ์แลนด์ค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณจิ๋วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเจอกันตอน2ตอนนี้บอกว่าคุณจิ๋วจะพาเราไปเที่ยวแล้วเพราะว่าอีกอาชีพนึงของคุณจิ๋วนอกจากจะเป็นเชฟเป็นผู้สอนอาหารไทยแล้วเนี่ยคุณจิ๋วบอกว่าตอนนี้คือทำเป็นไกด์เหรอคะ
2: ค่ะตอนนี้เริ่มจะทำมาจับบิสเนสทางสายเดียวกับสามีค่ะ
0: แต่ว่าเราจะจับคนไทยใช่ไหมจับคนไทยไปเที่ยวใช่ไหม
2: คะคนไทยค่ะเพราะว่ามันแต่ว่าจริงๆที่นี่ก็มีที่แบบว่าเป็นทัวร์แบบคนไทยก็มีค่อนข้างหลายคนแล้วแต่ว่าเราว่าจะจับอีกอย่างนึงค่ะคนละแนวกันจะเป็นแนวกึ่งเอ็กซ์ตรีมหน่อยเพราะว่าเวลาคนไทยมาเที่ยวที่ไอซ์แลนด์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาเป็นแบบเที่ยวแบบตามจุดที่ว่า
0: ธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเขาจะไปตามเซ็นเตอร์ตามที่ว่าเป็น
0: ฮิต
2: ๆแต่ว่าเราชอบแนวแบบว่าไม่ค่อย
0: ชอบอย่าง
2: ขนาดเที่ยวเรายังชอบไปเที่ยวแบบแหวกๆหน่อยที่ชาวบ้านเขาเห็นเพราะว่าไอซ์แลนด์เนี่ยคุณไม่ต้องไปตรงที่ว่าเขาฮิตกันหรืออะไรกันหรอกทุกที่สวยหมด
0: สวยหมดเดี๋ยวให้โชว์ภาพเลยแล้วเดี๋ยวพอภาพถึงตรงไหนให้คุณจิ๋วอธิบายเล่าให้ฟังว่าตรงนี้มันคือที่ไหนอะไรยังไงเนาะอ่ะให้ขึ้น
2: ได้ค่ะ
0: ที่คุณจิ๋วไปเที่ยวมาเองและอยากบอกว่าคุณจิ๋วเที่ยวคนเดียวด้วย
2: ส่วนใหญ่ค่ะถ้าจะบางทีก็จะเน็บเพื่อนไปแบบคนที่มาอยู่ใหม่เป็นเพื่อนต่างชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาเขาไปเที่ยวในตัว
0: แล้วรูปแบบเท่ๆสมกับเป็นสาวอาร์ติสต์จริงๆเลยนะคะอันนี้คือ
2: ก็ผ้าเก่ามาม
0: ันดูสิคะ
2: ตัวนี้เป้าขาดนะพี่ตัวนี
0: ้ไม่บอกไม่เห็นไม่นี่คือที่ไหนย้อนสวยมาก
2: อันนี้ที่น้ำตกเรียกว่าน้ำตกไฮฟอร์ดค่ะน้ำตกไฮฟอร์ดเป็นน้ำตกที่น่าจะสูงอันดับ3ของไอซ์แลนด์คือมองอย่างนี้เหมือนไม่สูงค่ะแต่สูงมาก
0: นี่เราถ่ายไกลๆใช่ไหม
2: ก็ไปใกล้ไม่ได้หรอกค่ะเปียกขนาดตรงไกลๆอย่างนี้ยังเปียกเลยมันแรงค่ะแต่ว่าการจะเข้าไปดูนี่ก็ไม่ใช่ว่าจอดรถคือมันจะได้2ฟิลลิ่งก็คือบางคนที่เกียจเดินเขาก็จะอันจุดนี้ก็จะเป็นจุดจอดจะอยู่บนยอดเขาก็คือเห็นน้ำตกจากข้างล่างจากข้างบนลงมาข้างล่างได้แต่ว่าเราเป็นสายเดินไงคะเรา
0: ลงมาจากข้างบนนะคะ
2: ผ่านหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะ1ชั่วโมงครึ่งเดินไต่เขาลงมาแล้วก็เดินขึ้นอีกประมาณทั้งหมดก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยรวมถ้าเกิดจากข้างล่างจากข้างบนลงมาข้างล่างได้แต่ว่าเราเป็นสายเดินไงคะเรา
0: ลงมาจากข้างบนเหรอคะ
2: ผ่าน1ชั่วโมงครึ่งค่ะ1ชั่วโมงครึ่งเดินไต่เขาลงมาแล้วก็เดินขึ้น

0: ได้ค่ะ
1: หมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้กลัวเปรียบ
0: ใช่เดินเข้าไปลึกกว่านี้อีกก็เดินอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเข้าไปลึกๆเข้าไปอีกแต่รอบนี้อันนี้ไปรอบที่3แล้วค่ะแต่รอบนี้แล้วก็ไปทุกครั้งก็ไม่เคยจะไม่ลงต้องลงทุกครั้ง
1: ลงไปชั่วโมง
0: ที่นี่เขาเรียกไฮแลนด์นะคะพี่ไฮแลนด์เนี่ยก็คือที่ไอซ์แลนด์เนี่ยมันจะเป็นภูมิทัศน์นี่ก็คือจะเป็นประเทศที่สูงจากระดับน้ำทะเลนะคะแล้วทีนี้ไฮแลนด์เนี่ยจะเยอะ
1: ค่ะ
0: เวลาคนเที่ยวกันเนี่ยเขาจะเที่ยวรอบนอกก็คือเป็นเส้นเมนเส้นหลักๆไฮแลนด์เนี่ยค่อนข้างต้องใช้ 4x4 หรือรถวิบากหรือรถลุยอะ
1: ถนนมันไม่ได้เป็นลาดยางลาดปูนอะไรใช่ไหมคะ
0: ไม
1: ่
0: ค่ะม
1: ัน
0: จะเป
1: ็
0: นบางถนนบางช่วงเนี่ยจะเข้ายากมากก็คือจะเป็นหินดินทรายหินแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้อง 4x4 บางทีรถเก่งธรรมดาเลยเข้าไปได้แต่เข้าไปได้ไม่ลึกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปติดแม่น้ำอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็เข้าไปไม่ได้อันนี้ลูกสาวอันนี้พาไปเดินเขาที่ไฮแลนด์
1: เหมือนคุณแม่เลยเหมือนคุณแม่เลยอันนี้ก็คือไฮแลนด์ที่หนึ่ง
0: เมื่อที่ผ่านมาอันนี้น้ำตกเมื่อกี้อะค่ะอันนี้ระหว่างทางเดินลงทางเดินไปเวลาเดิน
1: ส
0: วน
1: ม
0: ี
1: มีลุง
0: คดไปคดมา
1: ทางเดินก็เป็นอย่างเงี้ยเหรอคะขุขักขุขักอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะไม่มีใครลากคอนกรีตให้พี่หรอกค่ะพี
1: ่โ
0: อ
1: ้สวย
0: อันนี้จริงๆถ้ามองลงไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นจริงๆแล้วนี่มันอยู่บนยอดนะคะต้องเดินลงไปนะคะข้างล่างเป็นแคนยอนน้ำสีเขียวสวยมากตอนเราขากลับเนี่ยเราจะเดินเลาะไปฝั่งนู้นแล้วก็กลับไปทางฝั่งนู้นขึ้นเขาไปฝั่งนู้นเดินกลับไปที่จอดรถเราจอดรถ2
1: ข้ามเขากันมาเลย
0: ไม่ใช
1: ่อันนี้คือใกล้ๆกับน้ำตกเมื่อกี้ไหมคะมันเป็น
0: ใช่ค่ะเป็นคนละเส้นกันนิดนึงแต่ว่าคนละเส้นกันนิดนึงรู้สึกว่าอันนี้จะไกลจากเรกยาวิกประมาณ100กว่ากิโลเองไม่ไกลมาก
1: จากที่ที่อยู่เรกยาวิกเนี่ยนะคะ
0: ใช่เรกยาวิกเป็นเมืองหลวงนะคะ
1: อืมค่ะก็ไม่ไกลเนาะพูดถึงชั่วโมงเดียว
0: ไม่ไกลค่ะเริ่มจากชั่วโมงกว่าขึ้นไปค่ะที่จะไปที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไฮแลนด์นี่จะใช้เวลานานหน่อยบางทีนี่จิวใช้เวลาบนไฮแลนด์ถึง8ชั่วโมง
1: ฮะเหรอคะ
0: ขับรถวนอยู่อย่างนั้นล่ะค่ะก็ไปเรื่อยๆทะลุก็เคยมีวันนึงกลับมาถึงบ้านตีสอง
1: สามีไม่ถามแล้วว่าเธอไปหลงทางที่ไหนมา
0: ไม่แต่ถ้านั้นส่วนใหญ่ไฮแลนด์นี่จะไปกับสามีค่ะเพราะว่ามันแกก็ไปเทรนเราอยู่ตอนนี้ก็คือล่าสุดคือแกบอกว่าจะให้เราไปเองเพราะว่าแกขี้เกียจขับพาไปแล้วไปทุกปีแล้วปีนึงหลายรอบคนอื่นไม่ค่อยไปค่ะไฮแลนด
1: ์ค่ะเพราะว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆเลยค่ะ
0: อันนี้น้ำตกบราวฟอร์ดนะคะเป็นน้ำตกสีฟ้าต้องใช้เวลาเดินเข้าไปประมาณ8กิโลไปกลับก็16กิโลไม่ไกลค่ะไม่ไกลนะสำหรับเราว่าไม่ไกลแต่ว่าบางคนก็ว่าไกล
1: อ
0: ันนี้เป็นวอลเคโน่
1: ข้างล่างมันเหมือนเป็นภูเขาไฟไหมคะ
0: ใช่ค่ะภูเขาไฟวอลเคโน่ก็คือเพิ่งปะทุเนี่ยค่ะรอบหลังสุดนี่ไม่กี่เดือนนี้อันนี้เป็นลูกที่สองที่ปะทุช่วงโควิด
1: โอ้โห
0: ค่ะก่อน
1: แล้ว
0: ตอนช่วง
1: เข้าใกล้นี่เราร้อนไหมมันร้อนไหม
0: ร้อนค่ะแต่ลูกนี้ไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าโอ้โหไปลำบากมากพี่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าพี่จะจอดรถแล้วไปชมได้เลยนะคะพี่ต้องเดินเขา2ชั่วโมงนะคะ
1: ตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะไปเที่ยวกับคุณจิ๋วพี่รู้สึกว่าต้องขอเวลาฟิตตัวก่อนขอเวลาฟิตก่อน
0: ตอนที่ระเบิดอันนี้ไม่ไหวค่ะได้ไปรอบเดียวแต่อันเก่านี้ได้ไป 4-5 รอบอยู
1: ่อ๋อพอระเบิดแล้วอ
0: ันเก่าก็เดินชั่วโมงครึ่งแต่ว่า
1: ไป
0: กลับ3ชั่วโมงอยู่แต่อันนี้ไปกลับ4ชั่วโมง
1: เขาปิดเลยมั้ยคะเขาปิดเลยไหมพอมันปะทุแล้ว
0: เขาไม่ปิดค่ะเขาจะปิดไม่ค่ะเขาจะปิดแค่ว่าถ้ามันมีแก๊สมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาว่ามันจะเป็นอันตรายเขาก็จะประกาศแล้วก็จะไม่ให้ไปกันแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ค่อย
1: มันไม่อันตรายมันแค่ปะทุแบบไม่ได้แบบกระจายเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: มันไม่ใช่ลูกใหญ่มากอะค่ะมันไม่ได้ใหญ่เหมือนลูกโบราณลูกเก่าที่ปี2543หรือยังไงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่ภูเขาอันนั้นเรียกว่าเฮกล่านะคะเฮกล่าเป็นยังปะทุอยู่นะคะยังว่าจะมีระเบิดอีกอันนั้นเป็นลูกที่ปะทุแล้วใหญ่มากรุนแรงมากแต่จะมีอยู่ลูกนึงที่ปะทุเมื่อรู้สึกว่าจะปี2010หรือ2011เนี่ยที่จำได้ไหมมันจะมีข่าวที่ว่าน่านฟ้ายุโรปเนี่ยปิดหมดเลยเพราะว่าไ

0: ใช่ใช่
1: ภู
0: ใช่
1: เขาไฟที่นี่แหละค่ะ
0: อืม
1: ประเท
0: ที
1: ศ
0: ่ท
1: นี้แหละค่ะจิ๋วก็เลยแบบประเทศ
0: บออ ก
1: ะไร
0: มันไป
1: อ่ะ
0: ทั่วหมดเลย
1: ค่ะพี่หนูกำลังจะไปอังกฤษค่ะแล้วหนูต้องเลื่อนไฟล์แล้วทีนี้ก็
0: อื
1: เป็นปิ
0: ม
1: ดน่านฟ้าประมาณ2 อาทิตย์แหละหนูก็เลย
0: โอ
1: เล
0: ้
1: ื่
0: โ
1: อ
0: ห
1: นเลื่อนจนหนูไม่ได้ไป
0: อ
1: หน
0: ื
1: ูก็เล
0: ม
1: ยได้เลื่อนไปอีกปีหนึ่งเลยเพราะว่า
0: อืม
1: หนูก็ว่าประเทศอะไรหนูไม่รู้จักไงพี่
0: อืม
1: 14-13 ปีที่แล้วอ่ะหนูก็ว่าประเท
0: อื
1: ศอะ
0: ม
1: ไรเนี่ยมันภูเขาไฟอะไรมันระเบิดว้าอย่าให้ได้เจอนะ
0: จนในที่
1: ไม
0: สุ
1: ่
0: ดต้
1: ค
0: อง
1: ิ
0: ม
1: ด
0: าอย
1: ว
0: ู
1: ่
0: ่
1: า
0: เ
1: ต
0: อ
1: ัวเอง งจะต้องมา
0: ต้
1: อย
0: อ
1: ู
0: ง
1: ่
0: มา
1: ที
0: อ
1: ่
0: ยู่เองแล้วดูสิ
1: อัน
0: ว
1: น
0: ิ
1: ี้
0: ว
1: ท
0: เม
1: ุ
0: ื
1: ่
0: ่
1: ง
0: อก
1: ด
0: ี้
1: อก
0: กับ
1: ลู
0: ว
1: ก
0: ิ
1: พ
0: ว
1: ิน า
0: ี้
1: อัน
0: ว
1: น
0: ิ
1: ั้
0: ว
1: น
0: เมื่
1: ค
0: อก
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ้กับวิวนี้มันคนละมูดกันเลยนะคะมาถึงแบบเป็นดอกมงดอกไม้กับไม่
1: อันนี้
0: พูด
1: จะ
0: เป็
1: เป
0: น
1: ็
0: แ
1: น
0: บบ
1: อันนี้จริ
0: โ
1: ง
0: อ
1: ๆ
0: ้
1: แล้
0: โห
1: วมันเขาเรียกต้นลูพินานะคะมันเป็นด
0: ออ ื
1: กวั
0: ม
1: ชพืชค่ะพี่
0: เอาเหรอคะ
1: มั
0: เป
1: น
0: ็นวัช
1: ส
0: พ
1: ว
0: ื
1: ย
0: ชเ
1: ค
0: ห
1: ่
0: ระ อ
1: แต่มันวัชพืช
0: อ
1: ค่
0: ๋
1: ะ
0: อแต่มันก็ขึ้นเยอะมันเลยสวยเลยใช่ไหมคะ
1: สวยค่ะเวลาขึ้นมัน
0: อ
1: ท
0: ื
1: ุ่ง
0: ม
1: ก็แต่ว่าเห็นอันนี้คือถามจากแฟนบอกว่าจะเป็นพวกแบบวัชพืช
0: อื
1: มันจะมาแย
0: ม
1: ่
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: พวกไอคือประเทศไอซ์แลนด์อ่ะพี่มันเพาะปลูกไม่ค่อยได้นะคะ
0: อืมค่ะ
1: มันจะเป็นดินลาวาดินภูเขาไฟเพรา
0: อ
1: ะว
0: ื
1: ่าเก
0: ม
1: าะเนี่ยเกาะประเทศเนี่ยมันเป็นประเทศใหม่เกาะเนี่ยมันจะเป็น
0: น่าจะเกิด
1: มั
0: จ
1: น
0: าก
1: จะ
0: ภู
1: เป
0: เข
1: ็น
0: าไฟนี่แหละใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเกาะมันเกิดจากภูเขาไฟสะสมกัน
0: ค่ะ
1: ประเท
0: ก็
1: ศ
0: เ
1: ใ
0: ล
1: หม่
0: ย
1: ไม่
0: เป็
1: ก
0: น
1: ี่พันปีเองมั้ง
0: อืม
1: เท่าที่เท่าที่รู้มาแล้วก็มันจะเป็นแบบ62%เนี่ยที่เป็นที่รกร้างขอ
0: อง ื
1: ประเทศหก
0: ม
1: สิบสองเปอร์เซ
0: ค
1: ็น
0: ่
1: ต
0: ะ
1: ์11%เนี่ยเป็นทานน้ำแข็งเข้าไปแล้วค่ะทานน้ำแข
0: โอ
1: ็
0: ้
1: ง
0: โห
1: ที่เป็นปีแล้
0: คว
1: ก
0: ่ะ
1: ็อีก23%เนี่ยจะเป็นที่พืชเจริญเติบโตได้
0: อื
1: ส่ว
0: ม
1: นใหญ
0: จ
1: ่
0: ะมี
1: ค
0: แค
1: น
0: ่น
1: ท
0: ั้
1: ี
0: น
1: ่
0: เอ
1: นี่
0: ง
1: ค่ะอันนี้เป็นถ้ำลาวาค่ะ
0: อื
1: ไปมุดถ้
0: ม
1: ำลาวาไปส่องหินอันนี
0: อ
1: ้
0: ื
1: เป็
0: ม
1: นเกิดถ้ำนี้เกิดมาจากลาวาที่สมัยก่อนมันเนาะมันถมมาจนกลายเป็นถ้
0: อืมค่ะ
1: ำมันจะเป็นหินมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอื
1: ต่อไป
0: ม
1: มุด
0: โอ้นี่
1: ก็
0: ค
1: ย
0: ื
1: า
0: อ
1: ก
0: แบ
1: นะ
0: บ
1: คะ
0: ว่
1: พ
0: า
1: ี่เข้าไฟก็มีสิทธิ์หลงเหมือนกันนะถ้าเกิด
0: ท
1: วุ่ าก ไป
0: ร
1: ไม
0: ู
1: ่
0: ป
1: ถ
0: แ
1: ู
0: บ
1: ก
0: บเลยเนี่ยทุกรูปแบบจริงๆนะคะภาพไปเรื่อยๆเลยภาพไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: อันนี้
0: อ๋
1: ขึ้นเข
0: อ
1: าเป็นเขาเรียกเป็นเป็นที่ป๊อปปูล่ามันจะมีอยู่2 ที่ที่เป็นไฮแลนด์ที่คนเขานิยมต่างชาตินิ
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: มมาไฮกิ้งก็คือที่ทอสม็อกก็คือที่นี่ก
0: อ
1: ับ
0: ือ
1: ีกที่หนึ่งก็จะเป็นที่เหมือนจะเขาหัวโล้นสีนั่น
0: อื
1: เขาจะ
0: ม
1: เรียกรันมันไรกะตรงนั้น
0: อื
1: จ
0: อ
1: ะเป็นที่ป๊อปปูล่าสำหรับแบ็คแพ็คเกอร์ชอบมากต่า
0: องื
1: ชาติจะช
0: ม
1: อบมากอัน
0: ค
1: นี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ขับรถเล่นชิวๆนอกเมืองอะไรเงี้ยค่ะหน้าร้อนก็ร้อนอยู่นะคะพี่
0: กำลังจะถามเลยว่าพอเห็นใส่ชุดอย่างนี้เอ๊ะอากาศเขาเป็นยังไงบ้าง
1: โดยรวมแล้วก็สำหรับเรา
0: หน
1: อ
0: า
1: ะ
0: วหนาวสุด
1: เรา
0: เ
1: ไ
0: ท
1: ป
0: ่าไหร่ร้อนสุดเท่าไหร่
1: ร้อนสุดบางวันนี่มีหน้าร้อนนี่จะอยู่22 องศาแบบแดดจ้าๆนี่ร้อนมาก
0: 22
1: ค
0: อ
1: ื
0: ง
1: อ
0: ศ
1: อย
0: า
1: ่า
0: ร้
1: ล
0: อ
1: ื
0: น
1: ม
0: แล้
1: พ
0: วเ
1: ี
0: ห
1: ่
0: รอบ้านเราเปิดแอร์22 องศาคือเปิดแอร์
1: พี่ครับไอซ์แลนด์มันใกล้พระอาทิตย์ค่ะมันใกล้
0: อื
1: พระ
0: ม
1: อา
0: อ
1: ทิ
0: ๋
1: ต
0: อ
1: ย์มากมันอยู่เกือบขั้วโลกเหนือเวล
0: แ
1: า
0: ด
1: แด
0: ดจ
1: ด
0: ะแ
1: จ
0: ร
1: ้าง นี่โอ้โหพี่ฟาดพี่นี่มาเป็นแผงเลยนะคะถ้าพี่ไม่ซันบล็อกนี่บางที
0: อ๋อ
1: ซันบล็อกก็เอาไม่อยู่
0: แล้วหนาวส
1: ใ
0: ุ
1: ช
0: ด
1: ่
0: ล่ะหนาวสุด
1: หนาวสุดปีนี้หนาวมากไม่รู้เป็นอะไรปีนี้แบ
0: ห
1: บ
0: นาว
1: มี
0: ทั่ว
1: ลบยี
0: ห
1: ่
0: น
1: ส
0: า
1: ิ
0: ว
1: บส
0: ทั่ว
1: า
0: โล
1: ม
0: ก-13 เลยเหรอคะ
1: ยี่สิบสามค่ะม
0: ย
1: ี
0: ี่
1: วัน
0: ส
1: น
0: ิ
1: ั้
0: บ
1: นม
0: ส
1: า
0: าม
1: ก็หนูก็เลี่ยงกับการออกจากบ้านอยู่พักหนึ่งเลย
0: โอ้โห
1: อันนี้เป็
0: แ
1: น
0: ล้
1: เข
0: ว
1: าม
0: ี
1: ซ
0: ม
1: ้
0: ั
1: อ
0: ท
1: น
0: คุ
1: เข
0: ม
1: า
0: ะ
1: ค่ะอันนี้หนูไปไฮกิ้งขึ้นเขาขึ้น
0: ค
1: เ
0: ่
1: ข
0: ะ
1: าแล้
0: เข
1: วก
0: า
1: ็ข
0: ซ
1: ึ้
0: ้
1: น
0: อน
1: ไป
0: เข
1: ก
0: า
1: ็เจอเขาอีกก็เลย
0: อ๋อ
1: เนี่ยอันเนี้ยทะเลสาบอันนี้อยู่บนยอดเขานะคะ
0: อืมก็เหมือน
1: ค
0: เห
1: ื
0: ม
1: อ
0: ือ
1: ไม
0: น
1: ่ไ
0: น
1: ด
0: ่
1: ้
0: าจ
1: อ
0: ะ
1: ยู
0: เป
1: ่
0: ็นเหม
1: พ
0: ือ
1: ื
0: น
1: ้น
0: ปา
1: ล
0: ก
1: ่าง
0: ของภูเขา
1: หนู
0: ไฟ
1: ขึ้นมาจากเขาแล้วค่ะหนูขึ้นมาจากเขาแล้วแล้วหนูก็มาเจอเขาอันนี้อีกแล้
0: อ
1: วม
0: ื
1: าเจอทะ
0: ม
1: เลสาบบนยอดเขา
0: อื
1: แปลก
0: ม
1: ดี
0: อืมค่ะ
1: อันนี้จะอยู่โซนประมาณ55-60 กิโลเมตรจากเรกยาวิก
0: อ๋อ
1: เ
0: ก
1: ป
0: ็
1: ็น
0: ไม่
1: โซ
0: ไกล
1: นไฮกิ้งเหมือนกัน
0: อ
1: แต
0: ื
1: ่ไม่ค่อย
0: ม
1: ป๊อปปูล่าแต่ว่าหนูก็ชอบไปอยู่
0: มันก็สวยทุกที่
1: ต
0: จ
1: รงน
0: ร
1: ี
0: ิ
1: ้
0: ง
1: จ
0: ๆ
1: ะ
0: นะ
1: เป็
0: อย
1: น
0: ่างที่นี่
1: วอลเคโนเก่าค่ะทางนู้นจะเป็นเขาวอลเคโนเก่าอันนี้บน
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: อดเขา
0: ค่ะ
1: สวยค่ะที่นี่
0: อื
1: ภู
0: ม
1: มิทัศน์สวยมากเราชอบมันจะเป็นหญ้ามอสค่ะพี่สังเกตดูพี่จะไม่
0: อ
1: เจ
0: ือ
1: ต
0: ม
1: ้นไม้ใหญ่เท่าไหร่
0: ใช่ใช่
1: อันนี้เป็นน้ำร้อนแช่ธรรมชาตินะคะ
0: เขาเป็นน้ำร้อนมีน้ำร้อนด้วย
1: ค่ะน้
0: อ
1: ำ
0: ื
1: ร้อนแช
0: ม
1: ่ธรรมชาติค่ะ
0: ค่ะ
1: อัน
0: เพรานะ
1: ี้
0: ว่าย
1: ัง
0: จาก
1: ง
0: ท
1: ่
0: ี
1: า
0: ่
1: ย
0: ม
1: ห
0: ี
1: น่อย
0: เขา
1: อ
0: ไ
1: ั
0: ฟ
1: นนี้
0: เ
1: ล
0: นา
1: อ
0: ะ
1: กแค่ค่ะแต่อันนี้พี่เขาพาขับรถเพื่อนอันนี้เพื่อนพาไปเพราะว่าวันนั้นเพื่อนอยากไปหนูก็เลยพาเขาไป
0: อือ
1: ัน
0: ม
1: นี้ที่รันมาไรกาค่ะอันนี้เป็นไฮกิ้งที่เป็นทรัคที่หนูชอบที่สุดไปทุกป
0: เหร
1: ี
0: อคะทำไม
1: ค
0: ถึ
1: ่ะ
0: งชอบเพราะว่ามันยังไง
1: มันสว
0: มัน
1: ย
0: มี
1: ค
0: เ
1: ่
0: ส
1: ะ
0: น่ห์
1: ม
0: ท
1: ั
0: ี
1: น
0: ่ไหน
1: เดินแล้วมันไม่เดินแล้วมั
0: เ
1: น
0: รา
1: ไม่
0: เด
1: เ
0: ิ
1: หน
0: น
1: ื่อย
0: ตาม ม
1: ัน
0: น้ำอย่างเงี้ยเหรอเราเดินตามน้ำไปอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ไม่ค่ะอันนี้มันอยู่ เราเดินไปเรื่อยๆพอเดี๋ยวก็ไปขึ้นเขาเดี๋ยวก็ไปลงเดี๋ยวก็ไปขึ้น
0: แต่มันไม่มีต้นมงต้นไม้เลยเนาะแต่มันมีโอ้มันเป็น
1: อันนี้กลาเซียค่ะอันนี้คือทานน้ำแข็งหนูก็ไปบ่อยหนูชอบ
0: แล้วทานน้ำแข็งนี่ไม่หนาวเหรอคะใส่เสื้อยืดแขน
1: ไม่หนาวค่ะพี่ไม่หนาวแล้วหนูเป็นคนชอบเล่นน้ำเย็นมากเล่นน้ำตกเย็นๆอาบน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: แช่น้ำแข็ง
0: ค่ะมีหน้าจะได้สาว 2,000 ปีอยู่อย่างนี้แช่น้ำแข็งแค่นี
1: ้ชอบทำอะไรท้าทายอันนี้ค่ะเป็นรันมาไรกาเป็นที่ไฮกิ้งที่ชอบที่สุดอันนี้คือขาลงมาจากบนยอดเขาแหละแล้วก็จะเดินเลาะไปข้างหลังอีกประมาณกี่กิโลก็ไม่รู้เดินไปเรื่อยๆอีกประมาณชั่วโมงนึงค่ะถึงจะถึงตรงจุดจอดรถเดินทีก็ไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมงค่ะพี่ถ้าเดินนะคะ 4-5 อันนี้บนยอดเขาที่เป็นยอดเขาภูเขาไฟแฮกลาอันนี้คืออยู่บนยอดเขาแล้วถ่ายลงมาจะเห็นเป็นภูเขาข้างล่างเห็นไหมเนี่ยคือวิวมัน
0: พื้นที่ส่วนใหญ่ของที่ไอซ์แลนด
1: ์ค่ะจะเป็นเหมือนดาวอังคารค่ะเหมือนไหม
0: ใช่ใช่
1: อันนี้เป็นลูกแรกที่ว่า
0: เริ่มว่าลูกใหญ่ใช่ไหมคะ
1: มันปะทุมา4ลูกพร้อมกันเลยค่ะอันนี้หนูอยู่บนยอดนะ
0: นี่เหรอเขาก็ยังปล่อยให้คนเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอ
1: มันไม่ได้เป็นอันตรายค่ะเขาก็คือนอกจาก
0: อยู่อย่างนี้ตลอดมันไม่ได้แบบ
1: นอกจากคุณจะซวยจริงๆยิ่งตกยอดเขาลงไปนั่นแหละ
0: โอ้แล้วเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรกั้น
1: ไม่ค่ะ
0: โอ
1: ้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือน
0: อย่างที่ไปเที่ยวภูเขาไฟแบบนี้เห็นไฟกันจัดๆขนาดนี้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่หนูนั่งทับลาวาหนูก็เป็นคือเดินเหนื่อยก็ต้องทนนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแต่ทีนี้เรามันเกินครั้งหนึ่งไงอย่างอันนี้เป็นค่ะเป็นที่แช่น้ำร้อนธรรมชาติอันนี้เราต้องเดินขึ้นเขาไปประมาณ1ชั่วโมงไปกลับ2ชั่วโมงอันนี้ก็คือไปเดิน
0: ขึ้นเขาก็เปิดให้ลงแบบนี้โดยที่แบบปล่อยอิสระเลยใครจะลงก็ได้ไม
1: ่เนี่ยค่ะเป็นภูเขาไฟลูกแรกที่คนไปดูกันตอนนั้นประเทศติดเรื่องโควิดก็เลยมีแต่คนไอซ์แลนด์ไปไม่มีนักท่องเที่ยวเลยคนไอซ์แลนด์กับคนที่อยู่ที่ไอซ์แลนด์เพราะว่าตอนนั้นประเทศปิดโชคดีมากเพราะว่าทำให้เราได้ไปดูโดยที่แบบไม่ต้องไปแย่งกัน
0: นักท่องเที่ยวอ๋อค่ะไม่งั้นธรรมดาจะคนเยอะเหรอคะคนไปดู
1: นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะป๊อปปูล่ามากหลายปีหลังนี้เป็นประเทศที่ป๊อปปูล่ามากพี่สังเกตดูจากดาราไทยหรือว่าคนไทยมามากที่ไอซ์แลนด์อินฟลูเอนเซอร์อะไรพวกเนี้ย
0: จ
1: ะมาเนี่ยค่ะเราต้องเดินเนี่ยค่ะเพื่อจะพี่ไปเห็นเขาลูกนู้นอ่ะหนูจะขึ้นแล้วหนูต้องขึ้นเขาไปอีกเป็นชั่วโมงเพื่อจะไปดูภูเขาไฟ
0: โอ้โห
1: เดินทั้งหมดประมาณเนี่ยค่ะสวยมากจะมีอากาศ
0: ค่ะอากาศช่วงไหนคะช่วงที่ไปดูภูเขาไฟเนี่ย
1: ก็มันแล้วแต่ค่ะบางทีก็หนาวเดินไปก็ทั้งหนาวทรมาน
0: เราควรจะน่าไปดูตอนหนาวไหมเพราะว่าตรงนี้มันร้อนหรืออย่างนั้นรู้ป่ะ
1: เราดูตอนที่มันระเบิดอะค่ะเราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ว่าเราจะไปดูตอนหนาวหรือร้อน
0: ช่วงไหนที่มันมีไฟขึ้นมาก็ไปดูกันเงี้ยเหรอคะ
1: ค่ะอันนี้ก็ป่องภูเขาไฟเก่านะคะอันนี้ทางไปไฮแลนด์ข้างหลังนี่คือป่องภูเขาไฟเก่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นป่องภูเขาไฟที่ระเบิดไปแล้วมันจะลักษณะประมาณนี้ดูเหมือนไม่ใหญ่เลย
0: ใช่มีเล็กๆอยู่เรื่อยๆโอ้โหนี่ไปลุยที่ไหนคะเนี่ย
1: ขับ ATV ก็เรื่อยๆค่ะบางทีก็ไปขับมีครั้งหนึ่งไปขับที่บนไฮแลนด์ก็คือที่หนูชอบไปเที่ยวนั่นแหละอันนั้นก็จะลากรถแล้วก็ไปขับไทโบชัวค่ะอันนี้เป็นของบริษัทที่สามีแล้วก็เราก็จะไปถ่าย
0: ไทโบชัวค่ะ ATV ก็เป็นรถแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะบักกี้ทัวร์ ATV ทัวร์บักกี้ค่ะเพราะว่ามันไว้พี่ชมพู่มาก็จะเห็นอันนี้ค่ะเป็นวิวของทอสมาร์คก็คือเป็นขึ้นเขาไปอันนี้ปีนไม่ยากนะปีนง่ายมาก
0: พี่ต้อง
1: หนูก็ลังอยาก
0: ฝึกร่างกายอย่างแรงเลยนะจะไปเนี่ย
1: ไม่แข็งแรงค่ะพี่แต่ความอยากล้วนอันนี้วิวจากห้องน้ำค่ะวิวจาก
0: เอาที่บ้านวิวจากที่บ้านใช่ไหมคะอ๋อโอ้โห
1: วิวจากห้องน้ำอ
0: ันนี้คือในเมืองหลวงเลยซึ่งเห็นวิวทิวทัศน์
1: คืออยู่ในเมืองหลวงไหมไม่ค่ะในเมืองเลยที่เป็นทาวเนี่ยจะอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ8กิโล8 9กิโลคือใช่แต่เราก็อยู่เมืองหลวงแต่เราไม่ได้อยู่ในซิตี้เลยเนี่ยค่ะพี่แบบอันนี้คือท้องฟ้าของไอซ์แลนด์มันจะเป็นแบบ
0: จะเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยเหรอ
1: ช่วงที่สีมันจะเล่นระยิบระยับมากบางวันก็จะสีส้มสีแดงโอ๊ยแล้วแต่ค่ะ
0: แล้วก็ประเทศไอซ์แลนด์ก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราไปดูแสงเหนือใ ช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วได้ไปดูหลายครั้ง
1: ที่ว่าอย่างนอร์เวย์หรืออย่างบางประเทศเนี่ยเขาต้องไปถึงภาคเหนือหรือต้องไปที่หนาวๆจริงที่ไอซ์แลนด์นี
0: ่
1: ถ้ามาแค่เรกยาวิกนี่บางทีนี่อยู่ในทาวน์เดินๆอยู่ก็มันก็ฟาดเที่ยงละก็เห็นค่ะอย่างหนูนี่หนูดูที่บ้านเอาพอขึ้นปุ๊บก็วิ่งออกระเบียงดูก็เห็นเยอะแยะไปหมด
0: โอ้โห
1: มันไม่ต้องดิ้นรนขับรถไปไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นทุกที่
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นโอเชียนอยู่ในทาวเนี่ยนะคะอยู่ในคือ
0: เร
1: ีย
0: กว่า
1: วิวในทาวก็สวย
0: ตัวเมืองเนี่ยจากตัวเมืองอ่ะไปเพื่อจะแบบสัมผัสกับธรรมชาตินี่มันไม่ได้ไกลกันเลย
1: ไม่ได้ไกลอันนี้หลังบ้านค่ะ
0: ฮะ
1: เป็นที่ที่หนูชอบไปเดินออกกำลังกาย2ชั่วโมง
0: หลังบ้านวิวนี้เลยโอ้
1: ใช่ค่ะมันตกอยู่หลังบ้านค่ะมีม้าอะไรอย่างเงี้ยมีน้องม้า
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็จะสบายหน่อยเพราะว่าหน้าร้อนก็จะแบบสว่างไม่ค่อยมืดสว่างพระอาทิตย์เที่ยงคืนอะไรเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่หนูจะชอบเที่ยวไฮแลนด์ค่ะหนูจะชอบไปไฮแลนด์มันเวิ้งวางดีอะพี่มันเหมือนเราไม่ได้อยู่บนโลกอะ
0: เ
1: หมือนหลุดไปเลยพอออกไป
0: ม
1: ัน
0: ก็จริง
1: อันนี้พระอาทิตย์เที่ยงคืนค่ะอันนี้ตอนเที่ยงคืน
0: เอานี่ตอนเที่ยงคืนโอ้โห
1: อันนี้
0: เขากำลังขึ้นหรือกำลังจะตกคะ
1: ลงค่ะมันไม่ตกสุดหรอกพี่มันตกลงมานิดนึงเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่มันขยัน
0: อ๋อเหรอคะ
1: หน้าร้อนหน้าร้อนขยันมากต้องนอนปิดม่าน
0: อ๋ออ
1: ันนั้นจะเป็นไปท่อน้ำร้อนนะคะจากเนี่ยค่ะที่ส่งเข้าเมืองไปท่อน้ำร้อน
0: ค่ะ
1: ค่ะเขาจะส่ง
0: เอาน้ำร้อนจากที่ภูเขาไฟอย่างนั้นเลยไหมอย่างนั้นไหมหรือยังไง
1: มันจะมีจุดเมืองนึงที่เป็นเหมือนแหล่งผลิตส่งน้ำร้อนไปให้ในเมืองแต่ละเมือง
0: นี่เป็นช่วงแรกด้วยเลยป่ะคะ
1: น้ำร้อนมีกรรมฐานนะคะแต่ว่าน้ำดื่มเนี่ยน้ำบริสุทธิ์แท็บวอเตอร์นี่น้ำไอแซนนี่อร่อยที่สุดเนี่ยแสงเหนือ
0: ไปถ่ายที่ไหนคะนี
1: ้อันนี้หนูไม่ได้ถ่ายอันนี้น่าจะเป็นของช่างภาพ
0: อ๋อค่ะ
1: จริงๆเราก็ไ
0: ปเราเห็น
1: เราเห็นคนไม่ชอบออกไปล่าแสงเท่าไหร
0: ่
1: มันเห็นจนเบื่อแล้วมั้งส่วนใหญ่ก็คือจังหวะว่าออกไปเจออะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะค่ะเห็นว่ามีอันนี้คืออะไรคะทำไมถึงแบบ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเป็นโบสถ์ที่ขึ้นชื่อที่อยู่ในทาวเลยค่ะในเมืองเรกยาวิกโบสถ์จรวดค่ะ
0: โบสถ์รูปจรวดนะ
1: ใช่ค่ะก็จะมีไวกิ้งคนหนึ่งยืนอยู่ตรง
0: แล้วทำถนนเป็นสีนี่มีสัญลักษณ์บอกอะไรยังไงไหมคะ
1: ที่นี่เขาจะเป็นเกี่ยวกับอิสระของ
0: เพศ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะเขาจะไม่เหยียดเพศอะไรเขาจะสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ให้แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนอย่างงั้น
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็สวยนะคะน้ำตก
1: กว้างช่วงหน้าหนาวค่
0: ะ
1: สวยและลื่นที่นี่คือทางใต้นะคะทะเลทรายดำค่ะที่นี่จะเป็นทะเลทรายดำ
0: ดำหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้
1: ตรงข้ามกับมัลดีฟส์สปลิตตรงนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไปเสียชีวิตเยอะมากนะคะเขาก็จะมีคลื่นมันสูงค่ะคลื่นมันแรงแต่เตือนก็ไม่บางทีก็ไม่ฟังไปเล่นโต้คลื่นกันไปแย่คลื่น
0: ไปใกล้ๆ
1: ตายเกือบทุกปีแหละค่ะ
0: โอ้โห
1: ปีนี้ตายไปแล้วมะปีที่แล้วตายไปกี่คนไม่รู
0: ้
1: ถ้าไม่ฟังคือจริงๆที่ไอซ์แลนด์เนี่ยไม่ได้สวยเป็นเพราะว่ารูปหรืออะไรเลยของจริงนี่ก็คือสวยมากคือว้าว
0: ที่อัน
1: น
0: ี้
1: คือไอซ์เคปค่ะไอซ์เคปนี่จะมีช่วงเปิดช่วงปิดอย่างเช่นมันเป็นไอซ์เคปธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะเริ่มสตรอยเน
0: า
1: ะ
0: ละลาย
1: จะกลายเป็นน้ำละลายเขาก็จะต้องใช้ไกด์ในการ
0: ละลาย
1: ค่ะเขาก็จะต้องแบบว่ามีที่ปรึกษาไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าไปได้คุณต้องเสียเงินให้มีการจ้างไกด์อันนี้เป็นที่ที่ว่าธรรมชาติแต่เราไม่สามารถเข้าไปเที่ยวเองแบบไม่เสียตังค์ได้เพราะมันเกี่ยวกับปลอดภัย
0: ความปลอดภัย
1: บางทีเราก็ต้องยอมจ่ายใช่แล้วก็แพงมากแล้วก็ไกลมากน
0: ี่
1: คือทุ่งลาวาทุ่งลาวา
0: อันนี้เราจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก
1: ็น้องม้าที่นี่น่ารักขน
0: ใช่ตะกี้ตัวน่ารักมากเลย
1: อันนี้เรียกว่าเกเซอร์นะคะเกเซอร์เป็นน้ำพุที่ขึ้นชื่อหนูไม่รู้มันพุ่งมานานขนาดไหนแล้วแต่หนูมาอยู่นี่มันพุ่งไม่หยุดเลยค่ะมันพุ่งทุกๆ3นาที5นาที
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ค่ะพี่ไปย
0: ื
1: น
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยพี่รอแป๊บนึงมันก็พุ่งนี่ยังไม่สูงนี่แค่เริ่มต้น beginning
0: มันที่กับร้อนหรือว่ามันน้ำมันร้อนไหมหรือว่ามัน
1: ร้อนมากค่ะพี่ร้อยองศา
0: น้ำร้อนอุ้ยร้อยองศาเลยเหร
1: ร้อยหนึ่ง
0: เ
1: ขาจะมีเส้นกั้นอ่ะห้ามเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นจัดในเมืองเนี่ยแหละค่ะเรดยาวิกเวลวอชชิ่งเห็นไหมคะอันนี้ก็มีการขึ้นลงเรือไปดูปลาวาฬ
0: อ๋อมีปลาวาฬ
1: หนูก็เคยไปดูแล้วแต่หนูไม่ไหวหนูเมาเรืออ ้
0: าว
1: ไม่เจอค่ะเพราะว่ามันขึ้นไปไกลมากเลย2ชั่วโมง
0: โอ้ค
1: ่
0: ะ
1: ไอซ์แลนด์เนี่ยจะมีน้ำตกเยอะมากนะคะเป็นเยอะมากทั่วทั้งประเทศเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือไดมอนด์บีชนะคะไดมอนด์บีชอันนี้ต้องกลาโซนกลาเซียก็คือจะเป็นโซนที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็น้ำแข็งพันปีนะคะหิมะพันปีแล้วก็มันเริ่มละลายแล้วมันก็จะมีเกล็ดก้อนน้ำแข็งอย่างเงี้ยไปเกย อยู่ตามชายหาดอีกฝั่งนึงก็กลายเป็นไดมอนด์บีช
0: กลายเป็นประติมากรรม
1: ชายหาดดำ มีทะเลแต่จะมีก้อนน้ำแข็งเต็มไปหมดสวย
0: ก็ เป็นอะไรที่แปลกธรรมชาติสร้างสรรค์จริง
1: ๆมากค่ะเนี่ยค่ะพี่ดูแล้วพี่จะรู้สึกว่ามันไม่มีต้นไม้มันอยู่กันได้ยังไง มีแต่มอส
0: ใช่
1: ดูถึงเรื่องดาวอังคารเนี่ยดาวอังคารของฉันชอบมาก
0: ดาวอังคาร
1: เหมือนดาวอังคารจริงพี่
0: จริงจริงที่ฟ้าแดงๆแบบนี้เนาะ
1: ฟ้ามันก็จะเปลี่ยนตลอดแล้วแต่อารมณ์เขาแล้วแบบ
0: ค่ะ
1: อายุก็ใช่ย่อยค่ะหน้าสปริงก็สวยหน้าออทอมก็พอได้หน้าสปริงไม่สวยหน้าออทอมอ่ะโอเค
0: หน้าไหนหน้าไหนน่าจะไปที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
1: หน้าร้อนค่ะสำหรับคนที่จะมา
0: เท่านั้น
1: มาครั้งแรกก็คือเพราะว่าหน้าร้อนยังมีโอกาสเที่ยวได้ยาวหน่อยค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีกลางคืนพี่จะเที่ยวถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็สบายๆแต่หน้าวินเทอร์นี่ไม่แนะนำสำหรับคนที่จะมาครั้งแรกนอกจากคนที่อยากจะมาเห็นอีกอารมณ์นึงของความขาวหมดของน้ำแข็งของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหน้าออทอมนะคะที่ใบไม้เปลี่ยนสีน้ำตกตรงนี้เป็นสีฟ้าเขียวสวยมาก
0: สวยจริงสวยจริงนี่คือถ้าเห็นด้วยตาน่าจะสวยกว่านี้
1: ตรงนี้หนูไปหลายรอบค่ะตรงนี้หนูก็ไปหลายรอบแล้วก็จะมีอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งนั้น
0: เห็นว่าสมมุติว่าคนที่อยากจะติดตามคุณจิ๋วจะติดตามได้ทางไหนบ้างมีช่องทางไหนบ้างเห็นบอกมี TikTok ด้วยใช่มั้ยคะมี TikTok ด้วย
1: จริงๆก็ด้วย TikTok ก็มีค่ะ Facebook ก็มีส่วนใหญ่ก็จะเริ่มรับแอป Facebook เยอะแล้วเพราะก่อนไม่ค่อย TikTok ก็แล้วแต่ค่ะใครอยากติดตามก็ติดตามบางทีก็เปิดเป็น
0: พับตัวอย่างให้ดูแล้วมีตัวอย่างให้ดูเพราะว่าไปถ่ายที่สวยๆมาแล้วก็ลง TikTok ไว้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะติดตามดูวิวที่ไอซ์แลนด์เนาะดูสิ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่แต่ละที่ก็สวยงามนะคะนี่ก็ติดตามได้
1: ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มทำโปรเจกต์อันนี้แหละค่ะที่ว่าจะเริ่มรับคนไทยที่จะมาเที่ยวไอซ์แลนด
0: ์
1: กำลังคิดอยู่อันนี้คือการเดินขึ้นไปดูภูเขาไฟที่ทรหดมากกลับถึงบ้านตีสี่อะค่ะ
0: ที่บอกใช่ไหม
1: ใช่เหนื่อยมากน่าจะใช้เวลาตั้งแต่6โมงเย็นเริ่มสตาร์ทเดินปีนขึ้นยอดเขา
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นทุ่งลาวานะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบเที่ยวบนไฮแลนด์เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ไปได้แค่ช่วงหน้าร้อนแล้วก็ไปยากแล้วก็มันสวยมากมันจะธรรมชาติมันจะไม่เหมือนข้างล่างเลยค่ะ
0: ให้ความรู้สึกที่
1: อันนี้ไปคนเดียวอันนี้ไปนอนบนรถอันนี้ขับไปประมาณ400-500กิโลไปอย่างเดียวนะ400กว่ากิโล
0: โห
1: ขับไปเรื่อย
0: ๆโหขับไป400กิโลเลยเหรอ
1: นอนบนรถไปนอนในแคมปิ้งนอนบนรถพี่ดูหนูใส่จนรองเท้าหนูพังหนูต้องดีนะหนูมีแตะอยู่คู่นึงอยู่หลังรถ หนูก็เดินเนี่ยหนูก็เลยต้องเอาแตะมาใส่ไปเดินเลย
0: โอ้โหแล้วไปคนเดียวครับแล้วไปคนเดียว
1: รองเท้าพื้นหนูพังหนูต้องเอาหนังยางรัดผมรัดรองเท้าหนู
0: ค่ะก็ดูเดินขนาดนี้ก็สมควรพังกันดิฉันว่า
1: ไปขึ้นเขาไปเดินตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดของหนูไปเรื่อยคนเดียว
0: โอ้ย
1: อันนี้ไปกับเพื่อนอีกคน
0: ใช้เวลากี่วันคะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คะ
1: เมื่อคืนเดียวค่ะสองวันแล้วก็กลับบ้านจริงๆจะไป3 วันพอดีรองเท้าพังไงคะเลยต้องกลับไม่งั้นก็ยังไม่กลับ
0: โอ้โหสุดยอดจริงสุดยอดจริง
1: นอนบนรถสบายสบายคนเดียวค่ะ
0: เพราะว่าแถวนี้มันก็คงไม่น่าจะมีโรงแรมอะไรให้พักใช่ไหม
1: มีค่ะแต่ว่ามันแพงมันไม่จำเป็นแล้วเราก็ชอบแบบอย่างเงี้ยเราชอบแบบอิสระแบบว่าเนี่ยอันนี้ลูกสาวพาไปเดินไฮแลนด์อันนี้เป็นครั้งแรกที่ชีได้ไปเพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยได้ไปจะไปที่อื่น ทีนี้ก็ทำไมแม่ชอบไปจังเลยไปบ่อยไปอะไรเงี้ย
0: แล้วไปแล้วไป
1: ไปกับแม
0: ่ลูกไปแล้วติดใจใช่ไหม
1: ชอบค่ะแล้วชีบอกว่าเดี๋ยวชีไปเองไปแคมปิ้งด้วย
0: นะคะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วอย่างน้อง
1: ว่าวันนี้เข้าไปตรงนี้ก็ใช้เวลา
0: น้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าใช้ภาษาไอซ์แลนด์คะ
1: ตอนนี้น้องพูดภาษาสามภาษาค่ะก็คือมาตอนอายุ17นะคะแล้วก็ตอนอยู่ที่ไทยก็เรียนโรงเรียนเอกชนเลยค่อนข้างได้ภาษาอังกฤษเร็วแล้วพอมานี่ก็เริ่มสตาร์ทที่โรงเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวเป็นโปรแกรมของโปรแกรมเหมือนกับสายสามัญก็คือเรียนไปจบก็เป็นพวกด็อกเตอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีไม่ชอบชีเลยบอกว่าแม่มันดิเพรสไปเขาอยากแบบสายอิสระเขาก็เลยเปลี่ยนไปเรียนเองเป็นสายดีไซน์ตอนนี้ก็จบคลาสเหมือนสายอาชีพอะค่ะถ้าบ้านเราก็เรียกว่าสายอาชีพชีก็จบออกแบบเหมือนกันค่ะ
0: ก็เป็นเลือดคุณแม่มานี่เองได้เลือดคุณแม่มานี่เอง
1: ไม่รู้จับพัดจับผูอะไรมาทางแม่ไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นั่นก็ชอบอิสระเยอะสายออกแบบแล้วก็เห็นมีโปรแกรมว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศก
0: ็
1: เพราะว่าที่ไอซ์แลนด์นี่โรงเรียนน้อยค่ะมหาลัยน้อย
0: อ๋อค่ะ
1: ค่ะแต่ก็ยังไม่รู
0: ้ก็อาจจะไปที่ประเทศอื่นอันนี้เป็นคลิปส่งท้ายของเรา
1: ใช่เพิ่งผ่านมา
0: ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาโอ้โ
1: หเขาก็จะป๊อปปูล่ามากเรื่องการจุดพลุฉลองเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม
0: ่ค่ะ
1: อันนี้ดูจากระเบียงบ้านค่ะไม่ต้องไปไกลเลยและดูได้ทุกมุมค่ะเพราะว่าที่ถ้าไปในเมืองไปอะไรเงี้ยเขาจะจุดทุกที่เลยค่ะพร้อมกันแบบว่าผู้เยอะมากพี่สวยมาก
0: ดูกัน
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ว่า
1: อันนี้จะไกล
0: เลย
1: ใช่ค่ะจุดกันแบบว่าไม่บรรยาบรรยังเลยแพงมากเลยนะคะพูดไม่รู้ค่ะเงินที่ไหนมาจุดแพงมากค่ะเซต 20,000 บาท
0: สนุกสนานมากเลยค่ะคุณจิ๋วครับวันหลังนี้คงขอเรียนเชิญคุณจิ๋วมาเล่าเรื่องอื่นๆในมุมอื่นๆให้เราได้รับรู้เรื่องไอซ์แลนด์แล้วก็รวมทั้งเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวเห็นบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าเที่ยวเพราะว่าค่าเงินลงด้วยใช่ไหมคะคุณจิ๋ว
1: ใช่ค่าเงินลงตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเงินคนน่าจะเป็นเงินคนหน้าแข็งนะคะตอนนี้เงินคนหน้าค่อนข้างอ่อนก็คืออย่างจิ๋วเนี่ยส่งไปเมืองไทยเนี่ยจะค่อนข้างแบบเพราะว่าโดยสองต่อเราใช้เงินค่าเงินไอซ์เด็กคนหน้าไงคะ ISK ทีนี้เราต้องมาซื้อยูโรหรือว่าดอลลาร์ก่อนเพื่อจะไปขายส่งเป็นเงินไทยเงินไทยบาทตอนนี้คนหน้าค่อนข้างอ่อนซื้อยูโรแพงมากเมื่อก่อนไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่ค่าครองชีพค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆของยุโรปเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: คือรองจากพวกสวิตเซอร์แลนด์พวกอะไรเงี้ยค่อนข้างสูงค่ะอย่างเช่นแบบเอาง่ายๆเลยเบสิกอย่างโคกเนาะโคกขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตกร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทก๋วยต้มกระบาดชามนึง400 500อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้โห
1: ค่ะประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้ค่าเงินมันต่างกันไปแล้วค่ะตอนนี้มันจะตกลงมาควบเลยอย่างเช่นเราส่งเงินไป20,000 บาทเราใช้แค่800ไม่ใช่80,000 คนหน้า 80,000 คนหน้าเท่ากับ 20,000 บาทตอนนี้ต้องใช้ถึง 90,000 คนหน้าพ
0: ี่คิดค่ะ
1: ค่ะมันต่างกันเยอะมากตอนนี้เพราะว่ามันไม่เหมาะกับการที่เราจะไปไทยหรือไปยุโรปเท่าไหร่เพราะว่าเราซื้อเงินยูโรแพงมากเมื่อก่อน
0: แต่ว่า
1: 1ยูโรค่ะ1ยูโร1ยูโรเราซื้อแค่125ตอนนี้เป็น159
0: โอ้ค่ะ
1: เมื่อก่อนคนยุโรปเองเนี่ยนะคะที่จะมาเที่ยวไอซ์แลนด์ก็ยังต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าค่อนข้างค่าของชีพสูงก็จะเป็น
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นโอกาสดีเพราะว่า
1: ตอนนี้โอกาสดีมากนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ช่วงที่ควรมาที่สุดควรจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะ
0: ซัมเมอร์ของที่นี่คือที่ไหนเดือนอะไรคะ
1: ซัมเมอร์เนี่ยก็จะสตาร์ทจริงๆก็ประมาณจูนนะคะเขาเรียกภาษาไทยอะไรมิถุนาม
0: ิถุนาม
1: ีนาเมษาพฤษภาก็เริ่มจะเขียวๆหน่อยแล้วแต่ยังมีความเย็นอยู่แต่ก็ยังโอเคแต่จริงๆแล้วมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่น่าเที่ยวมากแล้วกันยาไปแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงสปริงช่วงอะไรเงี้ยยังโอเคแต่ช่วงออทอมเนี่ยโอเคแต่ช่วงสปริงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ขี้เหร่มากไม่แนะนำให้อยากมาขี้เหร่และหนาวค่ะมันจะเขียวก็ไม่เขียวอะพี่แล้วมันก็ไม่เหลืองอะมันเป็นแบบหญ้าตาย
0: ม
1: ั่วโจ
0: รจะแบบทำเลือดช่ำหนองอะไรประมาณนี
1: ้หิมะก็ไม่มีอย่างเงี้ยบางทีหลอมแหลมอะค่ะพี่ถ้าไม่งั้นก็มาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ยาวไปถึงหน้าวินเทอร์เนี่ยก็จะเห็นความสวยอีกแบบนึง แต่ตอนนี้ก็ถ้ามานี่ก็จะราคาดีมากราคาดีมากสำหรับคนไทยหรือว่าชาติอื่นที่จะมานะคะ
0: ค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากๆคุณจิ๋วค
1: ่
0: ะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะไว้ดีว่าจะว่าอะไร
1: กันเรื่องอื่นแย่ๆมากมาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ขอบคุณพี่ชมพู่เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณจิ๋วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสนุกสนานมากเลยนะคะสำหรับการไปพูดคุยกับคุณจิ๋วที่ไอซ์แลนด์ในครั้งที่2นะคะแล้วเราก็หวังว่าคงจะมีครั้งต่อๆไปในการพูดคุยกับคุณจิ๋วเก็บเรื่องราวที่ไอซ์แลนด์มาเล่าให้เราฟังนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปก็อาจจะอยู่ในความสนใจแล้วก็อาจจะคิดว่าน่าจะเป็นประเทศหนึ่งในความหวังที่เราจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ละคนก็อาจจะมีประเทศที่มีอยู่ในใจนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้กันก่อนนะคะในคุยเล่าเมาคามทวีปค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่24นะครับก็วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่หยิบมานำเสนอเนื่องจากในช่วงของการเดินทางนะฮะช่วงการเดินทางสงกรานต์ซึ่งตอนนี้บางคนก็ยังเดินทางกันอยู่นะครับก็พบว่ามันมีเรื่องหนึ่งนะฮะที่ถูกพูดถึงกันนะครับว่าฟีเจอร์ที่ใช้ในการเดินทางของพวกตัวรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถสันดาป ICE นะครับก็ปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาล้ำหน้าไปเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถแบบกึ่งอัตโนมัติจะพูดว่าอัตโนมัติซะทีเดียวก็อาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าอัตโนมัติซะทีเดียวคือเราต้องปล่อยมือปล่อยเท้าปล่อยกายปล่อยใจไปเลยแบบนั้นนะในอนาคตวันหนึ่งมันจะเกิดอย่างแน่นอนนะครับแต่ณวันนี้ในเมื่อมันยังเป็นกึ่งๆอยู่นะครับเราอาจจะสามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยได้ในช่วงแบบสั้นๆ5วินาที10วินาทีแต่ตัวเราก็ยังต้องสแตนบายอยู่กับความพร้อมในการขับรถอยู่นะครับซึ่งณวันนี้ระบบการขับขี่อัตโนมัติระบบการขับรถแบบอัตโนมัติเนี่ยเราอยู่ในเลเวล2เลเวล2 plusนะบางประเทศอาจจะไปถึงเลเวล3นะฮะแต่ไทยเนี่ยหลักๆพวกฟีเจอร์ที่อยู่ในรถทั้งหลายนะครับยังอยู่ในระดับของเลเวล2 plus หรือว่าเลเวล2เท่านั้นจากเต็ม4เต็ม5นู่นเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยที่จะมาพูดถึงหนึ่งในฟีเจอร์นะครับที่อยากให้ทำความรู้จักกันจริงๆแล้วมันยังอยู่ในเลเวล2เท่านั้นนะยังไม่ได้ไปถึง2 plus หรือว่า3เลยอาจจะมีแตะๆไปบ้างนะครับแต่ว่าเลเวล2เนี่ยมันก็เป็นระบบที่ตัวรถอาจจะสามารถขับตามหรือว่าขับโดยใช้ความเร็วที่มันมีเซ็นเซอร์นะฮะที่ช่วยในการขับขี่ของเราให้มันง่ายขึ้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยระบบที่มันเป็นอัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเวลาเกิดอุบัติขึ้นมาเนี่ยก็มีผู้ใช้รถหลายท่านนะครับที่มีความกังวลว่าเจ้าระบบเหล่านี้มันเป็นตัวการของการเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะฮะมันเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยในขณะที่กำลังขับรถเนี่ยบางท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าบางทีเราไม่ได้โทษตัวเองเราไปโทษระบบว่าเราเหยียบเบรกแล้วเบรกมันไม่ทำงานอยู่ๆรถมันเติมคันเร่งไปเองนะฮะซึ่งเคสที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะฮะด้วยความเคารพทุกท่านนะเราไม่ว่าใครนะฮะจะไม่สามารถรู้ข้อเท็จจริงได้นอกจากตัวผู้ขับขี่เองถูกไหมฮะเราย่อมรู้เราดีว่าณตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือบางครั้งตัวเราอาจจะเข้าใจผิดหรือบางครั้งตัวระบบอาจจะเออร์เรอร์จริงๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่จะรู้หนึ่งก็คือคนขับสองก็คือตัวระบบกล่องสมองกลของตัวรถถ้าเหมือนเครื่องบินก็คือกล่องดำถึงจะรู้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วถึงจะหาคำตอบได้แต่เวลาการนำเสนอข่าวเนี่ยมักจะถูกนำเสนอในช่วงต้นช่วงปลายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้บางทีมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเอาล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามจากข่าวสารกันแต่ว่าวันนี้เรื่องที่จะพูดนะครับคือระบบที่ถูกพูดถึงกันเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มักจะถูกโทษกันบ่อยๆว่ารถมันขับเองรถมันเบรกแล้วมันไม่ยอมเบรกรถแล้วอยู่ๆคันเร่งความเร็วมันเพิ่มขึ้นเองนะครับระบบที่เกี่ยวข้องในวันนี้ที่จะหยิบมาชวนคุยนะครับเราเรียกย่อๆเขาว่า ACC นะครับ ACC นะครับ ACC หรือ Adaptive Cruise Control นะครับเดี๋ยวภาพขึ้นได้เลยภาพแรกนะฮะ ACC Adaptive Cruise Control นะครับระบบตัวนี้คืออะไรระบบตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็อยากให้ทุกท่านลองทำความเข้าใจกันไปนะว่าเออเจ้าระบบตัวเนี้ยที่ถูกพูดถึงกันแล้วก็มักจะเป็นโจทย์อยู่เสมอเป็นจำเลยอยู่เสมอนะเวลาเกิดเหตุนะครับระบบที่เรียกว่า ACC นะครับระบบตัวนี้เล่าอย่างนี้ฮะว่าระบบตัวนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะถ้าเอาแบบฟังอย่างรวดเร็วแล้วจบในไม่กี่นาทีก็คือ ACC เขาย่อมาจาก AdaptiveCruise Control นะครับหรือว่าสรุปแบบเร็วๆนะก็คือรถของเราเนี่ยสามารถตั้งความเร็วเอาไว้ได้นะครับและจะแปรผันตามความเร็วของรถคันข้างหน้าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าถ้าเราตั้งความเร็วเอาไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเราก็จะวิ่งที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันเนี้ย เดิมก่อนที่จะมี ACC นะมันมี CC มาก่อนก็คือ Cruise Control นะครับระบบที่เรียกว่า Cruise Control นะครับคือเราสามารถตั้งความเร็วได้นะเราสามารถตั้งความเร็วได้ว่าความเร็วเนี้ยมันจะเราอยากให้รถคันนี้รถของเราเนี่ยวิ่งอยู่ที่ความเร็วที่เท่าไหร่ถ้าเราตั้งไว้80มันก็จะวิ่งที่80ตลอดนะรถคุณจะวิ่งขึ้นเนินลงเนินนะครับมันก็จะ80ตลอดนะจังหวะที่ขึ้นสะพานนะบางทีเราจะเห็นว่ารถเรามันกระชากเพราะว่าเราตั้งไว้ที่80รถมันก็ต้องทำความเร็วให้มันได้80ตลอดจังหวะที่เราลงสะพานนะมันมีน้ำหนักที่ทำให้รถเราเหมือนวิ่งลงเนินวิ่งลงเขานะครับรถมันก็จะชะลอความเร็วอัตโนมัตินะครับมันก็จะตั้งไว้ที่80มันก็จะวิ่งอยู่80นะบางคนบอกว่าไปวิ่งอย่างถนนเอเชียถนนที่มีการจับความเร็วนะฮะถนนมอเตอร์เวย์อะไรก็แล้วแต่ที่มีการจับความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางคนก็เลยตั้งไว้ที่110 115นะแล้วรับรองคุณจะไม่โดนใบสั่งเพราะว่ามันวิ่งไปไม่ถึงนะมันก็จะถูกตั้งไว้ที่110 115อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งระบบ Cruise Control เนี่ยมีมาตั้งแต่นู่นเลยนะปี19กว่าเลยนะ1990หรือพูดง่ายๆเอากลมๆ ก็คือก่อนปี2000อีกนะ20กว่าปีแล้วนะระบบเนี้ยซึ่งระบบนี้ในวันนั้นยังอยู่ในกลุ่มของรถยุโรปนะครับอยู่ใน Mercedes-Benz อยู่ใน BMW ในสมัยก่อนนะฮะจนต่อมาเจ้าระบบเนี้ยนะฮะมันถูกใช้ในประเทศทางแถบยุโรปเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะประเทศทางแถบยุโรปนะฮะเขาก็จะเขามักจะนิยมใช้รถขับข้ามเมืองกันนะครับเขาก็จะนิยมใช้รถในการขับข้ามเมืองกันนะฮะเพราะนั้นเวลาเขาเดินทางไกลๆเลนถนนเขาใหญ่เขาขับรถคันใหญ่ๆพวกกลุ่ม Ford กลุ่ม GM อย่างเงี้ยนะเขาก็จะแบบปล่อยให้รถมันตั้งความเร็วไว้แล้วก็ให้รถมันวิ่งไปเพลินๆนะเขาเรียกว่า Cruise Control นะฮะ Cruise ก็มาเหมือนเรือครูซที่เราคุ้นๆกันอันนี้ก็จะเป็นระบบครูซของเราคือปล่อยให้มันล่องไปให้มันตั้งความเร็วเท่าไหร่ก็ไปนะครับแต่จุดอ่อนของระบบเนี้ยนะการทำงานของครูซคอนโทรลเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเวลาเราตั้งความเร็วนะฮะสมองกลของตัวรถเขาก็จะกำหนดที่ความเร็วไปที่ล้อไปที่พละกำลังของตัวรถว่าตั้ง80ก็วิ่ง80 90ก็90แต่ถ้ามันไปเจอวัตถุข้างหน้าล่ะรถมันไม่รู้นะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะเขาก็เลยพัฒนามาใช้เป็น ACC นะครับก็คือ Adaptive Cruise Control คือเหมือนเดิมแหละเพียงแต่พอมันมีเข้ามาเนี่ย Adapt ก็คือการปรับเปลี่ยนถูกไหมครับแปลเป็นภาษายานยนต์ที่ใช้กันเขาก็เรียกมันแปรผันนะแปรผันความเร็วตามคันหน้าก็คือคุณตั้งไว้100รถมันก็วิ่ง101แต่ถ้ามันมีรถมาตัดข้างหน้านะตัดหน้าหรือว่ารถข้างหน้าเขาวิ่งช้าแช่ขวานะคุณตั้งไว้120แต่คันหน้าเขาวิ่งอยู่80พอรถเราวิ่งไปเพลินๆไปเจอรถที่วิ่ง80รถเราก็จะชะลอความเร็วลงนะครับก็อันนี้แหละที่เป็นที่มาของคำว่า adaptive ก็คือการแปรผันความเร็วตามคันหน้านะครับอ่ะเข้าใจแล้วนะอันนี้เรียกว่า ACC นะ adaptive cruise control นะครับก็คือขับแล้วก็แปรผันความเร็วไปตามคันข้างหน้านะครับเนี่ยเห็นไหมคุณชมบอกว่ามันมีใช้มาตั้งแต่นานแล้วนะปี2008คือมันนานจริงๆนะอันนี้มันไม่ใช่ของใหม่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ในยุคที่การแข่งขันด้านยานยนต์ในบ้านเราสูงๆนะฮะรถญี่ปุ่นรถจีนนะเขาก็ใส่ฟีเจอร์พวกนี้มามากขึ้นเพื่อแข่งกันแต่จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับซึ่งเจ้า ACC ที่บอกเนี่ยนะครับมันก็คือการพัฒนาขึ้นมาจาก Cruise Control ที่บอกมาเป็น Adaptivecruise control นะครับซึ่งมันก็จะทำงานผ่านระบบเซ็นเซอร์เป็นหลักนะครับเซ็นเซอร์สังเกตว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมักจะอยู่ตรงตำแหน่งกระจกหลังกระจกมองหลังนะในตำแหน่งคนขับเวลาเรามองหลังเราจะมองที่กระจกมองหลังใช่ไหมครับตรงนั้นน่ะมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์นะเป็นการเซ็นเซอร์ก็มีหลายรูปแบบนะบางคันใช้เรดาร์บางคันใช้ไลดาร์บางคันใช้โซน่านะครับซึ่งแตกต่างกันไปนะอันนี้ต้องอธิบายในวันหลังนะเรดาร์ก็มีตั้งแต่การฉายภาพออกไปไลดาร์ก็มีตั้งแต่การเรดาร์เนี่ยก็จะเป็นคลื่นวิทยุนะไลดาร์ก็จะเป็นการฉายคลื่นออกไปแล้วให้คลื่นสะท้อนกลับถ้าเป็นโซน่าก็จะเป็นเสียงนะซึ่งแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เทคโนโลยีของใครเลยนะฮะแต่ ACC จะทำงานร่วมกับพวกเซ็นเซอร์ทั้งหลายซึ่ง มีใช้มานานแล้วอย่างที่บอกนะครับแต่ Cruise Control มีจุดอ่อนใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกนะครับขับไปเจอวัตถุข้างหน้านะรถก็ยังวิ่งร้อยอยู่เลยจะชนอยู่แล้วอันนี้คือจุดอ่อนของ Cruise Control มาถึง Adaptive Cruise Control จุดอ่อนของ ACC ก็คือรถเนี่ยมันจะตั้งหน้าตั้งตาทำความเร็วแล้วก็แปรผันคือพูดง่ายๆถ้ามีรถตัดหน้าคุณก็จะถูกเบรกหัวทิ่มถ้ารถที่อยู่ข้างหน้าเขาหลบให้เราเขาช้าแช่ขวาแต่เขาเห็นมาเร็วพอรถเราชะลอปุ๊บเขาหลบให้รถเราจาก80ก็จะกระชากออกไปเป็น120นะซึ่งก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่นุ่มนวลเลยเนี่ยบอกว่า cruise control มันไม่ได้ cruise จริงๆนี่นะนะเราก็จะถูกกระชากออกไปนะครับไอ้จังหวะที่กระชากออกไปนี่แหละนะฮะที่บางคนรู้สึกว่าตกใจว่าเออทำไมอยู่ๆรถมันเร่งเองทำไมอยู่รถมันเบรกเองอันนี้คือการทำงานของตัว ACC ที่บอกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะมาดูว่าเบรกเองเร่งเองนะไปต่อก่อนนะฮะผมพูดถึง Cruise Control แล้วผมพูดถึง Adaptive Cruise Control แล้วนะครับอันต่อไปที่จะพูดถึงก็คือตัว ICC นะครับ ICC ก็จะมีความคล้ายกับ ACC นะครับ ICC คือเมื่อกี้ ACC ย่อมาจาก Adaptive Cruise Control นะครับตัว ICC มันคือ Intelligent Cruise Control ไม่ต้องคิดมากคล้ายกันนะคล้ายกันมากนะคล้ายกับตัว ACC เลยนะครับ ACC เมื่อกี้อธิบายไปแล้ว ICC พอมีความเป็น intelligent นะครับมันจะฉลาดขึ้นบางยี่ห้อเขาไม่ได้เขียนว่า ICC แต่เขาจะเขียนว่า ICA นะครับคือ Integrated Cruise Assist แต่การใช้งานไม่แทบไม่ต่างกันเลยจำไว้เลยนะใครซื้อรถยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะเจอคำว่า ACC ICC ICAแทบไม่ต่างกันต่างกันนิดเดียวนะฮะยิ่งตัว ICC Intelligent Cruise Control กับตัว ICA Integrated Cruise Assist เนี่ยแทบไม่ต่างกันนะครับมันจะทำงานได้เป็นเหมือนเวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นมาจากตัว Adaptive Cruise Control นะฮะคือตัว Adaptive เนี่ยเราบอกแล้วนะว่ามันแปรผันตามคันหน้าใช่ไหมแต่บางทีมันดึงมันกระชากมันเร่งเร็วเกินไปมันเบรกหัวทิ่มจนเกินไปซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่นุ่มนวลขับแล้วมันเวียนหัวนะครับเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นตัว ICC กับ ICA ซึ่งเมื่อกี้ตัว Adaptive ผมบอกแล้วนะว่ามันทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์นะครับแต่พอเป็น I เป็นขึ้นต้นด้วยตัว I เนี่ยคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่เซ็นเซอร์ละมันจะมีกล้องเข้ามาเกี่ยวนะครับตัวกล้องตัวเนี้ยเขาก็จะทำงานในการประเมินร่วมกันไปด้วยนะครับมันก็เลยเกิดความฉลาดเกิดความอัจฉริยะขึ้นมานะจึงเป็นที่มาของคำว่า intelligent นะครับซึ่งอันเนี้ยเนี่ยอย่างภาพเนี้ยนะฮะมันก็จะมีตำแหน่งของตัว front mount camera นะเป็นตัวที่คอยอ่านข้อมูลกวาดสายตาใช้ AI มองนะว่าคันหน้ามีรถอยู่ตรงไหนนะมีคันไหนที่เตรียมที่จะปาดเข้ามานะครับหรืออาจจะอยู่ตรงตำแหน่งของฝากระโปรงหน้ารถก็ได้นะครับอย่างเราจะเห็น Mercedes-Benz ชอบอยู่ตรงนี้ถ้าเป็น Toyota จะอยู่ด้านบนนะถ้าเป็นกลุ่มของรถจีนจะอยู่ด้านบนตรง Front Mount Camera นะครับหรืออาจจะเป็นตำแหน่งของไลด้าตำแหน่งของเรดาร์อะไรว่ากันไปนะครับแต่ว่ามันมักจะอยู่ที่ด้านหน้านะครับซึ่งถ้ามันมีการทำงานร่วมกับกล้องเขาจะเรียกว่าเป็น ICC นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ความสามารถในการเปลี่ยนความเร็วของรถนะในการลดความเร็วในการเพิ่มความเร็วเนี่ยทำได้เสถียรมากขึ้นนะครับสามารถไปได้แบบช้าๆมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะมันก็ทำให้รถมีความฉลาดมากขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของตัว ICC อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบที่บอกนะจำได้นะ Cruise Control นี่ไล่มาเลยนะCruise Control Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็มาเป็น Intelligent Cruise Control นะครับแล้วก็มาเป็น Integrated Cruise Assist นะซึ่งคล้ายมีความคล้ายเหมือนกันหมดนะครับระบบ ACC ICC แล้วก็ ICA นะครับทั้งหมดทำงานผ่านเรดาร์นะครับและจะมีการควบคุมแค่ตัวความเร็วแปรผันตามควันหน้าคือพูดง่ายขับยังไงก็ไม่ชนเพราะว่าพอมันจะชนมันก็เบรกให้นะอันนี้แปลแบบเร็วๆเลยนะขับไปตามคันหน้าไปเรื่อยเราตั้งระยะได้ว่าเราอยากจะเว้นระยะห่าง5เมตร10เมตร15เมตรนะครับรถมันก็จะคำนวณให้นะครับเบรกยังไงก็ไม่ชนนะเบรกกันทันยังไงก็ไม่ชนเพราะว่า ตัวรถมันก็จะเบรกตามคันหน้านะครับอันนี้เป็นระบบที่เขามีการทดสอบขึ้นมาแล้วก็รถหลายๆคันสามารถใช้กันได้นะครับอ่ะทีนี้เราขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงแต่เรื่องของความเร็วที่แปรผันตามคันหน้านะเราขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือรถสามารถเข้าควบคุมพวงมาลัยของเราได้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงพวงมาลัยเลยนะผมพูดถึงแค่ความเร็วของรถพูดถึงแค่มอเตอร์พูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ที่ควบคุมความเร็วที่ส่งไปที่ล้อนะครับแต่ถ้ารถถูกควบคุมที่ความเร็วด้วยและควบคุมด้วยพวงมาลัยด้วยนะครับมันจะมีอีกระบบที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นเรียกว่า LKA นะครับหรือว่า Lane Keeping Assistant นะครับ Lane Keeping Assistant นะครับหรือ Lane Keep Assist System ก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยตัวระบบถ้าเมื่อไหร่นะที่มีการทำงานของระบบเหล่านี้มากกว่า1อย่างพร้อมกันนะครับเมื่อกี้ผมใช้คำว่าขับตามด้วยความเร็วใช่ไหมถ้ามันควบคุมเบรกคันเร่งแล้วและควบคุมพวงมาลัยแล้วนะถ้าควบคุม2อย่างพร้อมกันเมื่อไหร่นะครับรถนั้นจะถูกว่าจะถูกเรียกว่าเป็นรถที่ขับขี่อัตโนมัติในระดับเลเวล2ได้นะครับซึ่งถ้ารถถูกควบคุมด้วยพวงมาลัยด้วยนะมันก็จะมีคำว่า LKA เข้ามาก็คือ Lane Keeping Assistant คือรถคันนั้นเนี่ยเขาจะมีระบบกล้องด้วยนะกล้องก็จะทำหน้าที่คอยสังเกตเลนของถนนนะครับเส้นแบ่งช่องทางนะครับในภาพนี้เห็นใช่ไหมเป็นเส้นไข่เส้นปลาเส้นไข่ปลานะฮะหรืออาจจะเป็นเส้นทึบก็ได้นะครับเส้นถนนที่มันเป็นแนวยาวกันไปแบ่งช่องทางเนี่ยกล้องเขาก็จะอ่านออกมาว่ามันเป็นเส้นนะครับซึ่งระบบของกล้องเราอาจจะเคยคุ้นเคยหรือเคยได้ยินนะกับคำว่าADAS นะ ADAS ย่อมาจาก Advanced Driver Assistance System นะอันนี้เป็นระบบของกล้องที่ทำหน้าที่อ่านเลนอ่านช่องทางอ่านความเร็วได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่รถเราขับตามช่องทางไปนะครับรถสามารถที่จะรักษาเขาเรียกว่าไงระบบสามารถที่รักษารถให้อยู่ในช่องทางของตัวเองไม่หลุดออกจากช่องทางไปเนี่ยเขาเรียกระบบนี้ว่าLKA นะครับก็คือ Lane Keeping Assistant ซึ่งแบ่งย่อยอีกเยอะเลยนะพูดเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวงงนะแต่ว่ายิ่งแบ่งย่อยอีกเยอะเลยมันจะมี Lane Centering มันจะมี Blind Spot Monitor มีอะไรเยอะเลยแต่ว่าอันนี้ผมขอพูดถึงแค่ตัว Lane Keeping Assistant นะครับก็คือรถก็จะอยู่ในเลนแบบเนี้ยนะเราจะเห็นว่าสมมุติขนาดของเลนถนนเนี่ยมันจะประมาณสัก3เมตรสมมุตินะ3เมตรแต่ขนาดความกว้างของรถเราอาจจะอยู่สัก2เมตรนะครับเราจะเห็นว่าบางทีพอรถเราจะหลุดเลนไปทางซ้ายละมันเริ่มไปเบียดทางซ้ายละระบบมันก็จะดึงพวงมาลัยกลับมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะดึงพวงมาลัยกลับมาให้มาอยู่ในช่องทางนะแล้วบางทีรถเราก็จะเบ้ขวาไปมันจะไปชนทางเลนทางขวาอีกพวงมาลัยก็จะหักกลับมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดึงให้พวงมาลัยกลับมาเข้ามาให้อยู่ในเลนนะครับถ้ารถที่ทำระบบเหล่านี้มาไม่ดีนะคนที่นั่งบนรถเนี่ยเวียนหัวได้เลยคิดภาพฮะเหมือนปิงปองอ่ะมันก็จะเด้งซ้ายไปเด้งขวาเด้งซ้ายเด้งขวานะมันก็จะดึงกลับไปกลับมาอันนี้เป็นที่มาของการเวียนหัวเวลาเปิดระบบเหล่านี้นะครับคันที่อยู่ข้างหลังก็จะงงว่าทำไมเลยเอ๊ะคันหน้าขับไม่นิ่งเลยนะครับจึงเป็นที่มาของระบบถัดไปที่เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าเป็นเลนเซนเตอริงนะก็คือเขาตัวรถก็จะคำนวณสองฝั่งให้มันเหลือระยะเท่าๆกันเว้นฝั่งละ50เซนเท่ากันสมมติอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้รถเนี่ยอยู่ในเลนที่ไม่ต้องเด้งไปเด้งมาเหมือนปิงปองนะครับแล้วก็ไม่ต้องหลุดจากช่องทางไปนะครับเพราะนั้นอันนี้คือระบบที่เรียกว่าLane Keeping Assistant นะครับและเนี่ยแหละมันมักจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้มาที่หน้าจอนะใครดู YouTube อยู่จะเห็นภาพนี้นะอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของ Lane Keeping Assistant นะก็คือตัวรถเขาจะบอกว่าตอนนี้กล้องมันมองเห็นเลนอยู่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเปิดระบบนี้แต่ไม่มีไฟนี้ขึ้นมานะไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรถก็เท่ากับรถเขาจะบอกเราว่าคุณเปิดระบบก็จริงแต่ว่ารถไม่เห็นช่องทางมันไม่ชัดเส้นจราจรมันไม่ชัด นะมันไม่ชัดนะครับซึ่งนี่แหละเป็นหนึ่งในเหตุผลที่บางคนบอกว่ารถในยุโรปที่เอามาใช้ในบ้านเรามันใช้ระบบพวกนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเส้นถนนมันไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นถนนชัดกล้องมันเห็นนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี้มาให้นะครับเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นสัญลักษณ์เหมือนเลนถนนนะครับรถก็จะรักษาให้ระบบก็จะรักษารถให้อยู่ในเลนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็อันนี้แหละคือทั้งหมดนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังมาให้นะครับเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นสัญลักษณ์เหมือนเลนถนนนะครับรถก็จะรักษาให้ระบบก็จะรักษารถให้อยู่ในเลนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะก็อันนี้แหละ

0: แล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับกลับมาที่สาเหตุที่เอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับเพราะว่าในช่วงของการเดินทางเชื่อว่ามีหลายคนใช้ระบบเหล่านี้นะเนี่ยอย่างคุณชมบอกว่าใครที่ดูรีวิวลองขับตามช่องต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นพูดเรื่องเหล่านี้นะครับบางคนไม่ใช้ก็ไม่ว่ากันนะแต่คนที่เคยใช้หลายคนก็ติดใจเพราะว่าอะไรไหมเพราะจะรู้สึกว่าอย่างผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้แล้วติดใจนะคือใช้แล้วเราไม่ได้สามารถที่จะปล่อยมือจากพวงมาลัยไปตลอดการเดินทางได้เพียงแต่มันทำให้การขับรถทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยนะครับเราก็มองกระจกหน้าขับรถนะครับมือเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีน้ำหนักเลยเราก็ประคองไปนะครับระหว่างนี้พวงมาลัยมันก็จะถูกควบคุมไปนะครับคันเร่งกับเบรกนั้นเราก็สมมติเราเป็นคนขับ100ตลอดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาใช้เท้าต้านแรงกับตัวคันเร่งไปตลอดก็ตั้งให้ระบบขับไปนะครับซึ่งหลายคนชอบในการขับรถลักษณะนี้นะครับถามว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งนะครับที่ผู้ขับขี่หลังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็มีทั้งที่บอกว่าคันเร่งมันค้างเบรกมันไม่ทำงานอยู่ๆรถมันก็พุ่งเองจาก30ไป100นะครับด้วยความเคารพระบบเหล่านี้นะครับถ้าพูดถึงการทดสอบในเรื่องของมาตรฐานเชื่อว่าทุกคันผ่านมาหมดนะครับถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดเออร์เรอร์ไหมนะครับมันก็คงจะไปตอบแทนรายเคสไม่ได้นะก็ถามว่ามีไหมมันก็คงจะมีแต่ว่ามันจะแจ็คพอตขนาดนั้นไหมก็คงต้องลองดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการใช้งานจากทั่วโลกเนี่ยระบบเหล่านี้มันมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะครับเราถ้ามันเออร์เรอร์มันก็คงเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้นะครับอย่างบางเคสเกิดอุบัติเหตุแล้วบอกรถพุ่งเองนะคุณจะเห็นในช่องคอมเมนต์ว่าก่อนจะบอกว่ารถพุ่งเองเนี่ยคุณลองดูระบบพื้นฐานเหล่านี้ว่าคุณใช้งานมันถูกต้องไหมอย่างวันนี้ผมพูดถึงตัว ACC นะครับก็ลองรู้จักการทำงานของตัวระบบว่าอ๋อที่บางทีเราขับแล้วเราเผลอไปเปิดเราเผลอไปกดปุ่มเปิดมันไหมหรือมือเราไปโดนหรือเปล่ารถมันถึงอยู่ๆก็เร่งขึ้นมาแล้วก็ไปขับตามคันหน้าอะไรแบบนี้แล้วเราตกใจแล้วหักแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องดูหรือพอรถมันมีการเข้าควบคุมพวงมาลัยแล้วเราตกใจเราหักแบบนั้นหรือเปล่าหรือระบบมันทำงานผิดพลาดขับอยู่แล้วมันหักหลบอะไรซึ่งมันก็แทบจะในเชิงเขาเรียกไงในเชิงวิศวกรรมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ทั้งนั้นถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาถึงออกแบบให้เราต้องสแตนด์บายแล้วก็มีสมาธิอยู่กับการขับรถไม่ว่ารถจะมีความอัจฉริยะจะใส่ฟีเจอร์ใส่ฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่เราต้องสแตนด์บายอยู่กับรถและสำคัญนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะบางคนบอกว่าตายน้ำตื้นกันมาเยอะก็คือแม้แต่ตัวพรมที่เป็นพรมรองเท้าของเราเนี่ยบางทีมันไปขัดอยู่กับคันเร่งบางทีมันไปขัดอยู่กับเบรกนะครับมันก็ทำให้เราตกใจเวลากระทันหันนะคุณคิดดูว่าแป้นเบรกเวลาคุณเหยียบลงไปใช่ไหมตรงที่มันเบรกลงไปเนี่ยนะครับถ้ามันมีผ้ายางหรือมันมีพรมหรือบางคนชอบเปลี่ยนรองเท้าในรถแล้วเปลี่ยนเอารองเท้าแตะออกใส่รองเท้าผ้าใบตามภาพเนี่ยแล้วรองเท้าแตะมันไปขัดอยู่ตรงใต้แป้นเบรกเนี่ยเวลาเหยียบมันก็เหยียบไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ตายน้ำตื้นกันมาเยอะนะต้องเช็คให้ดีนะครับรถหลายๆคันถึงบอกว่าระบบที่ผมพูดมาทั้งหมดนะ ACC ICC ICAนะครับระบบที่พูดมาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการควบคุมความเร็วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแตะเบรกใช้คำว่าแตะนะไม่ได้เหยียบแบบแรงนะแตะเบรกมีการทำงานของเบรกขึ้นมาระบบทั้งหมดจะถูกแคนเซิลก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับคุณก็จะสามารถเข้าควบคุมรถได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเกิดเผลอเปิดถ้าเกิดลองใช้งานแล้วอุ้ยรถมันวิ่งเองคุณเอาเท้าแตะเบรกเบาๆระบบมันจะยกเลิกแล้วก็แคนเซิลคุณใช้การรถได้ตามปกตินะครับปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้นะครับมีระบบเหล่านี้ถือว่าอุ่นใจในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเราก็ต้องสแตนบายที่รถและพร้อมที่จะเข้าควบคุมรถในทุกๆสถานการณ์นะครับเบรกแรกหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้เป็นตอนที่17นะครับของรายการโอ้โหก็จัดรายการมาอย่างต่อเนื่องเรื่องราวเกี่ยวกับรถวันนี้เรื่องที่จะมานำเสนอนะผมว่าถ้าพูดถึงระบบขับขี่อัจฉริยะนะออโต้ไพลอตนะของทางเทสลาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในระบบที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับคนไทยตอนนี้ก็ได้ขับเทสลากันหลายคันแล้วผมว่าได้ลองระบบนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีระดับโลกนะที่มาทำตลาดในบ้านเรานะแล้วก็ได้ขับกันไปพอสมควรนะครับแต่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยนะที่ยังไม่เคยทดลองเขาอย่างจริงๆจังๆก็มีโอกาสได้ลองหลายๆค่ายนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปในหลายๆครั้งว่าระบบขับขี่อัจฉริยะเนี่ยมันมีหลายเลเวลนะมีเลเวล0จนถึงเลเวล5นะครับที่ส่วนใหญ่ใช้กันณวันนี้ก็ยังอยู่ในเลเวล1เลเวล2กันอยู่เลยนะครับถ้าในต่างประเทศนะที่สหรัฐที่จีนเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่สูงขึ้นมาจากบ้านเราอาจจะด้วยข้อได้เปรียบในเรื่องของป้ายจราจรสัญลักษณ์อะไรต่างๆเราได้เห็นผ่านทางอะไรสื่อสังคมออนไลน์มันทำให้เราใกล้มากขึ้นเนาะทำให้เราเห็นมากขึ้นแต่ว่าเอาล่ะนะพูดกันถึงเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้งวันนี้ผมก็เลยชวนสื่อมวลชนอีกท่านหนึ่งนะที่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่บ่อยๆนะครับและแถมคนที่เลือกมาวันนี้คือคนที่เขาขับเทสลาอยู่แล้วนะฮะก็ตอนนี้คุณต้อมไอมดนะหรือคุณอัตพลท่าพแพงอยู่ในสายด้วยสวัสดีครับคุณต้อม
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผ
1: ู้
2: ฟ
1: ัง
2: ท
1: ุ
2: กท่านนะคร
1: ับสวัสดีครับคุณต้อมนี่คิวทอมากเลยนะผมบอกคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมก่อนเลยวันนี้ขอกวนเวลาสักประมาณ20นาทีนะอยากชวนมาแชร์ประสบการณ์ในฐานะคนหนึ่งที่เป็นสื่อมวลชนด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของรถเทสลาจริงๆเลยคุณต้อมขับเทสลารุ่นไหนอยู่ฮะ
2: ครับก็ขับเทสลาโมเดล Y ลองเลนส์อยู่ครับ
1: นี่นะเพราะนั้นน่าจะแชร์ระบบออโต้ไพลอตให้แฟนๆรายการได้ทราบกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเกริ่นแบบนี้ก่อนเนื่องจากตอนนี้ไอมดของคุณต้อมเนี่ยก็เข้ามาสู่แวดวงของยานยนต์แบบเรียกว่าเต็มตัวได้ยังเต็มตัวแล้วนะคุณต้อมใช่ไหม
2: ก็น่าจะเต็มตัวแล้วครับจริงก็สองปีฮะเราอยู่ในเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้านะคร
1: ับ
2: ก็ถือว่าได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะแล้วก
1: ็
2: ได้ลองอะไรหลายๆอย่างครับก็เรียนรู้ต่างๆจากหลายแบรนด์ทั้งทางฝั่งของเทสลาเองแล้วก็แบรนด์จากประเทศจีนเองนะครับก็จะเห็นความแตกต่างแล้วก็จุดดีจุดแข็งของแต่ละเจ้าครับก็ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟัง
1: นะครับอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเล่าแบบนี้ก่อนคือคนทั่วๆไปที่ยังไม่เคยได้ขับเทสลาเนี่ยเขาอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าเอ้ยเทสลาเนี่ยเขาขับอัจฉริยะเขามีออโต้ไพลอตให้คุณต้องปูพื้นให้ฟังหน่อยครับว่าออโต้ไพลอตหรือว่าระบบของเทสลาจริงเขาชื่อว่าอะไรมันมีกี่ระดับมันควรจะต้องทำความเข้าใจยังไงเริ่มเลย
2: ได้ครับได้เลยครับโอเ
1: ค
2: ถ้าพูดถึงคำว่าออโต้ไพลอตทุกคนจะนึกถึงนักบินที่ขับเครื่องบินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่กดปุ๊บไปเลย
2: เป็นคำนั้นเลยครับเพราะว่ามันคือเป็นการบินอัตโนมัติกดปุ่มนี้ทุกอย่างคำนวณให้เองหมดนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นชื่อเรียกที่ทางเทสลาเหมือนเอามาโยงนะฮะจริงๆระบบออโต้ไพลอตเขาเป็นระบบช่วยขับของเทสลาแหละเขาตั้งชื่อไว้ว่าเป็นออโต้ไพลอตแต่มันจะแบ่งเป็นอยู่3ระดับด้วยกันนะครับออโต้ไพลอตระดับแรกคือเขาเรียกว่าระดับพื้นฐานนะฮะระดับที่2จะเรียกว่าระบบแบบยกระดับเขาเรียกว่า enhanced auto pilot คือทำให้ฟังก์ชันพื้นฐานนั้นทำได้สูงมากขึ้นนะครับดังนั้นคำว่า enhanced auto pilot มันจะเลยมีชื่อเรียกสั้นๆว่า EAP
1: enhanced
2: ใช่ enhanced auto pilot ครับนั่นคือระดับที่2ส่วนระดับที่3เขาจะเรียกว่าการขับอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบที่เรียกกันว่าFull Self Drive หรือ FSD ครับ
1: FSD
2: Full Self Driving ใช่ FSD ครับ Full Self Driving นี่ครับที่เราจะเรียกกันต
1: ั
2: วนั้นคือจะเป็นที่สุดเลยของ Tesla นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าระบบออโต้ไพลอตที่ใช้ในไทยได้นี่จะมีแค่2ระดับคือพื้นฐานกับตัวที่2นะครับคือตัวยกระดับขึ้นมา
1: ครับ
2: นะครับ
1: อันนี้คือปูพื้นสำหรับ Tesla อย่างเดียวนะยังไม่นับแบรนด์อื่นเลยนะมีพื้นฐาน มี EAP แล้วก็ FSD
2: FSD ใช่
1: ครับถ้าในไทยตอนนี้คือ1กับ2ก่อนคือพื้นฐานกับ EAP นะฮะ
2: ใช่ครับสามารถใช้งานได้2อันแต่ว่าที่ไทยเนี่ยหลังจากที่ Tesla เข้ามาขายอย่างเป็นทางการเนาะก็ประมาณปีนิดๆแล้วครับเขามีให้เราซื้อ Full Self Driving ได้ด้วยนะ
1: อ๋อฮะ
2: เป็นแพ็คเกจ Full Self Drive คือซื้อไว้ได้แต่จะใช้ยังไม่ได้ทั้งหมดเป็นรูปแบบเดี๋ยวผมเกริ่นให้ได้ฟังว่าในระบบเลเวลขั้นที่1แบบพื้นฐานยกระดับกับ3กับตัวที่3คือ Full Self Drive นี่มันแตกต่างกันยังไงต้องบอกว่าทุกคันของ Tesla ที่ออกจากโรงงานจะมีระบบออโต้ไพลอตแบบพื้นฐานมาให้ทุกคันเท่ากันหมดเลยพื้นฐานที่เราเข้าใจกันคืออะไรบ้างก็จะรู้จักกับพวกเลนคีฟให้อยู่ในเลนครับเวลาที่เราง่วงเหงาหานอนแล้วจะไหลออกจากเลนมันก็จะดึงกลับมาให้อันนั้นมันมีพื้นฐานให้อยู่แล้วพวกระบบ Adaptive Cruise Control ขับไปตามคันข้างหน้าคันข้างหน้าเบรกเราก็เบรกคันข้างหน้าไปเราก็ไปแล้วก็จะรอเวลาเบรกมันก็จะไปต่อได้นะครับแล้วก็จะมีอันนึงที่ชื่อว่าระบบ Auto Steering หรือการบังคับพวงมาลัยให้กับเราโดยอัตโนมัติบังคับพวงมาลัยในที่นี้หมายถึงบังคับให้อยู่ในเลนนะครับให้อยู่ในเลนแล้วก็เข้าโค้งได
1: ้ครับ
2: แต่จะไม่ได้เลี้ยวไปตามซอกซอยนะถ้าเลี้ยวไปตามซอกซอยที่เราเห็นในคลิปน่ะ
1: อ
2: ันนั้นมันจะอยู่ในอันดับที่3คือ Full Self Driving
1: ครับ
2: ที่แบบเอ้ยเข้าซอยนี้เบรกหลบหยุดคนเจอไฟแดงอะไรแล้วไปต่ออันนั้นเป็น Full Self Drive ครับยังไม่เจอในประเทศไทยอย่างแน่นอน
1: อย่างแน่นอนไม่มีนะ
2: ใช่ครับยังไม่มีครับ
1: ระ
2: บบพื้นฐานก็ถือว่าทุกคันที่มันมีให้เนี่ยมันเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับนอกจากนี้นอกจากมี Adaptive Cruise Control มีบังคับพวงมาลัยให้แล้วมันยังมีระบบต่างๆที่เสริมความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นพวกกล้อง Tesla Vision ที่อยู่รอบคันเนี่ยมันจะมาช่วยในการคำนวณช่วยเราด้วยเหมือนเป็นตาอีกตาหนึ่งครับช่วยเราในการขับขี
1: ่
2: สมมุติว่ารถข้างหน้าเราขับไปอยู่แล้วรถข้างหน้าเผลอความเร็วลดลงแต่ความเร็วลดของเรายังสูงอยู่เขาจะเต้นเตือนเราทันทีว่าเอ้ยคุณจะชนแล้วอะไรเงี้ยก็จะ
1: มีมันเป็นเสียงว่าไงตืดตืดตืดตืดเงี้ย
2: ตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดเลยครับดังๆไว้เลยครับเพื่อให้เราแบบตกใจตื่นเลยแล้วเราก็จะถอนคันเร่งทันทีประมาณครับ
1: อันนี้คือพื้นฐานของรถเทสลาคุณซื้อเนี่ยมีระบบไอ้เหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะซ
2: ึ่
1: งตัวเลนคีฟตัว Adaptive Cruise Control ตัว Auto Steering เนี่ยมันก็คือทำงานร่วมกับกล้องก็คือ Tesla Vision
2: กล้องคร
1: ับ พอมันมีกล้องมันคำนวณเส้นถนนมันคำนวณรถข้างหน้ามันก็เลยสามารถมีระบบเหล่านี้มาได้นี่คือตัวพื้นฐานที่มาใน Tesla ทุกคัน
2: พื้นฐานถูกต้องคร
1: ับ ขยับไปสเต็ปที่2
2: ขยับไปสเต็ปที่2ครับที่เรียกว่า Enhanced Auto Pilot หรือว่าตัว EAP ตัวกลางตัวนี้มันจะเพิ่มความสามารถอย่างเช่นระบบเขาเรียกว่าออโต้สเตียริ่งที่บังคับพวงมาลัยนะผมใช้งานหลักๆคืออะไรเวลาผมเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าไปในกรุงเทพมันจะเป็นเส้นทางตรงเรารู้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราจะสามารถตั้งไว้แล้วพวงมาลัยเขาก็จะพยายามจัดให้มันนิ่งอยู่ตรงกลางเสมอนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเลนนะครับสมมติเราอยู่เลนซ้ายสุดแล้วมีรถคันหน้าเราขับมาเจอช้าแล้วแล้วรถเราก็จะไม่ไปต่อเพราะว่ารถเขายังไม่ไปไหนใช่ไหมแต่เราอยากจะเปลี่ยนเลนครับถ้าเราตีไฟเลี้ยวเพื่อที่จะเปลี่ยนเลนระบบบังคับพวงมาลัยให้กับเรามันจะหลุดครับก็คือมันจะไม่ทำงานต่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็น EAP เนี่ยก
1: ็
2: คือเราแค่ตีไฟเลี้ยวครับสมมติขับมามีรถข้างหน้าขวางทางอยู่เราตีไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวขวาเราตีไฟเลี้ยวขวาเพื่อที่จะขึ้นไปแซงที่เลนขวานะครับต
1: ี
2: ไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บมันก็จะบังคับพวงมาลัยให้เราด้วยแซงคันนั้นให้ด้วย
1: ครับ
2: แต่มันก็ต้องมองด้วยนะว่ารถข้างหลังมีไหมจะมีอะไรชนหรือเปล่าถ้ามีมันก็จะไม่ไปแต่ถ้าไม่มีทางสะดวกมันก็จะตีไฟเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนเลนให้เราอัตโนมัติแล้วเราก็จะแซงคันนั้นไปได้
1: อ
2: ัน
1: นี้คือจะที่เขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนเลนแค่เคาะไฟเลี้ยวมันก็จะกล้องก็จะคำนวณให้หมด
2: ใช่ครับใช่กล้องจะคำนวณแล้วก
1: ็
2: ปลอดภัยแล้วก็ไปต่อครับนอกจากนี้ยังมีระบบที่ชื่อว่าNavigate on Auto Pilot ด้วยครับอันนี้ก็จะอยู่ในตัว EAP นี่แหละหลักการก็คือสมมุติเราตั้งขับไปเรื่อยๆในตามทางด่วนแล้วเราก็ข ทำให้มันบังคับพวงมาลัยเนา
1: ะ
2: คราวนี้มันจะถามเลยนะว่าเอ้ยตรงเนี้ยเลนที่เราอยู่มันช้าแล้วเราอยากจะเลี้ยวไหมเขาเรียกว่ามีการซัจเจชันคือแนะนำก่อนว่าคุณจะเปลี่ยนเลนไปตรงนี้ไหมผมเจอว่าเลนขวามันไปได้นะถ้าคุณจะคอนเฟิร์มคุณก็แค่ตีไฟเลี้ยวอันนี้ก็คือจะมีความฉลาดเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงสำหรับ EAP
1: เพราะว่ากล้องเขาก็จะสแกนเห็นทั้งถนนว่ามันมีกี่เลนตรงนี้มันเปลี่ยนเลนได้นะถ้าคุณจะไปก็เป็นแบบซัจเจชว่าให้เรากระพริบไฟเลี้ยวใช่ไหมฮะ
2: ใช่พอตีไฟเลี้ยวแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให
1: ้
2: พอไปเจออันนี้จะเปลี่ยนกันมาอีกก็จะวนๆอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็ค่อนข้างถือว่ามีความสบายมากขึ้นในอีกระดับหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับแต่ว่ามันจะทำงานทั้งร่วมกับกล้องแล้วก็กับทั้งเรดาร์ของเขาที่มีอยู่ในรถด้วยครับ
1: อ๋อครับแต่ทีนี้อยากรู้ว่าแล้วไอ้ปล่อยมือจากพวงมาลัยเนี่ยนะจริงๆเราเห็นรถในฝั่งของจีนหรือแม้แต่รถยุโรปหลายๆค่ายเขาก็มีเหมือนกันแต
2: ่
1: เขาว่ากันว่าเทสลามันเสถียรกว่าเออมันเสถียรกว่าไงฮะอันนี้คุณต้อมต้องเล่าแล้ว
2: เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับหลายๆคันมีระบบนี้เหมือนกันหมดเลยอย่างที่คุณอูเล่าน
1: ะ
2: แต่ว่าบางคันเนี่ยปล่อยมือได้แค่10วินาทีร้องเตือนละจะต้องมาเขย่าจะต้องมาอะไร20วินาทีร้องเตือนหรือแม้กระทั่งบางคันเนี่ยแม้ว่าเราจะปล่อยมือจากพวงมาลัยก็มันจะไม่นิ่งครับเขาเรียกว่ามันคือเลนถนนมันเป็นเลนขนานเนา
1: ะ
2: บางทีมันก็จะเบี่ยงซ้ายนิดเบี่ยงขวาหน่อยเหมือนงูเลื้อยอ่
1: ะ
2: เขาเรียกว่ามันไม่นิ่งแต่เทสลาเนี่ยจะนิ่งจะพยายามบังคับให้อยู่ในเลนที่อยู่ตรงกลางมากที่สุดมันดีตรงที่แบบว่าเราจะไม่หลุดออกจากเลนแต่มันก็จะมีความเสียวหน่อยบางเพราะบางทีเราไปเจอรถใหญ่ๆที่เขาอาจจะเบนมาหาเลนของเราหน่อยแล้วมันก็บี่ใกล้ชิดกันเกินอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างครับซึ่งก็อาจจะเป็นจุดที่ยังต้องพิจารณาอยู่ต้องระวังเราก็เลยต้องใช้ฟังก์ชันนี้โดยความที่ระมัดระวังตลอดเวลาต้องดูกับเขาเสมอไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้เขาแบบทำงานเองโดยที่ไม่ดูเลยบางคนแบบไปรับไปอะไรเนี่ยมันไม่ใช่
1: ไม่ได้อ๋อ
2: คอนเทนต์
1: ที่แบบกำลังจะบอกไอ้ที่เขาทำเป็นใน TikTok เนี้ยแบบแกล้งหลับไปเลยหรือว่าไม่ได้นั่งที่คนขับไปเลยมันมีจริงไหม
2: ทำได้ครับแต่เป็นคอนเทนต์ครับคือสามารถทำได้ครับแต่ก็อย่าเสี่ยงเลยครับคือถ้าตามหลักการ
1: อ
2: ่ะมันได้เพราะว่าเราสามารถลุกออกจากที่นั่งได้แต่มันก็ไม่ควรที่จะทำนะครับประมาณนั้นแล้วก็ไม่แนะนำให้ทำด้วยเพราะผิดกฎหมายครับเพราะว่าระบบนี้ทางเทสลาก็บอกเองว่าแม้ว่าจะเป็นฟูลเซลฟ์ไดวิ่งหรือว่า EAP ขึ้นมาก็ตามค
1: ุ
2: ณจะต้องนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเสมอเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบของคุณประมาณนี้ครับ
1: ครับแล้วอย่างอันนี้ผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นรถคันอื่นที่ผมเคยลองมาเวลามันเปลี่ยนเลนมันก็จะมีความแบบอย่างที่คุณต้อมบอกมันมีความเป็นงูอ่ะคือเลื้อยไปเลื้อยมาหรือเป็นปิงปองอ่ะเด้งไปเส้นถนนซ้ายเด้งมาเส้นถนนขวาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เทสลาที่ว่าเสถียรมันมีไหมมันเป็นเหมือนกันไหม
2: ไม่ค่อยครับคือเทสลาค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ค่อนข้างตรงในถ้าอยู่มีเลนชัดเจนให้เขาน
1: ะ
2: ถือว่าเป็นการที่จะไว้ใจได
1: ้
2: ผมเล่าให้ฟังก่อนหลายๆคนถามว่าขับรถทำไมคุณจะต้องปล่อยมือด้วย
1: อ
2: ันนี้บอกก่อนหลายๆคนจะสงสัยเลยทำไมขับรถคุณก็ไม่จับสองมือไปเลยอะไรประมาณน
1: ี้ใช่
2: มันก็จะมีในช่วงนึงที่สมมติว่าเราอยากจะยกน้ำขึ้นมาทานบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมียกน้ำขึ้นมาทานบ้างมือนึงอาจจะจับพวงมาลัยมือนึงอาจจะจับตัวขวดน้ำอยู่มีหกมีอะไรบ้างเผลอฝาหล่นแล้วมือก้มลงไปเก็บด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มั่นใจในระดับนึงว่าเราสามารถแบบคอนโทรลได้แต่จริงคือช่วงนั้นเที่ยววินาทีเนี่ยตาเราไม่อยู่แล้วแต่เราเปิดฟังก์ชันตัวนี้เอาไว้ครับมันมีตาที่ช่วยเราขับไว้อยู
1: ่
2: มีมืออีกมือนึงที่ช่วยประคองเอาไว
1: ้
2: ดังนั้นครับยกตัวอย่างเลยเราสามารถยกขวดน้ำมาจับสองมือแล้วดื่มทานได้ดื่มเสร็จปุ๊บเราวางไว้แล้วก็มาขับต่
1: อ
2: นี่คือความมั่นใจที่เราสามารถให้ได้กับทางเทสลา
1: ผมเสริมอีกนิดนึงนะผมเห็นคนที่เขาใช้ฟังก์ชันเหล่านี้คือใช้เวลาแบบสมมติสูงวัยหน่อยขับช่วงกลางคืนเนี่ยเรามองไม่ค่อยชัด
2: ช่วยได้ครับ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ช่วยได้ครับเพราะว่าเราเองบางทีเป็นคนสายตาสั้นบ้างตาพร่าบ้างอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งรถของผู้ร่วมถนนบางคนอ่ะไฟท้ายเสียตาเราไม่เห็นนะแต
1: ่กล้องเห็น
2: ระบบช่วยขับขี่กล้องเห็นระบบเรดาร์เห็นเขาจะช่วยเราเบรกอันนี้มันจะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาแทนที่เราจะแบบชนท้ายเขาแบบปั้งโดยที่ไม่เบรกเลยแต่เนี้ยก็คือจะมีการเบรกการชะลอหรือว่าการหลบเลี้ยวให้ด้วย
1: อ
2: ันนี้คือข้อดี
1: ครับครับมันก็เป็นตัวช่วยเราอย่างเวลาผมใช้เนี่ยนะผมอาจจะไม่ถึงกับปล่อยมือ 100% น่ะแต่รู้สึกว่าพอให้ระบบมันทำงานแล้วมือเราจับไปด้วยเราก็ไม่ต้องออกแรงมากไงเท้าก็ไม่ต้องอยู่กับเบรกหรือคันเร่งตลอดเวลาแล้วก็เหมือนก็ประคองไปรถเขาก็ขับของเขาไปมันก็แฮปปี้ดีนะถ้าเกิดใช้นะฮะ
2: แล้วก็ผมแชร์เหตุการณ์นึงตอนนั้นผมไปขับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็มีระบบตัวช่วยขับนี่แหละช่วยต้องบอกงี้ว่าที่อเมริกาถนนทางด่วนของเขาอ่
1: ะ
2: มันเป็นทางเส้นตรงโดยจะไม่มีไฟแดงเลยแล้วถนนอเมริกาคือยาวมากมันหลับง่ายต้องบอกงี้มันหลับง่ายมันหลับง่ายแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดน
1: ะ
2: เราจะแบบบางคนอาจจะง่วงเหงาหาวนอนเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาบ้างข้อตรงนี้มันจะทำให้เพื่อนร่วมทางครับเขาจะเห็นว่ารถคันนี้ขับผิดปกติละ
1: ข
2: ับผิดปกติเสร็จปุ๊บเขาจะโทรไปหานายวันพวก191อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตำรวจจะมาชาร์จเราทันทีนะครับแต่ว่าพอเปิดไอ้ตัวนี้มันก็จะช่วยได้มันทำให้เราขับรถได้ตรงมากขึ้นเหมือนเรามีแบบสติสัมปชัญญะในการขับรถที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยครับที่ค่อนข้างได้ประโยชน์มากๆเหมือนกัน
1: ครับทีนี้เรากลับไปตัวเบสิกแล้วก็มาสู่ตัวเลเวล2นะที่ว่าเป็น EAP เนี่ยมันต้องเพิ่มตังค์ใช่ไหมฮะไอการขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเนี่ย
2: ถูกต้องครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเสริมขึ้นมาที่จะต้องจ่ายเพิ่มที่ไทยนะครับอยู่ที่ 122,000 บาทครับ
1: โอ้เพิ่มอีก100,000
2: อันนี้คือถึงจะได้ใช่ซึ่งเพิ่ม102จะได้สิ่งที่ผมบอกมันให้นะครับ
1: ครับ
2: แล้วจะมีพวกแล้วก็จะมีนอกจากการบังคับพวงมาลัยเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติแล้วก็จะมีพวกช่วยในการถอยจอแล้วก็ระบบซัมมอนครับที่มันจะทำให้รถของเรามันมีความเป็นอนาคตมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเหมือนรถบังคับแล้วหลายคนอาจจะคิดทำไมไม่มีคนอยู่ในรถแต่รถสามารถเคลื่อนที่ได้น
1: ะ
2: เคลื่อนที่เดินหน้าเดินหลังได้เดินหน้าถอยหลังได้ในระยะ12เมตรสมมุติว่าเราไปกินตอนนั้นผมไปกินข้าวไปจอดอยู่ร้านข้าวร้านหนึ่งก่อนที่ฝนจะตกแล้วอยู่ดีฝนตกมาแล้วน้ำแฉะเราเดินเข้าไปไม่ได้เราสามารถเปิดโหมดซัมมอนนี้ครับแล้วให้รถมันเคลื่อนออกมาหาเราเราสามารถยืนอยู่ใกล้ๆมันได
1: ้
2: เราก็จะไม่ต้องลุยน้ำเพื่อไปขึ้นรถประมาณนี้ครับ
1: เทสลาเรียกอันนี้ว่าซัมมอนนะ
2: ระบบซัมมอนคร
1: ับอันนี้อยู่ในตัวเบสิกหรือว่า EAP ฮะ
2: อยู่ระดับกลางครับ
1: อยู่ใน EAP
2: ถ้าอยากได
1: ้
2: ใช่จะต้องจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าซัมมอนนี่มันก็จะมีประเภทหนึ่งคือสามารถแบบให้มันวิ่งมาหาเราได้เลยก็เรียกว่าสมาร์ทซัมมอนที่ประเทศไทยใช้งานได้กึ่งนึงยังไม่ได้เต็มรูปแบ
1: บ
2: แต่ว่าเราจะต้องใช้ในพื้นที่ที่รองรับไม่ใช่ถนนอาจจะเป็นแบบที่จอดรถในเป็นที่จอดรถอะไรประมาณนี้ครับที่พอจะทำได
1: ้
2: ครับแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
1: ครับเมื่อกี้พูดถึงตัวจอดอัตโนมัติของเทสลานี
2: ่ครับ
1: ตัวจอดอัตโนมัตินี่คืออยู่ในพื้นฐานหรือ EAP หรือมันต่างกันยังไงครับ
2: อยู่ในระดับกลางครับอยู่ในระดับ EAP
1: ครับ
2: จะต้องซื้อถึงจะมีให้
1: ต้องซ
2: ึ่งระบบจอดอัตโนมัติของเทสลาผมยอมรับว่าอยู่ในระดับพอใช้เท่านั้นยังไม่ได้เจ๋งเท่ากับของรถจีนที่เป็นรุ่นสูงๆนะครับอย่างที่พวกเราเห็นของอย่างเช่นลีออโต้บ้างของอวัตท่าบ้างหรือพวกสูงๆครับที่เขาจะแบบว่าลงจากรถแล้วก็กดในแอปแล้วก็ให้วิ่งเข้าไปหาช่องจอดได้เลยแต่อันนั้นเจ๋งกว่าเทสลาตรงนี้ก็แค่แบบว่าขับไปแล้วก็สแกนช่องพอเจอแล้วก็สั่งให้ถอยจอดแค่นั้นครับก็ถือว่ายังเป็นระดับเบสิกพื้นฐานเฉย
1: ๆซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับกลุ่มของโอล่ากลุ่มของเกรทวอลที่ขับผ่านไปแล้วก็มันสแกนพอสแกนเจอปุ๊บเราก็กดให้เขาจอด
2: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: ของเทสลายังเป็นรูปแบบนี้อยู่นะฮะ
2: ใช่ยังเป็นรูปแบบนี้อยู่ยังคิดว่ายังไม่ได้แอดวานซ์แต่มันมีข่าวรายงานอยู่มาว่ามันไม่ใช่แบบออโต้ปาร์คที่แบบสมาร์ทจริงๆแต่เขาคิดว่าอนาคตเนี่ยก็จะมีความสมาร์ทได้เพราะอย่างที่บอกคือเขาใช้ AI ในการช่วยคำนวณอะไรอยู่แล้วที่มันจะเอาไปพ่วงกับ FSD ในระบบ3ที่เราพูดถึงกันก่อนหน้านี้ซึ่งเขาจะทำได้มากขึ้นถ้าวันนั้นมาถึงเขาก็แค่ปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตออกมาเทสลาทุกคันก็จะสามารถเทสลาทุกคันที่อัปเกรด EAP คือ Driving ก็อาจจะมีฟังก์ชันนั้นทำให้มันสมาร์ทมากขึ้นได
1: ้
2: นี่คือข้อดีของรถไฟฟ้า
1: ครับแวะมาถามตัวซัมมอนหน่อยนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยคิดแหละว่าสมมุติว่าเราไปกินข้าวใช่ไหมเมื่อกี้คุณต้อมยกตัวอย่างว่าเข้าที่จอดไปแล้ว แล้วเราไปกินข้าวแล้วปรากฏว่าพอกลับมาปุ๊บปรากฏตรงนั้นมันน้ำมันเป็นแอ่งเราก็ใช้ฟังก์ชันซัมมอนเนี่ยอันนี้สั่งจากมือถือถูกไหมฮะ
2: สั่งจากม
1: ือ
2: ถ
1: ือ พอกด
2: ออกมาก
1: ดปุ๊บรถเขาก็จะเลื่อนออกมาในระยะ12เมตรสุดท้ายที่เราเข้าไปจอดสมมุติว่าไอตอนเข้ากับตอนออกคุณต้อมรถมันอาจจะสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันอาจจะเปลี่ยนไปเช่นตอนแรกมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ตอนหลังมอเตอร์ไซค์มันอาจจะมาขวางเงี้ยรถมันฉลาดพอไหมที่จะรู้ว่าเอ้ยมีมอเตอร์ไซค์นะออกลายเดิมไม่ได้นะต้องขยับใหม่หรือว่ามันจะหยุดหรือมันน่าจะเป็น
2: รู้ครับเขาจะคำนวณระบบเขาจะใช้เรดาร์ข้างๆกับพวกเซนเซอร์ก็จะดูว่าอันไหนขวางอยู่มันก็จะไปได้เท่าที่จะไปได้อย่างนี้ดีกว่าครับมันไม่ใช่แบบว่าจะหาทางออกได้ทุกอันจริงๆ
1: คือถ้าเจอว่ามีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่มันก็ถอยมาแล้วก็หยุดแค่ตรงนั้นถูกไหมครับ
2: ใช่ครับจะคำนวณเท่าที่แบบเหมือนคนปกติอ่ะคนออกได้แค่ไหนมันก็จะออกได้แค่นั้น
1: อันนี้อันนี้ซัมมอนนะครบแล้วนะเบสิกแล้วก็ตัว EAP นะที่ว่าต้องซื้อเพิ่มอีกประมาณ 120,000 บาท
2: 120,000 บาทใช่ครับ
1: แล้วที่ว่าซื้อแผนที่เอ้าขึ้นมาเป็น FSD ยังฮะอันนี้เป็นเลเวลเป็นอีกเป็นสเต็ปที่3แล้วนะ
2: สเต็ปที่3คือ True Sale เดี๋ยวค่อยไปตรงนั้น
1: ยังไม่ถึง
2: เรื่องแผนที่แต่เรื่องแผนที่ต้องบอกก่อนว่าทุกคันที่เป็น Tesla ออกมามีแผนที่นำทางมาให้เราอยู่แล้วเราสามารถใช้ระบบนำทางได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลย
1: ครับ
2: ปกติก็เหมือนที่เราใช้บนมือถืออ่ะตั้งจุดหมายปลายทางว่าจะไปที่ตรงนี้ก็จะนำทางไปได้อะไรได
1: ้
2: ข้อดีอย่างนึงของแผนที่เทสลาคือมันจะบอกได้ด้วยว่าเราจะไปถึงที่จุดหมายปลายทางตรงนั้นและแบตเตอรี่เราจะเหลือเท่าไหร
1: ่
2: ซึ่งค่อนข้างที่จะแม่นถ้าบอกว่าจะไปถึงแล้วเหลือแบตเตอรี่ 2% ยังไงก็ต้องถึง
1: ครับ
2: เพราะคำนวณให้เรียบร้อยตามการขับขี่ถ้าเราขับช้ามันก็จะเด้งขึ้นมาหน่อยถ้าเราขับเร็วก็อาจจะลดลงไปอีกแต่สามารถมั่นใจได้ในแผนที่อีกอย่างนึงครับแผนที่ตรงนี้ผมชอบตรงที่เขาสามารถแชร์จุดโลเคชันจากแอปพลิเคชัน Google Map ในมือถือของเรามาได้เลยสมมุติเราหาในตัวรถหายากยากรถบางคันเนี่ยแบบแค่จะหาจุดไม่เจอจุดที่เราจะไปไม่เจอถ้าโดยเฉพาะแบบจุดแปลกๆ แต่เราหาใน Google เจอพอเจอใน Google เสร็จปุ๊บเราแชร์มาเข้าแอปพลิเคชันของ Tesla แล้วตัวรถอ่ะมันจะรู้เรื่องนะว่าเราจะไปที่ไหนแล้วมันก็จะแสดงที่ตัวรถได้เลยอันนี้คือความฉลาดของเขา
1: ผมถามเชิงเทคนิคนิดนึงว่าเนื่องจากผมไม่เคยดูแผนที่ของ Tesla อันนี้แมปเนี่ยเขาใช้เป็น Tesla Map เลยหรือว่าเขาใช้เป็น Google Map หรือใช้ของใคร
2: based on ของ Google Map ครับเพราะว่าพวกจุดอะไรต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงกับ Google Map มากครับแล้วก็อัปเดตค่อนข้างไวแต่ว่าการเนวิเกตจากการนำทางอะไรของเขาเนี่ยจะเป็น Tesla ทำครอบอีกทีนึง
1: อ๋อครับพอเป็น Google Map มันก็เลยเหมือนใช้เป็นอันนั้น API เดียวกันหมดมันก็เลยใช้ได้คำนวณระยะทางแบตเตอรี่ของตัวรถได้
2: ใช่ค่อนข้างที่จะแม่นครับผมแล้วก็พอเป็นตรงนี้มันก็จะมาแตกต่างกันกับ EAP นะครับกับ Full Self Driving นั่นแหละ EAP ก็คือแมปมันใช้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะใช้ให้มันแบบเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรได้หรือว่ามี enhanced auto pilot ได้คุณจะต้องใช้แผนที่ให้มันได้ด้วยก่อนหน้านี้รถผมไม่มีแผนที่แต่ตอนนี้อัปเดตได้แล้วมีแผนที่ก็สามารถใช้งานได้ปกติคราวนี้พอมา full self driving เนี่ย full self driving ผมบอกเลยอย่างณปัจจุบันยังเป็นเวอร์ชันทดสอบเขาเรียกว่า FSD beta
1: อันนี้ในไทยใช่ไหมเฉพาะในไทยนะใช
2: ่
1: ไหม
2: ไม่ครับอันนี้อยู่ที่อเมริกาที่เดียวนะตอน
1: ครับครับเชิญครับ
2: ที่เราเห็นแบบหลายๆข่าวที่แบบว่าใช้ระบบ auto pilotตั้งไปที่บ้านแล้วก็ปล่อยให้มันรถขับเองถามว่ามันทำได้ไหมณปัจจุบันทำได้แล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะฮะหลักการก็คือ
1: คร
2: เราตั้งจุด A ไปปุ๊บไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนนะฮะมันจะพยายามขับไปเหมือนคนขับเลยมันคนขับเลยฮะอันนี้ค่อยจะเป็น full self driving ที่ณปัจจุบันมีแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น
1: เฉพาะที่สหรัฐเท่านั้น
2: ใช
1: ่แล้วในไทยถามกลับมาอีกนิดนึงยังซื้อFSD ได้ไหมฟูซื้อฟูเซลเนี่ยซื้อได้เหมือนกัน
2: ซื้อได้แต่ยังใช้ไม่ได
1: ้
2: ครับอ๋อซื้อได้แต่ยังใช้ไม่ได
1: ้ขอ
2: ถามว่า
1: เราซื้อทำไม
2: ครับจะถามว่าเราซื้อทำไมโอเคถ้าเราซื้อ FSD เราจะได้ EAP เข้ามาด้วย
1: อ๋อฮะ
2: คือ FSD คือง่ายๆว่าเป็นแพ็กเกจใหญ่สุด
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะได้ทุกอย่างที่เขามีแล้วที่เขา สนอขายมาตอนนี้อยู่ที่2,400,000นะคร
1: ับ 2,400,000
2: ใช่ครับก็คือ2เท่าของ Enhanced Autopilot ซึ่งราคาเนี่ยจะถูกกว่าที่ต่างประเทศ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่เพราะว่าอย่างนี้ครับผมมองว่าถ้าใครอยากได้ซื้อไว้ก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่แต่ถ้าสมมติว่ามันถึงวันที่จะใช้ได้จริงๆราคามันอาจจะเพิ่มเป็น400,000-500,000ก็ได
1: ้
2: ประมาณนี้
1: อาจจะขึ้นราคา
2: เพราะอยู่ต่างประเทศใช่เพราะอยู่ต่างประเทศมันเคยมีตั้งแต่ถูก
1: ๆ
2: เพราะว่าตอนนั้นคือเขายังไม่รู้ว่ามันจะไปรูปแบบไหนแต่พอนานๆมาฟังก์ชันมันเริ่มถูกมีการพัฒนาขึ้นเขาก็ค่อยอัปเกรดราคาขึ้นอัปเกรดราคาขึ้นนะ
1: ครับ
2: ประมาณนี้ครับ
1: อ่ะตัวถ้าพูดถึงตัวแผนที่เนี่ยในพื้นฐานมีมาอยู่แล้วถูกไหมฮะที่เมื่อกี้ว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าซื้อ EAP ตัวแผนที่มันจะอัปเกรดอะไรขึ้นให้หรือเปล่านะเมื่อกี้ผมฟังไม่ทัน
2: แผนที่ไม่อัปเกรดครับแต่เป็นระบบที่ช่วยขับไอ้บังคับพวงมาลัยแล้วก็เปลี่ยนเลนนะครับที่เป็นแบบว่าระบบการเปลี่ยนช่องจราจรอัตโนมัติการนำทางเมื่อใช้ออโต้ไพลอตมันจะสามารถใช้ได้แต่ถ้าไม่ซื้อ AP เปลี่ยนช่องอัตโนมัติใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแบบอัตโนมือแทนคร
1: ับ มือเอาครับ
2: ได้ครับ
1: อ่ะทีนี้ก็เป็นถ้าในไทยหลักๆ ก็จะมีเนี่ยตัวพื้นฐานกับตัว EAP ที่ใช้อยู่หรือบางคนก็ซื้อ FSD คุณต้อมซื้อไหม FSD Beta
2: FSD ยังไม่ได้ซื้อครับใช้ได้แค่ EAP ครับ
1: ไม่งั้นมันต้องเพิ่มอีกต้อง 240,000 นะ
2: มันอยู่แล้วแต่คนครับบางคนมองว่าเอ้ยซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็มาอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบอ่ะถ้ามันมาแล้วค่อยซื้อก็ได
1: ้
2: ประมาณนั้น
1: ครับ
2: แต่ถ้ามีคนมาถามผมว่าจะซื้ออะไรดีผมก็แนะนำว่าให้เอา EAP ไว้ก่อนจะได้ประหยัดตังค์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ FSD ในบ้านเรามันยังใช้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้ครับ
1: มีคำถามจากคุณอนุชิตถามว่าถ้าขับอยู่แล้วเวลารถติดเนี่ยคนขับอาจจะดูมือถือไปด้วยรถมันจะถ้ารถมันแบบไหลๆๆไปอย่างเงี้ยมันจะไปชนท้ายคันหน้ามั้ยหรือว่ามันเบรกให้เองฮะ
2: ถ้าเราเปิดระบบออโต้สเตีย
1: ร
2: ์ลิ่งแล้วก็เปิดระบบ
1: คร
2: ูซคอนโทรลครับที่
1: บ
2: นครับเขาจะดูตามคันหน้าสต็อปแอนด์โกซึ่งเป็นพื้นฐานเหมือนกับรถยนต์ทั่วๆไป
1: ถ้าเราเปิดระบบนี้อยู่เรายังรถมัน
2: ควบคุ
1: มให้อยู่
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าไม่ได้เปิดมันก็ไหลไปชน
2: แต่ถ้าไม่ได้เปิดไหลไปชนครับต้องบอกว่าไหลไปชนคือการแจ้งเตือนการชนมันก็มีหรือเบรกอัตโนมัติมันก็มีแต่มันจะไม่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ
1: ์
2: การเบรกอัตโนมัติผมว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างเช่นขับมาดีๆแล้วอยู่ดีมีคนโผล่ออกมาแล้วตัดหน้าอะไรเงี้ยก็จะเบรกช่วยในระดับหนึ่งแทนที่จะแบบชนที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะชนแค่80 หรือต่ำกว่า 80เพราะมันมีเบรกเข้ามาช่วยประมาณนี้คร
1: ับ ครับเอาละโดยสรุปแล้วจากที่คุณต้อมซึ่งเป็นนักรีวิวรถด้วยแล้วก็ใช้รถคันนี้จริงๆเรียกว่ามีเวลาอยู่กับรถตอนนี้ใช้มากี่ปีแล้วฮะ
2: 2 ปีแล้วครับ 2 ปีแล้ว
1: นะรู้จักรถตัวเองทุกซอกทุกมุมแน่นอนนักรีวิวด้วยอันนี้เลยถามโดยสรุปว่าแฮปปี้กับระบบนำทางเหมือนตอนที่แฮปปี้กับระบบออโต้ไพลอตเหมือนกับตอนที่เราแบบเห็นข่าวในต่างประเทศเขาใช้กันณวันนี้ในไทยเราแฮปปี้ระดับไหนแล้วก็ในอนาคตคาดหวังยังไงบ้างครับ
2: ในส่วนของผมคิดว่าถ้าเทสลาคันไหนไม่สามารถใช้ระบบบังคับพวงมาลัยออโต้สเตีย
1: ร
2: ์ลิงได้ Adaptive Cruise Control ได
1: ้
2: มันจะเป็นเหมือนมันไม่ใช่เทสลาแล้วเพราะมันมีช่วงนึงครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ามันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของเทสลาออกมาและมันทำให้ฟังก์ชันนี้อยู่ดีๆก็ใช้ไม่ได้ซึ่งมันเป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์แล้วผมต้องขับรถต่างจังหวัดแบบนี้แหละลงไปกรุงเทพแหละเชียงใหม่กรุงเทพแล้วผมต้องบังคับตลอดเวลามันรู้สึกว่าเอ้ยมันทำให้การขับรถของเรามันยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราติดการใช้งานของมันไปแล้วไงเพราะเราจะเสมือนว่าเรามีคนช่วยเราขับรถอย่างน้อยอ่ะมันไม่ใช่คนอ่ะแต่มันคือ AI อย่างนั้นมันช่วยได้แล้วมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะด้วยนี่แหละผมก็เลยว่ามีความจำเป็นมากแล้วก็ผมว่าคนซื้อ Tesla เยอะหมายถึงว่าคนที่ซื้อ Tesla เพราะหวังอยากจะใช้ระบบนี้มาก
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัว EAP ก็คือหมายถึงว่าอาจจะใช้ในมุมมอง
2: ของ EAP ไม่มีก็ได้ครับ EAP ไม่มีก็ได้ครับ
1: ค
2: ือถ้าไม่มีระบบที่มันบังคับพวงมาลัยให้แล้วพวก Adaptive Cruise Control เนี่ย ผมว่าอันนั้นอะลำบากสำหรับเราเมื่อเวลาเดินทางไกลนะเพราะว่าเราชินไปแล้ว
1: แ
2: ต่มันเปรียบเสมือนมีคนมาช่วยเราขับรถมีหูมีตาอีกแบบอีกหลายอันนะที่มาคอยช่วยเราทำให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น คนรอบข้างเราก็ปลอดภัยมากขึ้น
1: ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณต้อมจากไอมดนะให้คุณต้อมบอกช่องทางตัวเองหน่อยหลายๆคนถ้าจำกันได้นะหลายเดือนก่อนผมเคยสัมภาษณ์คุณต้อมตอนนั้นยังเป็นเรื่องของ iOS อยู่แต่ว่าตอนน
2: ี
1: ้แต่ว่าตอนนี้คุณต้อมมาอยู่ในวงการของการรีวิวรถเช่นเดียวกันในพาร์ทของ iMod ก็ติดตามได้กับการรีวิวรถนะครับ
2: ได้ครับฝากช่องทางครับก็ทั้ง Facebook YouTube นะครับค้นใน Google ได้เลยครับ IMOD ครับ iMod ครับแล้วก็เดี๋ยวจะเจอช่องทางติดต่อของพวกเราครับก็จะดูทั้งเรื่องของรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับพวกสมาร์ทโฟนก็ยังคงดูเหมือนเดิมครับ Apple ด้วย Android ด้วยนะครับ iPhone iPad Mac สามารถมาพูดคุยแล้วก็ติดตามผลงานพวกเราได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณต้อมครับ
2: ครับขอบคุณครับพี
1: ่สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณคุณต้อมอัธพลทัพแพงนะครับจากiMod นะก็ไปติดตามผลงานได้เป็นอีก channel หนึ่งที่เวลารีวิวแล้วให้รายละเอียดให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆนะครับขอบคุณอีกหนึ่งคลิปคุณภาพนะจากทาง iMod นะครับช่วงนี้หมดเวลาในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
3: วันนี้ทุกขีดจำกัดและทุกความเชื่อจะถูกปฏิวัติ All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติดีไซน์ใหม่หมดหัวจรดท้ายพร้อมปฏิวัติความแรงแรงสุดเครื่องยนต์ใหม่ไฮเปอร์พาวเวอร์ 2.4 ลิตร184แรงม้าเมกะเฟรนแชสซีใหม่ใหญ่ขึ้นแกร่งขึ้น All New Mitsubishi Triton ปฏิวัติความเชื่อที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจอสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจอสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 太婆家。มีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านที่ผ่านอยากจะดูกันพอห้าเนี่ยฝ่ายดูฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่
1: ากันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเหล่านั้นไหมคะถวาย

0: พูดถึงด้านสุขภาพนิดนึง
1: ได้
0: ที
1: ่
0: เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะที่ปวดข้อบ่าไหล่อยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้หมอนที่มาจากหลอดเพราะหมอนตัวนี้สามารถปรับรับสรีระร่างกายเราได้ไม่ว่าเราจะปวดหรือเราจะรู้สึกเมื่อยตรงไหนเนี่ยไอ้ตัวหลอดเราปรับไปรองรับได้แล้วเขามีสปริงในตัวเองเพราะนั้นเวลาสปริงในตัวเองมันเปรียบเสมือนการนวดเส้นให้เราอย่างเงี้ยนะคะมันจะผ่อนคลาย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Right Next นะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแบรนด์เทลาค่ะแบรนด์ของใช้จากชุมชนใกล้ทะเลโดยคนรักทะเลเพื่อความยั่งยืนของทะเลนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณพัทริยาแก้วประดับหรือว่าพี่ขวัญล่านะคะจากศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองไปพบกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: น
1: ี
0: ้ต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Right Next นะคะคุณขวัญล่าจากเทลานั่นเองบอกว่าเทลาเนี่ยคือมาจากคนที่รักทะเลใช่ไหมคะวันนี้เห็นเสื้อพี่ขวัญแล้วเชื่อแล้วค่ะสีสันแบบสดใสพร้อมไปทะเลมากๆได้เลยค่ะคือก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องแบรนด์เนาะฝนอยากทำความรู้จักพี่ขวัญนิดนึงคือเมื่อก่อนนะจริงๆพี่ขวัญเคยเป็นอดีตมัคคุเทศก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะเป็นมัคคุเทศก็มัคคุเทศก็เป็นทั้งมัคคุเทศที่ดูแลทั้งเที่ยวท่องเที่ยวบนบกแล้วก็ทะเล
0: ค่ะแล้วเราทำไมถึงอยากรู้จุดเปลี่ยนทำไมเราจากมัคคุเทศเนี่ยมาทำเป็นแบรนด์เทลาขึ้นมาได้ค่ะพี่ขวัญเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงค่ะ
1: ก็สืบเนื่องจากการที่เราเป็นมัคคุเทศเนาะจริงๆมัคคุเทศเนี่ยเขาก็จะเหมือนสิ่งหนึ่งที่มัคคุเทศต้องทำเป็นประจำนั่นก็คือการสั่งสมเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมและยิ่งเราเป็นมัคคุเทศที่ต้องพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเป็นประจำก็คือการเก็บขยะในทะเลเพราะนั้นในแต่ละปีเราเก็บขยะเยอะมากเลยมันหลายสิบตันมากมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าทำไมปริมาณขยะในทะเลมันเยอะจังมันก็เลยย้อนคิดกลับมาว่าไอ้ขยะที่มันเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องเกิดมาจากบนบกหรือในชุมชนอย่างแน่นอนพอเรากลับมาที่บ้านของเราค่ะเราก็มาค้นพบว่าโอ้ยชุมชนเรานี่มีปริมาณขยะเยอะมากเลยสองข้างทางก็เต็มไปด้วยขยะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าถ้าอย่างเนี้ยเราคงจะต้องมาจัดการขยะที่บ้านของเราก่อนที่ขยะเนี้ยมันจะไหลลงไปในทะเลค่ะก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราต้องชักชวนคนในหมู่บ้านคนในชุมชนของเราทำเรื่องของขยะจัดการขยะค่ะ
0: แล้วเราเริ่มจากอะไรก่อนนะคะที่ว่าชักชวนคนมาจัดการขยะเนี่ยพี่ขวัญตั้งเป็นอะไรขึ้นมาคะตอนนั้น
1: เริ่มจากการคัดแยกขยะก่อน4ประเภท
0: ค่ะ
1: 4ประเภทก็คือมีขยะทั่วไปมีขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์แล้วก็ขยะอันตรายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชักชวนให้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยร่วมกันก็ประมาณ10คนคัดแยกในบ้านของตัวเองพอคัดแยกออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็มันก็จะมีขยะหลายประเภทมากทีนี้ขยะประเภทไหนที่ขายได้เราก็จะให้เขาขายไปนี้มันก็จะมีขยะที่ขายไม่ได้ไอ้ขยะขายไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะแล้วจะเอาไปไหนเราก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องมีศูนย์เป็นของตัวเองคือเป็นศูนย์รับฝากขยะบวกกับตอนนั้นนะคะเราก็ได้ศึกษาแล้วว่าคนในชุมชนของเราอ่ะมีรายได้น้อยทีนี้พอรายได้น้อยเนี่ยเงินมันจะต้องเอาเงินอนาคตมาใช้เราก็หาวิธีการว่าเราจะทำไงให้นะให้คนในชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้มีเงินพอกินพอใช้เพราะนั้นเราก็จะเหมือนส่งเสริมเขาในรูปแบบของการเอาขยะมาออมก็เลยเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านไผ่ขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะคือเป็นลักษณะเหมือนเอาคอนเซปต์ของธนาคารมาประมาณนั้นเนาะคือออม
1: ค่ะ
0: แล้วพี่ขวัญคือฝนอยากรู้ว่าไอ้ที่บอกว่าขยะบางประเภทเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอ่ะคือเป็นขยะประเภทไหนอะคะ
1: เป็นประเภทแบบขยะทั่วไปที่จะต้องเอาไปสู่ขบวนการกำจัดด้วยวิธีการเผาอันนี้คือขยะที่มันใช้ไม่ได้มันไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ไงถ้ายังเป็นขวดน้ำอย่างเงี้ยเราก็ยังเอาไปรีไซเคิลได้ใช่ไหมทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมอย่างเงี้ยก็เอาไปรีไซเคิลได้แต่ถ้าขยะทั่วไปอย่างเช่นซองขนมซองลูกอมอย่างเงี้ยหรือถุงน้ำยาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันไปรีไซเคิลไม่ได
0: ้
1: มันก็เลยเป็นปัญหาของชุมชน
0: ค่ะ
1: ทีนี้สาเหตุที่มาเป็นแบรนด์เทลาเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากปี62ที่เราทราบว่าน้องเต่าโดนหลอดเสียบจมูกแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบางตัวก็เสียชีวิตอันนี้ค่ะมันก็เลยมาสะกิดใจพี่ขวัญว่าในฐานะที่เราเป็นมัคคุเทศมาก่อนเราเคยพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังเราเคยเห็นสัตว์พวกนี้อยู่ในท้องทะเลเป็นสิ่งที่สวยงามมากแต่เขาต้องมารับบาดเจ็บเพียงแค่เพราะหลอดชิ้นเล็กๆที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเงี้ยเราในฐานะเป็นนักสิ่งแวดล้อมอ่ะเราควรที่จะดูแลน้องเต่าไหม ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้พี่ขวัญคิดว่างั้นเราควรจัดการหลอดตั้งแต่ต้นทางก็คือไม่ให้ไหลลงไปในทะเลด้วยวิธีการเปิดรับบริจาคหลอดในชุมชนก่อนแล้วก็เปิดรับไปจากทั่วประเทศจนกระทั่งปริมาณหลอดที่เข้ามาหาเราอ่ะมันมากมายมหาศาลเราก็เลยเอามาแปรรูปเราดูความสำคัญของมันนะคะว่าดูคุณสมบัติของหลอดว่าหลอดเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะเอาไปทำอะไรได้บ้างก็สรุปกันก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแทนใยสังเคราะห์ใส่เข้าไปในหมอนอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เทลาเลย
0: คือผลิตภัณฑ์แรกอะมาจากเริ่มจากหมอนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ฝนรู้สึกได้ว่าคือเหมือนตัวแบรนด์อะจะมาทีหลังอุดมการณ์หรือว่าความแบบเชื่อมั่นภารกิจเนอะเหมือนพี่ขวัญกับทางชุมชนอ่ะอยากจะขจัดปัญหาเรื่องของหลอดก่อนก็เลยเหมือนรับบริจาคมาเรื่อยๆจนมันเริ่มเยอะแล้วเราไปทำอะไรให้ต่อยอดได้ก็เลยเกิดเป็นแบรนด์เทลาเราชื่อแบรนด์เทลาอันนี้มีกิมมิกด้วยใช่ไหมคะพี่ขวัญ
1: มีค่ะแบรนด์เทลาเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากทะเลเนาะเราอ่ะตอนแรกเราก็คิดกันว่าเรามีเรื่องสตอรี่เรื่องของน้องเต่าเรามีจุดประสงค์ในเรื่องของการดูแลสัตว์ที่อยู่ในทะเลทีนี้เราอ่ะจะตั้งชื่อแบรนด์ให้มันชื่อเหมือนทะเลชื่อแบบทะเลเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบธรรมดาไป
0: ค่ะ
1: เราก็เลยว่าถ้าเราตั้งชื่อทะเลมันจะต้องไม่มีใครถามเราแน่ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเราก็เลยเอาคำผวนของทะเลมาเป็นเทลาทะเลอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นคำผวนซะแล้วก็มันจะได้มีคำถามต่อว่าทำไมจึงชื่อเทลาอะไรเงี้ยเราจะได้เล่าสตอรี่ได้แต่ถ้าชื่อทะเลอ่ะคนก็รู้จักอยู่แล้วคือทะเลก็จะไม่มีคำถาม
0: ใช่เห็นปุ๊บรู้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทีนี้ทะเลกับเทลาเนี่ยค่ะคำว่าเทลาเนี่ยเราไม่ใช้ลอลิงเนาะเราจะใช้ลอจุลาการที่เราใช้ลอจุลาเป็นการสื่อความหมายว่าลอจุลาเนี่ยมันคือหนึ่งในอักษรไทยที่มีความสวยงามมากๆแล้วเขาก็เกิดมาพร้อมกับมนุษย์เกิดมาพร้อมกับอักขระทั้งหมดแต่เขาถูกมองข้ามไม่ถูกนำมาใช้ได้บ่อยเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์สวยงามคอยช่วยเหลือมนุษย์มาตลอดมีคุณค่าแต่คนไม่เห็นคุณค่าของมันเราก็เลยเปรียบเทียบว่าลอจุลาเปรียบเหมือนสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ข้างตัวเราเพราะนั้นเราควรหันกลับไปมองสิ่งแวดล้อมและหันกลับไปมองอักษรไทยที่สวยงามอันเนี้ยเอากลับมาใช้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราใช้ลอจุลา
0: อยากมีซาวด์เอฟเฟคปรบมือว่าพี่ขวัญแต่ผลว่าแบบนี้ดีเพราะว่าเหมือนกับว่าตั้งชื่อแล้วคนถามจริงๆด้วยประสบความสำเร็จตรงนี้ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คนถามจริงถามทุกคนทำไมชื่อเทลาล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: มาจากอะไร
1: เล่าให้ฟังเล่า3วันค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เรารวบย่อให้อยู่ใน3นาทีได้เมื่อกี้เป็นสตอรี่ที่ดีด้วยได้ค่ะงั้นมาคุยเรื่องแบรนด์เทลากันหน่อยดีกว่าโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่ามาจากหลอดที่เอามาตัดใช่ไหมคะแล้วเอาเป็นเหมือนเอาไปใส่เป็นไส้หมอนในลักษณะแบบไหนอะคะพี่ขวัญ
1: ก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆนะคะยาวประมาณ1เซนแต่ว่าหลอดเนี่ยเราต้องคัดคุณภาพของมันก่อนคือคำว่าคุณภาพก็คือคัดไซส์ของมันแต่ละไซส์เพราะว่าหลอดเนี่ยมันมีการส่งมาเนี่ยหลากหลายไซส์มากก็จะมีทั้งไซส์ที่เป็นหลอดนมหลอดกาแฟหลอดชาไข่มุกและยังมีเป็นกาแฟที่เป็นไซส์เล็กๆๆๆอีกมันย่อยออกไปเนาะกี่มิลอย่างเงี้ยพี่ขวัญก็จะต้องเอามาคัดก่อนเอามาคัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดโดยการซักด้วยน้ำยาซักผ้าแล้วก็แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประมาณ40นาทีในรอบแรกนะคะรอบแรกที่รับไปเสร็จมาเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ให้บุคลากรหรือให้สมาชิกเราเอาไปตากพอเขาตัดเสร็จนะคะเขากลับมาเราก็ก่อนที่จะบรรจุลงใส่หมอนนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการซักอีกรอบแช่น้ำยาอีกรอบจึงจะบรรจุใส่ไปในหมอนได้อันเนี้ยก็เริ่มจากการที่เราทำจากหมอนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงก่อนผู้ป่วยติดเตียงอ่ะมีโอกาสได้ใช้หมอนตัวนี้แล้วก็พี่ขวัญเองเป็นอสม. แล้วก็ให้กับผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่ค่ะลองทดลองใช้พอผู้ป่วยทดลองใช้แล้วเนี่ยเราก็ติดตามผลกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยประมาณ6เดือนดูว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามีฟีดแบคยังไงปรากฏว่าผู้ป่วยที่ใช้หมอนหลอดเนี่ย1จะนอนหลับยาวนานยิ่งขึ้น2อารมณ์จะไม่หงุดหงิดประการที่3สำคัญที่สุดคือไม่เกิดแผลกดทับมันเลยตอบโจทย์ได้ว่างั้นตัวหมอนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยอย่างเดียวแล้วมันก็จำเป็นใช้กับบุคคลธรรมดาได้ด้วยเพราะว่าตัวหมอนเนี่ยไม่สะสมเชื้อไม่สะสมไรฝุ่นไม่สะสมน้ำสามารถซักทำความสะอาดได้ก็เลยเหมาะกับทุกๆคนที่สมควรที่จะใช้หมอนหลอด
0: ค่ะคือเหมือนกับว่าหมอนเนี่ยมันเริ่มมาจากทดลองให้ผู้ป่วยติดเตียงก่อนแล้วใช้แล้วดีด้วยดังนั้นคนทั่วไปยังไงต้องใช้แล้วก็เวิร์กได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ค่ะแปลว่าประเด็นเรื่องของจะสะอาดไหมหรือว่าใช้ไปนานๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือพี่ขวัญตอบแล้วเนาะว่าเราก็มีกระบวนการทำความสะอาดค่อนข้าง
1: ม
0: ี
1: กระบวนการแล้วเราก็ผ่านมาตรฐานมีใบรับรองผ
0: ่
1: านมาตรฐานมพช.คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานนี้จะเซ็นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเซ็นเนี่ยค่ะตัวหมอนนี้จะถูกตรวจสอบคุณภาพกับอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆจนมีใบประกาศออกมาว่าหมอนของเราปลอดภัยแล้วก็เหมาะที่จะใช้งานได้ในชีวิตจริง
0: ค่ะ1ใบจะขนาดประมาณเท่าไหร่อะคะพี่ขวัญ
1: มันก็จะมีหลายไซส์ของเราเนี่ยมีหมอนหลายประเภทมากมีทั้งหมอนหนุนก็จะมีเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L แล้วก็จะมีหมอนที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นบำบัดแก้ปวดข้อปวดไหล่ปวดเอวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกเป็นว่าหมอนน้องเต่ามะเฟืองหมอนน้องเต่าหัวค้อนจ้ะแล้วก็จะมีเบาะรองนั่งนี่ก็จะเป็นการรองรับสรีระร่างกายของคนที่มีน้ำหนักมากหรือคนที่นั่งกับพื้นนั่งกับเก้าอี้นานๆนั่งทำงานนานๆเนี่ยค่ะเพื่อรองรับไม่ให้กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้ก็เป็นเบาะน้องเต่าตนุซึ่งก็จะมีหลายไซส์อีกเหมือนกันก็ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีหมอนโดนัทซึ่งเป็นหมอนที่สำหรับเหมาะกับการที่คนชอบนอนคว่ำแต่เวลานอนคว่ำไม่อยากใช่ก็จะแบบว่านอนไปก็หายใจได้หรือคนที่ชอบนอนตะแคงแต่เจ็บหูก็สามารถใช้เป็นหมอนโดนัทรองคอได้หรือรองหูได้อย่างเงี้ยหรือคนที่นอนหงายแต่ว่าศีรษะเขาจะเหมือนแบบศีรษะเป็นทุยๆเวลานอนหงายแล้วจะลำบากก็ใช้หมอนโดนัทอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีที่นอนที่มาจากหลอดเหมือนกันก็เหมาะสำหรับขนาด3ฟุตนะคะตอนนี้ที่เราทำก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยก็ได้หรืออย่างเราปกติก็ได้ผู้เฒ่าคนชราก็นอนได้แล้วก็เป็นที่นั่งสำหรับนั่งรีแลกนั่งดื่มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากหลอดหมดเลย
0: เยอะมากรายสินค้าเยอะมากจริงๆแล้วก็มีหลายสายให้เลือกด้วยอยากรู้ในเรื่องของเนื้อสัมผัสนิดนึงค่ะตอนนี้ฝนคิดว่าหลายคนน่าจะกำลังนึกภาพตามแล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วไส้ข้างในมันเป็นหลอดเขาอยากรู้ว่าแล้วมันจะรู้สึกยังไงคะอย่างเช่นเป็นหมอนอย่างเงี้ยนอนไปเราจะสัมผัสยังไงได้บ้างคะ
1: ความรู้สึกของคนที่ตอนครั้งแรกเลยก็จะมีลูกค้าหลายคนนะคะเขาก็จะบอกว่านอนแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พอสัมผัสเข้าจริงๆอ่ะความที่เราพิสูจน์มาแล้วเรื่องของการตัดหลอดการเลือกไซส์หลอดอะค่ะแล้วตัดได้ขนาด1เซนเป็นขนาดที่พอดีพอเวลาที่สัมผัสไปแล้วจะไม่เจอมุมไหนที่เป็นมุมแหลมมุมคมมุมที่ทำให้เกิดความเจ็บจะไม่มีเลยเพราะนั้นเวลานอนจะเนียนมากแล้วก็จะนุ่มมากเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการรู้สึกดังนิดหน่อยเหมือนแบบหลอดมันเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินเสียงนิดหน่อยแต่ว่าคุณสมบัติของมันอะมีมากกว่าการที่เราจะรู้สึกด้านลบว่ามันมีเสียงเพราะนั้นไอ้ตัวหลอดเนี่ยเวลาที่เราจะใช้หมอนหนุนนอนนะคะก็จะสามารถปรับตัวหลอดได้แล้วตัวหลอดเนี่ยเขามีช่องลมมีความกลมมีความลื่นเพราะนั้นเขาจะสามารถเหมือนกลิ้งไปกลิ้งมารองรับสรีระร่างกายของเราอย่างเงี้ยค่ะได
0: ้ค่ะเหมือนมันปรับได้ตามสรีระร่างกายแต่ละคนประมาณนี้ไหมคะก็คือในเรื่องของคุณสมบัติที่หมอนหนึ่งใบควรจะมีเนี่ยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันเลยเผลอๆก็คือดีมากกว่าด้วยสามในเรื่องของด้านสุขภาพปรับตามสรีระแล้ว
1: คนที
0: ่
1: เป็น
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพูดถึงด้านสุขภาพนิดนึงนะ
0: ได้
1: ที
0: ่
1: เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะที่ปวดข้อบ่าไหล่อยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้หมอนที่มาจากหลอดเพราะหมอนตัวนี้สามารถปรับรับสรีระร่างกายเราได้ไม่ว่าเราจะปวดหรือเราจะรู้สึกเมื่อยตรงไหนเนี่ยไอตัวหลอดเราปรับไปรองรับได้แล้วเขามีสปริงในตัวเองเพราะนั้นเวลาสปริงในตัวเองมันเปรียบเสมือนการนวดนวดเส้นให้เราอย่างเงี้ยนะคะมันจะผ่อนคลายหรือแม้แต่คนที่เป็นภูมิแพ้ที่ชอบไอจามในตอนเช้าเนี่ยค่ะคนพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเรียนรู้ว่าตัวหมอนที่เราหนุนนอนอ่ะมันจะเกิดจากไรฝุ่นถูกไหมคะที่สะสมอยู่ในเส้นใยสังเคราะห์บวกกับเราไม่สามารถซักหมอนได้มันเลยทำให้เราอ่ะได้แค่เอาไปตากแดดแต่ทีนี้วิธีการตากแดดไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีแต่ว่าไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมดเท่ากับการซักมันเลยทำให้ตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ยังคงไอจามอยู่เหมือนเดิมทำยังไงมันก็ไม่หายแต่ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่แล้วลองเอาหลอดมาหนุนนอนเนี่ยตัวหลอดไม่สะสมไรฝุ่นสามารถซักทำความสะอาดได้ทุกอาทิตย์ตื่นเช้ามาไม่มีใครไอจามเลยเราทดลองจากกลุ่มของเราแล้วนะคะประมาณ80%ที่บอกเลยว่าไม่ไอจามในตอนเช้าเลย
0: ค่ะคนที่เป็นภูมิแพ้แบบนี้น่าจะชอบเนอะเพราะเขาก็จะไวกับเรื่องฝุ่นมาก
1: ๆหรือคนที่ชอบคันศีรษะผมร่วงอย่างเงี้ยหาสาเหตุไม่เจอน่ะเกิดมาจากหมอนที่เราหนุนนอนนั่นแหละค่ะเพราะเขาสะสมเชื้อแบคทีเรียตอนที่เราหนุนนอนลงไปเนี่ยมันจะมีน้ำกับน้ำมันเนาะไหลหยดลงไปสะสมที่หมอนบวกกับเราซักหมอนไม่ได้ตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยยังคงสะสมอยู่ในหมอนทีนี้พอเรานอนทับไปบ่อยๆตัวน้ำจากศีรษะเราก็ยังคงไหลลงไปแบคทีเรียก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะเราทำให้เราผมร่วงเพราะนั้นวิธีการแก้ไขคือการเปลี่ยนหมอนทุกๆ6 เดือนแต่ถามว่าพวกเราเคยสนใจจะเปลี่ยนหมอนไหมบางคนก็หลายปียังไม่เคยเปลี่ยนเลยถ้าเราต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆ6 เดือนน่าจะยากอยู่เพราะนั้นวิธีการคือต้องเลือกหมอนที่สามารถซักทำความสะอาดได้ก็หมอนหลอดเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ค่ะ
0: พี่ขวัญเราได้ข่าวว่าจริงๆแล้วแรกเริ่มเนี่ยพระเอกเราคือหมอนเนาะแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยก็มีการทำเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะพูดถึงตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ตอนนี้ก็ทำเป็นเราเอาเลือกวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเนาะก็จะไปเจอเรื่องของฝาขวดน้ำนะคะที่ตอนนี้ในชุมชนก็มีเยอะแล้วก็เราไปในทะเลค่ะเราไปทะเลทีไรเราชอบเจอฝาขวดน้ำเนี่ยมันฝังอยู่กับทรายอะเยอะมากเลยเราก็เลยเอาตัวฝาขวดน้ำเนี่ยกลับมาแล้วก็มาแปรรูปหรืออัพไซคลิ่งขึ้นรูปมาเป็นเยอะแล้วก็เราไปในทะเลค่ะเราไปทะเลทีไรเราชอบเจอฝาขวดน้ำเนี่ยมันฝังอยู่กับทรายอะเยอะมากเลยเราก็เลยเอาตัวฝาขวดน้ำเนี่ยกลับ

0: าพลาสติกอะไปได้ประมาณ65ฝาต่อชิ้น
1: แค่1อันเนี่ยคือใช้ขวดฝาพลาสติกไป65ชิ้นเลยใช่ไหมคะ
0: 65ชิ้นค่ะ
1: เยอะมากเยอะมากได้ค่ะถ้าเกิดว่าฝนอย่างอยู่กรุงเทพแล้วสนใจอันนี้คือสามารถซื้อได้ไหมคะหรือว่าต้องที่ระยองเท่านั้นเลย
0: ซื้อได้เลยสั่งได้เลยเรามี Facebook เนาะ Facebook ก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่หรืออีก Facebook นึงก็ Facebook เทราก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าปกติทุกวันนี้เราก็ส่งทั่วประเทศอยู่แล้วทุกวัน
1: ค่ะทั่วไทยเลยได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าในแง่ของคนอยากช่วยเหลือบ้างล่ะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังรับเปิดบริจาคอยู่ไหมคะรอหรือว่าฝาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: รับทุกวันเลยค่ะรับไปจนกว่าพวกเราจะเลิกใช
1: ้รับจนกว่าจะหมดโล
0: ใช่จนกว่าจะหมดแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่หมดหรอกเพราะว่าพวกเรายังมีความตระหนักน้อยยังคงใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายยังคงใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมๆก็คิดว่าทั้งหลอดทั้งฝาก็คงยังมีปริมาณเยอะอยู
1: ่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะฝากอะไรคะพี่ขวัญอันนี้ฝากช่องทางมานิดนึงได้ไหมคะ
0: ฝากช่องทางของการติดต่อเนาะถ้าสมมติว่าจะบริจาคหรือเก็บมาแล้วไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยก็ส่งต่อมาให้ชุมชนบ้านไผ่เอาไปบริหารจัดการนะคะก็ส่งมาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่2/1หมู่1ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองรหัสไปรษณีย์21120หรือโทรมาหาพี่ขวัญก็ได้ค่ะ0988749388ค่ะ
1: ได้เลยค่ะงั้นพี่ขวัญคำถามรองสุดท้ายแล้วกันตอนแรกเนี่ยฝนเข้าใจว่าที่พี่ขวัญเริ่มทำทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยจากที่เราเปลี่ยนจากที่เคยพาลูกทัวร์ไปเที่ยวเนาะเป็นมัคคุเทศก์แล้วเราอยากเข้ามาเป็นเรื่องของนักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นทำเพื่ออยากจะเห็นขยะในทะเลหรือที่อื่นๆเนี่ยมันน้อยลงทุกวันนี้พี่ขวัญว่าเราทำไปได้แค่ไหนแล้วคะในเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก
0: จริงๆเป้าหมายของพี่ขวัญน่ะมันยิ่งใหญ่กว่านี้เยอ
1: ะ
0: แต่ว่าก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางในความรู้สึกของพี่ขวัญน่ะได้แค่ครึ่งทางถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าพี่ขวัญสำเร็จแล้วทำตรงนี้สำเร็จแล้วแต่พี่ขวัญว่ามันความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การที่พี่ขวัญทำตรงนี้แล้วมันมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ความสำเร็จของพี่ขวัญนั่นคือคนทั้งประเทศคนทั้งโลกต้องมีความตระหนักรู้ว่าคุณต้องรู้จักการจัดการขยะด้วยตัวเองไม่ใช่ผลักภาระตรงเนี้ยไปให้คนอื่นหรือไปให้ชุมชนไปให้หน่วยงานไหนเนี่ยแหละค่ะนี่คือเป้าหมายของพี่ขวัญแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือน่าจะไปได้ประมาณสัก 50%
1: ค่ะอีก 50% คือต้องให้อีกฝั่งนึงที่เป็นคนใช้เนาะมันไปควบคู่กันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหม
0: ใช่ก็ต้องมีความตระหนักรู้ร่วมกันเนาะต้องรู้ว่าอย่างเนี้ยอย่างน้อยๆวันนึงอ่ะต้องมีสติคิดได้แล้วว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างขยะแล้วนะหรือจากที่เราเคยรับถุงพลาสติกวันละ 7-8 ใบวันนี้ก็ต้องคิดลดแล้วว่าเหลือ1ใบได้ไหมหรือไม่ใช้เลยไปซื้อกาแฟใช้แก้วส่วนตัวได้ไหมไม่รับหลอดได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ทำได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่มันอยู่ที่ใจว่าทุกคนอยากจะมีใจในการที่จะดูแลโลก
1: ใจหรือเปล่า
0: ใช่จะเปิดใจไหม
1: งั้นถ้าเกิดว่าพูดอะไรได้กับคนฟังของรายการเราพี่ขวัญมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงพวกเขาไหมคะ
0: จริงๆอยากบอกทุกคนนะคะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้เสียเงินอะไรเลยแต่ว่ามันแค่เราใส่ใจกับมันนิดนึงแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเราสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเราทุกคนนะคะเกิดมาพร้อมกันมีเวลาเท่ากันแต่ว่าหลักการคิดหลักการคำนึงหรือความตระหนักอาจจะแตกต่างกันแต่พี่ขวัญเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นคนที่มีจิตสำนึกเพียงแต่ว่าเรายังไม่ลงมือทำเพราะนั้นวันนี้ชักชวนนะคะว่าเราลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยค่ะก่อนที่ลูกหลานจะไม่มีแผ่นดินอยู่หรือก่อนที่พวกเราจะตายไปโดยที่เราจากที่เราไม่เคยเจออะไรเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยเราก็มาเจอเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคาดฝันวันนี้เรามาร่วมกันซ่อมสร้างโลกใบนี้ให้กับลูกหลานของเรากันเถอะค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ขวัญ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณที่มานะคะ
0: จ้าขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

มาร่วมกันเป็นอีก 50% ของพี่ขวัญล่ากันได้นะคะทุกคนส่วนในระหว่างนี้ใครที่อยากจะไปช่วยอุดหนุนหรือว่าอยากจะช่วยบริจาคขยะพลาสติกเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองฝากแบรนด์เทลาทะเลไว้ด้วยนะคะวันนี้ฝนและรายการ JS Roy Next ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power Newton

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดหงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ือแม้กระทั่งผักบางชนิดที่มันมีผลจากแก๊สที่เขาเรียกเอทิลีนที่มันปล่อยออกมาแล้วเราก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่าสปาร์กกิ้งเนี่ยมันทําให้เกิดอนุโลหะนาโนเกาะบนพื้นผิวของตัวสติกเกอร์และตัวโลหะนาโนเนี้ยเขาสามารถดูดเอทิลีนได้7 วันไม่เกิน9 วันนี่ไม่สุกไปละกินไม่ได้ละแต่ของเราเนี่ยตอนนี้ยืดอยู่ได้ประมาณ20 วัน

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ The Astro Next วันนี้ทุกคนอยู่กับฝนศักดิ์สยามบุญเทพกุญชรค่ะฝนเชื่อว่าทุกบ้านทุกคนนะคะเวลาเราล้างผักผลไม้เนี่ยบางทีอาจจะมีรำคาญบ้างกว่าจะแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้วบางครั้งก็อาจจะทิ้งคราบไว้ด้วยกว่าจะขัดถูออกนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ติดผักผลไม้ที่ทุกคนอยากจะติดแน่นอนค่ะเพราะมันนะคะสามารถยืดอายุผักและผลไม้ได้คืออะไรทำงานได้อย่างไรวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราจารย์ดร.พรชัยราตนพันธ์ค่ะจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะว่าฝนเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆบ้านหลายๆครัวเรือนน่าจะตื่นเต้นกับสิ่งนี้แน่นอนกับสติ๊กเกอร์ที่สามารถแปะแล้วยืดอายุผักผลไม้ได้อันนี้มันทำได้ยังไงอะคะอาจารย์เล่าให้ฟังกันนิดนึงค่ะ
1: คือต้องเข้าใจก่อนครับผักผลไม้เนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่สมมติว่าเราเด็ดออกมาแล้วก็เขาจะไม่สุกอีกแล้วกับอีกกลุ่มเราเด็ดจากต้นไม้มาเนี่ยเขาจะมาสุกต่อแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มาสุกต่อเนี่ยเขาเรียกกลุ่มไคเมทัลลิกก็คือเขาจะสามารถสุกได้ต่อเนื่องหลังจากเด็ดลงมาแล้วเช่นมะม่วงมะละกอทุเรียนกล้วยอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เราตัดมาเขียวๆเนี่ยละมุดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะสุกได้ต่อแต่ผลไม้บางอย่างถ้าเราตัดมาแล้วเขาจะไม่สุกละเขาก็จะอยู่ที่เดิม
0: อ
1: ันนี้เราก็จะสามารถยืดผลไม้หรือแม้กระทั่งผักบางชนิดที่มันมีผลจากแก๊สที่เขาเรียกเอทิลีนที่มันปล่อยออกมาจากผลไม้จากอะไรเงี้ยถ้ามันไปโดนชนิดเนี่ยเขาจะเหี่ยวร่วงทันทีเลยเช่นบรอกโคลีอะไรเงี้ยครับอันนี้ตัวสติ๊กเกอร์ที่เราทำเนี่ยก็จะสามารถยืดอายุของผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกกลุ่มเขาเรียกไคเมทัลลิกฟรุตก็คือกลุ่มที่เป็นเนี้ยที่มันสุกหลังจากที่เราตัดได้ครับ
0: คือได้เฉพาะแค่กับกลุ่มผลไม้ที่หลังจากตัดออกมาจากต้นแล้วมีการสุกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าสมมติว่าง่ายๆเลยสมมติเราซื้อกล้วยมาใช่ไหมครับมันอาจจะเขียวอยู่หรือว่าจะเขียวเหลืองนิดนึงถ้าเราทิ้งปุ๊บเดียวเราจะสังเกตว่ากล้วยเราเหลืองทั้งหวีและกินไม่ทัน
0: ใช่อันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะเวลาเลือกซื้อกล้วยเลือกยากเหมือนกันนะคะเพราะเหมือนกับจะเขียวไปมันก็จะใช้เวลาหลายวันเนาะแต่ถ้าแบบซื้อแบบที่เกิดจะเหลืองก็แป๊บเดียวแล้วก็คือกินไม่ทันแล้ว
1: หรือเราจะส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศเนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสมมติเราส่งมะม่วงส่งทุเรียนส่งกล้วยตอนเราส่งอ่ะมันยังต้องไม่สุกมากแต่ว่าถ้าเราตัดถ้ามันดีเกินไปอ่ะมันก็ไม่ได้
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยมันเวลาส่งเนี่ยบางทีมันใช้ระยะเวลายาวนานฉะนั้นตัวนี้มันก็จะมาช่วยยืดอายุในระหว่างการขนส่งด้วยยืดอายุการเก็บคือเอาง่ายๆถ้าสมมติเราขายผลไม้บนร้านเราอ่ะมีเวลาอยู่7 วัน7 วันมันนานมันหมดสุกไปละหลังจากนี้ก็คือต้องขายลดราคาแล้วแต่ถ้าเราสามารถยืดอายุออกไปได้อ่ะ14 วัน21 วันคนละเรื่องแล้วนะครับช่องทางการตลาดเปลี่ยนไปเลยการขนส่งเปลี่ยนไปเลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลมามีผลกระทบเยอะมาก
0: คำว่ายืดได้ยาวนานขึ้นอันนี้มีจำนวนวันบอกไหมคะ
1: ตอนนี้ที่เราทดลองเนี่ยตอนนี้เราก็ลองอยู่2 ตัวก็คือกล้วยกับมะม่วงนะครับกล้วยเนี่ยเราทำเสร็จแล้วกล้วยนี่เราทำตั้งแต่เขียวๆเลยเราแปะตอนที่เขียวกล้วยเนี่ยประมาณ7 วันไม่เกิน9 วันนี่ไม่สุกไปละกินไม่ได้ละเลย9 วันกินไม่ได้แล้วแต่ของเราเนี่ยตอนนี้ยืดอยู่ได้ประมาณ20 วันคือมันจะสุกนะไม่ใช่ไม่สุกเพียงแต่ว่าเราสามารถยืดออกไปได้อีกเพราะว่าตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันจะดูดแก๊สเอทิลีนคำถามคือแล้วแก๊สตัวนี้มาจากไหนคะอาจารย์ก็มาจากกล้วยนั่นแหละมาจากมะม่วงนั่นแหละคือเวลาเขาสุกเนี่ยเขาจะปล่อยเอทิลีนออกมาแล้วมันก็จะกลับไปกระตุ้นมันเป็นเหมือนฮอร์โมนครับกลับไปกระตุ้นตัวผลไม้ตัวนั้นให้มันสุกเร็วขึ้นเราก็กลไกของเราก็คือสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันก็จะดูดเอทิลีนออกเมื่อเอทิลีนโดนดูดออกอายุการสุกเขาก็เลยช้าลงก็เลยไปยืดอายุการสุกของผลไม้ได้
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่สตาร์ฟอายุไม่ได้หมายความว่ากล้วยจะสีเขียวไป20ปีไม่ใช่
1: คือถ้าเราหยุดไกลเนี้ยจากที่ดิบแล้วก็จะเน่าไป
0: สติกเกอร์นี้คือขนาดแบบเหมือนสติกเกอร์ติดผลไม้ทั่วไปเลยไหมคะใหญ่แค
1: ่ใช่ใช่อาจจะใหญ่กว่านิดหน่อย
0: ฮ่าเป็นเหมือนฉลากอันหนึ่ง
1: ใช่ครับผู้บริโภคไม่รู้
0: แยก
1: ไม่รู้เลยว่าที่ติดมานี่คือสติกเกอร์ทั่วไปหรือสติกเกอร์ดูดเอทิลีน
0: แล้วหลักการทำงานอยากให้อาจารย์ลงลึกอธิบายลงลึกเพิ่มเติมอีกหนึ่งได้ไหมคะว่าในเรื่องของการดูดเนี่ยสติกเกอร์แผ่นหนึ่งเรามีความสามารถในการดูดเอ๊ะทำได้ยังไงอะคะ
1: คือเราใช้หลักการเราใช้เทคโนโลยีนาโนเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าคืออาจารย์ทำงานวิจัยเรื่องสารดูดเอทิลีนมาเนี่ยประมาณเกือบ20ปีละเพียงแต่ว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราใช้สารที่เป็นกลุ่มเขาเรียกโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตก็คือด่างทับทิมเริ่มต้นตอนที่เราทำงานแล้วก็ผสมกับดินสอพองผสมกับสารที่มีรูพรุนด่างทับทิมก็จะดูดเอทิลีนได้เหมือนกันแล้วก็เขาเรียกเกิดการออกซิไดซ์คือทำปฏิกิริยากับเอทิลีนแต่ว่าตัวนั้นน่ะมันจะมีผลเสียเนื่องจากด่างทับทิมมันเป็นสารเคมีที่มีความรุนแรงในการทำปฏิกิริยาเราก็เลยทำไปแล้วก็เราก็หยุดไปแล้วแล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนใช้ตัวactivated carbon ถ่านกำมันซึ่งก็เวิร์กเหมือนกันแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนกระทั่งเรามาทำใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ละตัวข้อไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยเราต้องกระตุ้นด้วยแสง UV ทุกวันมันถึงจะดูดเอทิลีนได
0: ้
1: ทีนี้เรามาค้นพบตัวนี้ด้วยความบังเอิญ
0: ค่ะ
1: ก็คือเราทำงานวิจัยตอนนั้นเราทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ภาควิชาฟิสิกส์อาจารย์พิสิทธิ์สิงห์ใจท่านผลิตเครื่องตัวสปาร์กกิ้งขึ้นมาเทคโนโลยีเนี่ยเรียกว่าสปาร์กกิ้งก็คือเขาเอาไปใช้ในการทำกระจกเซลล์คลีนนิ่งคือเวลาฝนตกแล้วมันทำความสะอาดตัวเองเอาไปทำในพวกแบบฝั่งพวกโซลาร์เซลล์พวกอะไรอย่างนี้แต่เราอยู่ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเอามาใช้กับงานเรานะเราก็เลยปรับมาใช้ตอนแรกเราก็เริ่มทำเป็นวัสดุกันน้ำก่อนหลังจากที่เราสปาร์กเสร็จปุ๊บเราสามารถทำให้กระดาษเนี่ยกันน้ำได้กลายเป็นกิ้งเหมือนลูกกิ้งเหมือนกิ้งบนใบบอนแบบนี้เลยครับบนใบบัวอย่างนี้เลยแต่หลังจากนั้นเรามาค้นพบว่าถ้าเราใช้โลหะหลายตัวมากขึ้นนะมันจะเกิดการช่วยให้ดูดเอทิลีนได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ UV มากระตุ้น
0: อ
1: ันนี้คือเรามาค้นพบนี่แหละแล้วเราก็จดสิทธิบัตรไปเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะ
1: นี่เป็นต้นขั้วที่ทำไมเราถึงได้รางวัลเยอะแยะเลย
0: อ๋อมีรางวัลอะไรบ้างครับบอกคุณผู้ชมคุณฟังนิดนึง
1: ก็มีรางวัลชนะเลิศนะครับงานประกวดนวัตกรรมนาโนครั้งที่11เป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรางวัลระดับดีมากของงานประกวดนวัตกรรมของสภาวิจัยแห่งชาติแล้วก็ได้เหรียญทองด้วยแล้วก็ไปได้เหรียญทองจาก Seoul Invention International ครับแล้วก็ได้ทุนจากวช.ต่อมา2ปีละครับ
0: อ๋อค่ะได้เลยแล้วซึ่งทั้งหมดนี้คืออาจารย์มีลูกทีมด้วยเป็นนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะ
1: เป็นนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็ทำโพสต์ด็อกกับอาจารย์ต่อโพสต์มาสเตอร์ต่อแล้วก็ตอนนี้จบแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นผู้หญิงด้วยเก่งมาก
0: เก่งมาก1คนอาจารย์คือก่อนหน้านี้ฝนคุยกับอาจารย์แล้วย้ำหลายรอบมากว่าเก่งมากจริงๆนะคะ
1: ใช่ๆเก่งมากซ่อมเครื่องได้เองด้วยทำเองได้หมดเลย
0: ค
1: ่
0: ะค่ะค่ะแต่คือจบแล้วแต่ว่ามีอะไรก็ยังสามารถคอนทินิวช่วยกันพัฒนากันต่อไปได้เน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: ได้ได้
0: งั้นอยากรู้ว่าแรงบันดาลใจของอาจารย์กับนักศึกษาท่านนี้ค่ะคือเกิดจากอะไรตั้งแต่แรกคือเราเจอเพนพอยต์หรือว่าปัญหาเดียวกันกับที่ทุกคนเจอไหมคะอะไรจุดประกาย
1: คือแรงบันดาลใจเนี่ยเราทำงานวิจัยมา20กว่าปีแล้วเนาะแล้วก็เรามีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับผักผลไม้เกี่ยวกับการยืดอายุการเก็บของอาหารของผลไม้ทั้งหลายเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันสามารถยืดอายุได้ยาวนานขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางที่ทำให้การตลาดเขาไปได้ไกลขึ้นขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันเมื่อมันมีอายุการเก็บยาวนานขึ้นแม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะเราซื้อผลไม้กลับมาที่บ้านอ่ะเราก็ไม่อยากให้เขาเน่าเร็ว เพราะ
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: มีหลายซึ่งบางทีมันซื้อมาเป็นหวีๆอย่างเงี้ยมันก็สูญเสียเร็วอันนี้ก็จะช่วยทําให้เรากินทันด้วยครับแล้วก็ตัวบรรจุภัณฑ์ตัวเนี้ยตัวสติกเกอร์ตัวเนี้ยเราเป็นเขาเรียกกรีนเทคโนโลยีด้วย
0: ค
1: เรา
0: ่ะ
1: ไม่ได้ใช้สาร
0: ย
1: เ
0: ั
1: ค
0: งไง
1: ม
0: ค
1: ี
0: ะโอ้
1: ก็คือส
0: ค่ะ
1: ติกเกอร์เนี่ยแล้วเราก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่าสปาร์กกิ้งเนี่ยมันทําให้เกิดอนุโลหะนาโนเกาะบนพื้นผิวของตัวสติกเกอร์แล้วตัวโลหะนาโนเนี้ยเขาสามารถดูดเอทิลีนได้ฉะนั้นเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรไม่ได้ชงใช้โพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตไม่ต้องใช้อะไรฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งกระบวนการที่ผลิตเขาขึ้นมาเอง
0: ก็คือตั้งแต่ต้นตั้งแต่ผลิตแล้วก็จุดประสงค์ของตัวสติกเกอร์ด้วยเลยคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้ง
1: ใช่
0: process เลย
1: ใช่
0: ค่ะฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าโอ้มีชื่อสารอะไรเต็มไปหมดเลยดูดนู่นทำนี่ทำนั่นได้เราจะส่งผลอะไรไหมต่อคนรับประทาน
1: เอาไม่มีเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสติกเกอร์ในการแปะอยู่บนมะม่วงเหมือนยี่ห้อว่าอ๋อยี่ห้อนี้นะแค่นี้เลย
0: อืมเหมือนสติ
1: ไม
0: ก
1: ่
0: เก
1: ไ
0: อ
1: ด
0: ร
1: ้
0: ์ท
1: เ
0: ี
1: ข
0: ่
1: ้
0: เ
1: า
0: รา
1: ไป
0: แป
1: ส
0: ะ
1: ัมผัส
0: ยังไงก็ต้องล้างอยู่ดีใช่ไหมคะอืม
1: มันเป็นอยู่ข้างนอก
0: ค่ะ
1: สติกเกอร
0: ข
1: ์
0: ้
1: แป
0: าง
1: ะ
0: น
1: อยู่
0: อ
1: ข้
0: ก
1: างนอกคือเอทิลีนมันปล่อยออกมาตัวนี้ก็ดูดเอทิลีนเข้าไปแค่นั้นเองหลัก
0: ค
1: ก
0: ่
1: า
0: ะ
1: รง่ายมาก
0: ค่ะแล้วในอนาคตอันนี้คือตอนนี้มันยังไม่ได้มาถึงบ้านหรือว่าครัวเรือนหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ในสเตจไหนแล้วอะคะอาจารย์
1: ตอนนี้เราพัฒนาคือเราต้องการพิสูจน์ว่ามันตัวเทคโนโลยีเราเนี่ยสามารถยืดอายุการเก็บของผลไม้ได้จริงตอนแรกที่เราเริ่มเนี่ยเราก็เริ่มทดสอบแล้วเราก็ทดสอบกับเฉพาะแก๊สเฉยๆก่อนเช่
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: สมมติเราเอาแก๊สเอทิลีนตัวเนี้ยมาใส่ในกระปุกฉีดลงไปแล้วก็เอาสติกเกอร์เราใส่ลงไปแล้วก็ดูซิว่าเขาดูดได้จริงไหมเขาดูดเร็วแค่ไหนถ้ามันดูดได้แสดงว่ามันเวิร์กแล้ว
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ็ต่อมาก็คือเราก็เอาตัวสติกเกอร์ตัวเนี้ยไปใช้กับผลไม้จริงๆก็คือไปแปะแล้วก็ไปเก็บที่สภาวะต่างๆของผลไม้แล้วก็ดูอายุการเก็บตอนนี้สเตจเนี้ยเราเสร็จหมดละ
0: ค่ะ
1: เราพรูฟทั้งมะม่วงทั้งกล้วยเสร็จแล้วครับตอนนี้ถ้าสเตจที่จะเอาไปใช้งานต่อเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาพัฒนาตัวเครื่องให้มันผลิตได้เยอะมากขึ้นเพราะเราไม่ใช่วิศวะ
0: ค่
1: เระ าไม่สามารถมาแบบว่าสร้างเครื่องใหญ่ๆได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวมันต้องอาจจะต้องใช้ทีมมาช่วยในการพัฒนาต่อให้
0: ค
1: มัน
0: ่ะ
1: สามารถผลิตได้ปริมาณเยอะๆในเวลาอันสั้นขึ้น
0: อันนี้จะเป็น next step เป็นสเต็ปถัดไปถูกไหมคะ
1: ใช
0: หรื
1: ่
0: อว่าม
1: ใช่
0: มีเริ่มบ้างแล้วไหมคะอาจารย์
1: อย่างเพราะต
0: ย
1: อ
0: ัน ง
1: นี้ทุนวิจัยที่ได้มามันมาสุดอยู่ตรงนี้ก
0: ใ
1: ็
0: น
1: มี
0: ช่
1: บ
0: วง
1: ริ
0: น
1: ษ
0: ี
1: ั
0: ้
1: ทเอกชนสนใจเหมือนใช่มีตัวเอกชนสนใจเหมือนกันเขาก็มาติดต่ออยู่เพียงแต่ว่าถ้าเขาจะมาลงทุนกับเราอ่ะเขาก็ต้องมาคุยว่าโอเคเขามีอะไรบ้างแล้วเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะลงทุนกันยังไงอันนั้นก็อาจจะต้องดีลกันระหว่างมหาลัยเชียงใหม่ผู้ประดิษฐ์แล้วก็คนที่สนใจ
0: อันนี้
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: คือเป็นโอกาสในอนาคตและกันนะคะขอให้มีหลายๆเจ้าเข้ามาติดต่อเราจะได้สัมผัสกับสิ่งนี้ได้ไวยิ่งขึ้นด้วยเนาะเพราะต้องมีเงินทุนมีอะไรหมุนเวียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่คือสิ่งที่น่าสนใจคือต้นทุนมันไม่ได้แพง
0: อืมค่ะ
1: ใช่มันสามารถนำไปใช้ได้จริง
0: ต้นทุนคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าฝนเป็นเนี่ยแม่บ้านคนหนึ่งเราจะไปเลือกซื้อผลไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตถ้ามันมีสติกเกอร์ตัวนี้แปะไว้ราคาแอปเปิลลูกหนึ่งหรือกล้วยอันหนึ่งเนี่ยกล้วยลูกหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นมากไหมคะ
1: แทบจะไม่เปลี่ยนเลย
0: ถ้าจะไม่เป
1: เ
0: ล
1: พ
0: ี
1: ร
0: ่
1: าย ะ
0: น
1: ป
0: เล
1: กติ
0: ย
1: เขาก็ติดสติกเกอร์ของเขาอยู่แล้วนะ
0: น่าใช่ชื่อใช่ไหมคะชื่อชื่อยี่ห
1: ใช
0: ้อ
1: ่วอชิงตันอะไรอะไรเขาก็ติดสติกเกอร์ของเขาอยู่แล้วเขาก็เพียงแต่เอากระบวนการเนี้ย ไปเพิ่มขึ้นแค่นั้นเอง
0: เพิ่มเข้าไปโอเคอันนี้น่าจะสบายใจไปในหลายๆบ้านที่ฟังกันอยู่นะตอนนี้ได้เลยค่ะโอเคแล้วตอนนี้ก็คือเท่าที่ฟังมาคือมีกล้วยกับมะม่วงใช่ไหมคะหลัก
1: ใช่
0: แล้วเราจะเริ่มพัฒนาไปสู่ผลไม้ชนิดอื่นด้วยไหมคะกำลังคิดว่าแล้วอะไรที่พื้นผิวเนี่ยไม่ค่อยเรียบอย่างเงี้ยมันสามารถเวิร์กได
1: ท
0: ุ้ เหม
1: เ
0: ื
1: ร
0: อน
1: ี
0: กั
1: ย
0: น
1: น
0: ไหม
1: ทุ
0: เป็
1: เร
0: น
1: ีย
0: ต
1: น
0: ้นใช่ค่ะ
1: ทุเรียนได้ครับเพ
0: ไ
1: ี
0: ด
1: ยง
0: ้
1: แต่
0: เ
1: ว่
0: ห
1: าร ท
0: อ
1: ุ
0: ค
1: เรีย
0: ะ
1: นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแปะลงบนลูกทุเรียนก็ได้
0: อ๋อ
1: เรา
0: แปะที่ไ
1: ส
0: หน
1: า
0: อ
1: ม
0: ะ
1: า
0: คร
1: ถ
0: ะ
1: แปะบนกล่องก็ได้ครับเพ
0: อ
1: รา
0: ๋
1: ะ
0: อ
1: ว่าเวลาทุเรียนเราส่งต่างประเทศเราใส่กล่องไปใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็สามารถแปะในกล่องก็ได้หรือแปะบนหัวคั่วทุเรียนก็ได้
0: ค่ะ
1: ทีนี้ทุเรียนลูกใหญ่อาจจะต้องใช้ฉลากชิ้นใหญ่
0: ใหญ่ข
1: อั
0: ึ
1: น
0: ้น
1: นี้เ
0: ก
1: รา
0: ่อ
1: ย
0: น
1: ังไม่ได้ศึกษาเราตอบไม่ได้ว่าต้องขนาดแค่ไหนอะไรยังไงเราตอบไม่ได้
0: แต่ว่าแปลว่ามีแววเพราะว่าคือไม่ได้แปลว่าสติกเกอร์จะต้องสัมผัสกับตัวผิวเปลือกผลไม้โดยตรงคือแปะกับกล่องก็
1: ไม
0: ไ
1: ่
0: ด
1: จ
0: ้
1: ำเป็นครับคือให้มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาผลไม้เขาปล่อยแก๊สตัวนี้ออกมาเนี่ยมันก็อยู่รอบๆฉะนั้นนะถ้าสติกเกอร์ตัวนี้มันอยู่รอบๆอ่ะเขาก็สามารถดูดออกได้
0: ได้เลยค่ะโอเคค่ะอาจารย์งั้นเราได้เห็นแล้วว่ากระบวนการคืออะไรแรงบันดาลใจคืออะไรแล้วก็ความเป็นไปได้รู้สึกว่าจะเยอะมากๆด้วยเพราะว่าอันนี้ผลไม้มีหนามแล้วอาจารย์คิดเหมือนฝนเลยคือทุเรียนก็ยังมีทางไปต่อได้ด้วยได้เล
1: เพ
0: ย
1: ราะวันนี้เพิ่งสั่งทุเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุเรียนมาส่งที่บ้าน
0: โอเคค่ะถ้าเพิ่มอายุก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่าทุกบ้านมีปัญหานี้หมดเหมือนกันหมดแล้วมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเหมือนกันบริษัทที่ขายผลไม้อะไรเงี้ยก็น่าจะสนใจมากๆด้วยหรือพ่อค้าแม่ค้าต่างๆเขาก็จะมีเชลฟ์ไลฟ์เนอะเป็นระยะเวลาที่สามารถตั้งขายได้นานขึ้นไม่ใช่ว่าถ้าขายไม่หมดภายในเท่านี้เราก็ต้องโยนทิ้งละอันนี้ก็เป็นขยะต่อไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลดปริมาณขยะได้ด้วยถ้าอายุเขายาวนานขึ้นเพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่ดีขึ้น
0: ได้เลยค่ะงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราเนี่ยกำลังรับชมกันอยู่ไม่ทราบว่าอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากบอกไหมคะที่เป็น key message
1: อาจารย์จะบอกว่า นวัตกรรมเนี่ยมันเกิดตรงความรู้สองอันมาชนกัน
0: ค่ะ
1: มีนักวิจัยมีนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจำนวนเยอะ เขามีความสามารถแต่บางทีเขาทำงานอยู่เรื่องเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันเกิดนักวิจัยหลายกลุ่มมาเจอกันอ่ะมันจะเกิดนวัตกรรมขึ้นเพราะแต่ละคนก็จะมีความชำนาญของตัวเองเมื่อเหมือนนั้นเนี่ยงานนี้เกิดขึ้นได้จากนักฟิสิกส
0: ์ค่ะ
1: ที่มาเจอกับนักเทคโนโลยีการบรรจุแล้วมาเจอกันมันเลยเกิดอินโนเวชันขึ้นแล้วอาจารย์มองว่าประเทศเราอ่ะจะไปต่อในอนาคตได้อ่ะต้องอาศัยนวัตกรรมอาศัยเทคโนโลยีถ้าทำแบบเดิมมันไปต่อคร
0: ับ แค่ชื่อมันก็บอกในตัวของมันเองแล้วเนาะว่าถ้าเราจะก้าวต่อไปเราก็ต้องทำอะไรที่มันใหม่ๆเป็น innovation innovative มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคืออาจารย์พูดประเด็นที่ดีมากคือต้องมีการ collab กันด้วยคือทำงานร่วมกัน
1: ใช่อันนี้สำคัญมากเป็นคีย์เลยนะเป็นคีย
0: ์ตอนนี้เราเดินคนเดียวอาจจะไปได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดหลายคนมันอาจจะไปได้ไกลกว่าเนาะ
1: ใช่เดินคนเดียวไปได้ไวจะไปให้ไกลต้องไปเป็นทีม
0: จบสวยงามมากค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามว่าไปถึงไหนพัฒนาการโครงการนี้เราสามารถเข้าไปดูในไหนได้บ้างคะอาจารย
1: ์ก็เว็บไซต์คณะก็น่าจะมีหรือก็ติดต่ออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือก็ได
0: ้ค่ะเข้าไปดูที่เว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมการ
1: เกษตรใช่
0: ไปเชียงใหม่นะคะได้เลยค่ะอาจารย์ไงวันนี้ต้องขอบคุณที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะ
1: ยินดีมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวของสติกเกอร์ติดผักผลไม้ยืดอายุนะคะก็ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้สำหรับการพัฒนาในสเต็ปถัดไปเชื่อว่านวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆภาคหน่วยจริงๆค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาพร้อมกับนวัตกรรมดีๆเรื่องไหนติดตามได้ในรายการ JSY Next วันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสภากาชาดไทยเดินหน้าช่วยผู้ประสบอุทกภัยกทมส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่ม 1,500 ชุดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องช

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: สภากาชาติไทยเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.โดยส่งอาหารปรุงสุกพร้อมกับน้ำดื่ม 1,500 ชุดถึงชุมชนเขตคณะยาวคลองสามวาคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะสวนสยามชุมชนริมคลองล้อแหลโรงเรียนคันนายาวเขตคันนายาวและชุมชนริมคลองพญาสุเรนซอย41เขตคลองสามวาโดยจัดส่งอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยชุมชนละ500ชุดรวม1,500 ชุดพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้านสำหรับชุมชนและชุดยาบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าอย่างละ100ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกเผยถึงกรณีป้ายทะเบียนรถสูญหายจากน้ำท่วมว่าประชาชนสามารถขอออกใบแทนป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีได้โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์รถสามารถใช้สำเนาเล่มทะเบียนหากมีหรือใช้บัตรประชาชนฉบับจริงแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้โดยค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนแผ่นละ100บาทและค่าคำขอ5บาทติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะเริ่มมีฝนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปเดี๋ยวขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วโดยคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันนี้และหลังจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันที่4ตุลาคมสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
8: พนมกรขอพรพระชีวิตจะเป็นสุขสีตั้งมั่นทำความดีรักษาศีลทุกคืนวันน้อมนำหลักคำสอนมิอาวรไม่แปรผันหลักธรรมนำชีวันจิตตั้งมั่นนิรันดรตั้งใจทำดีวันนี้วันพระ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบ บันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไปนะ
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เรา

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนค่ะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ฉันปุญญนุชยังยืนนะคะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้เดี๋ยวมาช่วยกันอัปเดตหน่อยในแต่ละเส้นทางนะคะแถวทางด้านของอนุสรณ์สถานลาดกระบังนะคะในช่วงนี้นี้ระดับน้ำลดลงแล้วหรือยังนะคะแล้วก็แถวทางด้านของมีนบุรีนะคะแล้วก็ทางด้านของเส้นรังสิตนครนายกค่ะแถวมสวประสานมิตรมสวนะคะองครักษ์นะคะตรงจุดนั้นเมื่อคืนนี้มีในส่วนของน้ำซึ่งอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากว่ามีในเรื่องของไอ้ตัวที่มันเป็นตัวที่เขาเอาไว้กั้นน้ำอะค่ะกระสอบทรายนะคะซึ่งก็มีผลเนี่ยนะคะใน

เรื่องของน้ำที่ทำให้มันไหลลงมาเนี่ยค่ะท่วมถนนเนี่ยค่ะนะคะในท่วมถนนนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของระดับความสูงของเมื่อคืนเนี่ยค่ะนะคะซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงนะคะก็เห็นจากใน Facebook ของทางด้านของกรมทางหลวงนครนายกนะคะซึ่งเขาก็มีการทำงานกันตลอดโดยต่อเนื่องนะคะในส่วนของการที่จะป้องกันนะคะในเรื่องของการที่จะทำให้น้ำเนี่ยบนพื้นถนนเนี่ยนะคะมันลดระดับลงนะคะฝากด้วยแล้วกันถ้าหากว่าใครที่อยู่ในโซนทางด้านนั้นเนี่ยนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะก็เพิ่มเติมกันได้แล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของช่องทางนะคะทางด้านของทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook ค่ะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy นะคะเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆนะคะใน Facebook ของทางแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงที่เขามีการอัปเดตนะคะในส่วนของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรซึ่งณช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะระดับน้ำจะอยู่ประมาณสัก 13-35 เซนติเมตรนะคะซึ่งก็จะระดับน้ำมันจะมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งก็มันจะแต่ละช่องจราจรในระดับความสูงของน้ำก็จะไม่เท่ากันแล้วก็ในช่วงนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเร่งเสริมคันกั้นน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากพื้นผิวจราจรนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางคือเห็นจากในไลฟ์เนี่ยของคนที่เขาใช้เส้นทางเราจะเห็นภาพของทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางแขวงทางหลวงนครนายกเนี่ยค่ะที่เขาเรียกว่าใช้ระดมกำลังคนที่มาช่วยกันนะคะในการที่จะทำเอากระสอบทรายเนี่ยมากั้นนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็ฝากด้วยละกันถ้าหากว่าใครที่ผ่านนะคะถ้าเป็นรถใหญ่อ่ะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในเรื่องของรถเล็กเนี่ยค่ะไม่มั่นใจเอาไปว่าเดี๋ยวกำลังตรวจสอบให้ในส่วนของทางจสร.เองก็เดี๋ยวกำลังพยายามที่จะตรวจสอบให้อยู่นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตนครนายกตรงช่วงที่ผ่านตรงจุดที่มีปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยนะคะแต่เห็นเลยว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการทำงานกันโดยตลอดเลยค่ะนะคะตรงจุดที่มีเรื่องของตัวที่มีการใช้คำว่ากระสอบทรายมันพังลงมาเนี่ยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งฝั่งของเส้นทางทางด้านของพหลโยธินตรงช่วงของอนุสรณ์สถานซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งหนักมากนะคะซึ่งหนักมากแต่ว่าถ้าว่าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.นะเวลานี้ตอนนี้ต้องบอกว่าคือมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยนะคะตรงช่วงของลำลูกกาตัดกับเส้นพหลโยธินนะคะตรงจุดนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยยังท่วมทุกช่องจราจรแต่ถ้าเป็นในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยค่ะในช่องจราจรในช่องทางด้านขวาเนี่ยคือน้ำแห้งแล้วนะคะน้ำลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพอเลนที่2จากทางด้านของเลนขวาสุดเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงที่ระดับน้ำเนี่ยคือลดลงจนเห็นพื้นถนนนะคะแต่ว่าพอผ่านไปข้างหน้าเนี่ยมันยังมีน้ำนะคะที่มันยังดูท่วมอยู่นะคะส่วนเลนที่3ที่4เนี่ยนะคะตรงจุดเนี้ยยังมีน้ำท่วมขังแต่ไม่มั่นใจในเรื่องของระดับความสูงของน้ำส่วนอีกฝั่งนึงอะค่ะในฝั่งขาออกในฝั่งขาออกเนี่ยนะคะยังมีน้ำท่วมขังในทุกช่องจราจรนะคะแต่ว่าในฝั่งขาเข้าเนี่ยนะคะในช่องทางด้านขวาเนี่ยคือเป็นช่องทางที่ปลอดภัยแล้วล่ะค่ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะในส่วนของคนที่อยู่โซนแถวทางด้านนั้นก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะของแต่ละพื้นที่เขาก็ลงพื้นที่กันตั้งแต่ในช่วงเช้าเพราะว่าจะต้องมีการอัปเดตสถานการณ์นะคะเดี๋ยวยังไงจะสอบถามในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ให้แต่ถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งของมีนบุรีนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะคะเมื่อวานก็ยังมีบางจุดซึ่ง
ึ่งมีน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมขังแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยก็คือลดลงมาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็คือมันยังมีอาจจะเป็นเหมือนกับใช้คำว่าเป็นน้ำซึมๆนะคะในช่วงของประมาณสักเลนซ้ายอย่างตรงช่วงของบริเวณตลาดมีนบุรีคือถ้าดูจากเรดาร์ไม่มีกลุ่มฝนใช่ไหมแต่ว่าตรงช่วงของหน้าตลาดบริเวณแถวหน้าตลาดมีนบุรีตรงแยกเมืองมีนเนี่ยบนพื้นถนนเนี่ยมันยังมีเป็นน้ำอยู่บนพื้นถนนนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคือถ้าดูจากในกล้องนะคะมันไม่ได้มีน้ำท่วมแต่มันอาจจะยังมีในเส้นทางก่อนหน้านี้ไหมคะแล้วก็มันก็รถที่ขับมาแล้วมันก็มีน้ำมันอาจจะเหยียบน้ำมาแล้วก็ทำให้มันดูเหมือนกับว่าถนนมันดูเปียกๆเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งขาออกอันนี้จะดูมีน้ำนะคะบนพื้นถนนนะแต่เป็นในฝั่งขาเข้าอ่ะถนนมันดูแห้งนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะที่ฝากด้วยละกันรบกวนถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเพิ่มเติมกันได้ดูทางด้านของทางร่มเกล้านะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งใช่ไหมในส่วนที่จะมีผลกระทบกันหนักทีเดียวในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเอื้อถอนใช่ไหมคะทางด้านของร่มเกล้าดูจากในไลฟ์ล่าสุดของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงยังเห็นได้ชัดนะคะในจังหวะที่เขามีการระดมเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมาสูบออกนะคะอันนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ต้องเรียกว่าต้องส่งกำลังใจให้แบบมากๆจริงๆนะสำหรับในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะเพราะเขาจมน้ำกันมาเนี่ยนะคะหลายวันเลยอาทิตย์หนึ่งนะคะตอนนี้ครบ1อาทิตย์ละนะคะเนี่ยนะคะอย่างอัปเดตล่าสุดเนี่ยดูบรรยากาศในส่วนของที่ทางด้านของร่มเกล้าเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นภาพของรถที่เขาจอดอยู่อ่ะมันเกือบมิดคันนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมองเห็นล้อของรถแล้วอะค่ะนะคะก็คือเห็นได้อย่างชัดเลยว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงนะคะแต่น้ำเนี่ยนะคะคือมันเป็นสีแบบสีดำมากอะนะคะคือน้ำมันเสียแล้วน้ำมันเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะไม่ใช่เริ่มหรอกแต่มันมีกลิ่นมาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าต้องบอกว่านี่คือแนวโน้มที่ดีนะคะแนวโน้มที่ดีคือณเวลานี้ตอนช่วงเช้านะคะตอนนี้เนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่ามีคนเขาเดินลงมาที่รถของเขาได้แล้วอ่ะจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของอาคารที่พักนะคะตอนนี้เห็นบันไดทางขึ้นละเออเนี่ยน้ำลดลงนะคะน้ำลดลงอย่างยังเห็นได้ชัดเลยนะคะทางด้านนี้เนี่ยนะคะต้องส่งกำลังใจให้มากๆจริงๆเพราะว่าพอผ่านในช่วงเวลานี้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของขั้นตอนของการฟื้นฟูหรือว่าอะไรต่างๆนะคะซึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการดำเนินการนะคะอันนี้ต้องส่งกำลังใจให้เพราะอย่างเมื่อวานนี้เขาก็มีการ Big Cleaning Day การในส่วนของพื้นที่ทางด้านของแฟลตคลองจันนะคะซึ่งก็จะเห็นเลยว่าก็มีการระดมกำลังในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะของทางสำนักงานเขตเขาก็จะมีการจับคู่กันระหว่างทางด้านของสำนักงานเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะกับทางสำนักงานเขตที่อยู่เป็นคนละพื้นที่ย่านฝั่งทนเนี่ยปลอดภัยเขาก็จะมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่มาให้ความช่วยเหลือเมื่อวานก็เห็นนะตั้งแต่ตอนช่วงเช้าประมาณเนี้ยนะคะที่เขามีการดำเนินการในเรื่องของการทำความสะอาดอะไรกันต่างๆก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูลาดกระบังอันนี้ดูจากในไลฟ์ของคนที่เขาขับรถผ่านนะแล้วเขาก็มีการอัปเดตสถานการณ์ลาดกระบังนี้ยังมีน้ำท่วมขังกันเป็นช่วงๆนะคะสำหรับณเวลานี้แต่ว่าระดับน้ำก็มีแนวโน้มของการลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เพราะว่าอย่างทางด้านของทางกรมอุตุนะคะที่เขาก็มีการแจ้งนะคะในเรื่องของสภาพอากาศที่มีการอัปเดตเดี๋ยวนี้ก็มีการอัปเดตแล้วใช้ภาษาที่อ่านแล้วง่ายขึ้นใช่ไหมคะโดยเฉพาะผ่านทางด้านของใน Facebook เนี่ยนะคะที่เขามีการอัปเดตเมื่อ23นาทีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีการอัปเดตบอกว่าอ่ะอย่างข้อมูลรอบนี้มีข้อมูลเพิ่มนะคะว่าทางด้านของภาคตอนออกและภาคใต้ยังคงต้องติดตามเรื่องของฝนกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของวันที่13ตุลาคมนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะวันที่4ตุลาคมฝนเนี่ยจะเริ่มมา
กับอากาศซึ่งแปรปรวนจากภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะส่วนวันที่อยากจะให้โฟกัสค่ะก็คือวันที่5แล้วก็6ตุลาคมฝนเนี่ยจะมีการขยายลงมาในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนมีทั้งฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักมากโดยกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอยู่ในพื้นที่ฝนตกหนักทั้ง2วันนะคะแล้วก็พอถัดไปในช่วงวันที่7ตุลาคมฝนน่าจะเริ่มลดลงแต่ยังไม่หมดยังมีพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะคะตามแนวด้านตะวันตกแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของภาคตะวันออกและภาคใต้บางจังหวัดผลกระทบถ้าฝนมาตรงกับเวลาเดินทางอาจจะเจอรถติดถนนลื่นมองเห็นทางไม่ชัดหรือว่ามีน้ำท่วมขังในจุดลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ใกล้ทางน้ำแล้วก็ลาดที่ลาดเชิงเขาก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังถ้าหากว่ามีฝนตกต่อเนื่องนะคะหรือว่าฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะนี่เขาก็มีการใช้คำที่มันอ่านแล้วก็ดูง่ายขึ้นนะคะอันนี้ใน Facebook ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ในส่วนของการทำกราฟิกหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะมีการระบุนะในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดนะคะซึ่งก็ยังเป็นพื้นที่ที่ว่ามีความเสี่ยงนะคะอย่างในภาคเหนือก็เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีภาคใต้สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอันนี้คือที่ต้องโฟกัสสำหรับในช่วงของวันนี้นะคะโซนพื้นที่จังหวัดที่บอกไปคือพื้นที่ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อื่นๆเนี่ยนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ถ้าดูจากในเรดาร์นะคะถ้าดูจากในเรดาร์เนี่ยนะคะในพื้นที่ของทางกรุงเทพนะคะยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะยังไม่มีกลุ่มฝนแต่พอดูในโซเชียลเนี่ยอย่างตรงช่วงของหน้ามสวองครักษ์นะคะมสวองครักษ์เนี่ยไอตอนช่วงที่ไอตัวที่มันเป็นตัวกระสอบทรายที่กั้นเอาไว้ที่มันพังลงมาเนี่ยนะคะแล้วมาทำให้น้ำเนี่ยที่ทะลักเข้ามาท่วมถนนเนี่ยจะเห็นได้เลยนะว่าระดับน้ำเนี่ยสูงมากก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะที่เขาอัปเดตนะแล้วก็มีการลงกันในโซเชียลนะคะน้ำสูงบอกว่าประมาณใช้เขาประมาณนะแค่แต่ต้องดูเหมือนกันนะประมาณนะแค่ของคนนี้คนเขาสูงประมาณสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ประมาณน่าจะสัก30เซนติเมตรขึ้นไปอะค่ะนะคะแล้วก็ที่เห็นที่จะลุยผ่านได้เนี่ยนะคะก็จะเป็นก็จะมีเป็นอย่างเป็นรถใหญ่ๆอ่ะรถสูงรถกระบะนะคะแต่เป็นรถเก่งที่ต้องจอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเลนที่จะปลอดภัยก็คือเลนขวาสุดจะมีเป็นพวกรถบรรทุกอะไรต่างๆนะคะที่ขับผ่านในช่วงเวลานั้นน้ำสูงมากนะคะแล้วก็บอกว่าคือระดับน้ำเนี่ยนะคะในช่วงเวลานั้นก็คือเขาไม่แนะนำให้รถเล็กต้องผ่านก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของแขวงทางหลวงเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลกันตลอดเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะที่เขาก็คอยดูแลแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการในการที่จะป้องกันน้ำนะคะเพื่อที่จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยบนพื้นถนนเนี่ยนะคะมันลดน้อยลงนะคะก็มีหลายคนถามเหมือนกันอย่างในช่วงจะบอกว่าถ้าจะไปมสวจะต้องเส้นจะต้องวิ่งเส้นไหนเรียบคลองแทนได้ไหมนะคะฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยวเสาผ้าถ้ามันเป็นถนนพวกเรียบคลองมันจะระดับมันต่ำกว่าไหมคะนะคะแล้วก็มีคำถามบอกไอ้น้ำมันจะไหลไปทางไหนได้บ้างก็คลองรังสิตนครนายกค่ะนะคะแล้วในส่วนของการเรียนการสอนนะคะของมสวดิฉันชื่อมสวประสานมิตรตลอดเลยมสวที่องครักษ์จะยังไงนะคะเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันนะว่าจะยังไงถ้าหากว่าคนที่จะไปที่นี่นะคะเดี๋ยวจะหาคำตอบให้ละกันนะคะสำหรับในส่วนของเส้นทางทางด้านนี้นะคะก็
เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะทางด้านของนครนายกเพราะว่าอ่านจากในคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลของคนในพื้นที่เองก็บอกปีนี้ถือว่าเป็นปีซึ่งหนักนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่อยู่โซนทางด้านนี้นะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะทางด้านของเส้นรังสิตคลองหนึ่งประตูน้ำบ้านบางหอยนะคะอันนี้เขามีคนอัปเดตให้นะในส่วนของทางด้านของโซเชียลนะคะใน Facebook ที่นี่นครนายกบอกว่าถ้าเป็นเส้นนี้มันจะมีจุดน้ำท่วมที่สูงก็คือตรงหน้ามสวนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือรังสิตคลองหนึ่งถึงคลองสี่บอกว่าที่บริเวณริมน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำที่มันมาจากทางด้านของแลนด์สไลด์เล็กน้อยแต่อันนี้เขาไม่มั่นใจเขาบอกว่าที่เขาผ่านมาเมื่อวานนะคะแต่ในช่วงเช้าวันนี้ก็ฝากด้วยละกันนะคะถ้าหากว่าใครที่ผ่านนะคะแล้วก็มีอัปเดตมีเพิ่มเติมกันนะคะก็1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808อีกเคสหนึ่งเมื่อคืนนี้บนทางด่วนขั้นที่1นะคะตอนช่วงตีสามกว่าซึ่งคิดว่าตอนนี้6:35ก็จะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะในเรื่องของการขึ้นย้ายดำเนินการต่างๆเป็นอุบัติเหตุซึ่งเป็นรถตู้แล้วก็รถเก๋งคือชนแค่หมด3คันแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บกันถึง6คนนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บในรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินทร์เบื้องต้นเนี่ยทราบว่าคือเขาขับแข่งกันมาค่ะนะคะมีรถเก๋งซึ่งขับแข่งกันมาแล้วมีการปาดหน้ากันทำให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงตีสามนะ3:01ที่ทางเราได้รับแจ้งนะคะบอกว่าในส่วนของทางศูนย์ทางด่วนเนี่ยก็กำลังไล่ดูในส่วนของกล้องนะคะกล้องCCTVย้อนหลังกรณีของการขับแข่งกันบนทางด่วนมันเคยมีเคสมาแล้วนะที่ทำให้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของความเสียหายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนี่คือพฤติกรรมซึ่งผิดกฎหมายนะคะเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนอย่างรุนแรงแล้วบทลงโทษนะคะในเรื่องของการดำเนินการจะเป็นเรื่องของการแข่งรถในทางด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เคยมีเคสซึ่งเวลาที่มีเหตุที่เกิดขึ้นจำได้ว่าน่าจะเป็นในช่วงของปีที่แล้วไหมคะที่ชนกันแบบหรือว่าต้นปีนะคะที่แบบมีการชนกันแบบหนักมากแบบหลายๆคันนะคะก็จะมาจากพฤติกรรมของการที่ขับรถนะคะแล้วแข่งกันนะคะบนทางด่วนเลยเนี่ยค่ะนะคะจำได้ว่าตอนนั้นนี้คือโหแบบชนกันแบบหลายคันมากซึ่งในนั้นก็จะเป็นรถที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอะไรต่างๆเลยนะคะซึ่งอันนี้มันอันตรายมากๆนะอันตรายมากๆจริงๆนะคะแล้วมันก็เป็นพฤติกรรมซึ่งคือบางทีเวลาเขาแข่งกันแล้วเขาก็มีการไปโพสต์ไปแชร์กันในโซเชียลนะหรือว่ามีการรวมกลุ่มกันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่เข้าใจอ่ะคือคนกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่คือจะบอกว่าไม่มีความรู้ก็ไม่ใช่แล้วแต่ละคนนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีความรู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่มันแย่แล้วมันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ควรที่จะมาเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมาแชร์กันหรือว่าไม่ควรจะมีพฤติกรรมเลียนแบบเพราะมันอันตรายมากๆกับคนที่ใช้เส้นทางร่วมกันนะคะก็ตั้งแต่ตอนช่วงตีสามมันบอกว่าเดี๋ยวในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็คงจะมีการดำเนินการต่อค่ะนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าคงจะมีคลิปมากันหลังจากนี้แล้วในช่วงนี้นะคะรับแจ้งว่ามีเรื่องของไฟไหม้กองขยะในซอยแจ้งวัฒนา14นะคะซึ่งเมื่อตอนช่วง6:00 นนี้เองค่ะนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่รับแจ้งก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ไปถึงเรียบร้อยนะคะทางด้านของดับเพลิงนะคะแล้วก็กู้ภัยดอนเมืองถึงที่เกิดเหตุบอกว่าตอนนี้เพลิงสงบแล้วเป็นกองขยะนะคะเป็นกองขยะซึ่งอยู่ในซอยจ้างวัฒนา14ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ใครที่อยู่โซนแถวทางด้านของลาดกระบังคืออ่อนนุชเนี่ยอ่อนนุชทางเส้นนะในฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเนี่ยน้ำไม่ท่วมทั้งบนพื้นถนนแต่ว่าพอเข้ามาทางด้านของลาดกระบังนะคะลาดกระบังเนี่ยบางช่วงในระดับน้ำนี่ยังสูงแต่ว่าบางช่วงนะคะณเวลานี้เช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมองเห็นพื้นผิวถนนแล้วค่ะโดยเฉพาะในช่องทางในด้านขวาแต่ในฝั่งขาเข้าอ่ะระดับน้ำเนี่ยมันจะสูงมากกว่านะโดยเฉพาะเนี่ยแถวๆทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังเนี่ยนะคะตรงจุดนี้ลักษณะยังมีน้ำท่วมขังสูงนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางคือถ้าดูโดยภาพรวมแนวโน้มนะคะโซนทางด้านนี้ดีขึ้นนะคะผ่านลาดกระบังเข้ามาทางด้านของหลวงแพ่งหลวงแพ่งเนี่ยมันจะไม่มีจุดที่มีน้ำท่วมแล้วนะคะแต่ว่าอย่างของโซนลาดกระบังเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงมานซักถ้าเป็นฝั่งขาเข้าก็พอเข้าผ่านหลวงแพ่งเข้ามาลาดกระบังปุ๊บอันนี้มันจะมีน้ำอยู่บนพื้นถนนนะคะแล้วก็บนช่วงของสะพานต่างๆเนี่ยนะคะบนสะพานกับรถหรือว่าสะพานข้ามคลองนะคะก็จะมีรถซึ่งจอดอยู่นะคะรถจอดหนีน้ำเนี่ยก็ยังจอดอยู่นะในช่องทางด้านขวาจอดเป็นระเบียบเลยนี่ก็ให้ระวังกันนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแนวโน้มดีขึ้นนะคะยังเห็นได้ชัดเลยสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เพราะอย่างเมื่อคืนเนี่ยเห็นดูดิฉันดูจากในคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วเขาก็ใช้เส้นทางผ่านทางด้านของลาดกระบังนะคะลาดกระบังในฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางด้านของหัวตะเข้นะคะก็จะเห็นเลยว่าระดับน้ำเนี่ยสูงนะคะแต่พอถึงในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมองเห็นแล้วล่ะว่ามันจะมีเมื่อคืนเนี่ยจะไม่เห็นพื้นผิวถนนเลยแต่ว่าสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็มองเห็นพื้นผิวถนนแล้วค่ะโดยเฉพาะในช่องทางทางด้านขวาแต่ในบางช่วงระดับน้ำที่มันลักษณะของพื้นที่ที่มันเป็นแอ่งเนี่ยนะคะน้ำยังค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วในส่วนของคลองหัวตะเข้เองเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าระดับน้ำเนี่ยสูงมากนะเพราะตะกี้เนี่ยจะเห็นว่ามีคนที่เขากำลังใช้เส้นทางนะคะแล้วเขาก็แบบให้เห็นนะถึงภาพบรรยากาศของ2เส้นทางเนี่ยพอข้ามสะพานหัวตะเข้ลงมานี่เป็นฝั่งขาออกยังมีน้ำท่วมถนนอยู่นะคะยังมีน้ำท่วมถนนแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยต่ำลงยังเห็นได้ชัดนะคะเห็นจากการเดินนะคะเพราะมีคนเดินข้ามถนนนะเวลานี้ระดับน้ำนั้นอยู่ประมาณสัก10ถึงประมาณสัก10เซนประมาณนี้ค่ะนะคะเท่ากับว่ารถเนี่ยลุยได้นะคะรถเก๋งอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะลุยได้นี่เป็นในฝั่งขาออกนะแต่ถ้ามองไปในฝั่งขาเข้าน้ำเนี่ยจะสูงมากกว่าแล้วก็คนที่อยู่ในโซนแถวทางด้านนั้นนะคะทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยค่ะเขามีในเรื่องของเส้นทางนะคะในเรื่องของรถรับส่งซึ่งเป็นรถรับส่งฟรีเลยค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเพื่อนพนักงานที่ทำงานในสนามบินเนี่ยตะกี้เดือนกำลังดูไลฟ์จากคนที่อยู่ในรถรับส่งเนี่ยแหละค่ะซึ่งกำลังใช้เส้นทางในช่วงเวลานี้นะคะก็คือรถรับส่งที่ว่านี้เนี่ยค่ะก็คือทุกคนนะที่สามารถที่จะใช้บริการได้แล้วเส้นทางที่ให้บริการนะคะก็คือตรงช่วงของสถานีดับเพลิงนะคะถนนลาดกระบังบริเวณแยกกิ่งแก้วแสงจันทร์นะคะแล้วเขาก็จะวนมาแยกสุขสมานเข้าไปที่สนามบินนะคะแล้วก็ตรงจุดของสถานีรถโดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็วนกลับไปที่สถานีดับเพลิงนะคะก็ภายในสนามบินสุวรรณภูมิรอบที่1เนี่ยรอบเช้ารอบที่1คือ6:10 นี้กําลังเดินทางกันอยู่นะคะแล้วมีรอบที่2ก็คือในช่วงเวลา14:30 นะคะซึ่งบอกว่านี่คือเป็นการให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เขาใช้คำว่าคือหวังว่าจะช่วยให้ใครอีกหลายคนนะคะสามารถที่จะเดินทางไปทำหน้าที่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเผชิญกับความลำบากเพียงลำพังเพราะว่าในวันที่สถานการณ์ไม่เป็นใจเราทุกคนต่างช่วยกันได้คนละเล็กคนละน้อยแต่เมื่อวานเห็นนะก็จะมีหลายๆคนเลยในพื้นที่นะคะที่เขาเอารถอะไรต่างๆส่วนตัวเลยนะที่เขามาแบบมาช่วยเหลือแล้วก็มาช่วยรับส่งอ่ะคนที่อยู่ในพื้นที่นะโซนลาดกระบังนี่หนักนะคะหนักนะสำหรับโซนลาดกระบังแต่ว่าในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะระดับน้ำต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากๆนะคะมองเห็นพื้นถนนแล้วล่ะสำหรับในบางช่วงนะคะก็
็ส่งกำลังใจให้นะคะในซอยต่างๆก็น่าจะเริ่มดีขึ้นรถสองแถวเห็นรถสองแถวจะมีรถสองแถวสายเส้นทางทางด้านที่จะต้องผ่านแอร์พอร์ตลิงก์ใช่ไหมตรงเส้นนี้เป็นเส้นลาดกระบังที่จะไปแอร์พอร์ตลิงก์ถ้าดูจากล้อของรถสองแถวมันจะอยู่ตรงคือปิ่มๆล้อเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าน้ำเนี่ยลดลงนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้สำหรับในส่วนของเส้นทางนะคะของทางด้านของลาดกระบังหลวงแพ่งไม่ท่วมนะคะอ่อนนุชไม่ท่วมที่จะท่วมก็คือในช่วงของโซนของถนนลาดกระบังเนี่ยละค่ะแม้สำนักงานเขตลาดกระบังหนักนะคะคือพูดถึงในส่วนของสำนักงานเขตลาดกระบังเมื่อวันศุกร์นะคะที่เขาก็มีการแจ้งให้สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ได้ทราบเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องมีการลงทะเบียนใช่ไหมคะในส่วนของการที่จะรับความช่วยเหลือกรณีของคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะของผู้ซึ่งมีประสบอุทกภัยค่ะในพื้นที่นะคะแล้วเขาก็มีการแนะนำบอกว่าถ้าสะดวกที่สุดก็คือให้ยื่นขอความช่วยเหลือนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเนี่ยอันนี้เนี่ยจะสะดวกมากเพราะว่าในการที่จะเดินทางเข้าไปที่สำนักงานเขตเนี่ยค่ะจะเป็นการเดินทางที่ลำบากนะคะเพราะว่าน้ำในท่วมสูงจริงเมื่อคืนนี้เหตุจากในร้านอดีตเขาก็เลยเข้าใจเลยนะจริงมันสูงนะแถวทางด้านนั้นหรือแม้แต่ในส่วนของทางสถานีตำรวจหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าใครที่สามารถนะก็คือสามารถที่จะรับเงินช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหรือว่าในส่วนของทางด้านของตัวแอปพลิเคชันของทางกทม.นี่เข้าไปดูได้นะเขาก็จะมีลิงก์มีอะไรให้แต่ถ้าคนไม่สะดวกจริงๆอ่ะนะคะก็ไปที่สำนักงานเขตนะคะแต่ว่าการเดินทางก็ลำบากนะเพราะอย่างวันก่อนที่เห็นว่ามีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะแล้วเขาก็ไปรับบริการคือจะไปลงทะเบียนน่ะที่ทางสำนักงานเขตแล้วปรากฏว่าเจอเจ้าหน้าที่ดุอันนี้ผู้ว่าออกมาขอโทษแล้วนะเคสนี้นะคะแต่มือคือเข้าใจแต่ว่าคือคนคือฟังจากที่ทางผู้สูงอายุท่านนี้นะคะที่เขาบอกคือนักข่าวไปถามคือร้องไห้เลยอ่ะคือเรารู้สึกว่าเขาก็ลำบากคือนะเวลาวันนั้นเนี่ยวันศุกร์นี้คือน้ำมันยังสูงมากนะคะคือน้ำมันยังสูงมากแล้วคิดดูว่าเขาเองก็ประสบภัยน้ำท่วมแล้วเขาก็ต้องแบบลุยน้ำออกมาแล้วก็เป็นคนที่สูงอายุอ่ะก็ลำบากแล้วก็จะมาเจอกับพฤติกรรมที่แบบอ้าวทำไมไม่รู้จักที่จะใช้วิธีการในการผ่านทางแอปหรืออะไรคือนั่นแหละก็เลยคือแบบคือมันต้องมีการประนีประนอมนะส่วนของทางเจ้าหน้าที่คือคนทุกคนนะคะไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีกันได้เท่าเทียมกันหมดทุกคนนะคะยิ่งถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยนะคะมันลำบากจริงๆนะแล้วกับการที่เขาอุตส่าห์ฝ่าน้ำออกมาแล้วมาเจอเขากับพฤติกรรมแบบนี้เข้าไปอีกโอ้โหสุดๆของความที่ให้เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเห็นน้ำตาของทางผู้สูงอายุท่านนั้นให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจมากๆนะคือก็บางทีก็เข้าใจเหมือนกันว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เองก็คงจะเครียดแต่คุณก็ต้องนึกถึงนะคะในสองคนที่ไปใช้ไปรับบริการด้วยเขาก็เครียดไม่ต่างกันกับคุณนะคะเขาก็ต้องเจอปัญหาที่หนักมากกว่าพวกคุณด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างพวกคุณเนี่ยมีนะคะในเรื่องของเงินเดือนประจำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขาเจอกับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยรายได้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยคืออาจจะหายไปเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วเขาก็จำเป็นที่จะต้องนะคะที่จะต้องได้รับเงินก้อนนี้เขาอุตส่าห์แบบจะฝ่าน้ำออกมานะคะก็ให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะให้เข้าใจซึ่งกันและกันความเครียดมีอยู่ทุกคนแต่ให้ทำความเข้าใจของคนที่เขากำลังประสบปัญหาคือทุกคนก็มีปัญหาด้วยกันทั้งหมดนะคะนะคะให้กำลังใจในทุกๆคนเลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ